0: ก็ค่านิยมพื้นฐาน5ประการของเด็กไทย
1: ค่
0: ะในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะมีปัญหาก็กับคนในบ้าน
2: อ้าวเหรอ
0: คนในบ้าน
3: นี่อยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลย
0: น้องจะดีมากค่ะอาสาทำเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อน
3: อยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุข
0: มีความสุขอยู่กับสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะ
2: คือตรงนี้น่าสนใจ
3: แสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่
0: เป็นใหญ่มากค่ะ
2: ลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคนสองบุคลิก
3: สองบุคลิก
2: สองบุคลิกแต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้ไม่ทำไม่ได้เพราะมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์ม
3: ี
2: ก
3: ติกา
2: ใช
3: ่
2: แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ
3: ่เป็นเพราะว่าเราปล่อยให้เขาเป็นใหญ
2: ่แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับ
0: เพราะว่าเราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกนอกบ้านแล้วก็ในบ้าน
2: อันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
0: ก็เป็นมาแต่ว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรงค่ะ
3: เพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย
2: ์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สายเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยเพราะใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได
3: ้โอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ
4: ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอทริสตันก่อนเลยเชิญครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิทรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบ
0: โอเคครับเป็นไงครับอ้าว number 2น้องโบนัสค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องเพลงพิธีกร acting เล่นอุคูเลเล่ค่ะ
5: น้ำเสียงการพูดมั่นๆมากเลย
6: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะ
0: ว้าว
7: เด็กๆของเราไม่ธรรมดานะคะ
5: พูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่สะทกสะท้าน
0: เชิญครับ
8: สวัสดีครับเราเอามือมาปิดปาก
7: แหมนี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอน
0: เชิญครับลูก
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณ์นายสถิตราชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณประดิษฐ์ครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอยฮอกกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับ
0: โอ้อังเก่งมากเลยได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยอนด้วยใช่ไหม
8: ใช่
0: เอาเรามาสลังไทยอนไทยอนสิไทยอนสลังไทยอนเชิญนั่งครับตรงนี้สิเราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้

0: ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกๆกันจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับพวกเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยมาครับเริ่ม1 2 3เดี๋ยวครูจะให้เลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนหยิบมาเลยปังแจกภาพเลยครับ
1: ใช
0: ่
1: โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่านะเหมือนกับ
2: เด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะแต่ว่าก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเขินๆนิด

0: ครับตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตบมือหน่อย
2: ฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับ
0: บางวันเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าครับ
2: ชนะได้ที่หนึ่งครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับ
0: โอเคอ่ะมาเดี๋ยวมาดูให้บางวันคร
2: ับ ขอบคุณครับ
0: ต่อไปทริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์ขอเต้นบางวันนะครับ
3: อันนี้เป็นรูปของทหารประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารของประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไรพวกเราจะไปหาราชินีก็ต้องมาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดู
0: ทริสตันเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับ
3: ใช่ครับ
0: ทริสตันเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับ
3: ตอนมีหลายครั้งเลยมีตอนผมเด็กตอนโต
0: ตั้งแต่5ขวบเลยไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วพอมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรักเมืองไทยไหม
3: ตอนแรกก็อยากอยู่ประเทศอังกฤษต่อพอไปไปมาก็ชอบประเทศไทย
0: โอเคตบมือให้ทริสตันนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับเชิญค่ะไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ย
4: อันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะ
0: อ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์ให้ดูหน่อยนะอ่ะ
4: คำว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วไหม
0: โอเคค่ะขอจะปรบมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4พิงกี้พลอยชมพูนะ
5: ล่าเริงขึ้นแล้ว
6: อันนี้เป็นรูปเซียนมาค่ะแล้วนะคือสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะแล้วที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะ
0: พี่อ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
2: แล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับ
0: เคยขี่บ่อยไหมครับ
6: ไม่เคยค่ะ
0: ถ้าปังปอนเสียงดังนะคะพี่กี้จะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูก
7: ดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครู
0: โอเคขอเสียงปรบมือพี่กี้หน่อยค่ะ
6: ไม่ค่ะ
0: เอาละครับมาเราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องปังปอนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี้
8: เรียนรู้เรื่องพิงกี้ค่ะ
0: ว่าน่ารัก
8: ว่า
0: พิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
9: หนูได้เรียนรู้
10: หน้าแดงเลยนะคะ
5: แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูง
3: ผมได้รู้เรื่องเพื่อนสามคน
0: ครับอ๋อได้ new friend ทีนี้ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับ

0: จากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโอ้โหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทางโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะอ้าวสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนๆเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต
3: เป็นยังไงบ้างคะได้ชมจากวิทยากิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่
4: ะ
3: เรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะ
4: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนเอ็กซ์คือเขาจะกล้าแสดงออก
3: มี
4: เจนเอ็กซ์ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพรา
3: ะ
4: ฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงได
3: ้
4: แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะคะแล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องถูกออกแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือก
3: ็
4: คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช้งานเดียว
5: ใช
4: ่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากเลยในแง่ของการถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นกับต่อผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไต่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเด็กเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของเขานะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จักภาษาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลกที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือการก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
3: ค่ะโอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกยิ่งหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันพบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาหรือว่าเปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเราเปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีๆมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะ
4: ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟา
3: ค
4: ือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ. 2554เขาจะเป็นคนที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบาย
3: ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่การ
4: อยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมเด็กพวกนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่า

0: ยังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญ
1: ค
0: แล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดงั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาจะต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าปฏิปนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ
1: ์
0: นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่พอเขามีสถานการณ์ที่เกิดการขัดแย้งนะคะสิ่งสำคัญเลยทางสังคมเนี่ยทักษะทางสังคมเนี่ยต้องให้เขาเรียนรู้ว่าเราจะออมชอมกับเพื่อนยังไงเราจะได้โอเคสมมติว่าเขาต้องการของเล่นชิ้นเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะคะการที่เราจะแก้ปัญหาเมื่อต้องการของเล่นชิ้นเดียวกันเนี่ยทำยังไงหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องพยายามให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมกันการเล่นด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขแล้วงานมันก็จะดีขึ้น
1: นอกจากทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีได้ดีแล้วการรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะคุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะเหมือนที่บอกว่ามีบุคสองบุคลิก
1: ค
2: ือเราเหมือนกับดูเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว่าไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยเข้าข่ายเลย
1: ก็คือสนใจอะไรได้แป๊บเดียว
2: สนใจแล้วจดจ่ออยากเล่น
1: ค่ะ
2: เล่นคูคูเรเล่เล่นขิมซอ
0: แต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัด
1: ค้นหาตัวเอง
0: อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอ่ะแต่เขาต้องยอมรับอันนึงว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนแล้วเขาจะต้องอดทน
2: นั่นสิ
1: คะ
2: เขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังอ่ะเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิงปองได้2เดือน
0: ไม่มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่
1: อ
0: นนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมัน
1: อ
0: ่ะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะจ
1: ับ พ่อแม่ได้
2: ใช่งั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาคือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็
1: จัดให้อยากทำ
2: น่าจะเป็น
0: เพราะเงื่อนไขตัวอย่างที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นนะเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วย
2: ร้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ย
1: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครูหรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ
0: เอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดังนั้นเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยปฐมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงปฐมเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวน
1: ะ
0: คุณจะ

0: มาแบบนอนดูทีวีสบายของคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นรู้ว่าวัยประถมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่สองก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของเขานะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถม
1: ทำจริงๆ
0: ใช่ลงมือทำจริ
1: งเลย
0: ใช่ค่ะใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต้องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกนะคะสิ่งสำคัญคือตัวนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเอง
1: ก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆค่ะ
0: จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเรียนเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความแตกต่างของวัฒนธรรม
1: ค่ะแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด
1: ็
0: กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
1: ค่ะแม้วันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆนี้กับเราค่ะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานนะรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: ทิ้งสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: หึไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดเอ๊ะ

0: ันคือ
1: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
2: อวิชชา
1: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้าสองคนนี่แหละที่เข้ามาได
2: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
1: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
0: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
1: ่งั้นประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
2: ได้ข้าเล่น
1: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
0: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
1: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
0: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
2: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
0: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
1: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
0: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
2: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
0: เอาโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
2: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
0: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
2: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4คือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
0: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
2: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
1: ท่องจำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
2: ฮะ
3: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
1: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
1: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงถ้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
2: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
1: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็น

0: ะไรฮะทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
2: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัวปวดหัว
0: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
1: เฮ้ย
0: เอาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
1: แบบนี้เขายังชั่วน้อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
2: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
2: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
0: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
2: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
0: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
0: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
2: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
0: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
2: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
0: ข้าเฉลยคำตอบไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
2: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
0: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
2: ขอบคุณขอรับ
0: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
1: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
2: ถามข้าและข้าจะรู้ไหมเนี่ย
3: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์ไหนสุด
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษครับ
2: อ้าว
3: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ขอบคุณครับผมครับไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนนะครับโซเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาล

0: น้ำตาลหน่อย
1: อันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับ
0: แล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกัน
1: หลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนาวเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงจุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งนึงให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับก็เฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยนึงนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้อละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนมาได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับ
0: คราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตาประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญ
1: เป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมผู้ตัวอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/สอนศิลป์ครับหรืออีเมล address สอนศิลป์@ thaipbs

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชประดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห

0: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
0: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: เสียงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัด

0: งสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีครับ
3: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
2: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
1: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
3: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
3: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
3: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
1: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
3: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟ เทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTVDLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
3: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ต่างๆให้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะ

0: ลลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะผู้หญิงจะชวนเด็กออกมาสนทนาข่าวและเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะหัวข้อที่เด็กๆจะสนทนาในวันนี้นะคะนั่นก็คือหน้าที่ของเด็กดีค่ะเด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าได้ว่าหน้าที่ของเด็กดีเด็กๆสามารถช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆนะคะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณครูคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงนะคะจะเลือกเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาซิสค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: บาซิสครับ
0: ชื่อน้องบาซิสค่ะน้องบาซิสค่ะหน้าที่ของเด็กดีมีอะไรบ้างคะที่น้องบาซิสช่วยเหลือคุณพ่อคุณ

0: วาดบ้าน
1: น้องบาซิสช่วยใครกวาดบ้านคะ
0: คุณแม่
1: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านแล้วนอกจากจะช่วยคุณแม่กวาดบ้านแล้วน้องบาซิสยังทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
0: ซักผ้ากับแม
1: ่ช่วยคุณแม่ซักผ้าใช่ไหมคะซักผ้าของใครบ้างคะ
0: ซักผ้าของหนูกับแม่กับคุณพ่อ
1: ซักผ้าของหนูกับคุณแม่และคุณพ่อใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาซิสด้วยค่ะน้องบาซิสนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่เด็กดีของน้องบาซิสที่น้องบาซิสได้ทำนะคะก็คือกวาดบ้านและช่วยคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องออโต้ครับ
1: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะหน้าที่เด็กดีที่หนูเคยทำหนูเคยทำอะไรบ้างคะ
2: ซักผ้า
1: ซักผ้าหนูช่วยใครซักผ้าคะ
2: คุณยาย
1: ช่วยคุณยายนอกจากหนูจะช่วยคุณยายซักผ้าแล้วหนูยังทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
2: เขียนหนังสือ
1: เขียนหนังสือใครสอนหนังสือหนูคะ
2: คุณยาย
1: คุณยายแปลว่าน้องออโต้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสืออยู่และมีคุณยายคอยสอนหนังสือที่บ้านด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะน้องออโต้นะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่เด็กดีที่น้องออโต้ได้ทำนะคะก็คือซักผ้าช่วยคุณยายซักผ้าและน้องออโต้นะคะยังตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่และคุณยายนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะครูหญิงจะให้ของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องมายค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องมายค่ะ
1: ชื่อน้องมายค่ะน้องมายค่ะหน้าที่ของเด็กดีที่หนูเคยทำมีอะไรบ้างคะ
3: ช่วยคุณแม่ตากผ้าค่ะ
1: ช่วยคุณแม่ตากผ้านอกจากจะช่วยคุณแม่ตากผ้าแล้วหนูยังทำอะไรอีกบ้างคะที่เป็นหน้าที่ของเด็กดี
3: อ่านหนังสือค่ะ
1: อ่านหนังสือใครสอนหนูอ่านหนังสือคะ
3: คุณพ่อค่ะ
1: คุณพ่อแล้วหนูชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ่านเรื่องอะไรบ้างคะ
3: เรื่องกอไก่ค่ะ
1: อ่านหนังสือกอไก่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมล์ด้วยค่ะน้องมายนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีนะคะน้องมายชอบอ่านหนังสือโดยมีคุณพ่อคอยสอนหนังสืออยู่ที่บ้านค่ะและน้องมายยังช่วยคุณแม่ตากผ้าด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะลายตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องฟองค่ะ
1: ชื่อน้ององฟองค่ะน้ององฟองค่ะหน้าที่ของเด็กดีที่น้ององฟองเคยทำน้ององฟองเคยทำอะไรบ้างคะ
5: ทิ้งขยะ
1: ทิ้งขยะน้ององฟองช่วยใครทิ้งขยะคะ
5: คุณพ่อ
1: ช่วยคุณพ่อช่วยคุณพ่อทิ้งขยะที่ไหนคะ
5: ที่ถังขยะ
1: ช่วยคุณพ่อนำขยะไปทิ้งลงถังขยะใช่ไหมคะแล้วนอกจากน้องอองฟองจะเคยช่วยคุณพ่อทิ้งขยะแล้วหน้าที่ดีที่น้องอองฟองเคยทำมีอะไรอีกบ้างคะ
5: กวาดบ้าน
1: กวาดบ้านน้องอองฟองช่วยใครกวาดบ้านคะ
5: คุณแม่
1: ช่วยคุณแม่กวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็ก

0: ปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาแล้วว่าหน้าที่ของเด็กดีที่น้องอองฟองเคยทำนะคะน้องอองฟองช่วยคุณพ่อนำขยะไปทิ้งลงถังขยะและยังช่วยคุณแม่กวาดบ้านด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะหน้าที่ของเด็กดีที่หนูเคยทำมีอะไรบ้างคะ
1: ช่วยคุณแม่ตากผ้า
0: ช่วยคุณแม่ตากผ้านอกจากจะช่วยคุณแม่ตากผ้าแล้วหนูยังเคยทำอะไรอีกบ้างคะ
1: รับประทานอาหาร
0: หนูรับประทานอาหารหนูรับประทานอาหารเองใช่ไหมคะคุณแม่ทำอะไรให้หนูรับประทานคะ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอดแล้วนอกจากจะรับประทานอาหารแล้วหน้าที่ของเด็กดีที่น้องกวินเคยทำหรือว่าช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่มีอะไรอีกบ้างคะ
1: กวาดขยะ
0: กวาดบ้านใช่ไหมคะกวาดบ้านและเก็บขยะน้องกวินช่วยคุณแม่กวาดบ้านและเก็บขยะเมื่อเก็บขยะแล้วน้องกวินจะนำไปทิ้งที่ไหนคะ
1: ที่ถังขยะ
0: ที่ถังขยะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีนะคะที่น้องกวินได้ทำคือช่วยคุณแม่ตากผ้าและยังช่วยคุณแม่กวาดบ้านเก็บขยะด้วยค่ะอีกนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะหน้าที่ของเด็กดีที่หนูเคยทำมีอะไรบ้างคะ
2: มีหนูช่วยแม่เก็บขยะค่ะ
0: น้องกันช่วยคุณแม่เก็บขยะแล้วเมื่อเก็บขยะแล้วจะนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะ
2: ไปทิ้งที่ขยะค่ะ
0: ไปทิ้งลงถังขยะนั่นเองค่ะนอกจากจะช่วยคุณแม่เก็บขยะแล้วหนูยังช่วยคุณแม่หรือว่าคุณพ่อทำอะไรอีกบ้างคะ
2: ซักผ้าค่ะ
0: ช่วยคุณแม่ซักผ้าใช่ไหมคะซักเสื้อผ้าของใครบ้างคะ
2: ของหนูของคุณพ่อของแม่
0: ช่วยคุณแม่ซักผ้ามีเสื้อผ้าของหนูของคุณพ่อและคุณแม่ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในหัวข้อหน้าที่ของเด็กดีนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะแต่ว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะแต่ว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะหน้าที่ของเด็กดีที่หนูเคยทำหรือว่าหนูเคยช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
1: น้องหมุยหมุยช่วยเก็บขยะค่ะ
0: ช่วยเก็บขยะใช่ไหมคะน้องหมุยหมุยช่วยใครเก็บขยะคะ
1: คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะ
0: ช่วยคุณพ่อกับคุณแม่เก็บขยะเมื่อเก็บขยะเสร็จแล้วจะนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะ
1: ถังขยะ
0: ทิ้งลงถังขยะนั่นเองค่ะนอกจากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บขยะแล้วน้องหมุยหมุยยังทำหน้าที่ของเด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
1: หนูกินข้าวมาค่ะ
0: หนูรับประทานอาหารใช่ไหมคะหนูรับประทานอาหารเองหรือเปล่าคะ
1: รับประทานคือนมรสสตรอเบอรี่ค่ะ
0: วันนี้หนูดื่มนมรสสตรอเบอรี่มาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใครนำนมรสสตรอเบอรี่ให้หนูมาดื่มคะ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเมื่อดื่มนมเสร็จแล้วมีกล่องนมหนูจะนำกล่องนมไปทิ้งที่ไหนคะ
1: ถังขยะ
0: ถังขยะนอกจากจะดื่มนมนำนมไปทิ้งลงถังขยะแล้วน้องหมุยหมุยยังทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
1: เรียนใช่อ่านหนังสือค่ะ
0: อ่านหนังสือหรือว่าตั้งใจเรียนใช่ไหมคะแล้วใครสอนน้องหมุยหมุยอ่านหนังสือคะ
1: หมุยอ่านหนังสือเรียนกอไก
0: ่คุณพ่อสอนอ่านกอไก่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่เด็กดีนะคะน้องหมุยหมุยตั้งใจเรียนหรือว่าตั้งใจอ่านหนังสือนั่นเองค่ะและยังช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บขยะด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะหน้าที่ของดีมีอะไรบ้างคะ
1: เก็บขยะ
0: เก็บขยะน้องบาสเก็บขยะที่ไหนบ้างคะ
1: ที่บ้าน
0: ที่บ้านช่วยใครเก็บขยะคะ
1: แม่
0: ช่วยคุณแม่เก็บขยะเมื่อเก็บขยะแล้วจะต้องนำขยะไปทิ้งที่ไหนคะ
1: ถังขยะ
0: ถังขยะนอกจากน้องบาสจะช่วยคุณแม่เก็บขยะนำไปทิ้งที่ถังขยะแล้วน้องบาสยังทำหน้าที่เด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
1: กวาดบ้าน
0: กวาดบ้านน้องบาสช่วยใครกวาดบ้านคะ
1: คุณพ่อ
0: ช่วยคุณพ่อกวาดบ้านเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสนะคะได้ออกมาเล่าว่าหน้าที่ของเด็กดีนะคะน้องบาสได้ช่วยคุณแม่เก็บขยะและนำขยะไปทิ้งลงถังขยะและยังช่วยคุณพ่อกวาดบ้านด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะหน้าที่ของเด็กดีที่หนูเคยทำมีอะไรบ้างคะ
3: ถูพื้น
0: ถูบ้านใช่ไหมคะหนูช่วยใครถูบ้านคะ
3: แม
0: ่ช่วยคุณแม่ถูบ้านแล้วนอกจากหนูจะช่วยคุณแม่ถูบ้านแล้วหนูยังเคยทำหน้าที่ของเด็กดีอะไรอีกบ้างคะ
3: ซักผ้า
0: ซักผ้าน้องข้าวหอมช่วยใครซักผ้าคะ
3: คุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่ซักผ้าซักผ้าของใครบ้างคะ
3: ของน้องข้าวหอมและของน้องโอ๊ต
0: ของน้องข้าวหอมและของน้องข้าวโอ๊ตเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในหัวข้อหน้าที่ของเด็กดีค่ะ

เด็กๆนะคะได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะว่าเด็กๆนะคะสามารถช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

0: ือจังหวะอะไรคะ
1: ช้า
0: จังหวะช้าถูกต้องค่ะคือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วนะคะถ้าครูหญิงเคาะสองครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2ได้พื้นที่แล้วหยุดเลยค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: ว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกีตาร์ทำเป็นท่าอะไรคะ
1: หัวใจ
0: ทำเป็นท่าหัวใจน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะต่อนะคะ

0: จังว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องบาซิสทำเป็นท่าอะไรคะ
1: เป็นท่าทหาร
0: ท่าทหารน่ารักมากค่ะ เด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องมาตินน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท
0: ่าปลาน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

หยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะคุณหญิงจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองค่ะให้เด็กฟังคำคล้องจองที่คุณหญิงท่องก่อนนะคะคำคล้องจองบ้านหลังหนึ่งตัวฉันมีบ้านหลังหนึ่งเป็นที่พักที่พึ่งทุกวันเวลาฉันช่วยพ่อแม่ปลูกผักเลี้ยงปลากวาดบ้านถูบ้านดูสะอาดงามตาช่วยกันรักษาให้น่าอยู่เอ่ยต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าตามจินตนาการนะคะและครูหญิงจะท่องคำคล้องจองเด็กๆสามารถทำท่าตามคุณครูหรือว่าเด็กๆสามารถทำท่าตามจินตนาการของตนเองได้เลยค่ะตัวฉันมีบ้าน

หนึ่งเป็นที่พักที่พึ่งทุกวันเวลาฉันช่วยแม่ปลูกผักเลี้ยงปลากวาดบ้านถูบ้านดูสะอาดงามตาช่วยกันรักษาให้น่าอยู่เอ่ยอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆตัวฉันมีบ้านหลังหนึ่งเป็นที่พักที่พึ่งทุกวันเวลาฉันช่วยพ่อแม่ปลูกผักเลี้ยงปลา

เก่งมากค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองไปแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะเด็กๆลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้ว
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: เก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและเด็กๆนะคะยังได้เคลื่อนไหวประกอบคำคล้องจองด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราหมดแล้วครูหญิงจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Oh.

Oh.

ว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอม

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะในสัปดาห์นี้เด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเราค่ะเด็กๆพูดตามครูหญิงนะคะหน่วยชุมชนของเราถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยชุมชนของเราค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องสถานที่และอาชีพของคนในชุมชนค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูหญิงมีเพลงอาชีพต่างๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆฟังครูหญิงร้องเพลงนะคะเพลงอาชีพต่างๆผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่งคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองเดี๋ยวครูหญิงจะร้องให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองเด็กๆร้องเพลงตามครูหญิงได้ไหมคะได้นะคะคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองเก่งมากค่ะอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆได้ใช่ไหมคะคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ร้องเพลงอาชีพต่างๆไปแล้วนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรบ้างลูกมีทหารใช่ไหมคะมีตำรวจด้วยและในเนื้อเพลงบอกอะไรอีกบ้างคะมีคุณหมอใช่ไหมคะมีคุณหมอมีตำรวจและมีทหารนะคะเพลงที่เด็กๆได้ร้องไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเพลงอาชีพต่างๆค่ะเด็กๆได้ร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูหญิงมีภาพให้เด็กๆได้สังเกตค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆคือภาพอะไรลูกเด็กๆสังเกตเห็นเป็นสถานีตำรวจใช่ไหมคะแล้วที่สถานีตำรวจมีอะไรบ้างคะที่เด็กๆสังเกตเห็นมีรถและมีธงชาติไทยใช่ไหมคะสถานที่นี้นะคะเด็กๆก็คือสถานีตำรวจนั่นเองค่ะคุณหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพโรงเรียนเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีสนามเด็กเล่นและมีอะไรอีกคะมีเด็กๆเด็กๆคิดว่าเด็กๆเขาสะพายกระเป๋าแล้วเขาจะไปที่ไหนคะไปที่โรงเรียนเด็กๆไปทำอะไรที่โรงเรียนคะไปเรียนหนังสือถูกต้องค่ะนอกจากจะมีเด็กๆแล้วในภาพเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกคะมีคุณครูถูกต้องค่ะเด็กๆคิดว่าคุณครูไปโรงเรียนทำอะไรคะ
1: ไปเร
0: ีย
1: นหน
0: ัง
1: สือ
0: คุณครูเขาก็จะไปสอนหนังสือเด็กๆนั่นเองค่ะในภาพนี้นะคะที่เด็กๆสังเกตก็คือภาพโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็จะมีคุณครูคอยสอนหนังสือให้กับเด็กๆนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปเลยค่ะ คือภาพอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้างคะต้องมีคุณหมอใช่ไหมคะและมีใครอีกคะ
1: ม
0: ี
1: คนป
0: ่
1: วย
0: มีคนป่วยเก่งมากค่ะน้องออโต้และมีพยาบาลด้วยใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีคุณหมอและพยาบาลนะคะที่รักษาคนไข้หรือว่ารักษาผู้ป่วยนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆไม่สบายหรือว่าผู้ปกครองไม่สบายนะคะเราก็จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปเลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพนี้ที่เด็กๆสังเกตเห็นมีอะไรบ้างคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างลูกมีแม่ค้าใช่ไหมคะและมีใครอีกคะ
1: ม
0: ีลูกค้ากำลังเดินซื้อของเลยใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพตลาดนั่นเองเพราะว่าเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆไปซื้อของจะไปซื้อที่ไหนคะไปซื้อที่ตลาดถูกต้องแล้วพอเราไปซื้อของที่ตลาดเราจะเจอใครคะเจอแม่ค้าใช่ไหมคะเวลาเด็กๆจะไปซื้อของที่ตลาดก็จะมีแม่ค้านะคะจะคอยขายของให้เด็กๆนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพตลาดค่ะเด็กๆคุณหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆดูเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพวัดถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพวัดภาพวัดเด็กๆจะไปทำอะไรที่วัดได้บ้างคะไปไหว้พระแล้วไปทำอะไรอีกคะไปทำบุญถูกต้องค่ะวัดนะคะก็เป็นสถานที่นะคะที่เด็กๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถไปทำบุญตักบาตรไปไหว้พระที่วัดได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพสถานที่กันไปแล้วใช่ไหมคะสถานที่ที่เด็กๆได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ีสถานีตำรวจและมีอะไรอีกคะมีโรงเรียนและมีอะไรอีกคะมีโรงพยาบาลและมีอะไรอีกคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มีตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญในชุมชนไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะมีภาพให้เด็กๆดูที่เป็นภาพอาชีพของคนในชุมชนค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยค่ะ

0: เด็กๆลองสังเกตสิคะภาพนี้คือภาพอะไรตำรวจใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าอาชีพตำรวจคุณตำรวจเขาทำหน้าที่อะไรบ้างคะคุณตำรวจเขาช่วยปราบปรามผู้ร้ายใช่ไหมคะและหน้าที่ของคุณตำรวจเขาก็จะช่วยเหลือประชาชนแล้วคุณตำรวจจะต้องอยู่ที่ไหนคะเด็กๆที่สถานีตำรวจถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพคุณตำรวจครูหญิงนะคะจะชี้คำเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านคำตามที่ครูหญิงชี้นะคะตำรวจอีกหนึ่งรอบค่ะตำรวจเก่งมากค่ะคุณตำรวจทำหน้าที่อะไรนะคะเด็กๆช่วยปราบปรามผู้ร้ายและยังช่วยเหลือบริการประชาชนด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพคุณตำรวจแล้วผู้หญิงมีภาพอาชีพต่อไปให้เด็กๆดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆในภาพนี้มีคุณหมอและอีกหนุ่มคนคือใครคะที่เด็กๆสังเกตเห็นพยาบาลถูกต้องค่ะเด็กๆค่ะในภาพนี้นะคะก็คืออาชีพของคุณหมอและพยาบาลนั่นเองอาชีพของคุณหมอและพยาบาลจะต้องอยู่ที่ไหนคะที่โรงพยาบาลถูกต้องค่ะเพราะว่าคุณหมอและพยาบาลจะต้องดูแลรักษาผู้ป่วยเวลาที่เด็กๆไม่สบายเด็กๆก็จะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะครูหญิงนะคะจะชี้คำเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะหมอหมอพยาบาลพยาบาลเก่งมากค่ะเด็กๆภาพนี้นะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้ก็เป็นอาชีพของคุณหมอและพยาบาลนะคะคุณหมอและพยาบาลจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลจะดูแลรักษาคนไข้นะคะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพอาชีพของคุณหมอไปแล้วครูหญิงมีภาพอาชีพต่อไปให้เด็กๆสังเกตด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีคุณครูและมีเด็กนักเรียนใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นภาพคุณครูนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็จะอยู่ที่โรงเรียนอาชีพของคุณครูจะอยู่ที่โรงเรียนคอยอบรมสั่งสอนหรือว่าสอนหนังสือของเด็กนักเรียนนั่นเองค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะชี้ข้ามเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะคุณครูอีกหนึ่งรอบค่ะคุณครูเก่งมากค่ะในภาพนี้นะคะคุณครูอาชีพของคุณครูจะต้องอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ที่ไหนคะโรงเรียนและคุณครูนะคะก็มีหน้าที่สอนหนังสือและคอยอบรมสั่งสอนเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตภาพไปแล้วครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆดูนะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะพระใช่ไหมคะภาพนี้นะคะก็คือภาพพระเด็กๆคิดว่าพระจะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่วัดถูกต้องค่ะเพราะเวลาที่เด็กๆไปที่วัดนะคะเด็กๆนะคะได้ทำบุญใส่บาตรให้กับพระนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะได้กราบไหว้ด้วยครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะพระ
1: พระ
0: เก่งมากค่ะพระจะต้องอยู่ที่วัดใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆนะคะได้ดูภาพพระไปแล้วครูหญิงจะมีอีกหนึ่งภาพให้เด็กๆดูค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีอะไรบ้างลูกในภาพมีแม่ค้าแม่ค้ากำลังทำอะไรคะ
2: ขายของ
0: ในภาพนี้ขายอะไรลูก
2: ขาย
0: ผลไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือแม่ค้า

0: แม่คะจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ที
0: ่ตลาดนะคะภาพนี้อาชีพแม่ค้าแม่ค้านะคะก็ได้ขายของต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือว่าอาหารต่างๆนะคะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะครูหญิงจะชี้คำค่ะแม่ค้า
1: แม
0: ่
1: ค้า
0: เก่งมากค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพแม่ค้าค่ะอาชีพของแม่ค้าจะต้องอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ที่ตลาดหรือว่าที่ร้านค้าใช่ไหมคะเพราะว่าอาชีพของแม่ค้าเขาก็จะคอยขายของให้กับลูกค้าที่มาซื้อของนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญในชุมชนและอาชีพต่างๆไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงมีกิจกรรมให้เด็กๆทำค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพด้านนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีอะไรบ้าง
1: มีตลาดมีตลาด
2: มีตลาดมีตำรวจ
0: มีอะไรบ้างคะลูกเด็กๆลองสังเกตนะว่าภาพด้านบนมีสถานที่ต่างๆที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากจะมีภาพสถานที่ต่างๆแล้วครูหญิงนะคะจะมีภาพอาชีพให้เด็กๆดูด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูภาพกันก่อนนะคะเด็กๆว่ามีภาพอะไรบ้างสถานที่และอาชีพในชุมชนสถานที่ในชุมชน
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: โรงพยาบาล
1: ตลาด
0: ตลาดสถานีตำรวจ
1: สถาน
0: ี
1: ตำรวจ
0: และฝั่งนี้ค่ะเด็กๆฝั่งนี้นะคะอาชีพในชุมชน
1: อาช
0: ี
1: พในช
0: ุ
1: มชน
0: ถูกต้องค่ะแต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอาชีพในชุมชนยังไม่ได้ติดอาชีพเลยใช่ไหมคะครูหญิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะสังเกตภาพของคุณครูด้านนี้ก่อนเลยค่ะว่ามีภาพอาชีพในชุมชนอะไรบ้างภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆแม่ค้าใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าแม่ค้าอาชีพของแม่ค้าเราจะต้องอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตลาดถูกต้องค่ะแต่ว่าครูหญิงนะคะจะวางภาพแม่ค้าไว้ก่อนค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็ก
1: ๆ
0: คือภาพอะไรคะคุณตำรวจเด็กๆคิดว่าอาชีพของคุณตำรวจจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
3: ที
0: ่สถานีตำรวจถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพคุณตำรวจวางไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกพยาบาลภาพนี้นะคะก็คือภาพพยาบาลเด็กๆคิดว่าอาชีพพยาบาลจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
3: อย
0: ู่ที่โรงพยาบาลถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคุณหมออาชีพของคุณหมอจะต้องอยู่ที่ไหนคะที่โรงพยาบาลถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกคุณครูใช่ไหมคะภาพนี้คือภาพคุณครูอาชีพของคุณครูจะต้องอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่โรงเรียนถูกต้องค่ะครูหญิงนะคะนำภาพออกมาวางไว้ทั้งหมดแล้วนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องนะคะออกมาทำกิจกรรมค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองเลือกภาพอาชีพหนึ่งภาพเลยค่ะน้องอองฟองถือภาพให้เพื่อนๆดูน้องอองฟองเลือกอาชีพอะไรคะ
4: คุณ

0: น้องอองฟองเลือกอาชีพคุณตำรวจแล้วอาชีพของคุณตำรวจจะต้องอยู่สถานที่ที่ไหนคะ
1: สถานที่ตำรวจ
0: ที่สถานีตำรวจน้องอองฟองนำภาพคุณตำรวจไปติดได้เลยค่ะสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนคะติดด้านนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะน้องอองฟองติดถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอาก้าค่ะน้องอาก้าเลือกภาพอาชีพเลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องอาก้าเลือกภาพอะไรคะ
2: แม่ค้า
0: แม่ค้าแล้วอาชีพของแม่ค้าจะต้องอยู่ที่สถานที่ที่ไหนคะ
2: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดน้องอาก้านำภาพแม่ค้าไปติดได้เลยค่ะลองสังเกตนะคะว่าภาพไหนคือภาพตลาดน้องอาก้าติดได้ถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะคุณหญิงนะคะยังเหลืออีก3ภาพให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะน้องขนุนเลือกภาพอาชีพได้เลยค่ะถือภาพให้เพื่อนๆดูค่ะน้องขนุนลองบอกคุณครูและเพื่อนๆสิคะว่าหนูเลือกภาพอะไรคะ
3: คุณพยาบาล
0: พยาบาลน้องขนุนเลือกภาพพยาบาลแล้วพยาบาลจะต้องอยู่สถานที่ที่ไหนคะบอกเพื่อนๆก่อนค่ะพยาบาลจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
3: โรงพยาบาล
0: ที่โรงพยาบาลน้องขนุนนำภาพพยาบาลไปติดได้เลยค่ะด้านนี้ลูกเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาเลือกภาพอาชีพได้เลยค่ะน้องยาลินดาเลือกอาชีพอะไรคะ
4: อาชีพคุณหมออ
0: าชีพคุณหมอและคุณหมอจะต้องอยู่ที่ไหนคะคือที่ไหนลูก
4: ที่โรงพยาบาล
0: ที่โรงพยาบาลถูกต้องค่ะน้องยาลินดานำภาพคุณหมอไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะครูหญิงเหลืออีก1ภาพนะคะจะขอตัวแทนเด็กคนสุดท้ายเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมเลือกภาพอะไรคะ
5: คุณครู
0: คุณครูและอาชีพของคุณครูจะต้องอยู่สถานที่ที่ไหนคะ
5: โรงเรียน
0: โรงเรียนเก่งมากค่ะน้องข้าวหอมนำภาพคุณครูไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะเด็กๆคะเด็กๆลองสังเกตว่าสถานที่และอาชีพที่เพื่อนนำมาติดทั้งหมดถูกต้องไหมคะเดี๋ยวครูหญิงจะชี้นะคะเด็กๆลองสังเกตสถานที่โรงเรียนและเพื่อนๆนำอาชีพอะไรมาติดคะคุณครูถูกต้องไหมคะถูกต้องและโรงพยาบาลอาชีพก็คืออะไรคะพยาบาลและคุณหมอนะคะและต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะตลาดนะคะอาชีพก็คือแม่ค้าและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคืออะไรคะสถานีตำรวจนะคะและอาชีพคือคุณตำรวจนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส

0: สถานที่และอาชีพของคนในชุมชนไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะชวนเด็กมาสนทนาเกี่ยวกับสถานที่และอาชีพของคนในชุมชนค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องออโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะสถานที่และอาชีพในชุมชนที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: สถานีตำรวจ
0: สถานีตำรวจและสถานีตำรวจถ้าทำอาชีพเราจะทำอาชีพอะไรคะ
1: กับตุนดา
0: จับคนร้ายใช่ไหมคะคุณตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายแล้วคุณตำรวจจะต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ยุทธศรีตำรวจ
0: อยู่ที่สถานีตำรวจเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่และอาชีพของคนในชุมชนนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆเลยค่ะและอาชีพแต่ละอาชีพนะคะจะต้องอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
4: เร็วอีกฟ้าฟ้า
5: ไม่ทันคุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
6: ฮะสวัสดีครับ
5: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
6: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
5: ้สวัสดีจ้าแรบบี้
6: สวัสดีแรบบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
5: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
6: ว้านี่แตงโมแตงโมว้าว
5: สงสัยฟ้าฟ้าอยากจะกินแตงโมแอบบี้ช่วยแบ่งให้ฟ้าฟ้าหน่อยได้ไหมจ๊ะ
6: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโม
5: ถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟ้าฟ้า
6: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
5: ฟ้าฟ้าจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
6: เอ๊ะ
4: ใช่จ๊ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
6: ข้างนอกคือเปลือก
5: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
6: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
5: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
6: อร่อยจังเลย
5: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟ้าฟ้าลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี้
4: แอปเปิ้ลสีอะไร
6: สีแดงครับ
5: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟ้าฟ้าเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟ้าฟ้าเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
6: ไม่รู้อะครับ
5: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให้หื
6: มอ้าว้าวอร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
5: ฟ้าระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม

0: MKU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆเด็กๆทำท่าตามครูหญิงนะคะแม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังแม่ไก่ร้องเอ๊กเอ๊กเอ๊กบอกเด็กๆนั่งอยู่กับที่เอามือกอดอกดีๆนั่งอยู่กับที่ไม่ส่งเสียงดังเก่งมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเรานะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเรากิจกรรมที่3ค่ะคือกิจกรรมพับกระดาษค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมพับกระดาษมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: กระดาษ
0: ถูกต้องค่ะนะคะก็คือกระดาษสีค่ะครูหญิงนะคะตัดกระดาษสีมีขนาดครึ่งของ A4 ค่ะและอุปกรณ์ต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เท
0: ีย
1: น
0: สีเทียนนะคะเราจะใช้สีเทียนในการวาดตกแต่งนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะมีตัวอย่างการพับกระดาษมาให้เด็กๆดูค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะเลข1คือขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆหยิบกระดาษมาเป็นแนวตั้งนะคะหลังจากนั้นเด็กๆจะเห็นเส้นปะตรงกลางใช่ไหมคะให้เด็กๆพับกระดาษเข้าหากันพับกระดาษเข้าหากันให้เสมอกันทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วขั้นตอนที่2ค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆพับกระดาษเสร็จแล้วให้เด็กๆกางกระดาษออกนะคะเมื่อเด็กๆกางกระดาษออกเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ของเราเด็กๆลองสังเกตที่มุมด้านบนครูหญิงนะคะจะสอนเด็กๆพับทีละฝั่งนั่นเองค่ะเริ่มจากฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะคะให้เด็กๆพับทั้ง2ฝั่งเข้าหากันจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆพับได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ค่ะให้เด็กๆพลิกกระดาษอีก1ด้านและเราจะได้ในลักษณะของรูปบ้านค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างการพับกระดาษนะคะเด็กๆได้ดูตัวอย่างไปแล้วต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการพับกระดาษค่ะครูหญิงหยิบกระดาษมา1แผ่นหลังจากนั้นนะคะเมื่อครูหญิงหยิบกระดาษมา1แผ่นแล้วนะคะให้เด็กๆจับกระดาษไว้เป็นแนวตั้งและให้เด็กๆนะคะค่อยๆพับกระดาษให้มุมด้านที่เราพับนะคะเสมอกับมุมกระดาษอีกด้านนึงเมื่อเด็กๆพับลงไปแบบนี้ให้เด็กๆใช้มือลูบกระดาษแบบนี้เลยค่ะเด็กๆค่อยๆลูบกระดาษนะคะเมื่อเด็กๆลูบกระดาษเสร็จแล้วนะคะเด็กๆค่อยๆกางกระดาษออกจะได้ในลักษณะแบบนี้เราจะเห็นรอยตรงกลางแล้วใช่ไหมคะเมื่อเรามีรอยพับตรงกลางแล้วนะคะเด็กๆต่อไปครูหญิงจะมาพับที่มุมด้านบนครูหญิงจะเริ่มจากมุมด้านซ้ายเด็กๆเห็นรอยพับตรงกลางใช่ไหมคะครูหญิงจะพับให้ถึงรอยพับที่อยู่ตรงกลางหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆพับมาแล้วให้เด็กๆใช้มือลูบกระดาษแบบนี้ค่ะและอีกด้านนึงเด็กๆพับมุมด้านขวาให้มาชนกันเลยค่ะและเด็กๆใช้มือลูบกระดาษแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆพับมุมทั้งสองด้านแล้วนะคะเด็กๆก็จะมีรอยพับใช่ไหมคะตามตัวอย่างเลยเมื่อเด็กๆพับเสร็จแล้วให้เด็กๆพลิกกระดาษอีกหนึ่งด้าน เด็กๆลองสังเกตสิคะเราได้กระดาษในลักษณะบ้านแล้วใช่ไหมคะเมื่อเราได้กระดาษในลักษณะบ้านแล้วครูหญิงจะใช้สีเทียนในการวาดตกแต่งค่ะครูหญิงขอใช้สีแดงนะคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าครูหญิงจะต่อเติมเป็นภาพอะไรเด็กๆลองสังเกตนะคะครูหญิงจะวาดเป็นเส้นตรงขึ้นไปและเป็นเส้นโค้งและเป็นเส้นตรงลงมาครูหญิงต่อเติมเป็นภาพอะไรคะเด็กๆประตูเมื่อเด็กๆวาดต่อเติมแล้วนะคะเด็กๆสามารถระบายสีได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตลักษณะการระบายสีของครูหญิงนะคะครูหญิงจะระบายไปในทิศทางเดียวกันเด็กๆระบายให้เต็มเลยค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงระบายภาพประตูเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะครูหญิงจะวาดต่อเติมอีกหนึ่งจุดค่ะครูหญิงใช้สีน้ำเงินเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าครูหญิงวาดเป็นภาพอะไรคือภาพอะไรคะเด็กๆสี่เหลี่ยมที่ครูหญิงวาดต่อเติมเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพบ้านครูหญิงวาดเป็นหน้าต่างนั่นเองค่ะและครูหญิงก็จะระบายสีหน้าต่างเลยเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆสามารถระบายสีภาพที่เด็กๆวาดได้เลยค่ะเด็กๆระบายให้เต็มภาพเลยเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าครูหญิงระบายสีไปในทิศทางเดียวกันเพื่อผลงานของเราจะได้สวยงามค่ะครูหญิงระบายสีเสร็จแล้วผลงานของครูหญิงเสร็จแล้วครูหญิงจะโชว์ให้เด็กๆดูนะคะคือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆเลือกพับกระดาษและเด็กๆสามารถวาดต่อเติมได้ให้เป็นภาพบ้านหรือว่าต่อเติมภาพตามจินตนาการของเด็กๆได้ค่ะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆนำผลงานมาหนีบให้คุณครูและเพื่อนๆดูก่อนได้นะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะครูหญิงเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุตินะคะเมื่อ

ด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆจะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลือกทำกิจกรรมเลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่2ค่ะกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆเดินไปปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ

0: พับกระดาษเลยค่ะแล้วก็วินรูปเลยค่ะใช้มือรูปกระดาษหนูถนัดด้านไหนคะหนูใช้มือนี้รูปนะคะน้องเอาฟองพับครึ่งแล้วใช่ไหมคะน้องเอาฟองพับมุมหรือยังลูกลองสังเกตบนกระดานนี้ค่ะเมื่อเด็กๆพับครึ่งแล้วแล้วเด็กๆกางกระดาษออกใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้เด็กๆพับที่มุมทั้งสองด้านให้เข้ามาชิดติดกันชนกันแบบนี้เลยถ้าพับครึ่งแล้วเด็กๆกางกระดาษออกหลังจากนั้นให้เด็กๆพับที่มุมแบบนี้ค่ะพับมาให้ถึงตรงนี้เลยค่ะน้องยาลินดารูปกระดาษเลยแล้วก็วินรูปกระดาษเลยค่ะให้เกิดรอยพับรูปให้เต็มแผ่นเลยค่ะรูปแรงๆค่ะ
1: ทำมาด้วย
0: และอีกด้านนึงน้องก็วินพับมาให้ชนกัน

รูปได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้หนูพลิกกระดาษอีกด้านนึงจะเป็นลักษณะแบบนี้เด็กๆวาดต่อเติมได้ขอดูของน้องอองฟองหน่อยค่ะแป๊บนึงนะคะน้องกวินพับให้ถึงมุมจับกระดาษ2มือค่ะมือหนึ่งวางไว้มือนี้จับกระดาษรูปกระดาษรูปถูกต้องหลังจากนั้นหนูพลิกกระดาษอีกด้านนึงและหนูวาดภาพได้เลยน้องฟองพับได้ไหมคะ

น้องบ้าพับได้ไหมคะเดี๋ยวผู้หญิงช่วยน้องบ้าพับครึ่งแล้วใช่ไหมคะพับครึ่งแล้วหลังจากนั้นให้น้องบ้าจับกระดาษจับมุมด้านบนแล้วน้องบ้าพับมาให้ถึงตรงครึ่งที่เราพับใช้มือลูบเลยค่ะลูบลงมาถูกต้องและอีกด้านนึงน้องบ้าใช้มือจับมุมนี้จับให้แน่นค่ะจับให้แน่นแล้วก็ใช้มือลูบลูบเลยค่ะลูบแน่นๆลูบถูกต้องแล้วหนูพลิกกระดาษอีกด้านนึงถูกต้องค่ะแล้ววาดต่อเติมภาพได้เลยเด็กๆสามารถวาดต่อเติมเป็นภาพประตูและหน้าต่างได้นะคะหรือว่าจะมีภาพดอกไม้ภาพอะไรก็ได้

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องมิอาค่ะพับอีกด้านนึงค่ะเราจะพับแนวตั้งนะคะให้น้องมิอาจับกระดาษทั้งสองด้านและใช้มือลูบกระดาษ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นด้วยค่ะและอย่าลืมคืนตัวหนีบคุณครูนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมใหม่ค่ะคือกิจกรรมพับกระดาษค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะสัญลักษณ์ของใครคะ
1: ข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมขอเชิญน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมทำกิจกรรมอะไรคะ
2: วาดสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนและน้องข้าวหอมวาดภาพเป็นภาพอะไรบ้างคะ
2: คน
0: เป็นภาพคนมีใครบ้างคะ
2: มีน้องโอ๊ต
0: มีน้องข้าวโอ๊ตมีใครอีกคะ
2: มีน้องข้าวหอม
0: มีน้องข้าวหอมและมีใครอีกคะ
2: ยาย
0: มีคุณยายหมดหรือยังคะ
2: มีพ
0: ่อมีคุณพ่อและมีใครอีกคะ
2: แม่
0: มีคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะและครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลีดาทำกิจกรรมอะไรคะ
3: พับกระดาษ
0: พับกระดาษ

0: แล้วน้องยาลินดาพับกระดาษเป็นอะไรคะ
1: เป็นบ้าน
0: พับกระดาษเสร็จแล้วหนูวาดต่อเติมภาพใช่ไหมคะหนูวาดเป็นภาพอะไรบ้างคะ
1: เป็นต้นไม
0: ้มีต้นไม้และมีอะไรอีกคะ
1: มีต้นไม้4ตัว
0: มีต้นไม้2ต้นและหนูวาดต่อเติมอะไรอีกลูก
1: มีลูกโป่ง
0: มีลูกโป่งด้วยให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะมีต้นไม้และมีลูกโป่งและมีประตูกับหน้าต่างด้วยใช่ไหมคะเด็กๆคะผลงานของเพื่อนสวยไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมพับกระดาษนะคะเด็กๆได้ฝึกกล้ามเนื้อมือในการพับกระดาษและเมื่อเด็กๆพับกระดาษเสร็จแล้วนะคะเด็กๆวาดต่อเติมเป็นภาพด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมเกมสังเกตรายละเอียดภาพของตลาดค่ะก่อนที่เด็กๆจะไปเล่นเกมนะคะครูหญิงจะมีภาพมาให้เด็กๆดูก่อนค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพหลักเลยค่ะว่าในภาพหลักนะคะมีรายละเอียดภาพอะไรบ้างนะคะสังเกตเห็นอะไรในภาพหลักบ้างคะมีภาพพ่อค้าและมีภาพอะไรคะมีภาพแม่ค้าใช่ไหมคะและมีภาพผลไม้มีภาพอะไรอีกคะที่เด็กๆสังเกตเห็นมีภาพอะไรลูกร่มถูกต้องค่ะในภาพหลักนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะเป็นภาพตลาดนั่นเองค่ะและครูหญิงนะคะจะมีภาพย่อยมาให้เด็กๆสังเกตค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูกร่มนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะภาพนี้เป็นภาพร่มและภาพร่มภาพนี้มีกี่สีคะมี3สีมีสีอะไรบ้างคะสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินถูกต้องค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพร่มไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรลูกเป็นป้ายใช่ไหมคะในภาพนี้ภาพนี้นะคะก็คือภาพป้ายที่บอกว่าที่จอดรถไปทางไหนและตลาดไปทางไหนนะคะภาพย่อยภาพนี้ก็คือภาพป้ายนั่นเองค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ผลไม้
0: แต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าผลไม้อยู่

0: ที่ไหนอยู่ที่ในอะไรลูกในตะกร้าใช่ไหมคะภาพนี้คือภาพผลไม้ที่อยู่ในตะกร้านะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: น
0: กนะคะภาพนี้คือภาพนกบินนะคะครูหญิงจะนำภาพนกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะนกเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกับภาพเมื่อสักครู่นี้เลยแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่านกภาพเมื่อสักครู่นี้กับภาพนี้มีลักษณะเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพนกไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ร
0: ่มเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าร่มในภาพนี้มีกี่สีคะมีหลายสีเลยใช่ไหมคะจะแตกต่างกับร่มภาพที่เด็กๆสังเกตไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพร่มไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: พระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์และมีอะไรคะ
1: ก
0: ้
1: อนเมฆ
0: ภาพนี้นะคะก็คือภาพพระอาทิตย์และก้อนเมฆค่ะครูอีกจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: รถ
0: รถในภาพนี้รถเขาขายอะไรคะขายผลไม้ถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพรถไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพย่อยทั้งหมดไว้แล้วนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพย่อยนะว่าภาพย่อยภาพไหนที่เด็กๆจะเลือกและนำมาวางในช่องได้ค่ะเด็กๆสังเกตภาพหลักก่อนค่ะว่ามีภาพไหนบ้างมีภาพรถเข็นใช่ไหมคะรถเข็นสีอะไรคะสีน้ำเงินใช่ไหมคะแล้วเด็กสังเกตภาพย่อยสิคะว่ารถเข็นสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพรถเข็นสีน้ำเงินมาวางไว้ในช่องเลยค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องนะคะและอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีภาพรายละเอียดอะไรบ้างภาพไหนคะครูหญิงขอเลือกเป็นภาพพระอาทิตย์และก้อนเมฆค่ะครูหญิงก็จะนำมาวางในช่องเลยเด็กๆลองสังเกตสิคะเหมือนกับภาพหลักไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะครูหญิงนะคะได้สาธิตเกมสังเกตรายละเอียดภาพของตลาดไปแล้วนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนั่งที่โต๊ะเลยค่ะเด็กๆคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตรายละเอียดของภาพหลักก่อนว่ามีภาพย่อยอะไรบ้างน้องบาสเจอภาพนกใช่ไหมคะและภาพอะไรอีกภาพนี้คือภาพอะไรร่มเหมือนกันไหมคะเหมือนกันต่อไปเด็กๆลองสังเกตในภาพย่อยสิคะว่ามีภาพอะไรอีกบ้างลองสังเกตสิคะภาพอะไร

และมีอะไรอีกคะมีพระอาทิตย์กับก้อนเมฆนำมาวางเลยค่ะและภาพสุดท้ายถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพนกเหมือนกับภาพหลักไหมคะเหมือนและภาพล่มเหมือนกับภาพหลักไหมคะเหมือนและภาพตะกร้าผลไม้เหมือนกับภาพหลักไหมคะเหมือนภาพมีภาพรถเข็นเหมือนกับภาพหลักไหมคะเหมือนและภาพป้ายที่จอดรถและป้ายตลาดเหมือนไหมคะถูกต้องและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพพระอาทิตย์และก้อนเมฆอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้ถูกต้องค่ะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเด็กๆขาช่วยกันเก็บ

0: เด็กๆคะครูหญิงให้เด็กๆสังเกตภาพขนมปังที่หนาที่สุด
1: อันนี
0: ้ขนมปังที่หนาที่สุดค่ะน้องอองฟองค่ะ

ในเด็ก

และภาพต่อไปภาพไหนคะสีป่าลูกน้องตัวนี้ลองสังเกตสิคะเคลื่อนมาทางไหนลูกและภาพสุดท้ายขนมปังที่บางอยู่ที่ใครคะน้องขนุนนำมาวางเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเรียงลำดับหนาบางได้ถูกต้องไหมเด็กๆเรียงลำดับขนมปังจากขนมปังที่หนาและเด็กๆวางเรียงลำดับมาจนถึงขนมปังที่บางใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะ

0: เด็กๆคะผู้หญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพรายละเอียดนะคะในภาพหลักและภาพย่อยเด็กๆลองสังเกตนะคะมีภาพอะไรบ้างน้องมือได้ภาพอะไรมาตะกร้าตะกร้าผลไม้ลองสังเกตสิคะในภาพหลักมีไหมมีถูกต้องนะมาวางเลยค่ะเด็กๆวางเกมไว้ก่อนนะคะและภาพต่อไปนกเหมือนกันไหมเหมือนกันถูกต้องและภาพต่อไปค่ะเด็กๆรถเข็นมีไหมคะมีได้เลยและเด็กๆลองสังเกตค่ะมีภาพอะไรนกสีเขียวมีไหมเราลองสังเกตนะคะไม่มีมีภาพอะไรอีกคะร่มร่มสีอะไรลูกวานเลยถูกต้องแล้วมีภาพอะไรอีกคะพระอาทิตย์และก้นเมฆใช่ไหมคะน้องแก้มสายนำมาวางเลยค่ะและภาพสุดท้ายช่องเรายังว่างอยู่เด็กๆลองสังเกตสิคะในภาพหลังถูกต้องค่ะเป็นป้ายที่จอดรถและตลาดนั่นเองคือภาพอะไรอยู่นกสีเขียวเรามีไหมคะไม่มีและภาพร่มเรามีไหมคะเด็กๆเรามาตรวจสอบกันค่ะว่าเด็กๆสังเกตรายละเอียดภาพได้ถูกต้องไหมภาพตะกร้าผลไม้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องและภาพอะไรคะ
1: นก
0: นกถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องและภาพอะไรลูก
1: ร่ม
0: ร่มและภาพอะไรอีกคะ
1: นก
0: ภาพอะไรลูก
1: รถ
0: รถเห็นและภาพต่อไป

0: เด็กๆคะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพกันค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กเรียงลำดับที่หนาที่สุดหนาที่สุดถูกต้องค่ะนัมเบอร์วันและเด็กๆลองสังเกตค่ะใน4ภาพนี้ภาพขนมปังภาพไหนที่หนาที่สุดคะใน4ภาพนี้นัมเบอร์วันได้เลยค่ะและใน3ภาพนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตว่าภาพขนมปังภาพไหนที่หนาที่สุดคะหนาที่สุดลูกน้องยาลินดาภาพนี้ค่ะหนาที่สุดภาพนี้คือขนมปังบางหรือเปล่าลูกเพราะว่าเรามีแผ่นเดียวนะภาพที่หนาที่สุดถูกต้องค่ะภาพนี้นำมาวางได้เลยและเด็กๆลองสังเกต2ภาพนี้ภาพขนมปังภาพไหนที่หนาที่สุดคะนำมาวางเลยค่ะน้องยาลินดาและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆนำมาวางได้เลยด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆเรียงลำดับขนมปังหนาบางได้ถูกต้องไหมเด็กๆสังเกตภาพแรกขนมปังเราหนาที่สุดไหมคะ
1: หนา
0: และเด็กๆเรียงลำดับมาจนถึงขนมปังที่บางที่สุดถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นในวันนี้นะคะก็คือเกมสังเกตรายละเอียดภาพของตลาดค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันค่ะแต่เรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

ยิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

哈哈。

Hmm.

ช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: วัสดีแรปเปอร์
1: สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ๋อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟา

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

แน่ใจแล้วเหรอจ๊ะฟาฟานี่มันน้ำตาลนะ

0: อะไรนะจ๊ะแรปโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ
2: น้ำตาลหวาน
0: ใช่แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะ
2: อ่ะแรปโบ
0: ้เอาเถอะนะแรปโบ้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะ

0: เป็นไงจ๊ะแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
1: อืมรสเค็มครับ
0: ฮ่าใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟ้าฟ้าน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟ้าฟ้า
0: ในที่สุดฟ้าฟ้าก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโบ้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ๊ะฟ้าฟ้าเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

Oh! What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: ยแต่เอาซะแล้ว
1: คุณมาขโมยของบ้านผมมาเนี่ย
2: ที่พูดนั่นปากนะเนี่ยตบดิ
1: พี่เลยโอ้โหนี่นันนี่ทำอะไรอยู่อะ
2: ฉันทำของแพงมาให้คุณป้าชิมเห็นมันเย็นก็เลยเอามาอุ่นให้ร้อน
1: แล้วทำไมไม่ไปอุ่นที่บ้านคุณอะมันเปลืองแก๊สบ้านผมนะ
2: นี่ไม่กวนสักวันหนึ่งได้ไหมเนี่ยฮะ
1: ไม่ได้ขอดูหน่อย
2: ไม่โอ๊ยโอ๊ยแซ่บโอ๊ย
1: คุณ
2: อะไร
1: ผมขอดูหน่อยผมเป็นบุรุษพยาบาลนะ
2: ใช่เดินไปเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้โอ้โหอาการแบบนี้ต้องตัดนิ้วแน
2: ่ๆโอ๊ยโอ๊ยเจ็บๆโอ๊ยโอ๊ย
1: มามามาโอ้โหผมว่าเดี๋ยวเรารีบทายาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันเป็นแผลมาโอ้มันอย่าเพิ่งไปแตะมันครับ
2: เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย
1: คุณอิงครับอันนี้มันจะยากไปหน่อยครับผมคุณอิงหันอีกด้านดีกว่าครับนี่เจ็บเจ็บแผลแผลโดนน้ำร้อนหรือว่าจะไหลหลุดนะคร
2: ับ พอดีโอเคเก่ง
1: นี่ทานี
2: ้
1: แค่น
2: ี้
1: ง่ายกว่าแค่นี้เจ็บตรงนี้ปิดซะ
2: โอ้ย
1: ระวังครับระวังระวัง
2: นี่ตรงเข้าหน่อย
1: ครับผมค่อยๆครับอย่าไปหายครับ
2: นิดเดียวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
1: หายแล้วเพียงเพียง
2: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ
3: ท่านแน่ทำอะไรกันอยู
2: ่คุณป้าค่ะพอดีอิงเป็นแผลค่ะก็คือมือพองป้องเขาก็เลยทายาให้ค่ะ
1: โอ้โหนี่แม่โผล่มาตกใจหมดเลยไปอยู่อะไรตรงหลังเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยฮะ
3: โอ้ยหาแว่นตาน่ะสิจะอ่านหนังสือมองไม่เห็นไม่รู้ไปทําหล่นตรงไหนอ่ะ
2: ป้าคะใช่อันที่มันเป็นเหลี่ยมๆดำๆแล้วก็ขาสีฟ้าป่ะคะ
3: ใช่ลูกเห็นเหรอ
2: เห็นค่ะ
3: อยู่ไหนอ่ะ
2: นั่นน่ะนะคะคาดอยู่บนศีรษะของป้า
3: จริงด้วยใครนะเอามาไว้บนนี้อ่ะ
1: ก็แม่เองเลยแหละที่เอามาไว้บนนี้ไม่มีใครหรอกครับเดี๋ยวนี้แม่หลงๆลืมๆบ่อยนะเนี่ย
3: ถึงแม่แม่จะลืมแว่นแต่แม่ก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองสวยแค่ไหน
2: โอ้ยคุณป้าคะอิงทำของแข็งไหมคุณป้าคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เองอุ่นไว้ให้แล้วค่ะคุณป้าลองชิมนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในหม้อ
3: จ้าขอบใจจ้าเอ๊ทำอะไรวะอ๋อจะไปอ่านหนังสือใครดีกว่าใช่ใช่อ่านหนังสือ
1: เนี่ยช่วงนี้ครับคุณเองแม่ขี้หลงขี้ลืมบ่อยมากอ่ะผมก็กลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์อ่ะ
4: เฮ้ยนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่ฉันจะบอกให้นะโรคพวกนี้นะเป็นโรคคนแก่ทั่วๆไปนี่ยายฉันก็เคยเป็นนะเว้ยแบบนี้เป็นประจำเลยแต่พอใช้วิธีของฉันก็ไปแค่นั้นแหละหายเลย
1: ฮะโรคหายเหรอพี
4: ่ยายหายหยอกหยอกหยอกหยอกแต่รู้ไหมพอละยายฉันกลับมาเนี่ยนะเฮ้ยความจำเนี่ยดีเหมือนเดิมเลยรู้ไหมเพราะอะไร
1: เพราะอะไรพี่
4: เพราะเขาไปเล่นไพ่บ้านเพื่อนเขามา
1: พี่อย่าบอกนะว่าจะใช้วิธีเล่นไพ่เพื่อให้แม่หายเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะ
4: เฮ้ยไม่ได้นะอย่าใช้คำนี้นะอย่าใช้คำว่าเล่นไพ่เขาเรียกว่าการ์ดฝึกสมองพอเห็นตัวเลขปุ๊บโอ้โหตอบได้ปั๊บรับรองความจำดีกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน
1: แต่มันผิดกฎหมายนะพี
4: ่เฮ้ยเราเล่นกันในบ้านเล่นในครอบครัวลองดูก่อนถ้าไม่ดีค่อยพาไปหาหมอเอาไหม
1: ก็ได
4: ้เห็นเลขปุ๊บแกตอบได้ปั๊บ
1: ฝึกสมอง
4: ใจปุ๊บนี่รู้เลยนับละเอียดเลยเท่าไหร่อ๋อ
1: เราใช้การฝึกสมอง
4: การฝึกสมอง
1: โอเค
4: เดี๋ยวเป็นเจ้าให้ก็ได้อ้าวทุกคนหงายเลยครับเจ้าบ๊อก8
2: มีบ๊อก9เด้ง
0: คุณป้าบ๊อกอีกแล้วเหรอเนี่ย
3: ตามเมื่อกี้แกปิดทั้ง2บาทเอามาเร็ว
4: โอ้โหแต้มแม่นเหลือเกิน2บาทพี่ป้องฉันว่าแกไม่ต้องห่วงแล้วนะว่าแม่แกจะเป็นอัลไซเมอร์แกเป็นห่วงฉันดีกว่าเพราะว่าฉันจะหมดตูดแล้วแม่แกนี่โดนทุกตาได้ทุกตาเลย
3: นินทาอะไร
4: เปล่าครับกระซิบปรึกษากัน
1: นี่ตกลงว่าเราต้องมาเล่นอะไรการ์ดอะไรเพื่อสุขภาพอะไรของพี่ใช่ไหม
4: การ์ด
1: อะไร
4: ฝึกสมอง
1: ฝึกการฝึกสมองใช่ไหม
4: ใช่เลย
1: เพื่อให้แม่หายเป็นอัลไซเมอร
4: ์มันก็ต้องอย่างนั้นมันเป็นการพัฒนาสมองไงความจำจะได้ดีขึ้น
3: อ้าวแก
4: โอ้โหวัยรุ่นใจร้อนซะด้วยแหม
1: คุณเองครับผมเกรงใจคุณอิงมากเลยอ่ะที่ต้องมานั่งเป็นเพื่อนเล่นการ์ดฝึกสมองแบบนี้ด้วย
2: แต่ว่าเมื่อกี้อิงได้ป๊อกแล้วนะคะเก็บให้อิงทำไม
4: ท่าทางคุณอิงจะสนุกกว่าแม่แกอีกวะฮะ
1: อ๋อ
2: ได้แล้วนะ
4: สับให้ก่อนสับให้ก่อน
1: โอ้โหพี่ก้าถ้าเผื่อพี่จะสับขนาดนี้นะไปเอามีดเลยไหม
4: ดีเอาคมๆนะจะได้ขาดสองท่อนจะบ้าแล้วเล่นไพ่มันก็ต้องสับก่อนมีการกรีดนิดนึงนี่รู้จักไอ้นี่ไหมเกาจิ้งนักเล่นไพ่ฮ่องกง
1: ไม่รู้จักพี่รู้จักแต่เกาเจ้ง
4: เกาเจ้งนะมันด่ากันแล้วหล่อซื้อไห่รู้จักไหมหล่อซื้อไห่
2: ใครอะ
4: นักเล่นไพ่นักเล่นไม่รู้จัก
2: ไม่รู
4: ้เหมือนกันผมก็ไม่รู้จักก็ถึงถามนี่ไงมาแตกนี่ขอโทษนี่แค่การสับไพ่ธรรมดานี่อยากดูการสับไพ่ชั้นสูงไหมอ
2: ยากดูค่ะ
4: อยากดูใช่ไหมนี่ธรรมดาอ่ะโชว์การสับไพ่ชั้นสูงเลย
2: ไงคะเนี่ย
4: เป็นไงสูงพอไหม
1: แล้วมีสูงมีสูงกว่านี้ไหม
4: สูงอย่างนี้ได้เดี๋ยวขย่งให้เลย
2: อ
4: เอาแบบหัวติดเพดานเลยไหมเอาไหม
1: พอพี
4: ่ไม่อยากโชว
2: ์สุดยอดเลย
4: พร้อมนะ
1: ครับ
2: เต้น
4: ใจร้อนอ่ะแต่ก่อนเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บห้ามซ่อนไพ่นะห้ามซ่อนนะ
2: ทีนี้แหละมาแน่
1: ของผมมากกว่าของผมใหญ่สุด
2: ทีนี้แหละอิงชนะแน
4: ่ๆจะสะกิดที่จะสะกิดอย่าทำลายสมาธิกำลังลุ้นอยู่สะกิดซะดอกหายเลยจะเล่นก็ชี้มาเลยเอามือไหนอะไรชัดเลยชัด
1: อะไรอ่ะพี่นี
4: ่โอ้สีเลย
1: สีอะไรพี่สีแดงเหรอ
4: สีกากี
1: อ๋อมันไม่มีในไพ่
4: ใช่มันไม่มีในไพ่แต่มันอยู่ในบ้านเรา
1: ตอนนี
4: ้ยอมเถอะ
1: โอ้โหตอนนี้ผมสู้ตายพี่ด้วยขนาดนี
4: ้สู้เลยเหรอไอ้ป้องสู้เลยถ้าสู้นี่มันถึงก็ต้องจ้างทนายเลยนะเว้ย
1: พี่ตอนนี้ยังไงให้จ้างทนายก็สู้ไม่ถอยอยู่แล้ว
4: สู้ยันถึงศาลเลยนะมึง
1: ไ
3: ม่ให้พี่
4: เ
2: อ๊ะอะไรเรียกอะไรอะไรพูดอะไรพูดชัดๆสิ
3: ตำรวจมา
2: พูดชัดๆเบาทำไม
3: ตำรวจ
5: เออแกมือสู้เหรอ
3: ไม่สู้ยังไงก็ไม่สู้อย่าไปสู้เขาเลย
2: พูดมาสิเปิดสิ่งพูดดัง
4: ๆตำรวจมา

0: ตำรวจ
1: โอ้โหนี
2: ่โอ้ยล็อกผมด้วยแม่แกนี่วิ่งไปฉันอีก
1: โอ้โหผมปล่อย
3: ไปทำไมจับแล้ว
1: มึงจับผมทำไมเนี่ย
3: อ้าวผมเป็นเจ้าหน้าที่
1: เป็นไรนะ
3: เจ้าหน้าที
4: ่โอ้โหตกใจหมดเลยคิดว่าตำรวจที่แท้ก็เป็นเจ้าหน้าที่โอ้โห
1: เฮ้ยเดี๋ยว
4: อะไร
3: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีสันติราษฎร
1: ์นั่นแน่นั่นแน่เผอแป๊บเดียวควบสองตำแหน่งเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีสันติราษฎร์นี่เอาสามเลยเหรอ
3: ใช
1: ่ใครคุณตกลงคุณเป็นใคร
3: เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที
1: ่ดามบอบดามก็มีพาลงหรือเปล่าแต่งตัวแบบนี
3: ้รีบมา
1: ปล่อยเลย
3: ไม่ปล่อย
1: ตกลงคุณเป็นตำรวจแน่นะ
3: เป็นตำรวจ
1: โอ้โหตามหามานานแล้วตำรวจไม่รีบ
3: ไม่รีบไ
1: ถไม่รีบเสื้อผ้าเนี่ยนี่ว่างๆนะถ้าเตารีดเสียนะเอาน้ำร้อนใส่ขวดนะแล้วก็กริ่งเดี๋ยวก็เรียบปล่อยไปเถอะครับ
3: ปล่อยไม่ได้ทั้งผิดต้องจับ
1: ไม่ได้อะมันมีวันศุกร์ด้วยจะติดเสาร์อาทิตย์แล้วไม่เอาอะ
3: ไม่เกี่ยวไปนอนตั้ง3วันเป็นไงล่ะ
1: โอ้โหคุณตำรวจครับคุณเป็นตำรวจแน่นะ
3: ตำรวจแน
1: ่เกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยก็อยู่ไปเถอะผมไม่อยู
3: ่แล้วโอ้ฝากไว้ก่อนนะแก
1: ตำรวจครับเฮ้ยไปไหน
3: ไม่ต้องหนีแล้วครับ
1: ใจดี
3: ผมร้อยตำรวจเอกโทติจัตวาเควินตุ๊กตุ๊กครับนี่ไง
1: โอ้ย
5: นี่พาโควินเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวก็โดนสักหยัก
3: ขอโทษครับคุณแม่พอดีผมจะไปงานปาร์ตี้แฟนซีเลี้ยงรุ่นนะครับก็เลยแต่งชุดนี้ไปอะครับเห็นคุณแม่กำลังเล่นไพ่กันอยู่เลยแวะแกล้งซะหน่อยอะครับเอ๊ะธรรมดาไม่เคยเห็นเล่นกันเลยนี่ครับแล้วนึกยังไงถึงเล่นกันเนี่ยครับ
1: ก็ปกติก็ไม่เล่นหรอกทีเนี้ยไอ้โป้งอะสิมันกลัวว่าแม่จะเป็นอัลไซเมอร์ไงฉันก็เลยแนะวิธีให้เล่นแบบว่าใช้การ์ดฝึกสมองพอใช้สมองบ่อยๆเนี่ยสมองก็จะไม่เสื่อม
5: โอ้ยตอนนี้สมองไม่เสื่อมแต่เข่าเสื่อม
1: เออ
6: ใครคะ
3: ใครมา
1: ตำรวจป่ะ
6: เฮ้ย
1: ทำไมลุกลี้ลุกลนเนี่ยเลิก
6: ใครอ่ะ
1: เดี๋ยวเฟรมทำไมเลิกหลักหนีใครมา
7: หนีตำรวจมาเลยพี่
1: หนีตำรวจเหรอ
7: ใช่พี่
1: ต้องหนีหรอกเขาอยู่นี
3: ่เฮ้ยไม่ต้องไปโอ้ไม่ต้องไปผมมาตำรวจปลอม
7: เอ้าตกใจหมดพี
1: ่นี่ตกใจแล้วใช่ไหม
7: ตกใจแล้วครับ
1: หน้ามันเดาไม่ออกเลยตกใจหรือไม่ตกใจเออแล้วมาทำไมมีธุระอะไร
7: ผ่านมาแถวนี้พอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมครับ
8: โอ้ยเฟรมมาก็ดีแล้วเพราะว่าตอนนี้แม่พี่เนี่ยหลงๆลืมไม่รู้ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่ามีวิธีดูแลหรือรักษาไหม
7: มันก็จะมีพวกท่ากายบริหารนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเลยไหมครับ
8: ครับ
7: โอเคนะไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายสมองนะครับการออกกำลังกายสมองเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กับการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งหรือว่าการวิ่งเลยนะฮะซึ่งการออกกำลังกายสมองเนี่ยหรือเรียกอย่างนึงว่าแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เนี่ยเป็นการทำงานของสมอง2ซี่เนี่ยทำงานพร้อมกันเนาะแล้วก็สัมพันธ์กับการทำงานของร่างกายด้วยนะซึ่งจะช่วยในการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าการช่วยทำให้ความจำเนี่ยจำได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่ามีท่าอะไรกันบ้างนะครับโอเคเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับชื่อท่าว่าจีบแอลเนาะเดี๋ยวทำมือแอลเข้ามาหนึ่งข้าง
9: จีบแอมได้ไหมอ่ะ
7: โอ้ยจีบแอลก่อนดีกว่าครับ
8: จีบแอลจีบแอลครับ
7: แอลแล้วหนึ่งข้างข้างหนึ่งจีบ
8: ข้างหนึ่ง
9: จีบ
7: เอามือขึ้นมาอย่างนี้ครับจากนั้นลองสลับมือกันนะครับ
8: สลับมือครับอ
7: ีกข้างหนึ่งเป็นแอลอีกข้างหนึ่งเป็นจีบ
9: พีส
7: เริ่มได้แล้วครับจากนั้นทำช้า
9: ๆ
7: เ
9: น
7: าะช้าช้าอึ๊บปึ๊บช้าช้านะครับช้าช้าได้ไหมครับพี่แอม
9: ได้ดิโหจะไปยากอะไรดูนะ
7: เดี๋ยวรอ
9: พีส
7: โอ้ยไม่ใช่ครับอย่างนั้น
9: พีสอย่างเงี้ย
7: จ้ะลองช้าก่อนลองช้าลองแอล
8: อย่างนั้นก็เรียกจีบไม่จีบ
7: แอลเข้ามาลองจีบขึ้นมา
9: จีบ
7: ข้างนี้แอลบ้างข้างนี้จีบบ้าง

0: เริ่มได้แล้วจากนั้นถ้าเกิดเราได้แล้วเนาะค่อยๆทำช้าๆไปก่อนนั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวให้จำเขาเรียกว่าให้สมองจำก่อน
0: ให้จำก่อนเนาะพอถ้าเกิดเริ่มคล่องแล้วเราก็ทำเร็วๆได้
1: อย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะ
0: โอ้โหอย่างนี้
1: ข้างบนอ่ะ
0: อย่างนี้มันจะรู้สึกแปลกๆนะครับคิดออกดีกว่า
1: โอ้ย
0: เนาะ
2: ดีนะเนี่ยทำเร็วๆเหมือนจะตะคิว
0: มันจะ
1: มันเก่งก็มันเก่งกันเนาะมันเก่งกันเนาะพี่หนุ่มมันเก่งเนาะ
2: ใช่จะแอบแอบ
1: ชึบชึบ
0: งั้นเดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมๆกันอีกสักรอบ
2: เลยครับ
0: โอเคครับมาแอลมา
2: แอล
0: อีกข้างนึงจีบมาโอเคช้าก่อนเนาะมาอึ๊บไป
1: น
0: ี่ไปครับช้าๆก่อนใครเริ่มคล่องแล้วทำเร็วขึ้นครับไปเลยไปค่อยๆเปลี่ยนนะฮะค่อยๆเปลี่ยนเนาะจะรู้สึกว่า
1: แม่อยากให้เควินมาทำจังเลยอยากจะดูประสาทเขาสิ
0: ยิ่งเร็วจะยิ่งยากมากเลยนะครับยิ่งเร็วจะยิ่งยากเน
1: า
0: ะอย่าง
1: น
0: ี้
1: สงสัยเควินจะเป็นเงี้ย
0: แต่ทีนี้เราลองมาดูอีกท่านึงไหม
1: ฮะ
2: ท่าไหน
0: ท่านึงไหม
2: ท่านี้ครับ
0: จะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงจากที่การที่เราทำท่าเมื่อกี้มาเริ่มคล่องแล้วท่านี้เป็นการนับเลขครับนับเลขเนาะจะเป็นลักษณะนี้อีกข้างหนึ่งชี
1: ้ชี้
0: อีกข้างหนึ่งนับ
1: นะ
0: อันนี้1 2
2: 2
0: 3
2: โอ้โห
1: 4
0: 5ส่วน6เนี่ย
1: L ยังมา
0: เก็บนิ้วโป้งไปก่อนนะพอส่วนหลักที่6เนาะให้เอานิ้วโป้งมากดที
2: ่โอ้6
0: นิ้วก้อยจับนิ้วก้อยนี่คือ6นะครับ
2: นี่คือ6
0: ส่วนที่7ก็คือนิ้วนาง
2: เจ็ด
0: แต่เปลี่ยนฝั่ง
2: เจ็ด
0: ครับ
2: เจ็ด
0: แปดนิ้วกลางเปลี่ยนฝั่ง
2: แปด
0: ค่อยขยับนิ้วมาเนาะต่อไปเก้าเป็นนิ้วชี
2: ้เก้า
0: สิบเป็นกำปั้น
2: สิบ
0: โอเคลักษณะนี้เนาะ
1: โอ้เดี๋ยวพี่รอสิบเลยแล้วกัน
0: รอสิบเลย
1: พี่รอตรงสิบเลยอ่ะทำกันไปเลยอ
0: ันนี้ง่ายไปนะฮะ
1: พี่รอสิบเลย
0: ค่อยๆทำช้าๆเพราะว่าท่านี้จะค่อนข้างยาก
1: ใช่ยากตั้งก็หกอ่ะเนาะน้องต้อง
0: ใช่ครับพอ6เนี่ยจะเริ่มสับสนแล้ว
2: 3 4
0: ลองดูพี่หนุ่มฮะ
2: 5
0: 6นิ้วนาง
2: 7
0: นิ้วกลาง
2: 8 9
1: เฮ้ยอึ๊บ
2: 10
0: โอ้โหสุดยอดมากพี่หนุ่มพี่หนุ่ม
2: เป็นไงแอมแอม
0: นะพี่แอมลองโชว์ให้พี่หนุ่มด
2: ูสักนิดนะลองแอมแอมดิแอมแอม1
0: สู้เขา
2: พี่
1: 1
0: ปึ๊บ
1: 2
0: ดีมาก
1: 2
0: อุ๊ยเอา2ข้างเดียวครับอีกข้างนึงเอาลง
1: นี่ไม่ได้บอก2ข้างไหน
0: อ๋อ
1: ยากอ่ะเอาใหม่แล้วค่อยๆนะช้าๆม
0: ั้ยช้าๆได้ช้าๆได
1: ้อ่ะทําพร้อมกัน
0: อ่ะเดี๋ยวผมให้ลองทําพร้อมกันเน
1: า
0: ะเริ่มจากมือขวาขึ้นมาก่อนมือซ้ายชี
1: ้ชี
0: ้ไปครับ
1: ฮึบ
0: ฮึบ2
1: ฮึบ
0: 3
1: ฮึบ
0: 4
1: ฮึบ
0: 5พร้อม6ยังฮะพร้อมยัง
2: พร้อมแล
1: ้
2: ว
1: 6ไหมเหรอเดี๋ยว
0: พร้อมยังพร้อมยัง
1: โอเคจ้า
0: ไป
1: 6
0: 6ยังรอดอยู่เนาะไป7ครับนิ้วนาง
2: 7
1: อะไรวะจีบอีกแล้ว
0: นิ้วนางครับนิ้วนาง
2: 7
0: นิ้วซ้ายชี้ครับนิ้วซ้ายชี้นิ้วนางด้วยเนาะต่อไปนิ้วกลางแต่เปลี่ยนข้างนะปึ๊บ
1: ปึ๊บ
0: ปึ๊บ
2: 8
0: 8
1: อ้าวกลางแล้ว
0: กลางแล้วต่อไปกลางต่อไปนิ้วชี้
1: ปึ๊บ
0: 9
2: 9
0: ถูกแล้วครับถูกแล้ว
2: ที่แอมแอมรอที่แอมแอมรอคือตรงนี้แหละ
0: นี่ง่ายที่สุดพี
2: ่ที่แอมแอมรอ
0: ฮึบ
1: ฮึบฮึบเก่งไหม
0: สุดยอดมากเลยครับแอม
1: พี่บอกแล้ว
0: ไอ้ท่าพวกนี้ก็เป็นท่าฝึกประสาทเนาะระบบประสาทสำหรับใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านออกกำลังกายหนักพวกนี้ใช้ได้อ๋อแล้ววัยกลางคนหรือว่าวัยอย่างเราเด็กๆก็ทำได้เหมือนกันฮะ
1: อย่างนี้ป้าตุ๊กได้ไหมเดี๋ยวเราต้องไปชาเลนจ์กับป้าตุ๊กนะ
0: ได้ได้ครับเพราะว่าเป็นการฝึกสมองเนาะดีกว่าไปเล่นไพ่อันตราย
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เล่นในบ้านเป็นไรหรอกถ้าไม่มีคนฟ้องอ่ะ
2: ไม่ใช่เล่นได้แต่ไม่ใช่เอาเงินเอาทองแต่เล่นเพื่อฝึกประสาทฝ
1: ึ
2: กสมอง
1: ใช่
0: เช่นเดียวกัน
1: ความบันเทิงฝึกสมอง
2: แล้วมันมีท่าอื่นไหมครับหลังจากสิบแล้ว
0: หลังจากสิบแล้วเดี๋ยวลองทำท่านี้ให้คล่องดูก่อนเพราะท่านี้เนี่ยก็ครอบคลุมอยู่แล้วงั้นเราลองมาทำสัก2รอบดีไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: โอเคพร้อมไหมเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับพี่แอม
1: จ้าไปเลยจ้าเดี๋ยวพี่รอที่สิบ
0: โอเคมาหนึ่
2: ง
0: อันนี้ชี้มา

0: อ่ะหนึ่ง
1: อึ๊บไปสอง
0: สอง
1: ไปสามเดี๋ยวขึ้นครับอึ๊บสี่ไป
0: ห้า
1: อึ๊บหกไป
0: เจ็ด
1: ไปอึ๊บ
0: แปด
1: ไปครับ
0: เก้า
1: สุดท้าย
2: เฮ้ย
0: ท่าที่แอมรอคอย
2: แอมเก่งจังเลย
1: เริ่มคล่องเลยฮะ
2: คล่องแล้วจ้า
1: คล่องที่10อย่างเดียว
2: คล่องที่10คล่องที่1กับ10
0: ยังไงยังไงถ้ายังไม่คล่องทั้งหมดก็ค่อยมีเวลาว่างแล้วค่อยเอาไปฝึกฝน
2: บอกแล้วว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าอันนี้คือท่าพวกนี้นะคือต้องใช้สมาธิ
1: ใช่
2: ต้องมีสมาธิแล้วถึงสมองถึงสั่งมาที่กล้ามเนื้อนิ้วจริง
0: ใช่ใช่
2: ถ้าไม่มีสมาธิ
1: สมาธิครับ
2: สมาธินี
0: ่ก่อนที่เราจะได้สมาธิเราก็ได้คุณเฟรมนี่แหละมาช่วยให้เราได้ฝึกสมองกัน
2: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นได้ถ้าเราฝึกตรงเดียวได้มีสมาธิแต่เนี้ยใจมันตื่นเต้นไงอยู่ใกล้น้องเฟรม
1: บางทีมีปัจจัยอื่นด้วยก็เลย
2: ใช
1: ่ก็เลยทำไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
2: ่ไข่ของแคทอน
1: ก็ท่าพวกนี้นะครับทำได้เองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับย้ำว่างย้ำดูทีวีอย่างเงี้ยฝึกได้นะครับมีคนแก่หรือว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยแนะนำได้เลยนะครับท่าพวกนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเน
0: า
1: ะ
0: สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเฟรมก่อนนะครับวันนี้ให้ความรู้ได้เยอะเลยกับประสาทสัมผัสแบบใหม
1: ่ครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการออกกำลังกายบริหารระบบประสาทนะครับขอบคุณครับ
0: ครับ
3: ขอบยายเฟรมมากเลยนะลูกนะแม่จะหัดฝึกทำ
4: ครับ
3: เฮ้ยลืม
4: ลืมอะไร
3: ลืมไปงานเลี้ยงนุ่น
4: อ้าว
3: มัวแต่ฟังพี่เขาเพลินเลยเนี่ยผมต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: เฮ้ยคุณก็ลืมอีกอย่างนึงอะ
3: อะไรฮะ
4: ลืมใส่ฟันไปเอากลับไปบ้านไปใส่ฟันด้วย
3: ใส่แล้ว
4: เหรอฉันจะไป
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
6: ่หนูดีทำได้
5: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
6: หนูดีทำได
5: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
6: หนูดีทำได
5: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
6: หนูดีทำได้
5: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
6: หนูดีทำได
5: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
6: ่หนูดีทำได
5: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ข้างบ้าน
6: หนูดีทำได
5: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได้
5: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
6: หนูดีทำได
5: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
6: หนูดีทำได
5: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
6: หนูดีทำได้
5: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น

0: ทีถึง10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ีกระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนเพื่อนปกป้องมากันแล้วครับ
2: มามาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะมีเหลือด้วยนะครับปู่
1: BLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอะตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
5: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
2: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
3: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
2: สวัสดี
7: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
2: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
5: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
2: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
5: ดีครับ
2: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
3: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
2: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกัน
3: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้า

0: เฉียดมากกับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
0: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแปรฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
3: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อ
1: ัน
2: สุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพู่กับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้ๆๆๆๆงั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
3: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก โดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
0: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
3: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเล็ก

0: กูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
1: ไม่ทราบกัน
2: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
3: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
4: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
5: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
6: ผมไม่รู
7: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter นี่ก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
8: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรแบบนี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
9: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได้
3: กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: คนรุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกปกขวัญของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการ

0: สื่อสารครั้งนี้ที่ว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจนี้แชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
1: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
2: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรเหรอคะ
1: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18 ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: หรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วย

0: จิตใจที่ใสบริสุทธิ
1: ์ใสสะอาดคร
0: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
2: ย
0: ูโหวตไอโหวต
3: ยูโหวตไอโหวต
4: ยูโหวตไอโหวต
5: ยูโหวตไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณชนันทิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรายังคงเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในอีกหลายพื้นที่ของประเทศนะครับตอนนี้ที่จังหวัดน่านเองยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงสู่แม่น้ำน่านก่อนที่จะทะลักเข้าในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสานั้นเตรียมยกของขึ้นที่สูงขณะที่รัฐบาลครับก็พร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชน2ส่วนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวและการเยียวยาที่อยู่อาศัยรวมถึงพืชสวนไร่นาครับนอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยากรณีพิเศษจากน้ำท่วมขังซึ่งก็เตรียมเสนอครม.ในเร็วๆนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านโดยระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2: ปีนี้ก็ทำเรื่องงบประมาณเข้ามานะครับเหมือนที่ท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการนะครับว่าขอให้เรื่องตรงนี้นะครับสามารถทำด้วยความรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลในเรื่องเกี่ยวกับมติครม.ให้นะครับ
1: ทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะเปิดเผยว่าในภาพรวมระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงอย่างที่อำเภอปัวแล้วก็ที่อำเภอท่าวังผาค่ะระดับน้ำเริ่มแห้งในหลายจุดหลังจากนี้จะเข้าไปฟื้นฟูทำความสะอาดถนนแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแล้วคาดว่าจะใช้เวลา2วันจะแล้วเสร็จ
3: ระหว่างนี้เนี่ยพื้นที่ทั้ง2เนี่ยนะครับพี่น้องก็เตรียมตัวที่จะทำความสะอาดกันแล้วนะครับก็เราได้ทำครัวกลางแล้วก็ทำอาหารแจกจ่ายทั้ง3มื้อเนื่องจากหลายๆบ้านก็ยังทำครัวไม่ได้นะครับเพราะน้ำเพิ่งลดครับท่านพี่น้องสามารถที่จะติดต่อขอรับอาหารได้นะครับที่ครัวกลางครับของอำเภอนะครับหรือว่าท่านติดต่อไปที่อบต.ทุกแห่งซึ่งได้มีครัวจัดเลี้ยงของแต่ละแห่งนะครับก็มาสอบถามมาได้นะครับที่แต่ละที่เลยนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์ที่มีการเฝ้าระวังสูงก็คือในพื้นที่อำเภอเวียงสาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นที่บ้านดอนชัยตำบลไหล่น่านอำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้รับการเตรียมความพร้อมเรื่องของอาหารน้ำดื่มศูนย์พักพิงไว้แล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านนะคะในพื้นที่อำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาเตรียมยกของขึ้นที่สูงด้วย
3: ขอให้พี่น้องที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านทั้งสองฝั่งนะครับของอำเภอภูเพียงแล้วก็อำเภอเวียงสาท่านได้เฝ้าระวังอยู่ตลอดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงไว้ได้เลยนะครับแล้วก็หากท่านได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าท่านต้องการมีความช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงนะครับขอให้ท่านได้โทรมาแจ้งนะครับที่เบอร์ฮอตไลน์นะครับของศูนย์ JIC นะครับเป็นศูนย์ที่จะรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์อะไรทุกอย่างครับที่เบอร์054-716-174 054-716-174จะเปิดสายรอรับ24ชั่วโมงในทุกเรื่องนะครับ
1: ขณะที่เรื่องการเยียวยานะคะจะใช้เงินทดลองราชการของจังหวัดน่านค่ะช่วยประชาชนทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวซึ่งเป็นส่วนแรกจ่ายได้เลยขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบติดต่อที่เทศบาลใกล้บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาก้อนแรกก่อนส่วนการเยียวยาที่อยู่อาศัยแล้วก็พืชสวนไร่นาหลังจากน้ำลดลงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลเป็นเงินก้อนที่2จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและกรณีเงินเยียวยาจากน้ำท่วมขังจะจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษทุก

0: ครัวเรือนทางจังหวัดจะส่งให้รัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนต่อไป
1: และทางด้านปภ.ครับก็มีการแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำน่านอำเภอเวียงสาล้นตลิ่งและยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมีระดับน้ำสูงที่สุดที่ระดับ8เมตร55เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่ง2เมตร5เซนติเมตรในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครับขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำน่านคลองสาขาโดยเฉพาะตำบลเวียงกลางตำบลไหลน่านตำบลคึงตำบลซ่านอำเภอเวียงสายกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนส่วนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองซึ่งรับน้ำต่อมาจากอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้แม่น้ำน่านล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจแล้วอย่างที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์เช้านี้ครับถูกน้ำท่วมภายในสถานีเป็นวงกว้างแต่ว่ายังสามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้ย้ายมาจัดรายการสดที่อบจ.น่านพร้อมเชิญรับฟังข่าวสถานการณ์น้ำได้ทาง FM 94.75 MHz และทางช่องทางออนไลน์ของสวท.น่านกรมประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองน่านครับออกประกาศโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20-21สิงหาคมนี้ขอปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันและจะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ได้แก่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านทางด้านของโรงพยาบาลน่านกับก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านหรือว่าโรงพยาบาลสนามจะป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับโทร0981259470
0: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะประเมินสถานการณ์น้ำร่วมกันกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง20หาคม4อำเภอของจังหวัดน่านยังคงเสี่ยงฝนตกหนักอยู่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.โดยระบุว่าจะมีฝนตกมากในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่19-20สิงหาคมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือระหว่างวันที่27-31สิงหาคมวันนี้มวลน้ำด้านบนของจังหวัดน่านกำลังเคลื่อนตัวลงมาด้านล่างจึงต้องเตรียมพร้อมในการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างอำเภอเมืองน่านวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นแต่ว่าก็มีแนวโน้มทรงตัวแล้ว
2: เมื่อเช้าก็มีตัวเลขนะครับเป็นข้อมูลหนึ่งว่าปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวเริ่มลดลงทรงตัวและแบบลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขต้องมาติดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆที่ได้รับทราบมาเบื้องต้นช่วงแรกๆเราแบบที่น่าจะมีฝนตกประมาณ80ประเมิน80แต่ระดับจริงเนี่ย300กว่าทีเป็นต้นนะครับเพราะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าจะลดลงก็จริงแต่ว่าทุกหน่วยงานก็ต้องมีความเตรียมความพร้อมต่างๆในการที่จะดำเนินการดูแลป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ส่วนการแจ้งเตือนประชาชนค่ะอย่างเช่นเซลบอร์ดแคสต์ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลต้องมีการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อมีเวลาเพียงพอในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทางด้านสทนช.ก็ได้คาดการพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในช่วงวันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม2569ได้แก่ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาเนื่องจากได้รับอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในช่วงนี้ทำให้มีฝนตกหนักสำหรับแนวโน้มในช่วงวันที่22-24สิงหาคมร่องมรสุมจะขยับขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและสปป.ลาวตอนบนจากการคาดการปริมาณของฝนของประเทศไทยจะลดลงค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกโดยยังคงต้องเฝ้าติดตามพื้นที่อำเภอท่าวังผาและพื้นที่อำเภอบ่อเกลือที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด
1: รัฐบาลก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านครับสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดมสรรพกำลังในการแก้ปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็ลงพื้นที่มาตั้ง

0: เมื่อวานต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสถานการณ์พร้อมหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช้าวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในมุมสูงเพื่อติดตามระดับน้ำและประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอปัวเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและก็ติดตามการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วงของหลังน้ำลดโดยเฉพาะระบบประปาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบสถานีผลิตน้ำระบบสูบน้ำและระบบจ่ายน้ำรวมถึงเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อให้สามารถฟื้นระบบและกลับมาจ่ายน้ำสะอาดได้ทันทีหรือว่าเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเพราะว่าเมื่อน้ำลดประชาชนจะเริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนน้ำประปาคือสิ่งที่จำเป็นซึ่งต้องพร้อมในการใช้งานโดยเร็วนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพและช่วยเหลือประชาชนผู้สูงอายุที่ต้องออกมาทำแผลและสั่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้าน
1: ใครนะครับท่านนายกรัฐมนตรีกำลังสั่งเอาโรงกำลังคนมาช่วยนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวพี่เอาที่ไว้พี่ไหวนะเดี๋ยวกำลังคนเดี๋ยวกำลังมายกเนาะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับครับเดี๋ยวสั่งรถผลิตน้ำมาให้ครับผมปลาฟองเลยไปเลยครับ
3: ขาเกี่ยวไ
1: ว้ได้ได้เดินทั้งหน้าผมด้วยไหวไหมลุงมีแรงไหมไม่ได้ตอนนี้ขี่ละตอนนี้โอเคไหมโอเคนะได้นะเดี๋ยวนิดเดียว
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อำเภอปัวเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ระดมกำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้มอบถุงยางชีพอาหารกล่องจากรถครัวพระราชทานและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกำชับกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางการอพยพประชาชนการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่จำเป็นและการสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
4: และตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีหลายกระทรวงค่ะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอว.ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมายังสถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งบริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืนโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์เปิดเผยนะคะว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวโดยคณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังและบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างน้อย160เซนติเมตรเพื่อลดความเสียหายจากมวลน้ำที่จะเอ่อล้นเข้ามานอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการและกำชับให้กรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและก็น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งนำเครื่องจักรและก็เครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำทางนี้ล่าสุดนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วจำนวน1เครื่องในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและก็ขนาด8นิ้วจำนวน3เครื่องในพื้นที่อำเภอเวียงสาเพื่อจะเร่งคลี่คลายสถานการณ์และก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะก็นั่งเรือท้องแบนติดตามสถานการณ์น้ำโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ยังแสดงความกังวลถึงประชาชนที่ยังคงสมัครใจอาศัยอยู่ในบ้านพักของตนเองเนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านว่าให้ระมัดระวังให้มากที่สุดนอกจากนี้ค่ะยังให้กำลังใจประชาชนที่พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางกว่า26คนที่จะย้ายออกที่ย้ายออกจากบ้านตามคำแนะนำและก็คำเตือนของปภ.ค่ะ
0: และช่วงนี้จะไปดูสถานการณ์สดๆในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังคงทรงตัวตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบบางจุดน้ำสูงถึง2เมตรครับไปติดตามจากคุณธีรพงษ์โลหะวัชระรายงานสดมาจากตลาดเทศบาลสีคำเทศบาลเมืองน่านคุณธีรพงษ์เชิญครับ
2: สถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงทรงตัวนะครับขึ้นลงประมาณ 5-6 เซนติเมตรตลอดเขตพื้นที่ในเมืองเลยนะครับส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนั้นได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะครับและบางน้ำท่วมสูงมากกว่า2เมตรครับซึ่งเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนต้องระดมกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากจากหลายพื้นที่ครับระดมกำลังเข้าแจกจ่ายอาหารพร้อมทานให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านในชุมชนหัวเวียงใต้ในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับซึ่งจุดนี้ระดับน้ำสูงมากครับโดยน้ำเนี่ยมาจากแม่น้ำน่านนะครับท่วมสูงประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรครับโดยชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำและมีประชาชนอยู่ในบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทยอยนำส่งอาหารพร้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ถนนมโนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนสตรีศรีน่านครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่อยู่ใกล้กับน้ำน่านนะครับน้ำเนี่ยสูงกว่า 40-60 เซนติเมตรบางจุดสูงกว่า1เมตรครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือหรือว่ารถยกสูงในการเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตลอดเส้นทางการช่วยเหลือเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนคอยเรียกนะครับให้รับอาหารตลอดเส้นทางด้วยนะครับอีกจุดที่ต้องไปดูเลยนะครับก็คือที่ถนนมหาวงใกล้วัดกู่คำระดับน้ำจากแม่น้ำน่านนะครับไหลเอื้อท่วมจากเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือขึ้นถนนตั้งแต่ช่วงเช้าครับหลายจุดมีน้ำท่วมสูงแต่ว่ารถยังสามารถสัญจรได้บางส่วนนะครับซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาสำรวจระดับน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานนะครับเข้าประจำจุดเพื่อรอให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการแจ้งเหตุต่างๆด้วยนะครับไปดูอีกหนึ่งสถานที่สำคัญก็คือที่วัดภูมินครับโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านนะครับจุดนี้น้ำจากแม่น้ำน่านไหลทะลักเข้าท่วมภายในบริเวณวัดเป็นวงกว้างตั้งแต่ช่วงเช้าครับโดยมวลน้ำไหลล้อมรอบพระวิหารจตุรมุขครับซึ่งเป็นจุดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านอยู่ภายในเบื้องต้นมวลน้ำยังไม่ส่งผลกระทบต่อตัวพระวิหารนะครับแล้วก็ภูมินแล้วก็เรือนจำกลางจังหวัดน่านนะครับจุดนี้เป็นจุดรับน้ำสำคัญของเทศบาลเมืองน่านครับซึ่งน้ำป่าได้ทลายทะลักเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงเช้าครับซึ่งชุมชนนี้เป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของเขตเมืองน่านซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับระดับน้ำเนี่ยอาจจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นเล็กน้อยแต่จุดนี้จะท่วมนานที่สุดนะครับแล้วก็รับน้ำจากทั้งพื้นที่เทศบาลเมืองน่านเนี่ยเข้าไปที่จุดนี้แล้วก็จะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่น้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอเวียงสานะครับขณะเดียวกันพาไปดูเรื่องของความช่วยเหลือกันบ้างนะครับที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่านครับเปิดอาคารศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเป็นศูนย์อพยพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งที่จุดนี้มีประชาชนมาอยู่อาศัยประมาณ60คนทั้งผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้ดูแลมาเข้าพักร่วมกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลน่านคอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่เข้ามาอพยพเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมีการเตรียมตัวก่อนที่จะเกิดสถานการณ์น้ำตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ครับและเทศบาลก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยที่บ้านเลยนะครับซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเคลื่อนย้ายผู้อพยพได้เป็นอย่างดีครับเราไปฟังเสียงของผู้ประสบภัยกันสักหน่อยครับ
5: ปีที่แล้วมันทุลักทุเลมากอ่ะลูกของอะไรมันก็ไปหมดเก็บไม่ทันเลยอ่ะน้ำมันไวมากเลยมาปีนี้ก็เลยเราก็เลยพอเขาประกาศเตรียมตัวทีนี้ทางเทศบาลก็ติดต่อมาเราก็เลยมาตามรถให้ไปรับเลย
6: คือออกมาเลย
5: ออกมาเลย
6: สบายใจกว่านะแบบนี
5: ้นั่นแหละสบายใจนะลูก
6: มาอยู่นี่น่าจะวันนึงแล้วคืนนึงแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคไหมตัว
5: ก็โอเคนะลูกดีกว่าเราไปอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ไหวอ่ะ
6: คร
5: ับ แล้วทีนี้เราก็เตรียมตัวของเราเรียกมาอยู่เทศบาลเนี่ยมันสบายใจดีอ่ะลูกห้องน้ำห้องท่าอะไรมันก็มีพร้อมทุกอย่างเนาะ
7: ป้าเอามาทีหลังแต่พี่สาวเขาเอารถมาเพราะว่าประสานจากทางเทศบาลแล้วเราก็รอว่าเอ๊ะวันนี้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยยังไม่มาพอ2โมงมาพี่สาวก็มาเลยก็เอามานะคะเอามาก็มีคนมาเยอะแล้วเขามากันก็เยอะเหมือนกันนะคะค่ะ
2: ครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับคือ

0: ริเวณสี่แยกดอนแยงครับเราจะเห็นว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับอาจจะประมาณ 20-30 เซนติเมตรแล้วก็จะมีราวเหล็กนะครับกั้นอยู่นะฮะจุดนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้านี่ทางพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาราวเหล็กมากั้นไม่ให้เข้าไปได้นะครับเพราะว่ามีระดับน้ำที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การขับรถเร็วๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ซึ่งเป็นร้านค้าแล้วก็เป็นชุมชนเศรษฐกิจของจังหวัดน่านนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยหลายบ้านนะครับหลายร้านเนี่ยก็เริ่มมีการทำความสะอาดกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยกำลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตอนนี้จากข้อมูลนะครับเขาบอกว่าที่จุด N1 นะครับเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือเนี่ยระดับน้ำเมื่อช่วง12นาฬิกาที่ผ่านมานะครับอยู่ที่ประมาณ 8.32 เมตรนะครับเริ่มต่ำกว่าผนังกั้นน้ำซึ่งสูงประมาณ 8.5 เมตรนะครับแต่ว่าจุดนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเพราะว่าในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่ผนังต่ำกว่าจุดอื่นๆอยู่เล็กน้อยนะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาในจุดนั้นได้รวมถึงมีน้ำที่มุดจากท่อขึ้นมาซึ่งเป็นผลจากน้ำในจุดนั้นที่ทะลักเข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นมาตามท่อด้วยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าถ้าหากปริมาณน้ำในนอกคันเนี่ยนะครับต่ำกว่า 8.2 เมตรแล้วเนี่ยก็จะสามารถสูบออกได้ตลอดเวลาก็จะทำให้อัตราการไหลของน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยลดลงเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มวลน้ำก้อนนี้ก็จะไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านต่อไปนะครับธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงานครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณธีรพงษ์โลหะวัชระและก็ทีมข่าวนะครับที่รายงานติดตามสถานการณ์ซึ่งนอกจากหน่วยงานต่างๆรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้การดูแลพี่น้องประชาชนแล้วทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เองนะครับโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่3ซึ่งครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของบ้านเราเนี่ยนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดมทุกสภากำลังในการสื่อสารให้กับน้องประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อมูลความเป็นจริงนะครับเพื่อการเตรียมความพร้อมซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกช่องทางหนึ่งครับ
2: นอกจากนี้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเน้นย้ำ5แนวทางก่อนเกิดเหตุค่ะโดยสั่งเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมกับจับตาสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนางสาวชัดดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณกองบัญชาการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ในระดับที่ร้ายแรงที่สุดไว้ก่อนพร้อมกับสั่งการ5แนวทางปฏิบัติเร่งด่วนได้แก่การเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าการอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงเป็นลำดับแรกการประสานกรมชลประทานเพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อชี้เป้าช่วยเหลือครัวเรือนที่มีผู้

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีหนึ่งนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอยากมาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับรายการ Gen Y ครับผมและตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลครับทำไมผมถึงมาที่นี่ใช่ไหมครับเพราะที่นี่ครับคือโรงเรียนของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องเขาจะเป็นใครและพิเศษจริงแค่ไหนตามผมเข้ามาเลยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของเรียนนะครับมีเด็กๆนักเรียนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยมองหากันนะครับว่าน้องเนี่ยจะอยู่ตรงไหนผมว่าต้องใช่น้องคนนี้แน่นอนเลยครับทั้งขนาดรูปร่างรู้สึกโดดเด่นจากเด็กทั่วไปแต่อย่าตกใจนะครับเพราะผมจะบอกว่าน้องคนนี้อายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้น
1: ชื่อเด็กชายธนวัฒน์ธิสารยุทธนาพงศ์ชื่อเล่นชื่อคิวอายุ11ปีครับ
0: ด้วยอายุเพียง11ขวบน้องมีน้ำหนักถึง106กิโลกรัมบวกกับความสูงถึง187เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ตัวใหญ่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยครับรายการ Gen Y วันนี้ครับจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของน้องอีคิวครับว่าขนาดตัวที่ใหญ่ที่สวนทางกับอายุน้องเขาน้องเขาต้องเจอปัญหาอะไรบ้างและเขาต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โหทุกคนครับดูนี่ครับผมกลายเป็นซัมเมอร์ไปเลยสวัสดีครับน้องคิวครับผมนี่คือแขกรับเชิญของเราครับน้องอีคิวครับตอนนี้น้องคิวอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 11
0: 11ขวบ11ขวบเนี่ยน้องอีคิวเริ่มตัวสูงตัวใหญ่เงี้ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณเริ่มตอนอนุบาล
0: อนุบาลน้องอีคิวเคยสงสัยไหมครับว่าน้องคิวเนี่ยตัวสูงแค่เนี่ยเพราะอะไร
1: เคยสงสัยอยู่ว่าทำไมตัวสูงพ่อก็บอกว่าเป็นกรรมพันธ
0: ุ์เป็นกรรมพันธุ์แล้วเรางงไหมว่ากรรมพันธุ์มันคืออะไรตอนนั้นงง
1: ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลย
0: คือคุณพ่อคุณแม่ก็สูงอยู่แล้วปะคุณพ่อสูงเท่าไหร่ครับ
1: 190
0: โอ้โหสูง190คุณแม่ครับ
1: 100ประมาณ169 70
0: อ๋อก็ถือว่าสูงทั้งคู่เลยเรามีพี่น้องไหมครับ
1: ไม่มี
0: พี่น้องคือลูกคนเดียวเลยนะครับน้องคิวอยู่เพื่อนสนิทไหมครับเพื่อนสนิทของน้องคิวเนี่ยตัวแค่ไหนครับ
1: ประมาณ
0: คือเอวน้องคิวเหรอแล้วปกติเวลาคุยกับเพื่อนก็ต้องเงยหน้าคุย
1: ไม่ถึง
0: ขนาดนั้นแล้วขนาดตัวที่ต่างกันเนี่ยมันมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันไหมครับ
1: ไม่ก็ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช้ชีวิตปกติด้วยแล้วเพื่อนก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงตัวใหญ่ถูกไหมครับ
2: ตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าเรียนของน้องเขาแล้วนะครับแต่ที่แน่ที่ผมได้คุยกับน้องเข้าไปเนี่ยขนาดตัวของน้องเขาไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตของน้องเขาเลยครับ

ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชั้นเรียนของน้องอีคิวแล้วนะครับตอนนี้น้องอีคิวเขากำลังเรียนกับเพื่อนเขาอยู่ที่ห้อง54ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปแอบดูน้องเขากันว่าน้องเขาเรียนกับเพื่อนเป็นยังไง

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูประจำชั้นของน้องเอ็กคิวแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ส
1: วัสดีค่ะ
0: คุณครูชื่อว่า
1: ครูสาวค่ะ
0: ครูสาวครับหรือวาสนาตามนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับคุณครูครับตอนแรกที่เห็นเขาคือตอนที่ไหนครับ
1: ตอนที่เขาเข้าแถวข้างล่าง
0: เข้าแถวข้างล่าง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นั่นคือเป็นครั้งแรกที่เจอเขาเลย
1: ครั้งแรกที่เจอเลยค่ะ
0: ครั้งแรกที่คุณครูเจอน้องไอคิวเนี่ยคุณครูรู้สึกไงครับ
1: โอ้พอเห็นครั้งแรกคือน้องเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเข้ามาใหม่เนี่ยโหพี่เห็นครั้งแรกนะแบบอุ้ยทำไมเธอตัวสูงจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเป็นครูป.5แต่เขาเป็นครูป.4เขาเข้ามาใหม
0: ่
1: เขาอยู่ป.4เขาเข้ามาใหม่ค่ะแต่พอเขาขึ้นมาอยู่ป.5ปุ๊บเนี่ยเขาเป็นครูประจำชั้นเขาหนึ่งอันดับแรกที่เข้ามาเขาเป็นคนตัวสูงใช่ไหมคะพอเป็นตัวสูงปุ๊บเนี่ยอยู่ในห้องอ่ะเขาจะเป็นแบบเพื่อนตัวเล็ก
0: ๆถูกต้อง
1: คือต้องนั่งเขาต้องให้เขาไปนั่งข้างหลัง
0: แน่นอนนั่งดาวโดนบัง
1: เขาก็จะมาบอกว่าครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมร้อนครับครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมมองไม่เห็นครับก็เลยแบบครูก็เลยต้องบอกว่าอันนั้นก็มานั่งข้างพัดลมให้มานั่งตรงแอร์ประมาณนี้ค่ะ
0: เขาต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมครับ
1: อันดับแรกที่เขาต้องปรับตัวก็คือเรื่องเสื้อผ้าของเขาอย่างโรงเรียนไม่มีเสื้อผ้าไซส์ให้เขาใส
0: ่เขาต้องเขาต้องตัดใหม่อย่างงี้ป่ะ
1: เขาต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
0: ต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะแต่ก็คือถ้าอย่างเป็นชุดพละอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ไซส์ไม่มีก็ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษ
0: ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษให้น้องเขา
1: ใช่ค่ะต้องสั่งตัดไซส์พิเศษหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีไซส์ในโรงเรียนให้เพราะมันต้องเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนค่ะอันนี้แล้วเวลาเขาเข้ามาอยู่ในห้องเขาจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนบางทีก็มีเพื่อนแย่เนาะ
0: หรอ
1: เขามีเพื่อนแย่ตัวแบบตัวเขาใหญ่ตัวเขาสูงแล้วเขาชอบไปเล่นกีฬาตอนเที่ยงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นตัวก็จะสอนเขาว่าเวลา EQ ลงไปเล่นข้างล่างเนี่ย EQ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้
0: า
1: แล้วก็กลับมาทำภารกิจของตัวเองที่ใส่เสื้อผ้าตามปกติ
0: เพราะว่าตะกี้น้องเขาเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากเห็นได้ชัดเลยว่าเดินเฉยก็เหงื่อออกเยอะมากอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นหนึ่งที่ความแตกต่างใช่
1: ไหมที่ว่าเป็นหนึ่งที่ความแตกต่างแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุขอนามัยของเขาเราก็ต้องสอนเขาตรงนี้แล้วที่สำคัญที่สุดต้องใช้ความสูงของเขาให้เป็นประโยชน์เป็นตัวใหญ่ของเขาให้เป็นประโยชน์คือเขามาโรงเรียนตอนเช้าเขาจะมาโรงเรียนก่อนคนอื่นหน้าที่ของเขาก็คือต้องมีหน้าที่ไปยกนมขึ้นมาให้
0: เพ
1: ื่
0: อนก
1: ิน ใช่
0: ก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆ
1: ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะ
0: และอาจารย์ได้สอนแนะนำเด็กๆคนอื่นยังไงบ้างกับน้องคิว
1: สอนแนะนำคนอื่นก็คือเขาก็คือคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาใช้ความเด่นของเขาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีปมด้อยตรงนั้นไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนปกติเพียงแต่เขาตัวสูงกว่าคนอื่นเท่านั้น
0: ครั้งแรกเนี่ยนักเรียนคนอื่นเขางงครับว่าทำไมน้องคิวถึงสูงได้ขนาดนี
1: ้เราก็อธิบายเขาก็คือเขามาจากฐานของพ่อแม่ของเขาเพราะพ่อแม่เขากรรมพันธุ์ของเขาเป็นคนสูงเขาก็ต้องสูงค่ะ
0: คุณพ่อคุณร้อยเข้าสิทธิ์ก็สูงมากคุณแม่ก็ถือว่าสูงมาเจ็ดสิบกว่า
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็หลังจากที่อธิบายเพื่อนทุกคนก็เข้าใจ
1: เพื่อนทุกคนก็เข้าใจเขาก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยการที่ให้เขาอะค่ะเป็นคนที่มีจิตอาสาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่เขาปลูกฝังเด็กเรื่องการมีจิตอาสาจิตอาสาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเรื่องเรียกว่าตัวยักษ์อันนี้เขาก็แบบ
0: จะเคยโดนบ้างไหมเคยโดนบ้างไหมน้อง
1: เพื่อนในกลุ่มของเขา
0: เรียกกันเองเรียกกันเอง
1: เรียกกันเอง
0: แล้วน้องคิวเขารู้สึกแย่ไหมกับเรื่องนี้
1: เขาก็ไม่แย่นะเขาก็ยิ้มรับสู้เขาก็เป็นเรื่องปกติของเขาเขาจะยิ้มรับเขาจะเป็นเด็กที่ยิ้ม
0: เพราะว่าน้องเขาก็ภูมิใจสิเขาเป็นมากมากพอสมควรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เขาตัวใหญ่มากและเขากินเยอะมากทางเราต้องคุมเรื่องการทานอาหารเขาไหมครับ
1: อ๋ออันนี้ไม่ต้องคุมค่ะนักเรียนจะต้องเข้าโครงการเด็กอ้วนไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือที่มีโครงการเด็กอ้วนคือชื่อโครงการเด็กอ้วนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอ๋อ
0: แล้วโครงการนี้พิเศษยังไงครับ
1: โครงการนี้พิเศษก็คือเขาจะคัดนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ตามของกระทรวงที่เขาออกมา
0: อ๋อคือเกินเกณฑ์และอายุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีครูพละศึกษารับผิดชอบในส่วนตรงนี้
0: เขาต้องทำอะไรบ้างครับในโครงการนี้
1: ในโครงการนี้ครัวเขาก็จะไปออกกำลังกายเขาจะมีหลักของการออกกำลังกายของลดน้ำหนักของครูพละศึกษาทำค่ะ
0: ทำบ่อยแค่ไหนครับโครงการ
1: อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเช็คตลอดว่าน้ำหนักเกินหรือมากหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ใน1วันเนี่ยน้องคิวกินกี่มื้อครับ
1: กิน2มื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง
0: กิน2มื้อคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงอ้าวมื้อเย็นไม่กินเหรอ
1: ไม่ครับมื้อเย็นไปกินพวกนมกล้วยแล้วก็โยเกิร์ต
0: อ๋อก็คือเป็นอาหารที่เขาจัดให้ถูกไหมคิวเป็นนักกีฬาใช่ไหมนักกีฬาอะไรครับ
1: นักกีฬาบาส
0: นักกีฬาบาสเหรอครับนักกีฬาบาสนี้เราเล่นมานานหรือยัง
1: ตั้งแต่เตรียมอนุบาล
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อทำไมถึงนักกีฬาบาสครับ
1: พ่อเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าตอนแรกผมอยู่พ่อไปสนามบาสแล้วก็ไปเล่นทีนี้ผมก็นั่งเล่นตัวเต็มก็ไม่มีอะไรทำก็เลยขอพ่อเอาบาสมาเล่นก็เล่นมาเรื่อย
0: ๆก็คือรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันสนุกแล้วเล่นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือทั้งหมดนี้คือเราเลือกเองหมดเลยถูกไหมดีจังเลยเป็นนักกีฬาบาสเนี่ยมันต้องมีตำแหน่งถูกไหมครับเราอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ย
1: เซ็นเตอร์
0: เซ็นเตอร์เขาต้องทำอะไรเซ็นเตอร
1: ์รีบาวด์เตะเป็นแล้วก็ทำเตะเตะเป็น
0: รีบาวด์เตะเป็นแล้วก็ทำเตะหน้าที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแปลว่ามันต้องสำคัญมากใช่ไหมเซ็นเตอร
1: ์
0: เป็นนักกีฬาเนี่ยแปลว่าเราต้องมีคนที่เราชอบเราชอบใคร
1: เคคิวโอนิม
0: อีกคิดได้ไหม
1: เคคิวโอนิม
0: เคคิวโอนิมเขาสูงเท่าไหร่รู้ป่ะ
1: 100 200กว่า
0: 200กว่าอยากสูงเท่าเขาไหมอยากเฮ้ยงั้นต้องทำให้ได้หลังจากที่ได้คุยกับน้องอีคิวแล้วนะครับพอเราเข้าประเด็นเกี่ยวกับกีฬาบาสเท่านั้นแหละน้องเขาก็มีสีหน้าแววตาที่เปล่งประกายกว่าปกติมากๆเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะไปคุยกับโค้ชของน้องเขากันตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโค้ชเชษฐานะครับเป็นโค้ชประจำโรงเรียนนี้และเป็นโค้ชส่วนตัวของน้องอีคิวเขาครับสวัสดีครับโค้ชครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อยากจะถามว่าโค้ชครับโค้ชนี้เป็นโค้ชของน้องอีคิวมานานแค่ไหนแล้วครับ

0: ตั้งแต่ป .4 ครับ
1: ป .4 ก็คือตอนนี้2ปีแล้วใช่ไหม
0: ยังไม่ถึง
1: ยังไม่ถึง2ปี
0: กว่าครับปีกว่าเขาเข้ามาตอนกลางเทอม2ป .4 ครับผมตอนนี้ก็เป็นป .5 นะครับเทอม2
1: ก็คือน้องเขาย้ายเข้ามากระทันหัน
0: ใช
1: ่ไหมคร
0: ับ ผม
1: ตอนเจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงน้องบ้างครับ
0: ก็คือน้องเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่ง
1: ตอนนั้นอ้วนเหรอตอนนั้นอ้วนคนนี้ปะ
0: อ้วนอ้วน
1: อ้วนคนนี้ด้วย
0: คุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบมีปัญหาแบบประมาณว่าน้องเป็นคนชอบเล่นบาส
1: ครับ
0: แต่ว่าหาที่เล่นบาสไม่ได้อะไรแบบไม่มีรุ่นเดียวกันเล่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องเวลาเล่นแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนมีกลิ่นตัวเพื่อนไม่ค่อยอยากจะนั่งด้วยแล้วก็โรงเรียนนะครับเขาก็ไม่ให้เล่นกีฬาเพราะเล่นกีฬาไปแล้วก็แบบทำให้เหงื่อชุ่มอะไรก็ขึ้นไปเรียน
1: ทำให้มีกลิ่นตัวทำให้แบบ
0: ใช่ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมาปรึกษาอยากจะเข้ามาเรียนอยากจะเข้ามาเล่นบาสที่โรงเรียนนี้เพราะมีชื่อเสียงทางด้านเรื่องกีฬาบาสแล้วก็อยากจะให้น้องเล่นกับรุ่นอายุเดียวกันเพราะว่าน้องอ่ะตัวใหญ่แต่ว่าอายุแค่10ขวบนะครับตอนนั้นเราเห็นโอกาสเด็กซึ่งเราอยากจะให้โอกาสตรงนี้กับเขาแล้วเราคิดว่าเขาอยู่กับเราแล้วเราสามารถทำให้เขามีศักยภาพและทำให้เขามีอนาคตได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันทุกคนมองเขาว่าเป็นเด็กอ้วนกินตัวเหม็นแต่ตัวผมมองว่าผมจะสร้างสิ่งที่เขาเป็นจุดด้อยเนี่ยจะทำให้เขาเป็นจุดเด่นก็คือเอาด้วยความตัวใหญ่ของเขาเนี่ยแล้วเรามาพัฒนาแล้วทำให้เขาเล่นกีฬาบาสทำให้เขามีศักยภาพที่โดดเด่นขึ้นมาก็ในวงการบาสเขามองอนาคตไว้ก็คือน่าจะเป็นเหยาหมิงเมืองไทย
1: จริงเหรอ
0: เพราะว่าตอนที่มาเจอเขาตอนแรกเนี่ยคือน้ำหนักตัวเขาน้องเขา111โลเป็นเด็กอ้วนธรรมดาแต่ส่วนสูงเนี่ย180
1: สูงมาก
0: ครับผมผ่านจากป .4 มาจน
1: ม .5 แล้วตอนนี้ใช่ไหม
0: ตอนนี้ก็คือตอนนี้น้องเขาสูงขึ้นมาอีก7เซนจาก180
1: ปีเดียว
0: ไม่ถึงปี
1: ไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
0: 187ล่าสุดเวลาไปแข่งที่ไหนอ่ะเขาก็จะตรวจบัตรประชาชนว่าคงอายุหรือเปล่า10ขวบจริงหรือเปล่า11ขวบจริงหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดก็คือไปช่วยคว้าแชมป์ระดับประเทศในรุ่น11ปี
1: 7ปี
0: ในรายการของ TYBI แล้วก็คว้าแชมป์ในรายการนี้ครับผม
1: โอ้สุดยอดมาก
0: ก็เป็นอะไรที่แบบฮือฮาเวลาน้องเขาไปแข่งก็คือจะมีคนมาดูมาอะไรนี่คือเด็ก11ขวบเหรอ
1: 11ขวบ
0: อะไรเงี้ยก็คือความคาดหวังก็คือเป็นความคาดหวังของวงการ
1: บาสไทยเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: สุดยอด

0: ตอนนี้เขาเรื่องฮอร์โมนเขาก็เหมือนกับว่าจะปรับเข้าที
1: ่
0: เพราะว่าเขาผอมลงแล้วก็กลิ่นตัวก็จะค่อนข้าง
2: น้อยลง
0: น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งเดินเหินได้ปกติเหมือนเด็ก
2: คนทั่วไปเลย
0: มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เขาแบบว่าต้องลำบากในการ เรียนหนังสือเพื่อนไม่ชอบแล้วก็ลำบากในการ ออกกำลังกายเดินไม่ได้กระโดดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็พูดง่ายๆคือเราพยายามทำให้เด็กอ้วนคนหนึ่งมีภาพที่มันโดดเด่นขึ้นมาโดยใช้กีฬาบาสนี่แหละครับ
2: ผมคิดว่าอาจารย์ทำได้ดีมากด้วยครับผม
0: ครับผมก็หวังว่าจะทำอย่างนี้ต่อๆไปนะครับผมว่าในแนวทางที่น้องเขาคิดว่ามันถูกต้องเราคิดว่ามันทำให้เขาโอเคเป็นเหยาหมิงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งต่อถึง อนาคตต่อน้องเขาแล้วก็ส่งต่อถึงอนาคตในวงการบาสให้เขาด้วยให้เขามีอนาคตที่ดีนะครับผม
2: เชื่อว่ามีหลายเรื่องที่เราสงสัยนะครับรวมทั้งหลายครอบครัวที่มีลูกที่โตเร็วเกินวัยช่วงหน้าครับเราจะไปฟังคำตอบและวิธีรับมือจากคุณหมอครับ

0: ไวว
1: ัยรุ่นที่โตเกินวัยนะครับผมเขาจะมีผลยังไงต่อกับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับผมและวันนี้ครับเรายังอยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึง

0: แค่ไหนครับถึงจะเรียกว่าโตเกินวัยครับ
1: มันก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของความสูงใช่ไหมคะที่อาจจะแบบดูโตกว่ากราฟส่วนสูงเนี่ยไปประมาณแบบเกือบจะเราเรียกเป็น2เท่ากับ2มาตรฐานนะคะ
0: เท่ากับ2มาตรฐาน
1: ก็คือเหมือนกับกราฟส่วนสูงเราควรจะสูงแค่นี
0: ้มัน
1: มีวัยรุ่นที่อาจจะแบบโหสูงเกินกราฟที่เป็นมาตรฐานเขาขึ้นไปเนี่ยนะคะเกือบ2เท่า
0: 2เท่าก
1: ับอีกอันนึงก็คือคำว่าโตเกินวัยจริงๆก็คือเราจะหมายถึงเด็กที่เข้าหนุ่มสาวเร็ว
0: ครับ
1: ก็คือปกติเนี่ยเราก็จะดูที่8ขวบนะคะ8ขวบแล้วมีเต้านมขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็จะถือว่าโตเร็วกว่าวัย
0: อ๋อ
1: หรือถ้าเด็กผู้ชาย9ขวบมีอัณฑะที่เริ่มโตขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ปกติเด็กก็จะไม่ได้วัดเองก็จะต้องมาหาคุณหมอแล้วก็คลำว่าตัวอัณฑะมันค่อนข้างโตแล้วนะแปลว่าเข้าหนุ่มสาวเร็ว
0: แล้วปกติเนี่ยพ่อแม่จะพาลูกไปไหมครับ
1: ก็มีนะคะคือเด็กผู้หญิงที่จะเห็นง่ายเพราะว่าเต้านมขึ้น7ขวบเองอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะแบบรู้แล้วว่าดูเข้าหนุ่มสาวเร็วแต่เด็กผู้ชายบางทีจะไม่รู้บางทีจะมาได้แบบโอ้โหสูงเร็วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลายคนบางทีก็จะเข้าใจว่าดีลูกสูงแต่จริงกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะสูงเยอะสูงเร็วในช่วงแรกแล้วสักพักหนึ่งจะหยุดเพราะว่ากระดูกมันเหมือนกับโตในช่วงที่แบบมีฮอร์โมนเพศแต่พักหนึ่งก็จะหยุดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูงสุดท้ายมักจะเตี้ยกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นวัยของเขาเนี่ยจริงยังไม่ได้เป็นวัยที่คนอื่น
0: ย
1: ัง
0: ไม่ควร
1: ส
0: ูงใช่ไหมอัน
1: นี้แปลว่าอาจจะเป็นสายหนึ่งละว่าแปลว่าลูกเริ่มเข้าสู่ภาวะที่โตเร็วเกินนะคะนี่ก็ควรจะมาตรวจหาสาเหตุเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสูงเร็วตามเป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วตามธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วจากมีภาวะบางอย่าง
0: มีภาวะ
1: ที
0: ่ทำให้
1: ใช่เช่นอาจจะมีฮอร์โมนนะคะที่อาจจะเริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วขึ้นนะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาตรวจเพื่อจะดูว่าเป็นภาวะไหนเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: มันก็จะมีโรคบางอย่างอีกเช่นมันอาจจะมีโรคที่ทำให้มีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เราเคยได้ยินว่าโกรทฮอร์โมน
0: เคยได้ยินผมเคยได้ยิน
1: มีต่อมใต้สมองนะคะที่เป็นคนผลิตฮอร์โมนตรงนี้บางทีพอมีเนื้องอกหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนก็หลั่งเยอะก็กลายเป็นแบบโหโตสูงใหญ่เร็วซึ่งบางทีพวกนี้ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าไอ้ความสูงที่ผิดปกติเนี่ยมันเกิดจากอะไร
0: และปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ครับจะมีอะไรบ้าง
1: ค่ะก็จะเจอทั้งสองแบบนะคะเด็กผู้เนี่ยส่วนหนึ่งพอสูงเร็วก็อาจจะแบบรู้สึกมั่นใจอะไรไม่ค่อยมีปัญหามากแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยพอเข้าหนุ่มสาวเร็วมีหน้าอกเน
0: า
1: ะมีหน้าอกเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเกิดความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกแบบเหมือนเราแตกต่างทำไมเพื่อนเขายังดูแบบ ยังเด็กๆ กันอยู่เลยทำไมเราถึงแบบได้แบบว่า
0: โอเคเข้าใจมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้ว
1: ทำไมอยู่ดีเรามีหน้าอกอะไรก็จะขาดความมั่นใจจะดูแบบแยกตัวบางคนก็จะแบบไม่กล้าเข้ากับเพื่อน
0: ถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับ
1: มีเด็กที่แบบหลายคนรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างหรือเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาดูโตกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลสองแบบหรืออีกอันนึงที่เราเจอว่าเป็นปัญหาก็คือเด็กกลุ่มนี้ก็จะเข้าหนุ่มสาวเร็วเข้าหนุ่มสาวเร็วแปลว่าก็จะมีอารมณ์ทางเพศเร็วขึ้นก็จะสนใจกับเรื่องเพศเร็วขึ้นมันถ้าอายุสมองยังแบบ
0: ไม่ถึงวัย
1: ไม่ถึงแต่ว่าหรือการเตรียมการของพ่อแม่มองว่าโอ้ยังไม่รู้เรื่อง 8-9 ขวบเองอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยเตรียมการไม่เคยสอนเรื่องเพศศึกษาไม่เคยสอนเขาจัดการเรื่องอารมณ์หรือสอนเรื่องการหาข้อมูลใดๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีความเสี่ยง
0: ครับนอกจากเรื่องด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นทางด้านสังคมอีกว่าถูกไหมครับ
1: ค่ะก็บางสังคมที่ไม่เข้าใจความหลากหลายก็จะโดนล้อโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้เหมือนกัน
0: แล้วบางคนนี่ครับพอดีว่าเขาเนี่ยมีลูกที่โตเกินวัยเหมือนกันแต่เขาห้ามที่จะให้ลูกไปเล่นคนอื่นเพราะว่าตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เกินเนี่ยคร
1: ับ ใช่ๆมันก็จะต้องระวังตรงที่พอเด็กโตเร็วเนี่ยพ่อแม่ก็จะแบบบางทีพ่อแม่จะคาดหวังว่าเป็นผู้ใหญ่จากการที่โตแล้วแต่จริงมันโตด้วยแค
0: ่โตแค่ตัวหรือรูปร่าง
1: พ่อแม่บางคนก็เลี้ยงแบบเหมือนเด็กโตอยากเล่นโทรศัพท์ก็จัดการชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เคยมีกติกาคือทำเหมือนกับเขาเป็นเด็กโตแต่จริงมันก็มีความเป็นเด็กอ่ะ
0: คือเขาแค่ตัวใหญ
1: ่เขาแค่ตัวใหญ่แต่ยังไงเขาก็ยังเด็กเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะควบคุมตัวเองในทุกเรื่องพ่อแม่ก็ยังต้องโค้ชเขาเหมือนเลี้ยงเด็ก10ขวบไม่ใช่เลี้ยงเด็กสูง184แล้วก็นึกว่าเป็นเด็ก18อย่างเงี้ยเนาะงั้นก็คงเป็นเรื่องการปรับตัวของพ่อแม่ด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจว่าเออนี่คือเรื่องของร่างกายแต่มันไม่ใช่เรื่องของศักยภาพสมองยังไง

0: สิบขวบมันก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่เรื่องการคิดตัดสินใจการมองเหตุมองผลนั้นก็ช่วยลูกฝึกวิธีคิดเยอะ
1: ๆก็ควรสอนเขาให้เหมือนเขาเป็นเด็กทั่วไปนี่แหละใช่ไหมครับ
0: ก็สอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนเด็กทั่วไปนะคะเดียวกันก็อย่าไปปิดกั้นบางคนจะแบบอย่าไปเล่นกับเขาเลยเราสูงอะไรเงี้ยคือมันแบบมันทำยิ่งทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมันก็ควรจะทำให้เขาเข้าใจกับสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ลองไปดูว่ามันใช้เป็นศักยภาพอะไรที่จะพัฒนาตัวเขาเช่นสูง104ก็จะแบบไปเล่นบาส
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเขาชอบเนาะก็ดีอาจจะแบบได้เหมือนกับว่าได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเขาชอบทำอะไรที่เขามีความสุข
1: แต่บางครอบครัวไม่เป็นอย่างนั้นครับคุณแม่บางครอบครัวพอลูกตัวเองเนี่ยโตเกินวัยเขาไม่ปล่อยลูกตัวเองออกไปหาใครเลยเพราะว่าเขาอายอย่างนี้คนบอกกับคุณแม่อย่างนี้ไง
0: คือการโตเกินวัยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายลูกไม่ได้ไปทำอะไรผิดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีหรืออะไรที่เราจะต้องอายใครเนาะเราก็เรียนเขาเป็นปกตินี่แหละสำคัญคือช่วยเหลือเขาให้ถูกด้วยนะเขาโตเกินวัยเขาได้รับพาเขาไปดูแลคือบางคนที่ไม่เอาออกนอกบ้านไม่พาหาหมอด้วยนี่ก็บางท
1: ี
0: ม
1: ัน
0: มีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่ได้รักษามันก็น่าเป็นห่วง
1: คือเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติคือเราคุมมันไม่ได้เลยถูกไหมครับ
0: มันก็เป็นธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นกรรมพันธ
1: ุ์อ๋อกรรมพันธุ์ก็มีส่วน
0: กรรมพันธุ์ก็มีส่วนพ่อแม่สูงเยอะพ่อแม่สูงเข้าวัยหนุ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วแล้วก็ปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาหารอาหารที่เรากินกันเนี่ยมันแบบพลังงานเยอะอ่ะมันก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าคือพอร่างกายมันพร้อมเยอะโตขึ้นเนี่ยทางสมองมันก็ธรรมชาติมันก็เรียนรู้ว่าอ้อจะเจริญพันธุ์ละทำให้เกิดการเข้าสู่เจริญพันธุ์ที่เร็วขึ้นจริงๆเป็นเทรนด์ทั่วโลกสมัยก่อนเนี่ยมีประจำเดือนสัก20ปีก่อนจะมีประจำเดือนกันเฉลี่ยที่15ปีปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยอายุมีประจำเดือนของเด็ก12ปี2เดือน
1: โอ้โหลงมาเยอะเหมือนกันนะ
0: บางตอนนี้ประเทศบางประเทศเนี่ยก็อายุมีประจำเดือนก็ลดลงมา11กว่าๆอะไรเงี้ย
1: ประเทศไทยอยู่ที่แถว12เดือน
0: 12ปี
1: 12ปีอ๋อโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจอย่างไรครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก
0: ก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะ2คือเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเข้าหนุ่มสาวเร็วเนี่ยควรจะต้องพบ
1: ต้องตรวจแล้ว
0: เสมอว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่ามันเป็นการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแบบปกติดีหรือจริงๆมันมีสาเหตุอื่นซึ่งจริงมันมีสาเหตุที่เป็นอันตรายหลายอย่างเช่นเนื้องอกสมองนะซึ่งทำให้มันมีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เข้าวัยเจริญพันธุ์เร็วรวมไปถึงฮอร์โมนที่ทำให้แบบมีความสูงเยอะนั้นอย่างน้อยเนี่ยอย่าไปคิดว่าชะล่าใจว่าโอ้ดีจังลูกสูงอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะมีโรค
1: มันไม่เสมอไป
0: หรืออาจจะมีเนื้องอกที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็หลั่งฮอร์โมนเยอะมีฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติที่ทำให้การเข้าสู่ความสูงหรือเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วมันมีอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่มันหาก่อนไม่มีอะไรแน่ๆก็จะได้สบายใจ
1: okay.
0: แล้วก็ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะการจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสอนเหมือนกับสอนวัยรุ่นทั่วไปว่าเขาจะถ้ามีอารมณ์นะเพศจัดการยังไงอะไรเงี้ยอย่ามองเขาเป็นเด็กเพราะว่าเขาโตแล้วหมายถึงในลักษณะว่าเขาก็เริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวแล้วแต่เดียวกันก็อย่ามองเขาเป็นผู้ใหญ่แบบโอ้โหจัดการตัวเองทุกอย่าง
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: เอามอเตอร์ไซค์ให้ขี่อะไรเงี้ยคือมันแบบยิ่งนำไปสู่ความอันตรายกับชีวิต
1: ครับผมครับหลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับเราก็รู้ว่าการโตเกินไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยครับถ้าเรารู้จักและเข้าใจมันจริงๆครับผมและวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณคุณหมอโอมากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12 นาฬิกา 25 นาทีและในเวลา 18 นาฬิกา 1 นาทีเวลา 20 นาฬิกา 30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8 นาฬิกา 25 นาทีและ 10 นาฬิกา 55 นาทีในเวลา 18 นาฬิกา 1 นาทีและเวลา 20 นาฬิกา 30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีถึงเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 25 นาทีถึง 10 นาฬิกา 40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นี้วันหยุดของพวกเราทำอะไรกันดี
1: เล่นฟุตบอลมา
2: ร้องเพลงกันเถอะ
3: I like pop music
0: เล่นเกมฝึกสมองกันดีกว่า
1: อ้าวไม่เหมือนกันเลยแฮะ
0: เย็นนี้จะมีละครสัตว์ตรงต้นอกเก่าแก่นอกเมือง
2: เฮ้ยข้าสู่อยากไปดูละครสัตว
1: ์ไปเลยมา
0: จะเย็นๆหมูหยองเดี๋ยวเราไปชวนดาวี่ดีกว่าในเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลย

0: ถึงจุดหมาย
1: เร็วๆครับพวกเราหมูหยองอยากไปดูแล้วอ่ะ
2: โอ้ยดูนั่นสิ
3: มีอะไรเหรอ
2: What is it

0: นไม้ใหญ่แบบนี้ไม่รู้กี่ร้อยปีอะ
1: อลังการมากฮะทางเข้าอยู่ทางนั้น
2: Let's go
1: สงสัยยังไม่ถึงเวลาแสดงฮะ
0: ฉันว่าเราเดินดูรอบๆก่อนไหม
1: ไปสิไปเดินเล่นกันโอ้โหน่ารักจังค่ะพวกคุณลิง
0: โอ้ฝึกซ้อมกันน่าดูนะครับ
1: หึตื่นเต้นตื่นเต้น
2: เลิก
0: อะไรอะดาวี
1: อันนี้เขาสวยขอ
0: What is it?
2: An owl. An owl.
1: Owl, คุณน้องฮูกเป็นอะไรไปคะดูเศร้าจังเลยไม่ซ้อมการแสดงเหรอครับ
3: ฮ่าไม่รู้จะแสดงอะไรดีนึกไม่ออก
0: มีมากมายครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูให้ทั่วก็รู้เองแหละครับ
3: ไปก็ไป
1: นี่เลยเป็นไงครับอย่างคุณสิงโตเนี่ย
3: ไม่ไหวฮะ
1: คุณนกฮูกคิดพวกเราเห็นภาพเลยอ่ะเดี๋ยวก็เจอนะคะคุณนกฮูก

0: An octopus. An octopus.
1: คุณปลาหมึกยักษ์วันนี้จะโชว์อะไรเหรอฮะ
2: ก็แบบนี้ไง
3: What is it?

0: orange. An orange.
1: ใช่ใช่อันนี้เลยคุณนกฮูกลองดูนะคะอีกทีครับอีกที
2: อ๋อไม่ไหวแล้วครับมึนไปหมดแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะคะ
2: ผมคงไม่ได้แสดงแล้วแน่ๆ
1: ทำไมคุณปลาหมึกถึงรับส้มได้ครับ
3: ก็เป็นสิ่งที่ฉันถนัดแล้วก็เหมาะกับฉันเพราะฉันมีหลายมือนี่ไง
1: เออจริงด้วยแฮะ
2: แย่แน่เลยเรา
4: สิ่งที่เหมาะกับตัวเองเหรอ
0: สิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
4: นึกออกแล้ว
2: อะไรเหรอต่อไปนี้โชว์ของผม
1: มองไม่เห็นเลยได้ยังไงเนี่ย
2: มืดก็มืดนี่คือการแสดงตาวิเศษมองเห็นในที่มืดเพียงแค่ส่งเสียงมาผมจะบอกว่าคุณนั่งอยู่หมายเลขอะไรเริ่มนะครับ
1: ผมอยู่ทางนี้ครับ
2: ฮ่าฮ่าฮ่ารู้แล้วคุณอยู่หมายเลข4

0: ฮะและแล้วคุณนักคู่ก็ทำได
1: ้ก็เพราะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราแล้วเราก็ชอบไง
2: แล้วเพื่อนๆชอบทำอะไรกันบ้างครับ

0: นะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it?
1: Orange.

0: job.
1: What is it?
0: Oak. Orange. Octopus. Octopus. Good job.
2: วันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
3: บ๊ายบาย

0: อนศิลป
1: ์แน่สวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปเป็นกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัด

3 ท่อน 3 ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาละก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

0: แล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับงั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจาก ถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะเออนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศกรีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาละคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับนี่บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
5: เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
5: หน
4: ู
5: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
5: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
4: หนูดีทำได้

0: อะไรอยู่ล่ะคะคุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
1: ทำบัญชีที่บ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
1: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
1: ไม่ได้จ้ะ
2: เอ๊ะทำไมล่ะครับ
1: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
1: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เอ้ยครับครับครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอ่ะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยครับคุณแม่
1: อุ๊ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
2: ครับ
1: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
0: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
1: จริงด้วยสิ
0: ตอนแรกกุ๊กว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
1: ยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
0: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยายก็ไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่หรอคะ
1: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้ะเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
0: เอ๋ทำเองหรอคะ
1: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ๊ะ
0: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าเหรอคะทำยังไงอ่ะ
1: ก็อย่างนี้ไงจ๊ะขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
0: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
1: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
0: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
1: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยเอมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
2: ฮ่าก็รู้แล้วล่ะครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ๊ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
0: แล้วของกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือๆมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
2: ฮะพี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแบบี้แกไม่เอาด้วยอ่ะ
0: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแฮะ
0: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้เชื่อแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เ

0: ียวแล้วก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
1: ว้าวน่ากินจังเลยอร่อย
0: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
2: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
0: ยังมีอีกนะคะกุ๊กเคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
2: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
3: ้ครับไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเลยนะครับ
2: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
0: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรกุ๊กคงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวกุ๊กจะไปบอกเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลย

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแก๊กทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเนื้อของเรื่องมันก็มีอีกว่าแก๊กอยู่ดีๆมาเอาสมุดของพี่ไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอะคิดมากไปเองแหละ
1: เหรอไม่รู้สึกเหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาย่างปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
1: แก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
2: พี่นั่นแหละ
3: นี่ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เปล่าครับ
3: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
2: ครับให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
1: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเล่นจริงๆเลยทำ

0: แซนด์วิชครีมแก้แสงดีกว่า
1: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นล่ะก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนัก
2: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
0: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
2: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
1: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
2: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดเผ็ดอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
0: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายยับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
1: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
0: ้พริกพริกพริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
1: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
0: อะไรนะ
2: โอ้ยโอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
1: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจหือ
0: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
2: โอ้ยโอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั่นแน่เลย
2: โอ้ยก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ยโอ้ยเอ๊ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
0: ก็แก๊ปมาสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเนี้ยค่ะ
1: อะไรนะเอออย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม่
3: จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
2: ้โอ้ยข้อยังชั่ว
0: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้ล่ะคะเนี่ย
3: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซิน ที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
0: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
3: คราวนี้เห็นหรือยังแล้วว่าการแก้แค้นกันน่ะมันส่งผลเสียแค่ไหนดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
1: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
2: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
0: อ๋อพี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
1: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
0: จ้ะไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
1: ครับ
3: ดีมากจ้ะถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
4: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้าอีกแล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สอนศิลป์ใน
1: สุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้องอ้าว
3: ไม่ได้ไม่ไหนครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ขอบคุณครับผมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึง
4: แล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับ
2: คอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้า
4: แล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับ
2: พอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: ติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับจะเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงสีตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงๆเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยนึงนะครับด้านหนึ่งก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้ออ่าละขอบคุณมากๆเลยนะครับอุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรง ก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนมาได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาศประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงาน

ทุกคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

ลาอย่างนี้นะเราก็ว่าจะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแม่มดสีดำคนนี้น่ะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเด็กๆมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลย

0: แต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่ฉันจะแกล้งเจ้าหน้าที่คนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะว้าวนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นา
1: ออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าเรามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นาที่แท้ก็เป็นตู้กระจกเองหรอกล่ะเนี่ยใครเอามาวางไว้ตรงนี้กันนะทำไมถึงได้มีตัวเราอีกคนนึงออกมาได้ล่ะทำท่าแบบนี้หรือว่านี่จะเป็นเงาของเราเองว้าวนั่นเธอทำอะไรของเธอน่ะเอานิ้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันสกปรกไม่รู้หรือยังไงอย่าหนีนะเดี๋ยวใครเห็นเขาก็เข้าใจผิดว่าฉันชอบวิ่งแข่งที่พูดแบบนี้กันพอดีหรอก
0: ดูเหมือนว่าแผนครั้งนี้น่าจะได้ผลดีเพราะเงาที่ออกมาจากตู้กระจกอาถรรพ์ใหม่นั้นจะมีนิสัยตรงกันข้ามกับตัวจริงไม่ว่าใครเจอเข้าไปก็ต้องปั่นป่วนวุ่นวายกับทุกคน
2: นั่นอะไรอ่ะนายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งอแงแบบนี้นายหน้าตาเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งอแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
3: ว่าเขาทำไมอ่ะ
2: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซ่นายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แยกันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
0: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะเอแต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย
3: เอ๊ะตัวอะไรเนาะ
4: เขียวหวานเขียวหวาน
5: รีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู่
3: ฮะ
5: เอ๊ะแล้วนี่ตู้อะไรอ่ะ
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
5: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
3: ได้สิ
0: โอ๊ยอีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลยชะไ
3: ปเอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล
5: ้
3: ว
5: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะจะตามไปช่วยฟักทองเอง
0: ทำความสะอาดบ้านนี่เหนื่อยจังเลยแต่ในที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ยมึนโอ๊ยว้ายแล้วทำไมบ้านถึงกลับมารกยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ๊ยเป็นลมดีกว่า

0: แล้วจะทำยังไงให้เขาลงมาข้างล่างได้ล่ะ
1: เหมือนว่าเขาจะมีนิสัยตรงข้ามกับฉันนี่นา
2: ใช่แล้วใช่แล้ว
1: เขาลงมาแล้วล่ะรีบพาเขากลับไปที่ตู้กระจกที่ลานกว้างกันเถอะ
3: กลับมาแล้วเหรอฉันจะเปิดประตูตู้รอเจ้าไว้แล้วนะเจ้าหนูขอเพียงเจ้าเผลอเข้ามาส่องกระจกนี้อย่างจังๆเพียงแวบเดียวความสนุกของฉันก็จะบังเกิดขึ้นล่ะ
4: พาเขากลับมาจนถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะรู้ว่าเขามีนิสัยตรงข้ามกับฉันก็เลยให้ฉันเอาชามข้าวไปที่ฉันชอบที่สุดมาคุยเขากลัวจนวิ่งกลับมาถึงที่นี่เองเลยอ่ะ
5: พวกของสับปะรดก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่นะ
1: แล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดี

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะ
1: แย่แล้วสิเหาพวกนี้ได้เป็นคนดีเรานิสัยตรงกันข้ามกับฉันแถมมาอยู่ตั้ง3คนแบบนี้ฉันเห็นทีจะต้องเป็นก่อนดีกว่า
0: ให้พวกเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้แล้วพวกเขาก็จะหายไปเองละจ้ะของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะอย่าหนีนะตอนนี้นะหยุด
3: แล้วเหรอคะแม
4: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเองค่ะ

0: B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋วซ่า

0: จนพายุภาคหนึ่ง
1: น้อยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่เราอุตส่าห์เตือนตั้งกี่หนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อยแล้วล่ะ
2: อดอะไรอ่ะ
1: นี่แบบนี
2: ้อด
3: แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม
4: ่ข้าวโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
5: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นะ
1: เด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอร์ดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะจ้า
6: ร็อกบอร์ดจริงเหรอครับคุณครู
1: จริงสิจ้าลูกยาง
6: ว้าวยอดเลยถ้าจะชวนบริสมาดูด้วยนะ
1: พวกเขายังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวดร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าวโพดจ้ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอร์ดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
7: แต่บิสเนี่ยเป็นขายกันหรออ
5: ๋อหัวเห็ดเพิ่งย้ายมาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
7: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
8: นี่สับปะรดฉันเองก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
5: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ
8: คือว่าฉันเองก็ไม่รู้จักวงล็อกบอทเหมือนกันนะสิอายจังเลยอ่ะ
7: เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรน่าอายตรงไหนเลยนี่นาวงร็อกบอทน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
9: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงร็อกบอทประกอบไปด้วยดนตรีหมายเลข16ดนตรีบอร์ดหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
5: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรามาดูข้าวโพดเขาซ้อมต่อ

0: ้ถึงวันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นหนึ่งเลยนะ
0: ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
3: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: ย่แล้วล่ะแย่แล้วล่ะพวกเราม
1: ีอะไรหรอฟักทอง
0: คือว่าพีทเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านแล้วอ่ะ
2: พายุใหญ่เหรอ
3: ใช
2: ่
3: แล้วใหญ่ขนาดพัดเวทีให้ปลิวไปได้เลยด้วยฉันก็เลยต้องรีบมาบอกให้ทุกๆคนกลับบ้านกันไปก่อนนะสิ
1: แล้วการแสดงของข้าวโพดกับวงร็อกบอดล่ะ
4: สงสารข้าวโพดสงสารข้าวโพดจังเลย
3: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนกันนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุจะยอมใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
2: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
3: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
1: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
5: ใช่แล้ว
6: พวกเราทุกคนน่ะไม่อยากให้ข้าวโพดต้องผิดหวัง
3: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบลิสออกมาขอให้บลิสพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนคนอื่นๆเรื่องพายุต่อก่อนนะ
2: ขอบใจมากนะลูกยาง
7: เดี๋ยวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็นหรอกเหรอเนี่ย
8: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
0: ไหนๆขอฉันลองมั่งเซ่
9: เรื่องเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
2: ้ This
9: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
0: แบบนี้นี่เอง
8: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
0: เฮ้ยไม่ใช่เวลาเอาไปไม้กันอยู่ดีนะ
9: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าพูดลมอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาได้เลย
9: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพระโรงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
2: ปูนปูนปูนปูน
9: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

0: เรียนท่านเจ้าแห่งพายุพวกเด็กๆกลุ่มนี้มีเรื่องจะขอร้องท่านขอรับ
1: ฮะไม่ได้อย่างนั้นเหรอ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระ

0: ปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: วัสดีค่ะคุณพ่อบอย
1: สวัสดีครับคุณแม่นิหนาครับ
0: พบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้เชียร์นะคะที่จะมาคุยกันถึงเรื่องลูกรักลูกน้อยกลอยใจของเราวันนี้นะคะรายการของเราแล้วก็เราสองคนจะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสร้างความ

0: ใจแล้วก็ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยไม่มีใครสำคัญเท่าคุณพ่อคุณแม่
1: ใช่แล้วครับ
0: และวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนก็คงเจอในแต่ละบ้านก
1: ็
0: จะมีปัญหาต่างกันไปปัญหากอขอคองอแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะมาร่วมกันสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับลูก
1: โอ้ยเรื่องอะไรนะวันนี้
0: อุ้ยของปวดน้องแพทย์อะโอ้ยอะไรทำไมต้องห่วงอ่ะพ่อบอยคะตอนเด็กๆไม่มีของเล่น
1: โอ้โหไม่ได้เลยเด็กหลายๆคนฮะชอบของเล่นพอจะมีใครมาแตะหรือมีใครมาขอแบ่งเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่ได้เลยฮะ
0: ไม่เล่นก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานี้มีทุกบ้านแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะมีหลายครอบครัวหลายบ้านที่เจอปัญหานี้เหมือนกันและวันนี้นะคะเราจะมีครอบครัว5ครอบครัวค่ะพี่บอยที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันกับหัวข้อว่าลูกรักนักแบ่งปันค่ะ
2: และนี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีประสบการณ์เรื่องลูกหวงของบ้างฮะ
3: น้องภูก็จะเป็นคนที่หวงของของตัวเองไม่ยอมแบ่งให้เพื่อนค่ะเหมือนคุณแม่บอกว่าน้องภูหนูมีของเล่นหนูแบ่งให้เพื่อนสิลูกเขาบอกไม่ได้ของน้องภูมีแค่ชิ้นเดียวนะคุณแม่ถ้าน้องภูแบ่งให้เพื่อนแล้วน้องภูจะเล่นอะไร
1: เขาจะเล่นคุณพ่อเก๋ครับ
4: พ่อนี่คือเวลาน้องเขาห่วงของครับเขาจะชอบแบบยื้อยุดฉุดกระชากกับเพื่อนเงี้ยครับ
0: อ๋อแย่งกันเลยอย่างนี
4: ้ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมคะ
4: กลัวโตขึ้นไปแบบเขาจะรุนแรงอะไรเงี้ย
0: กลัวจะติดนิสัยมีความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยไปตอนโตจะติด
1: นี่คือมีอาการออกมาเลยแหละครับความกังวลนี้ของคุณพ่อคุณแม่จะเกิดจากลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการหวงของของลูกแต่คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ไม่หวนแล้วฮะเพราะเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จะมาพูดคุยและวิเคราะห์เรื่องนี้กับเราขอเรียนเชิญคุณหมอจูนครับ
2: จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นใจดีของเราแพทย์หญิงโชสิตาภาวสุทธิภัยสิทธิ
0: ์คุณหมอจูนค่ะคุณหมอจูนค่ะเป็นยังไงคะได้ฟังเรื่องความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับทั้ง5ครอบครัวบ้างมั้ยคะ
5: ก็เบื้องต้นเลยคงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ
0: มาถึงช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะเรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยเกมนี้ชื่อว่า Guessing Game นะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่าง
1: นี่เราไปรู้จักกับครอบครัวแรกเลยครอบครัวน้องตั้นนะครับเจอกับคุณพ่อคุณแม่น้องตั้นแล้วคราวนี้ไปรู้จักน้องตั้นกันดูครับ
2: จากที่น้องตั้นเล่นกับเพื่อนแล้วดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีห่วงของแต่ว่าถ้าเป็นของรักล่ะน้องตั้นเล่นอยู่เพลินๆแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาอีกคนหนึ่งน้องตั้นจะแบ่งให้เพื่อนเล่นไหมครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับนี่ของรักด้วยนะฮะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
6: คิดว่าน้องตั้นน่าจะแบ่งของเล่นให้เพื่อนนะคะ
1: อ๋อคุณแม่มั่นใจเลยว่าน้องตั้นแบ่งของเล่นให้เพื่อนเป็นยังไงครับน้องตั้น
2: และของรักของน้องตั้นเพื่อนก็ได้เล่นด้วย
1: แบ่งครับ
0: กับทำไมน้องตั้นแบ่งให้ด้วยอันนี้เรามองพฤติกรรมนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
5: ก็จริงๆก็แปลว่าจริงๆในช่วงวัยเนี่ยเป็นช่วงธรรมชาติเลยที่เริ่มรู้จักของรักแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกหวงนะคะนั้นก็แต่ก็จะเห็นว่าน้องตั้นมีลักษณะลังเลแต่จริงๆแล้วก็แปลว่าเขาแบ่งปันเป็นนะคะเขารู้จักการเล่นร่วมกันกับเพื่อนได
0: ้ถึงแม้ว่าจะเป็นของรักแต่ว่าก็รู้จักแบ่งปันได้น้องคนต่อไปเลยดีกว่าน้องไทนี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับไปรู้จักน้องไทนี่กันเลย
7: ไทนี่ครับไทนี่ชอบเล่นของเล่นไหมอ่ะที
8: ่
7: บ
8: ้
7: าน
8: มี
7: มีอะไรบ้างอะคะ
8: กระต่ายกระต่ายมีแมว
7: ชื่ออะไรบ้างครับ
8: ชื่อหมาแทนชื่อดินโด
7: ไทนี่รักดินโดไหม
8: รักดินโดย้ายขนมีเลย
7: เคยกอดด้วยเหรอ
8: เคยกอด
7: อ้าวแล้วถ้าอย่างนี้มีเพื่อนมากอดดินโดบ้างอะไทนี่ได้ไหม
8: ไม่ได้
7: ทำไมอ่ะ
8: เพราะดินโดไม่ใช่ของคนอื่นมันเป็นของไทนี
7: ่ของไทนี่คนเดียวเลยเหรอ
8: ของไทคนเดียว
2: มาดูน้องไทนี่เล่นกับเพื่อนครับแน่มีแย่งเพื่อนด้วยโอ้โหการเล่นของเด็กนี่ชุลมุนน่าดูเล่นอยู่ดีๆเพื่อนมาขอเล่นไทนี่ก็ดึงกลับและถ้าเป็นของเล่นที่ไทนี่รักล่ะมีเพื่อนเข้ามาอีกหนึ่งคนจะเป็นอย่างไรกันเนี่ย
1: ของรักของน้องไทนี่พ่อคุณแม่ครับมือที่3มาอีกแล้วคุณพ่อคิดว่ายังไงฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับ
9: ว่าไม่แบ่งฮะ
1: คิดว่า
9: ไม่แบ่ง
1: คิดว่าไม่แบ่ง
9: ครับ
2: คุณพ่อคิดว่าน้องไทนี่ไม่แบ่งแน่ปรากฏว่าเพื่อนก็ได้เล่นด้วย
1: เป็นการเล่นรถแบบคุณสตรีเด็กเลยนะฮะไม่เคยเห็นชุดนี้เล่นรถกันมาก่อนเลยนี่นาคุณหมอจูนว่ายังไงครับ
10: ค่ะเป็นพฤติกรรมที่น่ารักมากเลยนะคะก็จะเห็นว่าน้องไทนี่เนี่ยก็มีธรรมชาติคือพฤติกรรมที่ดูเขาจะหวงของอย่างชัดเจนในตอนต้นใช่ไหมคะแต่นี้ก็จะเห็นว่าตอนสรุปเนี่ย เขาเป็นเพื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือพอเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องคนก็มีผล
11: อ๋อเห็นไหมคะคือพอเป็นเพื่อนที่รู้จักสนิทกันเห็นกันบ่อยๆก็สามารถแบ่งปันกันได้ง่ายขึ้นโอ้โหเอาละค่ะขอเชิญปรบมือให้น้องไทนี่ด้วยแล้วมาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะพี่บอยค่ะ
1: ครอบครัวของน้องกล้าว
12: ชื่ออะไรคะ
11: ชื่ออะไรครับ
12: ชื่อน้องกล้าว
11: กี่ขวบอ่ะ
12: ขวบขวบ
11: น้องกล้าวหัวของไหม
12: ไม่หัวไม่ต้องห่วงของให้เพื่อนเล่นด้วย
11: ใครบอกให้น้องก้าวแบ่งของให้เพื่อน
12: ย่าไม่ใช่พ่อด้วยแล้วก็น้าด้วยแล้วก็ย่าด้วยบางย่าต้องแบ่งของเล่นเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนไม่ของเล่นเหรอเพื่อนไม่แบ่งนะ
11: น้องก้าวรักคุณพ่อแค่ไหนคร
12: ับ รักเยอะ
2: มาดูน้องก้าวเล่นของเล่นครับไม่ยอมให้เพื่อนเล่นด้วยโอ้โหมีกอดด้วยดูเหมือนจะห่วงมากแต่ถ้าเป็นของเหมือนกัน2ชิ้นล่ะน้องกล้าวเล่น

0: ไหนนั้นลิงก็วิ่งเข้ามาและจะไปแตะของเล่นครับ
1: คราวนี้ของเล่นที่เหมือนกัน2ชิ้น
2: แม่คิดว่าน้องอาจจะบอกให้ไปเล่นอีกชิ้นนึงค่ะแต่ชิ้นนั้นน้องเขาจะเล่นอยู่ห่วง
1: ฮะ
2: เพราะว่ามีอีกชิ้นนึงเนี้ยแบ่งให้เพื่อนได้ถ้ามี2ชิ้นนะคะ
1: อ้าวน้องกล้าวจะทำยังไงนะของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบบนี
0: ้ของเหมือนกัน2ชิ้นเพื่อนจะได้เล่นอีกชิ้นไหมเนี่ยและเพื่อนก็

0: ได้เล่นครับ
1: น้องกล้าวแบ่งนะตอนที่เป็นรถโดเรมอนมีคันยื้อยุดฉุดกระชากเลยถือว่าเป็นคลิปโหดของเด็กมากนะฮะเมื่อสักครู่นี้แต่พอเป็นของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบ่งครับคุณหมอครับ
2: จริงๆคือของ2ชิ้นจะเห็นว่าถ้าเป็น2ชิ้นที่เหมือนกันทำให้เด็กแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีของ2ชิ้นที่เหมือนกันเขามีแล้วชิ้นนึงเขาสามารถให้เพื่อนเล่นอีกชิ้นนึง
3: โอ้อันนี้ก็เป็นวิธีการลดปัญหาเรื่องของเด็กห่วงของได้เหมือนกัน
1: ไปดูครอบครัวของน้องภูแล้วก็ไปดูความน่ารักของน้องภูกันครับ
4: น้องภู
5: ที่บ้านน้องภูมีของเล่นที่รักไหม
4: น้องภูมีของเล่นเกมรถตำรวจแล้วก็รถแข่งคันใหญ
5: ่ชอบไหม
4: จิ๊กคือ
5: แล้วถ้ามีคนมาเอาของเราไปอ่ะเราทำไงอ่ะ
4: ต้องไปแจ้งตำรวจ
5: แล้วน้องภูห่วงของไหมคะ
4: ไม่ห่วง
5: น้องภูใครสอนน้องภูว่าให้แบ่งเพื่อน
4: คนมาก
5: ยิ้มยิ้มยิ้มรอร
0: อมาดูน้องภูเล่นกับเพื่อนโอ้โหวิ่งเร็วจริงๆเพื่อนจะขอเล่นแต่ก็วิ่งไม่ทันน้องภูมาแตะไม่ได้และถ้าเป็นของเล่นที่น้องภูชอบมากล่ะครับ

0: แม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมีมือที่3มาอีกแล้ว
1: คุณแม่ว่าที่บ้านไม่มีรถแบบนี
0: ้ครับ
1: น้องจะไม่แบ่งแต่ว่าน้องก็จะแบบจับแล้วก็หันหลังพาหนี
0: หลีกไป
1: น่าจะหลีก
0: น้องผู้น้องผู้ทำอย่างไรน้องผู้ทำอย่างไร
2: เล่นชิ้นที่น้องภูชอบและรักมากหยิบมาเล่นเองจะแบ่งไหมครับเพื่อนไม่ได้แตะเลยครับ
0: น้องผู้ใหม่แ
3: บ๊ดแล้วเป็นกลยุทธ์แบบที่คุณแม่บอกจริงด้วยพาหนีฉันไม่รู้เรื่องฉันหมุนรอบ360องศาคุณหมอคะอย่างนี้อธิบายได้ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะคะว่าของเล่นชิ้นใหม่มันเป็นสิ่งที่เขากำลังให้ความสนใจเขากำลังสำรวจอยู่อันนี้แบ่งยากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ที่เด็กเล่นแล้วรู้สึกพออันนี้เขาถึงจะเริ่มรู้สึกอยากจะแบ่งปันได้
3: ยังมีความน่ารักของน้องอีกหนึ่งท่านใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับครอบครัวของน้องปันปันครับวันนี้คุณแม่คุณยายมาด้วยกันน้องปันปันครับ
5: ที่บ้านปันปันมีของเล่นเยอะไหม
6: เยอะมาก
5: แล้วถ้ามีคนมาขอปันปันปันปันจะให้ไหม
6: ไม่ให
5: ้ทำไมไม่ให้อ่ะ
6: เพราะว่าปันปันหยิบมาโกรธ
5: ปันปันรู้จักห่วงของไหมคะ
6: ไม่รู้จัก
5: แล้วปันปันรู้จักแบ่งปันไหม
6: รู้จักก็แบ่งเพื่อนไง
5: ใครสอน
6: ป้าปั๊มมาม
2: าดูน้องปันปันเล่นกับเพื่อนครับเล่นสนุกเลยครับเพื่อนขอไม่ให้มาดูของเล่นที่น้องปันปันรักมากครับน้องปันปันชอบเล่นรถ

0: ีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาครับเอาละสิ
1: คุณยายคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นครับคุณยาย
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: คุณยายคิดว่าไม่ยอมแบ่ง
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: เพราะอะไรครับคุณยายครับ
2: เขาหวงของอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อหวงของเลยปันปัน
0: มาดูครับจะแบ่งของรักไหมปรากฏว่าน้องปันปันให้เพื่อนเล่นครับ
1: ปันปันแบ่งฮะสงสัยน้องน้องเด็กผู้หญิงสวยถูกใจปันปันคุณหมอจูนครับ
3: ยังไงคะคุณหมอ
4: ค่ะอันนี้ก็ต้องเอ๊ะน้องปันปันนี่กำลังแอบชอบน้องสาวคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะนั่นก็คือจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องคนแล้วก็ไม่เสมอไปด้วยนะคะถึงแม้จะดูเหมือนมีธรรมชาติของความหวงของอยู่แต่ก็แปลว่าจริงๆเขาแบ่งปันได้นะคะ
3: อย่างนี้คราวนี้เราต้องมีสถานการณ์เพิ่มขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเกิดมีอีกสถานการณ์หนึ่งจะเป็นอย่างไร
0: นั่นก็คือของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นน้องปันปันเล่นเพลินอยู่คนเดียวมีเพื่อนอีกคนเข้ามาครับ
1: คุณแม่จ๋าคราวนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วครับเป็นเพื่อนผู้ชายคุณแม่คิดว่ายังไงฮะ
5: คิดว่าน่าจะแบ่งเพราะว่าเป็นของเล่นที่เหมือนกันนะคะ
1: ของเล่นเหมือนกันน่าจะแบ่งคุณยายละครับ
2: เหมือนกันค่ะ
1: อ
2: ้
1: าวปันปันคราวนี้ผู้ชายนะลูก
0: ของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นปันปันยึดไว้คนเดียว
3: ว่าเด็กๆบางทีเราคาดเดาอะไรเขาไม่ได้เลยนะคุณหมอคะอันนี้มีของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นด้วยแต่ว่าเพื่อนเป็นเด็กผู้ชายไม่แบ่งซะอย่างนั้นแม่น้องปันปันยังไงคะคุณหมอจูนคะ
4: สงสัยอาจจะต้องพอสรุปว่าเอ๊ะปันปันแอบชอบเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้หรือเปล่า นั้นก็คือความชอบก็มีผล ใช่ไหมคะเพื่อนที่ชอบเพื่อนที่รักก็จะแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพศก็อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ว่าเป็นเพื่อนเพศเดียวกันแล้วจะแบ่งเสมอไป
3: ค่ะ
1: ครับ
3: โอ้โหทีนี้เรามาดูเรื่องของบทสรุปของเรากันบ้างดีกว่าเพราะเด็กๆแต่ละคนอย่างที่บอกเราก็เดาใจกันยากมากเลยนะคะมีทั้งหวงแล้วก็ไม่หวงเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เองสนิทกับลูกอยู่กับลูกตลอดก็ยังทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างเลยเราจะอธิบายได้อย่างไรบ้างคะคุณหมอจูนคะ
4: ค่ะงั้นก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าหวงของนะคะกับเรื่องแบ่งปันเป็นคนละเรื่องกันนะคะหวงของเป็นธรรมชาติของเด็กวัยช่วง2ถึง4ขวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามวัยนะคะไม่แปลกถ้าเด็กจะรู้ของนะคะถ้าเรามองดีๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเขาเริ่มรู้สึกรักสิ่งที่เขาได้รับมาสิ่งที่เขาเริ่มรู้สึกเป็นเจ้าเขาเจ้าของแต่แบ่งปันเป็นอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคอยฝึก
3: เอาละค่ะได้ฟังคำสรุปของคุณหมอกันไปแล้วแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งสถานการณ์ใช่ไหมคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าลูกๆของเราอยู่ในสถานการณ์ที่ของกินไม่เท่ากันจะเป็นยังไงครับนี่ฮะจานนึงมีอีกจานไม่มีอันนี้งงนะครับน้องงงอ้าวทำไมอีกจานนึงมีล่ะเปิดดูบ้างนี่ไงนี่เรียกว่าเปิดเยาะเย้ยฮะเปิดเยาะเย้ยว่าของฉันมี2ของเธอไม่มีนะหยิบขึ้นมาแล้วครับชิมซะหน่อยนี่น้องไทนี่น้องไทนี่ทานเก่งฮะป้อนเพื่อนด้วยโอ้ไม่รู้ว่ามีน้ำใจหรือไม่ชอบนะครับพ่อของแม่ครับต่อไปน้องปันปันครับมาเปิดสองเอาหยิบเลยอันนี้ไม่ต้องรออันนี้ไม่ต้องรอเลยฮะแบ่งให้โอน่ารักมาก น้องตันน้องตันเป็นไงโอ้ยนี่ขนมปังน่าทานมากขนมปังนี่เด็กต้องชอบนะฮะน้องตันบีออกมาโอ้โหกลัวเพื่อนอ้วนอันนี้กลัวเพื่อนอ้วนให้แค่นั้นก็ทานแค่นั้นป้อนด้วย
2: ป้อนเลย
1: น้องครูครับน้องครูได้ขนมปังขึ้นมาแล้วน้องครูน้องครูกำลังบิดขึ้นออกสลับนี่โอ้เด็กใต้เขามีลีลากันอย่างนี้นะครับโอ้มีแบ่งกันครึ่งนึงเลยแล้วมาถึงน้องก้าวครับก้าวเปิดมีไหมไม่มีนี่ของก้าวมีก้าวแบ่งครึ่งเช่นกันโอ้แต่แบ่งส่วนน้อยกว่าให้นะครับส่วนน้อยกว่า
3: คุณหมอจุนครับพอมาเป็นของทานได้ปรากฏว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็แบ่งนะคะอันนี้เราจะอธิบายพฤติกรรมนี้ยังไงอะคะ
4: นั่นก็จริงๆอย่างที่ว่าของกินเนี่ยแบ่งได้ง่ายกว่าของที่เป็นของเล่นซึ่งเป็นของที่เด็กรักแล้วก็หวงรู้สึกเป็นของตัวเองนะคะแต่ที่แน่นอนเลยก็คือเด็กทุกคนแบ่งปันเป็นนะคะแล้วก็แบ่งปันได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยเริ่มจากของกินก่อนเลยนะคะเวลาเราฝึกลูกให้แบ่งปันก็คือของกินแบ่งง่ายกว่าให้เด็กฝึกแบ่งปันด้วยของกินก่อน
3: อ๋อโหเห็นไหมคะว่าทุกภาพที่เราเอามาให้ดูเนี่ยมันเล่าเรื่องอะไรบางอย่างแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเราจะฝึกลูกให้เป็นนักแบ่งปันก็ทำได้ไม่ยากโดยเริ่มจากของกินก่อนมันจะง่ายกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาดูกันวิธีรับมือว่าจะทำอย่างไรนะคะกับพฤติกรรมลูกหวงของแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: ที่2ของรายการ
1: พ่อแม่สู้สู
0: ้ในช่วงนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะโดยมีครอบครัวจากทางบ้านกันบ้างละแต่ละครอบครัวก็มีเทคนิคในการรับมือกับพฤติกรรมลูกหวงของแตกต่างกันไปประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างก็แล้วแต่เทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัวน้อง

0: ก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะคนโตเขาก็จะมีนิสัยค่อนข้างที่จะชอบแกล้งชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องคนกลางค่ะห่วงของกับพี่ชายกับน้องจะมีแบบว่าน้ำใจกับน้องรักน้องแต่ว่าไม่ค่อยรักพี่เท่าไหร่อะค่ะค่ะส่วนคนเล็กเนี่ยก็จะแบบว่าแอนตี้กับทุกคนเลยทั้งสองคนชอบเล่นคนเดียวไม่ให้ใครเล่นห้ามยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบว่ามีนิสัยแบบนี้ค่ะ
1: เฉพาะถ้าเป็นของเขาเนี่ย
0: น้องโอเขาก็จะห่วงของกับเฉพาะโดยเฉพาะกับพี่ชายนะคะเขาจะหวงแต่ถ้าเกิดว่าน้องอะค่ะกับน้องชายเขาเขาจะแบบว่าให้เขาจะแบบว่าแบ่งปันเพราะว่าแม่ก็จะคอยบอกเขาไงคะว่าต้องแบ่งน้องนะเพราะว่าเราเป็นพี่เราต้องเสียสละให้น้องเนี้ยค่ะ
2: สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นปัญหาไหมคะที่เขาไม่ยอมแบ่งให้พี่ชาย
0: น่าจะค่ะเหมือนแบบว่ามันเป็นแค่แบบว่าเหมือนเป็นแง่เดียวอะค่ะเหมือนให้แต่น้องกลายเป็นแบบว่าเขาก็เป็นน้องเหมือนกันไงคะคนกลางอะค่ะน้องโอเขาก็เป็นน้องเหมือนกันเขาก็อยากได้จากพี่แต่ไม่ให้พี่ค่ะเหมือนแบบเป็นการแบบไม่แบ่งปันพี่อย่างเงี้ยค่ะ
1: บางทีมันเลยกลายเป็นปัญหานิดนึงคือกลายเป็นน้องอันนี
0: ่ต้องแบ่งน้อง
1: ใช่ต้องแบ่งอย่างเดียวเล
0: ย
1: จะไม่ได้อะไรจากน้องเลยบางทีเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เป็นปัญหานะคะเพราะว่าพี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเล่นอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนึงก็ค่อยๆค่ะค่อยๆทำความเข้าใจกับน้องเพราะน้องเขายังเล็กอยู่อีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจเขาธรรมชาติเขาหลายๆอย่างอะค่ะ

0: เนี่ยของเล่นเนี่ยมันมีชิ้นเดียวใช่ไหมแล้วหนูเป็นพี่น้องกันเปล่าเป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องกันใช่ไหมต้องแบ่งกันหรือเปล่ารักกันไหมลูก
1: ร
0: ักจริงเปล่าเล่นงั้นให้พี่อ่านเล่นบ้างได้ไหมนะอ่ะพี่อ่านน้องให้ดูน้องให้ดู
2: ก็ค่อยๆพูดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปจริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนมีพื้นฐานรักลูกมากๆอยู่แล้วบางทีก็ต้องเข้าใจทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวน้องด้วยคือจะให้พี่มาเสียสละอย่างเดียวมันก็ใช่เรื่องเพราะว่ากลายเป็นว่าเขาก็จะไม่ได้เล่นอะไรเลยต้องให้น้องหมดเลยคือเราก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไปครับจริงๆมันพี่แบ่งปันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการปลูกฝังที่ให้เขารู้สึกว่าเขาต้องดูแลน้องนะเขาต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้องนะแต่อีกในนึงเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกเขาด้วยเพราะว่าจะให้เขาแบ่งน้องทั้งหมดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เล่นอะไรอยู่ก็ตามน้องจะเอาต้องได้หมดแล้วตัวเองต้องนั่งดูน้องเล่นมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับ
3: น้องโอ๊ตน้องอั๋นครับคุณพ่อคุณแม่บอกหนูว่าอะไรครับ
4: ให้แบ่งปันด้วยให้แบ่งปันด้วย
3: แล้วหนูแบ่งปันกันไหมครับ
4: แบ่ง
3: ยังไงอ่ะแบ่งอะไรกันอ่ะ
4: แบ่งขนมเล่นแบ่งของเล่นกันของเล่นครับคุณแม่นะ
2: การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องใช้ความเข้าใจอย่างเดียวครับแล้วก็ต้องใจเย็นอธิบายค่อยๆบอกเขาอะฮะแล้วผมคิดว่ามันจะซึมซับเอง

0: เป็นที่ต้องแบ่งให้น้องมีครอบครัวไหนเคยใช้บ้างครับ
1: ค่ะพอดีน้องเนี่ยของไทนี่เนี่ยเพิ่งเกิดปีนี้6เดือนก็ยังตัวเล็กๆอยู่นะคะก็คือจะใช้วิธีการว่าน้องยังแบบยังเล็กอยู่นะอะไรเงี้ยไทนี่แบ่งของเล่นให้น้องหน่อยนะเพราะน้องตัวเล็กอ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้แบบเทคนิคนี้แต่ว่าคำว่าพี่แบ่งต้องแบ่งให้น้องเสมอไปเนี่ยคือไม่อยากใช้คือค่อนข้างจะกลัวว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนพี่เนี่ยจะไปแอนตี้น้องกลายเป็นแบบไม่ชอบน้องเลยหรือเปล่าคือคำว่าพี่ต้องแบ่งน้องเสมอเนี่ยคิดว่าโดยส่วนตัว
0: เหมือนบังคับ
1: ใช่
0: เกินไปมีของอะไรต้องให้น้องหมดเลย
1: ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะใช้เทคนิคในการพูดคำไหนอะไรดีถ้าคุณหมอมีคำแนะนำก็จะดีมากเลย
0: ครับ
2: เอาละค่ะที่สำคัญเลยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารว่าจริงๆแล้วก็คือเด็กต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้
3: ค่ะ
2: นะคะนั่นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่ได้เป็นฝ่ายไปเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือเป็นผู้ให้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือเด็กจะต้องรู้สึกว่าเขาได้ทั้งให้แล้วเขาก็เป็นผู้รับด้วยนะคะแล้วก็คือการที่ยิ่งถ้ามีพี่น้องก็คือแปลว่าพี่ก็มีความสุขน้องก็มีความสุขก็คือมีความสุขไปด้วยกันก็คือจะต้องให้เขารู้ว่าเนี่ยวิธีให้และรับก็คือทั้งพี่และน้องก็มีความสุขไปพร้อมๆกัน
3: อ๋อแล้วยังมีอีกหนึ่งสถานการณ
0: ์ใช่แล้วแหละครับอีกหนึ่งสถานการณ์อีกหนึ่งครอบครัวของน้องเจ้า

0: เขาจะเป็นเด็กที่ร่าเริงไม่ค่อยงองแงไม่ขี้งองแงนะครับสนุกแล้วก็ช่างพูด
1: จ๊ะจ๊ะจ๊ะไหนไหนคะอะไรกันคะ
0: เขาจะเล่นเองได้เล่นนู่นเล่นนี่หยิบนู่นหยิบนี่มาเล่นได้เขาอะไรที่เคยเล่นแล้วเอามาเล่นเล่นคนเดียวนั่งเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยครับได้
2: จะมีห่วงบ้างของห่วงสมบัติบางทีจะไปข้างนอกเงี้ยต้องหอบตุ๊กตาหอบของเล่นที่ตัวเองเล่นอยู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย

ที่เราจะห่วงก็ห่วงของเรื่องของการห่วงของเพราะว่าจ้าจางเนี่ยจะเป็นลูกคนเดียวเพราะว่าพอเวลาที่เขาห่วงของเนี่ยเขาจะเล่นกับคนอื่นไม่ได้เราจะต้องคอยระวังตลอด

0: เขาจะตีเลยนะ
1: เขาห่วงดูแล
0: เขาห่วงใช่เวลาเขาห่วงนะครับใครจะมาแตะของเขาไม่ได้เลยอย่างตั้งแต่เล็กๆมาเลยครับเขาจะห่วงทุกอย่างเลยนะที่เป็นของเขาซึ่งคือถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนกับมีใครไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นของเล่นของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อันนี้มือไวด้วย
1: ก็เลย
0: ห่วงกังวล
1: แล้วก็คุณย่าก็เลยบอกว่าไม่งั้นก็ต้องพาเขาเข้าสังคมเดี๋ยวจะได้เจอเพื่อนเจออะไรอย่างนี้แล้วเขาจะได้ปรับตัวซึ่งจริงๆตอนพาน้องเข้าโรงเรียนก็ยังเด็กอยู่ด้วยนะคะแต่ก็ลองพาไปดูเผื่อว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมพอเขาไปเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพฤติกรรมนี้ก็จางไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็ลงใช่คือไปโรงเรียนใหม่ๆคุณครูจะมาบอกว่าน้องผลักเพื่อนกระเด็นไปชนตู้เราก็
1: ถามว่าทำไมหรออะไรเงี้ย
0: จ่ายแป้ว
1: แย่งของเล่น
0: แย่งของเล่นกันคือพอเกิดเหตุการณ์พอครูเล่าเนี่ยกลับมาเราก็จะต้องจัดการเลยเราจะต้องเจ้าทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกหนูผลักเพื่อนทำไมเขาก็จะเล่านะ
1: ก็เพื่อนมาแย่งของเล่น
0: ก็จ่าไปเอาลูกบอลมาแล้วเพื่อนก็จะมาแย่งอย่างเงี้ยเขาก็ผลักบอกว่าจ่าต้องแบ่งเพื่อนเล่นนะลูกถ้าหนูไม่แบ่งเนี่ยหนูมีลูกบอลลูกเดียวแต่ถ้าเกิดว่าหนูแบ่งเพื่อนเนี่ยหนูก็จะได้เล่นลูกบอลได้เล่นตัวต่อได้เล่นอย่างอื่นที่เพื่อนเขาเล่นอยู่เราก็แบ่งกันเล่นหนูแบ่งลูกบอลให้เพื่อนเพื่อนแบ่งตัวต่อให้หนูหนูก็จะมีหลายอย่างเล่นหนูก็จะมีของเล่นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะสอนเขาเขาก็ฟังนะแล้วก็เขาจะชอบป้าป้าสอนเขาจะชอบไปบอกคนอื่นถ้าอย่างกับคุณย่าเขาคุยกับคุณย่าเขาเงี้ยเขาจะบอกว่าป้าป้าสอนว่าต้องแบ่งปันเขาบอกเขาจะไปบอกต้องแบ่งปันแต่จริงๆบางทีก็ยังไม่แบ่งถ้าเกิดยังอยากมากอยู่เงี้ยก็จะไม่แบ่งแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีว่าเขาก็เข้าใจที่เราสอนที่เราพูดนะคำว่าลูกห่วงของใช่ไหมครับนิยามของมันครอบครัวเราจะมองว่าเด็กเนี่ยที่เขาห่วงของครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกรักของสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดแล้วก็อาจจะเป็นช่วงขวบวัยของเขาพอดีที่ช่วงวัยเนี้ยซึ่งถ้าเกิดไปคุยกับคนอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นช่วงขวบวัยแต่ว่าซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้โตขึ้นเขาก็จะเรียนรู้ได้เองแต่ถ้าเกิดมันเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะต้องป้องกันไว้ก่อน

0: มีเป็นวิธีการไฮโซนิดนึง
1: ค่ะ
0: ออกงานสังคม
1: ออกงานสังคม
0: เข้าสังคมนั่นเองนั่นคือพาไปโรงเรียนเลยครับมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนเคยใช้วิธีนี้บ้างฮะอ้าวทำยังไงครับ
2: ครูให้คุณป้าซึ่งเป็นคนทางภาคใต้มาเลี้ยงเพราะว่าคุณแม่มีงานประจำน้องก็จะพัฒนาการช้าไม่เดินไม่พูดก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าทางแก้คือเปลี่ยนพฤติกรรมพี่เลี้ยงนะคะเพราะพี่เลี้ยงก็พูดภาษากลางไม่ได
0: ้
2: พูดใต้อย่างเดียว
0: ครับ
2: สองต้องพาน้องเข้าโรงเรียนเพื่อให้น้องเข้าสังคมใครมาหาที่บ้านน้องจะร้องเลยกลัวคนมากคุณแม่เลยพามาที่โรงเรียนบุญรักษ
0: ์ครับ
2: แล้วก็คือดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
2: เดินได้พูดได้ทันทีเลยเดือนเดียวเพราะน้องพร้อมแล้วแต่ว่าน้องไม่ยอมพูดเองและตอนนี้ทางแก้ของคุณแม่ก็คือน้องมีปัญหาว่าน้องอ่ะเป็นเด็กคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นเลยที่บ้านมีแต่คุณพ่อกับคุณแม่สองคนแก้ปัญหาของคุณแม่ตอนนี้ก็คือตอนเช้าก็จะถามน้องว่าวันนี้แม่จะแวะปั๊มหนูซื้ออะไรไปฝากเพื่อนไหมคะ
0: ครับ
2: แล้วเข้าไปตอนเย็นก็จะสอบถามน้องว่าหนูแบ่งใครบ้าง
0: ครับ
2: แล้วเขาก็จะตอบว่าไงคะอ๋อวันนี้มีเพื่อนมาขอข้าวเหนียวหนูนิ

0: นึงวันนั้นซื้อข้าวเหนียวให้แล้วหนูไม่แบ่งหมูให้เพื่อนหรือลูกก็คุณพ่อก็ขอแต่ข้าวเหนียวนี่แม่เขาไม่ได้ขอหมู
1: จะแบ่งหมูทำไม
2: ครับ
0: เขาจะมีเหตุผลของเขาตลอด
1: อ๋อครับหมอครับ
3: ค่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นวิธีที่ถ้าพูดถึงเนี่ยจะเหมาะมากเลยกับเด็กที่เป็นลูกคนแรกหรือลูกคนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์สองสถานการณ์นี้ต่างกันเพราะว่าเมื่อกี้เป็นลูกหลายคนก็เด็กอาจจะมีโอกาสให้มากกว่าปกติแต่ลูกคนเดียวหรือลูกคนแรกมักจะเป็นเด็กที่ยังไม่เคยชินเพราะว่าไม่มีโอกาสในการให้
4: ค่ะ
3: เมื่อเด็กเนี่ยเรียนรู้ก็เรียนรู้ผ่านการสังเกตคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเขาก็ทำพฤติกรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงให้เขาเห็นวิธีการเอาของไปให้บ้างแล้วก็เราก็พาเขาไปด้วยนะคะการไปเห็นคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือการเปรียบเทียบเห็นว่าโอ้เขาเป็นเด็กที่มีของเยอะแยะเลยกับเด็กที่ไม่มีของเลยพอเขาได้ให้แล้วเราชื่นชมเขาเด็กก็จะรู้สึกมีความสุขเวลาคุณพ่อคุณแม่ชื่นชมเด็กก็จะรู้สึกภูมิใจและอยากทำอีก
4: ค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกอย่างฝึกกันได
1: ้
4: มีเทคนิคอยู่และที่สำคัญสำคัญที่ตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
1: และช่วงต่อไปคุณพ่อคุณแม่อย่าพลาดนะครับเพราะถึงเวลาสำคัญแล้วเราจะมาดูยุทธวิธีเล่นคุยอ่านครับ
3: นี้เราก็จะเหมือนกับเอามาใช้ในกระบวนการอย่างการที่ปกติเด็กๆก็อาจจะต้องมีดื่มนมนะคะดื่มน้ำผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตคือเด็กก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทำเพราะฉะนั้นคือพอเขาเอาไปให้เนี่ยเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าปกติน
4: ี่ฉันทำครั้งเองนะ
1: เราหาคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกับเราหน่อยนะฮะปรบมือมา
4: พี่บอยเป็นลูก
1: แม่นี่สอนไรนี่สอนไรนี
0: ่วันนี้แม่จะสอนน้องภู
1: ครับ
0: คันน้ำส้มนะลูก
1: ขอบคุณครับ
0: ครั้งแรกเลยนะ
1: ต้องไรแม่เลยครับ
0: อ้าวเวลาจะทำนี่คุณพ่อทำให้เรียบร้อยแล้วนะผ่าเรียบร้อย
1: สามาให้
0: น้องภูดูนะน้องภูดูนะลูกเวลาจะทำมือข้างซ้ายต้องจับอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็หมุนนะลูกไหนน้องภูลองทำให้คุณแม่ดูหน่อยแม่จะได้ไม่ต้องทำเอง
1: เอามือซ้ายจ
0: ับ
1: อย่างนี้มือขวาจับที่ส้มแล้วก็หมุนหุ้ยสนุกจังเลยอ่ะนี่เป็นวิธีการที่ทำให้ลูกสนุกไปด้วยนะครับพี่จูนครับ
3: ก็คือเด็กจะรู้สึกอยากให้มากขึ้นเมื่อเขามีส่วนร่วมแล้วก็มันก็เป็นความสนุกด้วยในการที่จะให้
4: กลับบ้านชวนลูกคันน้ำส้มกันเลยดีกว่าเนาะว่าเรามองข้ามไปนะคะ
1: ค
4: ุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ว่าเราจะเล่นของเล่นซื้อของเล่นอันนี้จริงๆแล้วเรื่องใกล้ๆตัวในครัวอะไรที่ไม่ได้อันตรายไม่ใช่ไปสอนลูกลูกวันนี้มาหั่นแตงกวากันเถอะไม่ได้ใช่ไหมเนาะไม่ควร
1: ไม่ต้องให้ใช้ของมีคม
4: ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
4: นี่เป็นวิธีการเล่นนะคะการสอนผ่านการเล่นถือว่าเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งด้วยเอาละค่ะจากการเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูยุทธวิธีต่อไปนั่นก็คือการคุยค่ะลูกให้รู้จักการแบ่งปันนะคะอะไรบ้างที่เราควรพูดหรือไม่ควรพูด
1: ใช่แล้วครับ
4: เรามีประโยคตัวอย่างใช่ไหมคะพี่บอย
1: มีประโยคตัวอย่างด้วยครับมาดูประโยคแรกกันเลยครับอย่าหวงแบบนี้สิลูกมีใครเคยพูดบ้างครับอ้าวคุณแม่
0: น้องภู
1: ฮะ
0: หนูฟังแม่นะลูกหนูอย่าหวงของลูกหนูต้องรู้จักแบ่งปันที่โรงเรียนคุณครูสอนไหมลูก
1: ครับ
0: ถ้าหนูมีของเล่นชิ้นนึงหนูแบ่งให้เพื่อนเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนเล่นเบื่อเพื่อนก็คืนหนูนะลูก
1: อ๋อครับแม่มีอีกไหมฮะคุณพ่อคุณแม่ครับ
5: ก็จะบอกว่าน้องก้าวครับอย่าหวงของนะครับ
1: ครับ
5: ของมีตั้งหลายอันลูกแบ่งเพื่อนเล่นได้แบ่ง
1: นี่สอนลูกหรือหาเรื่องลูกครับพ่อ
5: สอนครับสอน
1: อ๋อครับผมคือบอกน้องก้าวเลยอย่าหวงของนะลูก
5: ใช่ครับก็คือทำหน้า
1: ฟังไหมครับคุณพ่อ
5: ส่วนใหญ่จะไม่ฟังครับ
1: เอ้าบอกขนาดนี้ยังไม่ฟังอยู่เหรอเนี่ย
5: ใช่
1: แล้วทำยังไงครับพ่อฮะ
5: คือถ้าพูดเขาเสียงแข็งบางทีเขาจะไม่เชื่อครับแต่ถ้าค่อยๆพูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อมากกว่าคร
1: ับครับผมนี่คือประโยคว่าอย่าหวงของแบบนี้สิลูก
4: คุณหมอจูนครับจริงๆมันเป็นคำพูดที่ควรหรือไม่ควรพูดคะ
3: ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ควรนะคะ
1: ไม่ควรพูดครับ
4: ทำไมล่ะคะเราต้องรู้เหตุผลสิประโยคนี้
3: ประเด็นอยู่ตรงที่คำว่าอย่านะคะเพราะว่าเด็ก 2-4 ขวบเนี่ยเป็นช่วงวัยกำลังต่อต้านพอดีคำว่าอย่าเนี่ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่าทำไมห้าม ยิ่งอยากทำอยากรู้อยากลองนะคะเพราะฉะนั้นคือคำว่าอย่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
4: ค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคที่ไม่ควรพูดนะคะ
1: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดคือพ่อภูมิใจเวลาที่หนูแบ่งของเล่นให้เพื่อนครับนี่ประโยคควรพูดอยู่ตรงนี้เลยครับ
4: ฟังแล้วมันแบบมันพราว
3: นั่นคือแทนที่เราจะห้ามเราใช้วิธีการชมเมื่อเขาทำ
1: ครับ
3: นะคะ
2: ค่ะ
3: นั่นคือพอเวลาเขาทำปุ๊บเราชิงหาโอกาสในการชมเลย
1: ครับ
3: นะคะพอยิ่งเราบอกว่าเราภูมิใจมากนะคะเด็กก็จะอย่างที่คุณนิณาบอกเลยมันจะรู้สึกเหมือนหัวใจพองโตถูกชมอ่ะ
4: อ่ะนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งประโยคเดี๋ยวมาดูประโยคต่อไปเลย
1: ประโยคต่อไปเลยนะครับประโยคนี้ถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยนะคุณพ่อพูดยังไงครับ
5: น้องก้าวครับถ้ายังไม่แบ่งเนี่ยเพื่อนจะไม่เล่นกับหนูนะเพื่อนจะหนีหนูนะหนูจะเล่นคนเดียวหนูเล่นไม่สนุกนะครับ
1: ครับแล้วพอเราพูดกับลูกไปแล้วน้องก้าวเป็นยังไงบ้างฮะ
5: ก็คือเขาก็จะเริ่มใจอ่อนนะครับกลัวเพื่อนหนีไม่มีเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยครับ
1: กลัวเพื่อนจะหนีกลัวจะไม่มีเพื่อนเล่น
5: ใช่ครับ
1: คุณหมอครับประโยคนี้ครับถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยค
4: ุ
1: ณหมอ
4: จริงๆคุณฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะคะตามความคิดของผู้ใหญ่เนาะก็ถ้าไม่แบ่งเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยอันนี้จริงๆเป็นประโยคที่ควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดคะ
3: ประโยคนี้นะคะอาจจะพูดได้แต่จริงๆแล้วไม่ควรพูดค่ะ
1: ไม่ควรพูดนะครับ
4: อ่ะทำไมล่ะคะคุณหมอ
3: จริงๆถ้าเราอ่านประโยคดีๆจริงๆมันจะเป็นลักษณะการขู
4: ่
3: ถูกไหมคะเรากำลังขู่ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้เขาจะเจอแบบนี
4: ้
3: แต่สถานการณ์จริงอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่แบ่งเพื่อนแต่เพื่อนก็ยังเล่นด้วยมันกลายเป็นสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไม่เป็นจริงตามนั้นไปละ
1: อาจจะมีอะไรบางเรื่องไปขัดแย้งกันก็ทำให้เด็กว่าอ้าวนี่ไงเพื่อนเล่นด้วยอยู่เลยไม่เห็นต้องแบ่งเลยครับแล้วคราวนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับประโยคที่ควรพูดก็คือถ้าเกิดว่าเข็มยาวถึงเลขนี้แล้วต้องสลับให้เพื่อนเล่นบ้างนะลูกนะ
3: เรื่องต้นคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเรื่องเวลาถูกไหมคะเพราะนั่นคือการใช้เข็มชี้ว่าชี้เลขนี้นะคะมันทำให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมนะคะแต่นี้เรากำลังบอกวิธีการสำหรับเขาในการที่มันถึงเวลาแบ่งปันแล้วเมื่อกี้เขาได้เล่นมาพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาแบ่งละ
1: เหมือนกับให้เขาได้รู้เวลาด้วยครับ
4: มาถึงอีกหนึ่งประโยคดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าประโยคนี้จะควรหรือไม่ควรพูด
1: คำพูดต่อไปครับถ้าแบ่งของเล่นให้เพื่อนเขาก็จะแบ่งให้เราสนุกกว่าเดิมตั้งเยอะ
4: ดูชวนเชื่อนิดนึงนะคะ
1: ใช่แล้วครับ
6: บอกเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือจะใช้เรื่องของกินมากกว่าค่ะ
1: ค
6: ่ะก็บอกถ้าไทนี่แบ่งของกินให้เพื่อนนะอีกหน่อยหนูก็จะมีของกินของเพื่อนมาแบ่งด้วยนะหนูก็จะมีของกินหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่ฮะคำพูดนี้เป็นยังไงครับหมอครับ
4: ควรหรือว่าไม่ควรพูดคะ
3: ค่ะประโยคนี้เนี่ยจริงๆก็คือวิธีการพูดก็คือเราจะเหมือนกับบอกให้เด็กว่าวิธีการว่าเอ๊ะพอแบ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือจริงๆก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้
4: ค่ะ
3: นะคะก็เหมาะกับการที่จะให้เด็กเนี่ยใช้ได้ว่าก็คือถ้าเขาแบ่งแล้วเขาก็รอดูว่าเพื่อนจะแบ่งให้เขาไหม
1: เพราะฉะนั้นประโยคนี้ควรพูดอ้าวนี่ฮะถ้าแบ่งเพื่อนเล่นคุณแม่จะซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้เลยนี่ฮะ
3: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรมันต้องมีของแลกเปลี่ยน
1: ครับ
3: ใช่ไหมคะมันเหมือนจะถ้าเขาจะให้อ่ะเขาต้องได้รับก่อนซึ่งอันนี้เป็นวิธีการสอนที่ผิด
1: ครับอันนี
4: ้แม่ติดสินบนนะคะคุณหมอ ใช่ไหมอันทำแบ่งนั้นลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้อีกตัวนึงเลยไม่เหมาะอันนี้แอด
1: นี่คือคำพูดที่ไม่ควรพูดครับ
4: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์ทั้ง3สถานการณ์นะคะ
1: ใช่แล้วครับ
4: ที่ควรและไม่ควรพูดค่ะ
1: และมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายครับนั่นคือยุทธวิธีการอ่านก็คือหนังสือนิทานนี่แหละครับหนังสือนิทานที่เราอ่านให้ลูกเราฟังเป็นการบ่มเพาะนิสัยของลูกให้รู้จักการแบ่งปันได้ด้วย
4: แล้วมันต้องใช้เทคนิคยังไงในการเล่านิทานให้ลูกแล้วลูกถึงจะสามารถซึมซับแล้วก็สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปันได้ค่ะคุณหมอ
3: ค่ะเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่น้ำเสียงนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าน้ำเสียงแบบเป็นเสียงเดียวเลยนะคะก็จะไม่รู้สึกว่ามีความรู้สึกเชื่อมโยงหรือว่ารู้สึกเหมือนเวลาเราอินกับละครนะคะเพราะนั่นก็คือการใช้น้ำเสียงเนี่ยเป็นการกระตุ้นอารมณ์ร่วมของเด็ก ทำให้เด็กรู้สึกมันมีอารมณ์

0: แล้วก็รู้สึกไปกับพ่อแม่ด้วย
1: โอ้ถ้างั้นผมมีมือโปรอยู่ตรงนี้เลยฮะถ้าเกี่ยวกับการเล่าข่าวน้ำเสียงมือโปรลองสักนิดนึงฮะ
2: เอาแบบเสียงเนิบๆก่อน
1: อ่ะเนิบ
2: ๆกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแป๊ดเขียวปี
1: เออไม่แบ่งเล่นคนเดียวดีกว่า
2: ลูกเดินไปเล่นรถเรียบร้อยแล้ว
1: เอาแล้ว
2: แล้วถ้าเราอ่านอย่างเงี้ยกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีฉูดฉาดแดงแป๊ดเขียวปี
1: เสียงที่ทำให้เด็กเพลินฟังแล้วก็เห็นภาพเลย
2: อืม
1: ครับคุณแม่ลองดูฮะ
3: ได้ค่ะเออเล่มนี้เนี่ยชื่อฮอตจี้ขี้หวงนะคะ
1: ครับ
3: ฮอตจี้จึงคิดได้ว่านี่ถึงเวลาที่เขาควรจะเลิกขี้หวงสักทีเชิญสนุกกันให้เต็มที่เลยฮอตจี้ประกาศ
1: ว้าวโอ้โหนี่ใช่เลยนี่อยู่ทีมภาคคันธมิตรป่ะฮะเนี่ยโอ้โห
3: เล่าบ่อยค่ะ
1: นี่ก็เป็นการใส่น้ำเสียงใส่น้ำเสียงให้เห็นภาพเลยเหมือนกันครับเนี่ย
0: ค่ะก็คือทำให้เด็กเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจากในนิทาน
1: ค่ะ
0: มาเชื่อมโยงกับคำว่าแบ่งปัน
2: ต้องเน้นเทคนิคเสียงการเล่าให้มันดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจผ่านทางนิทานด้วยนะคะ
1: และในวันนี้ครับเราก็ได้มาสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู
2: ้
1: ศึกษายุทธวิธีต่างๆในการรับมือกับการหวงของของลูกๆอย่างครบถ้วนเลยครับ
2: ใช่แล้วค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะได้เปลี่ยนความคิดสมัยนะคะว่าจริงๆลูกเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจยากเลยนะคะและคนที่จะเข้าใจลูกได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละค่ะ
1: และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebookสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอจูนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: และขอขอบคุณครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัว
1: ขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับขอบคุณครับ
2: เอาล่ะค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างพ่อแม่สำคัญที่สุด
1: ถูกต้องแล้วครับพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่
1: สู้ๆ
2: วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือ 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้ได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได
0: ้ล้างมา

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตากับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้า

0: หรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับรายการ Gen Y ครับผมและตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลครับทำไมผมถึงมาที่นี่ใช่ไหมครับเพราะที่นี่ครับคือโรงเรียนของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องเขาจะเป็นใครและพิเศษจริงแค่ไหนตามผมเข้ามาเลยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของเรียนนะครับมีเด็กๆนักเรียนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยมองหากันนะครับว่าน้องเนี่ยจะอยู่ตรงไหนผมว่าต้องใช่น้องคนนี้แน่นอนเลยครับทั้งขนาดรูปร่างรู้สึกโดดเด่นจากเด็กทั่วไปแต่อย่าตกใจนะครับเพราะผมจะบอกว่าน้องคนนี้อายุเพียงแค่16เท่านั้น
1: ชื่อเด็กชายธนวัฒน์ ธิสังยุทธนาพงศ์ชื่อเล่นชื่อคิวอายุ11ปีครับ
0: ด้วยอายุเพียง11ขวบน้องมีน้ำหนักถึง106กิโลกรัมบวกกับความสูงถึง187เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ตัวใหญ่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยครับรายการ Gen Y วันนี้ครับจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของน้องอีคิวครับว่าขนาดตัวที่ใหญ่ที่สวนทางกับอายุน้องเขาน้องเขาต้องเจอปัญหาอะไรบ้างและเขาต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โหทุกคนครับดูนี่ครับผมกลายเป็นซัมเมอร์ไปเลยสวัสดีครับน้องคิวครับผมนี่คือแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับน้องอีคิวครับตอนนี้น้องคิวอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 11
0: ขวบ11ขวบเนี่ยน้องอีคิวเริ่มตัวสูงตัวใหญ่เงี้ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณเริ่มตอนอนุบาล
0: น้องอีคิวเคยสงสัยไหมครับว่าน้องคิวเนี่ยตัวสูงแค่เนี่ยเพราะอะไร
1: เคยสงสัยอยู่ว่าทำไมตัวสูงพ่อก็บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์
0: เป็นกรรมพันธุ์แล้วเรางงไหมว่ากรรมพันธุ์มันคืออะไรตอนนั้นงง
1: ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลย
0: คือคุณพ่อคุณแม่ก็สูงอยู่แล้วปะคุณพ่อสูงเท่าไหร่ครับ
1: 190
0: โอ้โหสูง190คุณแม่ครับ
1: 100ประมาณ169-170
0: ก็ถือว่าสูงทั้งคู่เลยเรามีพี่น้องไหมครับ
1: ไม่มี
0: พี่น้องคือลูกคนเดียวเลยนะครับน้องคิวอยู่เพื่อนสนิทไหมครับเพื่อนสนิทของน้องคิวเนี่ยตัวแค่ไหนครับ
1: ประมาณ
0: คือเอวน้องคิวเหรอแล้วปกติเวลาคุยกับเพื่อนก็ต้องเงยหน้าคุย
1: ไม่ถึง
0: ไม่ถึงขนาดนั้น

0: แล้วขนาดตัวที่ต่างกันเนี่ยมันมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันไหมครับ
1: ไม่ก็ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช้ชีวิตปกติด้วยโอ้โหแล้วเพื่อนก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงตัวใหญ่ถูกไหมครับ
2: ตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าเรียนของน้องเขาแล้วนะครับแต่ที่แน่ที่ผมได้คุยกับน้องเขาไปเนี่ยขนาดตัวของน้องเขาไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตของน้องเขาเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูประจำชั้นของน้องอิงคิวแล้วนะคะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับสวัสดีค่ะ
0: คุณครูชื่อว่า
1: ครูสาวค่ะ
0: ครูสาวครับหรือครูวาสนาตามนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับคุณครูครับตอนแรกที่เห็นเขาคือตอนที่ไหนครับ
1: ตอนที่เขาเข้าแถวข้างล่าง
0: ตอนเข้าแถวข้างล่าง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นั่นคือเป็นครั้งแรกที่เจอเขาเลย
1: ครั้งแรกที่เจอเลยค่ะ
0: ครั้งแรกที่คุณครูเจอน้องอิงคิวเนี่ยคุณครูรู้สึกไงครับ
1: โอ้พอเห็นครั้งแรกคือน้องเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเข้ามาใหม่เนี่ยโหพี่เห็นครั้งแรกนะแบบอุ้ยทำไมเธอตัวสูงจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเป็นครูป.5 แต่เขาเป็นครูป.4 เขาเข้ามาใหม่ๆ
0: เ
1: ขาอยู่ป.4 เขาเข้ามาใหม่ค่ะแต่พอเขาขึ้นมาอยู่ป.5 ปุ๊บเนี่ยเขาเป็นครูประจำชั้นเขา1อันดับแรกที่เข้ามาเขาเป็นคนตัวสูงใช่มั้ยคะพอเป็นตัวสูงปุ๊บเนี่ยอยู่ในห้องอ่ะเขาจะเป็นแบบเพื่อนตัวเล็กๆ
0: ถูกต้อง
1: คือต้องนั่งเขาต้องให้เขาไปนั่งข้างหลัง
0: แน่นอนนั่งหน้าโดนบัง
1: เขาก็จะมาบอกว่าครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมร้อนครับครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมมองไม่เห็นครับก็เลยแบบครูก็เลยต้องบอกว่าอ่านั้นก็มานั่งข้างพัดลมให้มานั่งตรงแอร์ประมาณนี้ค่ะ
0: เขาต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมครับ
1: อันดับแรกที่เขาต้องปรับตัวก็คือเรื่องเสื้อผ้าของเขา
0: ครับ
1: อย่างโรงเรียนไม่มีเสื้อผ้าไซส์ให้เขาใส่
0: เขาต้องเขาต้องตัดใหม่อย่างนี้ป่ะ
1: เขาต้องไปซื้อใหม่ข้าง
0: นอก
1: ใช่ค่ะแต่ก็คือถ้าอย่างเป็นชุดพละอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ไซส์ไม่มีก็ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษ
0: ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษให้น้องเขา
1: ใช่ค่ะต้องสั่งตัดไซส์พิเศษหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีไซส์ในโรงเรียนให้เพราะมันต้องเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนค่ะอันนี้แล้วเวลาเขาเข้ามาอยู่ในห้องเขาจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนบางทีก็มีเพื่อนแย่เนาะ
0: หรอ
1: เขามีเพื่อนแย่ตัวแบบตัวเขาใหญ่ตัวเขาสูงแล้วเขาชอบไปเล่นกีฬาตอนเที่ยงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นตัวก็จะสอนเขาว่าเวลา EQ ลงไปเล่นข้างล่างเนี่ย EQ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้
0: า
1: แล้วก็กลับมาทำภารกิจของตัวเองที่ใส่เสื้อผ้าตามปกติ
0: เพราะว่าตะกี้น้องเขาเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากเห็นได้ชัดเลยว่าเดินเฉยก็เหงื่อออกเยอะมากอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นหนึ่งที่ความแตกต่างใช่
1: ไหมที่ว่าเป็นหนึ่งที่ความแตกต่างแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุขอนามัยของเขาเราก็ต้องสอนเขาตรงนี้แล้วที่สำคัญที่สุดต้องใช้ความสูงของเขาให้เป็นประโยชน์ความเป็นตัวใหญ่ของเขาให้เป็นประโยชน์คือเขามาโรงเรียนตอนเช้าเขาจะมาโรงเรียนก่อนคนอื่นหน้าที่ของเขาก็คือต้องมีหน้าที่ไปยกนมขึ้นมาให้
0: เพ
1: ื่
0: อนก
1: ิน ใช่
0: ก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆ
1: ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะ
0: แล้วอาจารย์ได้สอนแนะนำเด็กๆคนอื่นยังไงบ้างกับน้องคิว
1: สอนแนะนำคนอื่นก็คือเขาก็คือคนหนึ่งที่อยู่ในสังคม
0: ครับ
1: เขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาใช้ความเด่นของเขาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีปมด้อยตรงนั้นไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนปกติเพียงแต่เขาตัวสูงกว่าคนอื่นเท่านั้น
0: ครั้งแรกเนี่ยนักเรียนคนอื่นเขางงครับว่าทำไมน้องคิวถึงสูงได้ขนาดนี
1: ้เราก็อธิบายเขาก็คือเขามาจากฐานของพ่อแม่ของเขาเพราะพ่อแม่เขากรรมพันธุ์ของเขาเป็นคนสูงเขาก็ต้องสูงค่ะ
0: คุณพ่อ190ก็สูงมากคุณแม่ก็ถือว่าสูงกว่าเจ็ดสิบกว่า
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็หลังจากที่อธิบายเพื่อนๆทุกคนก็เข้าใจ
1: เพื่อนทุกคนก็เข้าใจเขาก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยการที่ให้เขาอะค่ะเป็นคนที่มีจิตอาสาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่เขาปลูกฝังเด็กเรื่องการมีจิตอาสาจิตอาสาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเรื่องเรียกว่าตัวยักษ์อันเนี้ยเขาก็แบบ
0: จะเคยโดนบ้างไหมเคยโดนบ้างไหมน้อง
1: เพื่อนในกลุ่มของเขา
0: เรียกกันเอง
1: เรียกกันเอง
0: แล้วน้องคิวเขารู้สึกแย่ไหมกับเรื่องนี้
1: เขาก็ไม่แย่นะเขาก็ยิ้มรับสู้เขาก็เป็นเรื่องปกติของเขาจะยิ้มรับเขาจะเป็นเด็กที่ยิ้ม
0: เพราะว่าน้องเขาก็ภูมิใจสิเขาเป็นมากพอสมควรเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เขาตัวใหญ่มากและเขากินเยอะมากทางเราต้องคุมเรื่องการทานอาหารเขาไหมครับ
1: อ๋ออันนี้ไม่ต้องคุมค่ะนักเรียนจะต้องเข้าโครงการเด็กอ้วนไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือที่มีโครงการเด็กอ้วนคือเชื่อโครงการเด็กอ้วนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอ๋อ
0: แล้วโครงการนี้พิเศษยังไงครับ
1: โครงการนี้พิเศษก็คือเขาจะคัดนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ตามของกระทรวงที่เขาออกมา
0: อ๋อคือเกินเกณฑ์และอายุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีครูพละศึกษารับผิดชอบในส่วนตรงนี
0: ้เขาต้องทำอะไรบ้างครับในโครงการนี
1: ้ในโครงการนี้ครัวเขาก็จะไปออกกำลังกายเขาจะมีหลักของการออกกำลังกายของลดน้ำหนักของครูพละศึกษาทำค่ะ
0: ทำบ่อยแค่ไหนครับโครงการ
1: อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเช็คตลอดว่าน้ำหนักเกินหรือมากหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ใน1วันเนี่ยน้องคิวกินกี่มื้อครับ
1: กิน2มื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง
0: กิน2มื้อคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงอ้าวมื้อเย็นไม่กินเหรอ
1: ไม่ครับมื้อเย็นไปกินพวกนมกล้วยแล้วก็โยเกิร์ต
0: อ๋อก็คือเป็นอาหารที่เขาจัดให้ถูกไหมคิวเป็นนักกีฬาใช่ไหมนักกีฬาอะไรครับ
1: นักกีฬาบาส
0: นักกีฬาบาสเหรอครับนักกีฬาบาสนี้เราเล่นมานานหรือยัง
1: ตั้งแต่เตรียมอนุบาล
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อทำไมถึงนักกีฬาบาสครับ
1: พ่อเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าตอนแรกผมอยู่พ่อไปสนามบาสแล้วก็ไปเล่นทีนี้ผมก็นั่งเล่นตัวจริงก็ไม่มีอะไรทำก็เลยขอพ่อเอาบาสมาเล่นก็เล่นมาเรื่อย
0: ๆก็คือรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันสนุกแล้วเล่นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือทั้งหมดนี้คือเราเลือกเองหมดเลยถูกไหมดีจังเลยเป็นนักกีฬาบาสเนี่ยมันต้องมีตำแหน่งถูกไหมครับเราอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ย
1: เซ็นเตอร์
0: เซ็นเตอร์นี่เขาต้องทำอะไรเซ็นเตอร
1: ์รีบาวด์เตะเป็นแล้วก็ทำเตะแต่เป็น
0: รีบาวด์ได้เป็นแล้วก็ทำเตะหน้าที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแปลว่ามันต้องสำคัญมากใช่ไหมเซ็นเตอร์เป็นนักกีฬาเนี่ยแปลว่าเราต้องมีคนที่เราชอบใครเอ่ย
1: เชคิโอนิม
0: อีกคิดได้ไหม
1: เชคิโอนิม
0: เชคิโอนิมเขาสูงเท่าไหร่รู้ป่ะ
1: 100 200กว่า
0: 200กว่าอยากสูงเท่าเขาไหมอยากเฮ้ยงั้นต้องทำให้ได้หลังจากที่ได้คุยกับน้องอีคิวแล้วนะครับพอเราเข้าประเด็นเกี่ยวกับกีฬาบาสเท่านั้นแหละน้องเขาก็มีสีหน้าแววตาที่เปล่งประกายกว่าปกติมากๆเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะไปคุยกับโค้ชของน้องเขากันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโค้ชเชษฐานะครับเป็นโค้ชประจำโรงเรียนนี้และเป็นโค้ชส่วนตัวของน้องอีคิวเขาครับสวัสดีครับโค้ชครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อยากจะถามว่าโค้ชครับโค้ชนี้เป็นโค้ชของน้องอีคิวมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ตั้งแต่ป.4ครับ
0: ป.4ก็คือตอนนี้2ปีแล้วใช่ไหม
2: ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึง2ป
2: ีกว่าครับปีกว่าเขาเข้ามาตอนกลางเทอม2ป.4ครับผมตอนนี้ก็เป็นป.5นะครับเทอม2
0: ก็คือน้องเขาย้ายเข้ามากระทันหัน
2: ใช่
0: ไหมครับ
2: ใช่ครับผม
0: ตอนเจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงน้องบ้างครับ
2: ก็คือน้องเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่ง
0: ตอนนั้นอ้วนเหรอตอนนั้นอ้วนนี้ปะ
2: อ้วนอ้วน
0: อ้วนนี้ด้วย
2: คุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบมีปัญหาแบบประมาณว่าน้องเป็นคนชอบเล่นบาส
0: ครับ
2: แต่ว่าหาที่เล่นบาสไม่ได้อะไรแบบไม่มีรุ่นเดียวกันเล่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องเวลาเล่นแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนมีกลิ่นตัวเพื่อนไม่ค่อยอยากจะนั่งด้วยแล้วก็โรงเรียนนะครับเขาก็ไม่ให้เล่นกีฬาเพราะเล่นกีฬาไปแล้วก็แบบทำให้เหงื่อชุ่มอะไรก็ขึ้นไปเรียน
0: ทำให้มีกลิ่นตัวทำให้แบบ
2: ใช่ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมาปรึกษาอยากจะเข้ามาเรียนอยากจะเข้ามาเล่นบาสที่โรงเรียนนี้เพราะมีชื่อเสียงทางด้านเรื่องกีฬาบาสแล้วก็อยากจะให้น้องเล่นกับรุ่นอายุเดียวกันเพราะว่าน้องอ่ะตัวใหญ่แต่ว่าอายุแค่10ขวบนะครับตอนนั้นเราเห็นโอกาสเด็ก
0: ซึ่ง
2: เราอยากจะให้โอกาสตรงนี้กับเขาแล้วเราคิดว่าเขาอยู่กับเราแล้วเราสามารถทำให้เขามีศักยภาพและทำให้เขามีอนาคตได
0: ้
2: นะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันทุกคนมองเขาว่าเป็นเด็กอ้วนกินตัวเหม็นแต่ตัวผมมองว่าผมจะสร้างสิ่งที่เขาเป็นจุดด้อยเนี่ยจะทำให้เขาเป็นจุดเด่นก็คือเอาด้วยความตัวใหญ่ของเขาเนี่ยแล้วเรามาพัฒนาแล้วทำให้เขาเล่นกีฬาบาสทำให้เขามีศักยภาพที่โดดเด่นขึ้นมาก็ในวงการบาสเขามองอนาคตไว้ก็คือน่าจะเป็นเหยาหมิงเมืองไทย
0: จริงเหรอ
2: เพราะว่าตอนที่มาเจอเขาตอนแรกเนี่ยคือน้ำหนักตัวเขาน้องเขา111โลเป็นเด็กอ้วนธรรมดาแต่ส่วนสูงเนี่ย180
0: สูงมากสูงมาก
2: ผ่านจากป.4มาจน
0: ป.5แล้วตอนนี้ใช่มั้ย
2: ตอนนี้ก็คือตอนนี้น้องเขาสูงขึ้นมาอีก7เซนจาก180
0: ปีเดียว
2: ไม่ถึงปี
0: ไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
2: 187ล่าสุดเวลาไปแข่งที่ไหนอ่ะเขาก็จะตรวจบัตรประชาชนว่าคงอายุหรือเปล่า10ขวบจริงหรือเปล่า11ขวบจริงหรือเปล่าเนี่ยล่าสุดก็คือไปช่วยคว้าแชมป์ระดับประเทศในรุ่น11ปี
0: 7ปี
2: ในรายการของ TYBI แล้วก็คว้าแชมป์

0: ในรายการนี้ครับผม
1: โอ้สุดยอดมาก
0: ก็เป็นอะไรที่แบบฮือฮาเวลาน้องเขาไปแข่งก็คือจะมีคนมาดูมาอะไรนี่คือเด็ก11ขวบเหรอ
1: 11ขวบ
0: อะไรเงี้ยก็คือความคาดหวังก็คือเป็นความคาดหวังของวงการ
1: บาสไทยเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: สุดยอด

0: ตอนนี้เขาเรื่องฮอร์โมนเขาก็เหมือนกับว่าจะปรับเข้าที
1: ่
0: เพราะว่าเขาผอมลงแล้วก็กลิ่นตัวก็จะค่อนข้าง
2: น้อยลง
0: น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งเดินเหินได้ปกติเหมือนเด็ก
2: คนทั่วไปเลย
0: มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เขาแบบว่าต้องลำบากในการ เรียนหนังสือเพื่อนไม่ชอบแล้วก็ลำบากในการ ออกกำลังกายเดินไม่ได้กระโดดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็พูดง่ายๆคือเราพยายามทำให้เด็กอ้วนคนหนึ่งมีศักยภาพที่มันโดดเด่นขึ้นมาโดยใช้กีฬาบาสนี่แหละครับ
2: ผมคิดว่าอาจารย์ทำได้ดีมากด้วยครับผม
0: ครับผมก็หวังว่าจะทำอย่างนี้ต่อๆไปนะครับผมว่าในแนวทางที่น้องเขาคิดว่ามันถูกต้องเราคิดว่ามันทำให้เขาโอเคเป็นเหยาหมิงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งต่อถึง อนาคตต่อน้องเขาแล้วก็ส่งต่อถึงอนาคตในวงการบาสให้เขาด้วยให้เขามีอนาคตที่ดีนะครับผม
2: ครับเชื่อว่ามีหลายเรื่องที่เราสงสัยนะครับรวมทั้งหลายครอบครัวที่มีลูกที่โตเร็วเกินวัยช่วงหน้าครับเราจะไปฟังคำตอบและวิธีรับมือจากคุณหมอครับ

0: วัยรุ่นที่โตเกินวัยนะครับผมเขาจะมีผลยังไงต่อกับตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับผมและวันนี้ครับเรายังอยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับคำที่บอกว่าวัยรุ่นโตเกินวัยเนี่ยเราจะค่อนข้างได้ยินบ่อยขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะครับต้องแค่ไหนครับถึงจะเรียกว่าโตเกินวัยครับคุณหมอ
1: มันก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของความสูงใช่ไหมคะที่อาจจะแบบดูโตกว่ากราฟส่วนสูงเนี่ยไปประมาณแบบเกือบจะเราเรียกเป็น2เท่ากับ2มาตรฐานนะคะ
0: เท่ากับ2มาตรฐาน
1: ก็คือเหมือนกับกราฟส่วนสูงเราควรจะสูงแค่นี
0: ้
1: ม
0: ัน
1: มีวัยรุ่นที่อาจจะแบบโหสูงเกินกราฟที่เป็นมาตรฐานเขาขึ้นไปเนี่ยนะคะเกือบ2เท่า
0: 2เท่าก
1: ับอีกอันนึงก็คือคำว่าโตเกินวัยจริงก็คือเราจะหมายถึงเด็กที่เข้าหนุ่มสาวเร็ว
0: ครับ
1: ก็คือปกติเนี่ยเราก็จะดูที่8ขวบนะคะ8ขวบแล้วมีเต้านมขึ้น
0: อ
1: ันนี้ก็จะถือว่าโตเร็วกว่าวัยหรือถ้าเด็กผู้ชาย9ขวบมีอัณฑะที่เริ่มโตขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ปกติเด็กก็จะไม่ได้วัดเองก็จะต้องมาหาคุณหมอแล้วก็คลำว่าตัวอัณฑะมันค่อนข้างโตแล้วนะแปลว่าเข้าหนุ่มสาวเร็ว
0: แล้วปกติเนี่ยพ่อแม่จะพาลูกไปไหมครับ
1: ก็มีนะคะคือเด็กผู้หญิงที่จะเห็นง่ายเพราะว่าเต้านมขึ้น7ขวบเองอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะแบบรู้แล้วว่าดูเข้าหนุ่มสาวเร็วแต่เด็กผู้ชายบางทีจะไม่รู้บางทีจะมาได้แบบโอ้โหสูงเร็วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลายคนบางทีก็จะเข้าใจว่าดีลูกสูงแต่จริงกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะสูงเยอะสูงเร็วในช่วงแรกแล้วสักพักหนึ่งจะหยุดเพราะว่ากระดูกมันเหมือนกับโตในช่วงที่แบบมีฮอร์โมนเพศแต่พักหนึ่งก็จะอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูงสุดท้ายมักจะเตี้ยกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นวัยของเขาเนี่ยจริงยังไม่ได้เป็นวัยที่คนอื่น
0: ยังไม่
1: คว
0: รสูงใช่ไหม
1: อันนี้แปลว่าอาจจะเป็นสายหนึ่งละว่าแปลว่าลูกเริ่มเข้าสู่ภาวะที่โตเร็วเกินนะคะนี่ก็ควรจะมาตรวจหาสาเหตุเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสูงเร็วตาเป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วตามธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วจากมีภาวะบางอย่าง
0: มีภาวะบางอย่าง
1: ใช่เช่นอาจจะมีฮอร์โมนนะคะที่อาจจะเริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วขึ้นซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาตรวจเพื่อจะดูว่าเป็นภาวะไหนเพื่อจะได้ให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: มันก็จะมีโรคบางอย่างอีกเช่นมันอาจจะมีโรคที่ทำให้มีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เราเคยได้ยินว่าโกรทฮอร์โมน
0: เคยได้ยินผมเคยได้ยิน
1: มีต่อมใต้สมองนะคะที่เป็นคนผลิตฮอร์โมนตรงนี้บางทีพอมีเนื้องอกหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมน

0: มดก็หลังเยอะก็กลายเป็นแบบโหโตสูงใหญ่เร็วซึ่งบางทีพวกนี้ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าไอ้ความสูงที่ผิดปกติเนี้ยมันเกิดจากอะไร
1: และปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ครับจะมีอะไรบ้าง
0: ค่ะก็จะเจอทั้งสองแบบนะคะเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนหนึ่งพอสูงเร็วก็อาจจะแบบรู้สึกมั่นใจอะไรไม่ค่อยมีปัญหามากแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยพอเข้าหนุ่มสาวเร็วมีหน้าอกเน
1: า
0: ะมีหน้าอกเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเกิดความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกแบบเหมือนเราแตกต่างทำไมเพื่อนเขายังดูแบบยังเด็กๆกันอยู่เลยทำไมเราถึงแบบได้แบบว่า
1: โอเคเข้าใจมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้ว
0: ทำไมอยู่ดีเรามีหน้าอกอะไรเงี้ยก็จะขาดความมั่นใจจะดูแบบแยกตัวบางคนก็จะแบบไม่กล้าเข้ากับเพื่อน
1: ถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับ
0: มีเด็กที่แบบหลายคนรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างหรือเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาดูโตกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลสำหรับหรืออีกอันนึงที่เราเจอว่าเป็นปัญหาก็คือเด็กกลุ่มนี้ก็จะเข้าหนุ่มสาวเร็วเข้าหนุ่มสาวเร็วแปลว่าก็จะมีอารมณ์ทางเพศเร็วขึ้นก็จะสนใจกับเรื่องเพศเร็วขึ้นมันถ้าอายุสมองยังแบบ
1: ไม่ถึงวัย
0: ไม่ถึงแต่ว่าหรือการเตรียมการของพ่อแม่มองว่าโอ้ยังไม่รู้เรื่อง 8-9 ขวบเองอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยเตรียมการไม่เคยสอนเรื่องเพศศึกษาไม่เคยสอนเขาจัดการเรื่องอารมณ
1: ์
0: หรือสอนเรื่องการหาข้อมูลใดๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีความเสี่ยง
1: ครับนอกจากเรื่องด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นทางด้านสังคมอีกว่างถูกไหมครับ
0: ค่ะก็บางสังคมที่ไม่เข้าใจความหลากหลายก็จะโดนล้อโดนแกล้งอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยก็มีได้เหมือนกัน
1: แล้วบางคนนี่ครับพอดีว่าเขาเนี่ยมีลูกที่โตกันมาเหมือนกันแต่เขาห้ามที่จะให้ลูกไปเล่นคนอื่นเพราะตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เกินเนี่ยคร
0: ับ ใช่ใช่มันก็จะต้องระวังตรงที่พอเด็กโตเร็วเนี่ยพ่อแม่ก็จะแบบบางทีพ่อแม่จะคาดหวังว่าเป็นผู้ใหญ่จากการที่โตแล้วแต่จริงมันโตด้วยแค
1: ่โตแค่ตัวหรือรูปร่างทั้งหมด
0: พ่อแม่บางคนก็เลี้ยงแบบเหมือนเด็กโตอยากเล่นโทรศัพท์ก็จัดการชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เคยมีกติกาคือทำเหมือนกับเขาเป็นเด็กโตแต่จริงมันก็มีความเป็นเด็กอ่ะ
1: คือเขาแค่ตัวใหญ
0: ่เขาแค่ตัวใหญ่
1: เขายังเด็กอยู่
0: เขาก็ยังเด็กเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะควบคุมตัวเองในทุกเรื่องพ่อแม่ก็ยังต้องโค้ชเขาเหมือนเลี้ยงเด็ก10ขวบไม่ใช่เลี้ยงเด็กสูง184แล้วก็นึกว่าเป็นเด็ก18อย่างเง
1: ี้
0: ยนั้นก็คงเป็นเรื่องการปรับตัวของพ่อแม่ด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจอ่ะว่าเนี่ยคือเรื่องของร่างกายแต่มันไม่ใช่เรื่องของศักยภาพสมองยังไง10ขวบมันก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่เรื่องการคิดตัดสินใจการมองเหตุมองผลนั้นก็ช่วยลูกฝึกวิธีคิดเยอะ
1: ก็ควรสอนเขาให้เหมือนเขาเป็นเด็กทั่วไปนี่แหละใช่ไหมครับ
0: ก็สอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนเด็กทั่วไปนะคะเดียวกันก็อย่าไปปิดกั้นบางคนจะแบบอย่าไปเล่นกับเขาเลยเราสูงอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันทำยิ่งทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมันก็ควรจะทำให้เขาเข้าใจกับสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ลองไปดูว่ามันใช้เป็นศักยภาพอะไรที่จะพัฒนาตัวเขาเช่นสูง104ก็จะแบบไปเล่นบาส
1: ใช่ไหม
0: ถ้าเขาชอบเนาะก็ดีอาจจะแบบได้เหมือนกับว่าได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเขาชอบทำอะไรที่เขามีความสุข
1: แต่บางครอบครัวไม่เป็นอย่างนั้นครับคุณแม่บางครอบครัวพอลูกตัวเองเนี่ยโตเกินวัยเขาไม่ปล่อยลูกตัวเองออกไปหาก็เขาอายอย่างนี้คนบอกกับคุณแม่อย่างนี้เนี่ย
0: คือการโตเกินวัยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายลูกไม่ได้ไปทำอะไรผิดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีหรืออะไรที่เราจะต้องอายใครเนาะเราก็เลี้ยงเขาเป็นปกตินี่แหละสำคัญคือช่วยเหลือเขาให้ถูกด้วยถ้าเขาโตเกินวัยแล้วเขาได้รับพาเขาไปดูแลคือบางคนที่ไม่เอาออกนอกบ้านไม่พาหาหมอด้วยนี่ก็บางท
1: ี
0: ม
1: ัน
0: มีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่ได้รักษามันก็น่าเป็นห่วง
1: คือเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติคือเราคุมมันไม่ได้เลยถูกไหมครับ
0: มันก็เป็นธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นกรรมพันธ
1: ุ์อ๋อกรรมพันธุ์ก็มีส่วน
0: กรรมพันธุ์ก็มีส่วนพ่อแม่สูงเยอะพ่อแม่สูงเข้าวัยหนุ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วแล้วก็ปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาหาร
1: อ
0: าหารที่เรากินกันเนี่ยมันแบบพลังงานเยอะอ่ะมันก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าคือพอร่างกายมันพร้อมเยอะโตขึ้นเนี่ยทางสมองมันก็ธรรมชาติมันก็เรียนรู้ว่าอ้อนี่พร้อมจะเจริญพันธุ์ละก็ทำให้เกิดการเข้าสู่เจริญพันธุ์ที่เร็วขึ้นจริงๆเป็นเทรนด์ทั่วโลกสมัยก่อนเนี่ยมีประจำเดือนสัก20ปีก่อนจะมีประจำเดือนกันเฉลี่ยที่15ปีปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยอายุมีประจำเดือนของเด็ก12ปี2เดือน
1: โอ้โหลงมาเยอะเหมือนกันนะ
0: บางตอนนี้ประเทศบางประเทศเนี่ยก็อายุมีประจำเดือนก็ลดลงมา11กว่าๆอะไรเงี้ย
1: ประเทศไทยอยู่ที่แถว12เดือน
0: 12ปี
1: 12ปีอ๋อโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจอย่างไรครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก
0: ก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะ2คือเข้าใจว่ามันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยทุก

0: คนเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเข้าหนุ่มสาวเร็วเนี่ยควรจะต้องพบ
1: ต้องตรวจแล้ว
0: เสมอว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่ามันเป็นการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแบบปกติดีหรือจริงๆมันมีสาเหตุอื่นซึ่งจริงมันมีสาเหตุที่เป็นอันตรายหลายอย่างเช่นเนื้องอกสมองนะซึ่งทำให้มันมีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เข้าวัยเจริญพันธุ์เร็วรวมไปถึงฮอร์โมนที่ทำให้แบบมีความสูงเยอะนั้นอย่างน้อยเนี่ยอย่าไปคิดว่าชะล่าใจว่าโอ้ดีจังลูกสูงอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะมีโรค
1: มันไม่เสมอไป
0: หรืออาจจะมีเนื้องอกที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็หลั่งฮอร์โมนเยอะมีฮอร์โมนไทรอยด์ที่เนี่ยผิดปกติที่ทำให้การเข้าสู่ความสูงหรือเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วมันมีอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่มันหาก่อนไม่มีอะไรแน่ๆก็จะได้สบายใจ
1: okay.
0: แล้วก็ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะการจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสอนเหมือนกับสอนวัยรุ่นทั่วไปว่าเขาจะถ้ามีอารมณ์นะเพศจัดการยังไงอะไรเงี้ยอย่ามองเขาเป็นเด็กเพราะว่าเขาโตแล้วหมายถึงในลักษณะว่าเขาก็เริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวแล้วแต่เดียวกันก็อย่ามองเขาเป็นผู้ใหญ่แบบโอ้โหจัดการตัวเองทุกอย่างอะไรเง
1: ี้
0: ยเอามอเตอร์ไซค์ให้ขี่อะไรเงี้ยคือมันแบบยิ่งนำไปสู่ความอันตรายกับชีวิต
1: ครับผมครับหลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับเราก็รู้ว่าการโตเกินไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยครับถ้าเรารู้จักและเข้าใจมันจริงๆครับผมและวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๋มากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

ือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศ

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นี่วันหยุดของพวกเราทำอะไรกันดี
1: เล่นฟุตบอลมา
2: ร้องเพลงกันเถอะ
3: I like pop music
0: เล่นเกมฝึกสมองกันดีกว่า
1: อ้าวไม่เหมือนกันเลยแฮะ
0: โอ้เย็นนี้จะมีละครสัตว์ตรงต้นอกเก่าแก่นอกเมือง
2: เฮ้ยอยากไปดูละครสัตว
1: ์ไปเลยมา
0: จะเย็นๆหมูหยองเดี๋ยวเราไปชวนดาวี่ดีกว่าในเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลย

0: ถึงจุดหมาย
1: เร็วๆครับพวกเราหมูหยองอยากไปดูแล้วอ่ะ
2: โอ้ยดูนั่นสิปลา

0: ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ไม่รู้กี่ร้อยปีอะ
1: อลังการมาก
2: ฮะทางเข้าอยู่ทางนั้น
3: Let's go
1: สงสัยยังไม่ถึงเวลาแสดงฮะ
0: ฉันว่าเราเดินดูรอบๆก่อนไหม
2: ไปสิไปเดินเล่นกันโอ้โหน่ารักจังค่ะพวกคุณลิง
0: โอ้ฝึกซ้อมกันน่าดูนะครับ
1: หึตื่นเต้นตื่นเต้น
3: เลิก
0: อะไรอ่ะดาวี
2: อันนี้เขาสวยขอ
0: What is it?

0: an owl. An owl.
1: อ้าวคุณน้องฮูกเป็นอะไรไปคะดูเศร้าจังเลยไม่ซ้อมการแสดงเหรอครับ
2: ฮ่าไม่รู้จะแสดงอะไรดีนึกไม่ออก
3: มีมากมายครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูให้ทั่วก็รู้เองแหละครับ
2: อืมไปก็ไป
1: นี่เลยเป็นไงครับอย่างคุณสิงโตเนี่ยคุณสิงโตคะหางค่ะหาง
2: ไม่ไหวฮะ
1: คุณนกฮูกคิดพวกเราเห็นภาพเลยอ่ะเดี๋ยวก็เจอนะคะคุณนกฮูก

0: Podcast。An octopus。
1: คุณปลาหมึกยักษ์วันนี้จะโชว์อะไรเหรอฮะ
2: ก็แบบนี้ไง
1: What is it?

0: An orange. An orange.
1: ใช่ใช่อันนี้เลยคุณนกฮูกลองดูนะคะอีกทีครับอีกที
2: อ๋อไม่ไหวแล้วครับมึนไปหมดแล้ว
1: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะคะ
2: ผมคงไม่ได้แสดงแล้วแน่ๆ
1: ทำไมคุณปลาหมึกถึงรับส้มได้ครับ
3: ก็เป็นสิ่งที่ฉันถนัดแล้วก็เหมาะกับฉันเพราะฉันมีหลายมือนี่ไง
1: เออจริงด้วยแฮะ
2: แย่แน่เลยเรา
4: สิ่งที่เหมาะกับตัวเองเหรอ
0: สิ่งที่

0: อกับตัวเอง
1: นึกออกแล้ว
2: อะไรเหรอต่อไปนี้โชว์ของผม
1: มองไม่เห็นเลยได้ยังไงเนี่ย
2: มืดก็มืดนี่คือการแสดงตาวิเศษมองเห็นในที่มืดเพียงแค่ส่งเสียงมาผมจะบอกว่าคุณนั่งอยู่หมายเลขอะไรเริ่มนะครับ
0: ผมอยู่ทางนี้ครับ
2: ฮ่าฮ่าฮ่ารู้แล้วคุณอยู่หมายเลข4

0: ฮะและแล้วคุณนครก็ทำได
1: ้ก็เพราะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเราแล้วเราก็ชอบไง
0: แล้วเพื่อนๆชอบทำอะไรกันบ้างครับ

0: นะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it?
1: Orange. Oak. Owl. Good job.
0: What is it?
1: Oak. Orange. Octopus. Octopus. Good job.
0: วันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลองมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาหาการเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็มาลากเส้นครับ

ครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงมาแล้วก็ทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

แล้วก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาวสองหน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทำได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีๆ31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งกันบ้างครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบนะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัสมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอายุอยู่ชั้นป .4 นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาพระราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.a.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ู่ล่ะคะคุณแม่หน้าตาเคร่งเครียดเชียว
1: ทำมันบ้านอยู่นะสิจ๊ะเนี่ยรู้สึกว่ารายจ่ายของบ้านเราเดือนนี้มันชักจะเยอะเกินไปแล้วนะแม่ว่าเราต้องประหยัดกันหน่อยแล้วล่ะ
2: แม่ครับขอตังค์หน่อยสิครับแม่
1: จะเอาไปทำอะไรล่ะฮะ
2: เอาไปซื้อการ์ตูนนะครับพรุ่งนี้น่ะมีการ์ตูนออกมาเยอะแยะเลย
1: ไม่ได้จ้ะ
2: เอ๊ะทำไมล่ะครับ
1: แม่เพิ่งจะคุยกับกุ๊กอยู่หยกๆว่าเดือนนี้บ้านเราชักจะใช้เงินเปลืองเกินไปแล้วต่อไปนี้แม่จะตัดพวกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดพวกการ์ตูนพวกของเล่นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็งดไปก่อนก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: อ้าวได้ไงล่ะครับไม่เอาอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูนอ่ะแก๊ปจะเอาการ์ตูน
1: ว่าไงนะแก๊ปนี่แก๊ปจะไม่เชื่อฟังคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: ครับไม่เอาการ์ตูนแล้วก็ได้ครับอ่ะคุณแม่อย่าทำหน้าดุอย่างนั้นนะสิครับเดี๋ยวไม่สวยอะครับคุณแม่
1: อุ๊ยตายจริงด้วยโกรธมากๆเดี๋ยวหน้าเหี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ประหยัดค่าใช้จ่ายตามที่แม่บอกกันแล้วกันนะ
2: ครับ
1: อ้าวหนูกุ๊กทำไมถึงทำหน้าซึมๆอย่างนั้นล่ะ
0: ก็คุณแม่นะสิคะบอกว่าให้ทุกคนประหยัดกันช่วงนี้แต่ว่ากุ๊กเพิ่งจะทำกระเป๋าขาดไปนะคะนี่ไงคะเป็นรู้เลย
1: จริงด้วยสิ
0: ตอนแรกกุ๊กว่าจะขอตังค์แม่ไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ซะหน่อย
1: งั้นเดี๋ยวยายหากระเป๋าใบใหม่ให้เอาไหมจ๊ะ
0: คุณยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้หนูนะคะแต่ว่าคุณยาย

0: ม่ใช่หรอคะ
1: ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกจ้ะเดี๋ยวยายจะทำกระเป๋าใบใหม่ให้กุ๊กเอง
0: เอ๋ทำเองหรอคะ
1: นี่กระโปรงตัวเก่าของกุ๊กใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ค่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวยายจะเอากระโปรงตัวนี้มาทำเป็นกระเป๋าให้กุ๊กเองนะจ๊ะ
0: ทำกระโปรงให้เป็นกระเป๋าเหรอคะทำยังไงอ่ะ
1: ก็อย่างนี้ไงจ๊ะขั้นแรกเรากลับกระโปรงข้างในออกมาก่อนแล้วก็เย็บปิดท้ายชายกระโปรงข้างล่างนี่เสร็จแล้วก็กลับกระโปรงออกมาเหมือนเดิมเราก็จะได้เป็นตัวกระเป๋าเอาไว้ใส่ของได้แล้วเห็นไหม
0: ว้าวจริงด้วยค่ะคุณยาย
1: ทีนี้เราก็หาอะไรมาทำหูหิ้วกระเป๋าจะเป็นสายหนังหรือสายพลาสติกอะไรก็ได้มาเย็บติดเข้าไปแล้วก็อาจหาซิปมาเย็บติดเข้าไปที่ปากกระเป๋านี่หน่อยแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าใบใหม่โดยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วล่ะจ้ะ
0: เอากระเป๋าตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้วมาตัดเป็นกระเป๋าใบใหม่ได้ด้วยสุดยอดจริงๆค่ะ
1: ใช่จ้ะแค่เราเอาของเก่ามาใช้ความคิดดัดแปลงนิดหน่อยเราก็ได้ของใหม่มาใช้ประโยชน์ได้แล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปทิ้งของเก่าไปให้เปล่าประโยชน์ด้วยว้าวดีจังเลยค่ะคุณแม่ขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วก็บ้านเราคงประหยัดเงินขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเนี่ยมีของเก่าเหลือใช้อะไรที่จะเอามาทำเป็นของใหม่ได้อีกบ้างนะ
2: ฮ่ากลับรู้แล้วละครับที่โรงเรียนเคยสอนให้เอาไม้ไอติมที่กินเหลือมาประดิษฐ์เป็นกรอบรูปบ้างเป็นที่ใส่ของบ้างอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้จ้ะแก๊ปดีเลยล่ะจ้ะปกติพวกหลานก็กินไอติมกันบ่อยอยู่แล้วถ้าเอาไม้ไอติมที่เหลือมาประดิษฐ์เป็นของใช้สอยได้แล้วก็มันก็เยี่ยมเลยจ้ะแม่ก็คิดออกแล้วจ้ะอย่างที่พวกขวดน้ำที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยเราก็เอามาแพ็ครวมกันหลายๆขวดทำเป็นโต๊ะวางของหรือเก้าอี้นั่งง่ายๆก็ได้นะจ๊ะใช้ได้เหมือนกันจ้ะ
0: แล้วของกุ๊กจะทำอะไรดีเนี่ยคิดออกแล้วกุ๊กจะเอาอาหารของเก่าที่เหลือๆมาทำเป็นอาหารของใหม่ดีกว่า
2: พี่กุ๊กจะเอาเศษอาหารที่ทิ้งแล้วมาทำให้พวกเรากินใหม่เนี่ยนะแบบี้แกไม่เอาด้วยอ่ะ
0: ไม่ใช่เศษอาหารที่ทิ้งแล้วอย่างนั้นพี่หมายถึงพวกอาหารที่เรากินเหลือไว้อย่างเช่นพวกผักแครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนที่วางประดับมากับจานอาหารแต่ไม่ค่อยมีใครกินยังไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วยผักพวกนั้นน่ะผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแฮะ
0: ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพี่เอามาทำอย่างนี้ล่ะเอาแป้งสาลีมาผสมกับน้ำแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหน่อยตีให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เอาใส่ผักพวกนี้มาชุบแป้งให้เชื่อแล้วก็เอาไปทอดในกระทะได้เลยแป๊บเดียวเราก็จะได้ผักชุบแป้งทอดแล้ว
1: ว้าวน่ากินจังเลยอร่อย
0: แค่เอาผักที่เหลือมาชุบแป้งทอดใหม่แล้วก็ได้อาหารว่างเอาไว้กินเล่นๆอีกมื้อ
1: เยี่ยมไปเลยจ้ะกุ๊ก
0: ยังมีอีกนะคะกุ๊กเคยเห็นเขาเอาหนังปลาที่ไม่มีใครกินมาเป็นหนังปลาทอดกินกันอร่อยๆเลยค่ะแต่อันนี้กุ๊กยังทำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอเวลากุ๊กไปศึกษาหาสูตรก่อนนะคะ
1: ดีมากเลยจ้ะทุกคนถ้าทุกคนช่วยกันเอาของเก่ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แบบนี้บ้านเราก็จะได้ประหยัดรายจ่ายพ่อกับแม่จะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างไม่ต้องเหนื่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำหาเงินกันขนาดนี
2: ้ครับต่อไปนี้แกจะช่วยทุกคนประหยัดพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยในนะครับ
1: น่ารักที่สุดเลยจ้าย
0: ังมีของอีกเยอะแยะเลยนะคะที่เราเอากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปนี้ก่อนจะทิ้งอะไรกุ๊กคงต้องคิดให้ดีๆก่อนแล้วค่ะว่ายังใช้ประโยชน์ได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวกุ๊กจะไปบอกเพื่อนๆด้วยให้ทุกคนเอาของที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นของใหม่อวดกันดีกว่ารับรองว่าต้องสนุกแน่ๆเลย

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนพี่น้องทะเลาะกัน
1: วันนี้นะคะเป็นวันที่แย่สุดๆเลยอะค่ะกุ๊กกับแก๊กทะเลาะกันใหญ่เลยแถมยังทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนไปด้วยเนื้อของเรื่องมันก็มีอีกว่าแก๊กอยู่ดีๆมาเอาสปีดไปฉีกพับกระดาษเล่นอีกแล้วนะทำอย่างนี้ได้ยังไง
2: โถพี่กุ๊กผมก็แค่ฉีกเอามาเล่นนิดเดียวเองไม่เห็นจะต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นเลย
1: นิดเดียวอะไรกันดูสิสมุดพี่เหลือเล่มบางนิดเดียวแล้วเห็นไหมทำไมถึงชอบทำลายข้าวของของคนอื่นอย่างนี้นะแก๊ปถ้าพี่ทำของแก๊ปพังบ้างแก๊ปจะรู้สึกยังไง
2: ไม่รู้สึกอะไรหรอกพี่กุ๊กอ่ะคิดมากไปเองแหละ
1: เหรอไม่รู้สึกเหรองั้นพี่ทำปากกานี่พังละ
2: หาปากกาเบต้าแมนของผมอย่านะพี่กุ๊กเอาของผมขึ้นมา
1: เอ้ยเจ็บนะแก๊ปก็ไหนบอกว่าไม่รู้สึกอะไรไงล่ะแล้วมาตีพี่ทำไมล่ะฮะ
3: อะไรกันเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันจะทะเลาะกันเองทำไมเนี่ย
2: เฮ้ยก็พี่กุ๊กนะสิครับเขามาทำปากกาเบต้าแมนของผมเสีย
1: ก็เปล่านะคะแก๊ปต่างหากที่มาแย่งปากกาจนมันตกลงไปเสียเอง
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละ
1: เธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยพี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ
1: แก๊ปนั่นแหละเธอนั่นแหละเธอนั่นแหละ
2: เฮ้ยเธอนั่นแหละพี่นั่นแหละ
3: นี่ยังไม่เลิกทะเลาะกันใช่ไหมทั้งสองคนกล้าขัดคำสั่งแม่งั้นเหรอ
2: เปล่าครับ
3: สรุปว่าต่างคนต่างก็ทำของอีกคนเสียหายทั้งคู่ใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันเลิกแล้วต่อกันซะแล้วทีหลังก็อย่าทะเลาะกันอีกเข้าใจไหม
2: ครับให้เลิกแล้วต่อกันง่ายๆไม่ได้หรอกแค่นี้ต้องชำระ
1: เฮ้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเลยทำแซนด์วิชกินแก้แสงดีกว่า
2: ถ้าพี่กุ๊กกินแซนด์วิชพี่ขี้หนูนั่นล่ะก็รับรองว่าต้องเผ็ดจี๊ดถึงสมองปากบัวพองแน่ๆเลยฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าอยากมาทำของแก๊ปเสียดีนะ
4: โอ้ยหิวจังเลยแฮะท้องว่างๆยังไงก็ไม่รู
1: ้เอ๊ะคุณยายหิวหรอคะถ้างั้นเอาแซนด์วิชของหนูไปกินก่อนไหมคะ
4: แซนด์วิชเหรอจ๊ะท่าทางน่าอร่อยนะจ๊ะเนี่ย
2: ฮะคุณยายคุณยายครับอย่าเพิ่งกินแซนด์วิชนั้นนะครับคุณยาย
4: อุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเผ็ดเผ็ดอุ๊ยเผ็ดอะไรอย่างนี้โอ๊ยเผ็ด
1: คุณยายคุณยายเป็นอะไรล่ะคะคุณยายจับนี่มันหมายความว่ายังไงเนี่ย
2: ก็คุณยายกินพริกเข้าไปนะสิครับถึงได้เป็นอย่างนี
1: ้พริกที่ไหนกันแซนด์วิชของพี่ไม่ได้ใส่พริกซะหน่อย
2: พี่กุ๊กไม่ได้ใส่แต่แก๊ปแอบเอาไปใส่ไว้เองเมื่อกี้นั่นแหละ
1: อะไรนะ
4: โอ้ยเผ็ดเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ย
2: หือคุณยายแก๊ปขอโทษครับแก๊ปไม่ได้ตั้งใจหือ
1: น้ำเย็นไงน้ำเย็นน่าจะช่วยให้หายเผ็ดได้นะคะคุณยาย
4: โอ้ยยังเผ็ดอยู่เลยโอ้ย
2: ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นน้ำหวานน้ำหวานต้องช่วยให้หายเผ็ดนั้นแน่เลย
4: โอ้ยก็ยังเผ็ดอยู่ดีเลยจ้าโอ้ย
3: เอ๊ะคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไปคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
1: ก็แก๊ปนะสิคะแอบเอาพริกมาใส่ไว้ในแซนด์วิชของหนูแต่คุณยายดันมากินเข้าไปแทนก็เลยเป็นอย่างเนี้ยค่ะ
3: อะไรนะ
2: อย่าเพิ่งว่าผมเลยครับตอนเนี้ยรีบช่วยคุณยายก่อนเถอะครับแม
3: ่จริงสิถ้าเผ็ดก็ต้องให้ดื่มนมนมช่วยลดความเผ็ดได
4: ้โอ้ยข้อยังชั่ว
1: ทำไมนมถึงช่วยให้หายเผ็ดได้เนี่ย
3: แม่เคยอ่านเจอมาที่เรารู้สึกเผ็ดก็เพราะว่าในพริกน่ะมีสารแคปไซซิน ที่ทำให้ช่องปากเราเกิดอาการระคายเคืองแต่น้ำนมน่ะจะเป็นตัวช่วยละลายสารแคปไซซินนั่นออกไปช่วยให้เราหายเผ็ดได
1: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองดีนะเนี่ยที่คุณแม่มาช่วยไว้ก่อน
3: คราวนี้เห็นหรือยังแล้วว่าการแก้แค้นกันน่ะมันส่งผลเสียแค่ไหน ดูสิขนาดคุณยายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ต้องมาเดือดร้อนไปด้วยคนหนึ่งแก้แค้นคนหนึ่งอีกคนก็ต้องแก้แค้นกลับวนเวียนกันไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบลงล่ะแล้วต่อไปใครจะต้องมาเดือดร้อนเพราะพวกลูกอีกให้อภัยกันเถอะนะจ๊ะถ้าพวกเรารู้จักให้อภัยกันปัญหาทุกยามก็จะจบลงด้วยดีตัวเราเองก็จะสบายใจไม่ต้องเอาแต่คิดแก้แค้นคนอื่นตลอดเวลาคนอื่นๆก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเพราะเราอีกว่าไงให้อภัยกันได้ไหมจ๊ะ
2: แก๊ปขอโทษนะครับที่แอบใส่พริกให้พี่แล้วก็ขอโทษคุณยายด้วยนะครับที่ต้องเดือดร้อนไปด้วยยกโทษให้แก๊ปด้วยนะครับ
3: จ้าถ้าแก๊ปสำนึกผิดอย่างนี้ยายก็ยกโทษให้จ้ะ
1: พี่ก็ต้องขอโทษนะที่ทำปากกาแก๊ปพังน่ะยกโทษให้พี่ด้วยนะแก๊ป
2: ครับแก๊ปเองก็ไปฉีกสมุดพี่เล่นก่อนเองอันนี้แก๊ปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: จ้าไม่เป็นไรจ้ะทีหน้าทีหลังก็อย่าทำอีกแล้วกันนะ
3: ครับดีมากจ้าถ้าพวกลูกรู้จักให้อภัยกันอย่างนี้แม่ก็จะให้อภัยไม่เอาเรื่องที่พวกลูกทำไว้คราวนี้แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าอีกแล้วก็คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นยังไง
5: เอ้ยครับต่อไปนี้พวกเราไม่กล้าอีกแล้ว

ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง VLTV 10ถึงช่อง VLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1เคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหา
เลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบ motion graphic ใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆอยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึก

ไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยัน

0: ตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
1: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: เวที

ICG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่า5ทาเลนต์

0: ายได้ตลอดเวลาอย่างนี้นะเราบอกว่าจะเกิดมาเพื่อเป็นศัตรูกับฉันจริงๆเพราะฉันแม่มดสีดำคนนี้นะเปลี่ยนใบหน้าที่ยิ้มย้ำแจ่มใสของเด็กๆมากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดในชีวิตเลยแต่ว่าคาถาวิเศษของฉันก็พังไปซะแล้วแล้วนี่ฉันจะแกล้งเจ้าเด็กคนนี้ให้เลิกยิ้มได้ยังไงกันนะว้าวนึกออกแล้วฉันยังมีของสิ่งนั้นอยู่นี่นะ
1: รีบออกมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนให้ทำความสะอาดบ้านอีกเหม็นก็เหม็นเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าปลามาลานกว้างเร็วขนาดนี้คงไม่มีใครออกมาเล่นแน่เลยเอ๋นั่นตัวอะไรน่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่นาที่แท้ก็เป็นตู้กระจกเองหรอกล่ะเนี่ยใครเอามาวางไว้ตรงนี้กันนะทำไมถึงได้มีตัวเราอีกคนนึงออกมาได้ล่ะทำท่าแบบนี้หรือว่านี่จะเป็นเงาของเราเองว้ายนั่นเธอทำอะไรของเธอน่ะเอานิ้วออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันสกปรกไม่รู้หรือยังไงอย่าหนีนะเดี๋ยวใครเห็นเขาก็เข้าใจผิดว่าฉันชอบวิ่งแข่งที่พูดแบบนี้กันพอดีหรอก
0: ดูเหมือนว่าแผนครั้งนี้น่าจะได้ผลดีเพราะเงาที่ออกมาจากตู้กระจกอาถรรพ์ใบนั้นจะมีนิสัยตรงกัน

0: วจริงไม่ว่าใครเจอเข้าไปก็ต้องปั่นป่วนวุ่นวายกับทุกคน
1: นั่นอะไรอ่ะนายเป็นใครกันทำไมหน้านายถึงเหมือนกับฉันเปียบเลยอ่ะแล้วทำไมจู่ๆถึงร้องไห้งองแงแบบนี้นายหน้าตาเหมือนฉันก็น่าจะเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวเหมือนอย่างฉันนี่นะลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่ร้องไห้งองแงเป็นเด็กเล็กๆแบบนี้กันหรอกรู้ไหม
2: ว่าเขาทำไมอ่ะ
1: นี่หยุดก่อนอย่าวิ่งไปร้องไห้ไปแบบนั้นเซ่นายหน้าตาเหมือนกับฉันแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็คิดว่าฉันเป็นเด็กขี้แย้กันหมดหรอกหยุดเดี๋ยวนี
0: ้ในที่สุดก็ถึงตาเจ้าแล้วสินะเอแต่ว่าสำหรับเจ้าฉันจะทำให้พิเศษกว่าคนอื่นสักหน่อยน่าจะดีกว่าฉันจะสั่งให้มีเงาออกมาจากกระจกพร้อมกันทีเดียว3เงาไปเลย

0: ตัวอะไรนะ
1: เขียวหวานเขียวหวานรีบไปด้วยกันเถอะเขียวหวานสับปะรดกับฟักทองอ่ะเขากำลังวิ่งไล่จับคนที่หน้าตาเหมือนพวกเขากันอยู่
0: ฮะ
1: เอ๊ะแล้วนี่ตัวอะไรอ่ะ
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ
1: แต่ว่าฉันว่าตอนเนี้ยพวกเราอ่ะรีบไปช่วยสับปะรดกับฟักทองกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ก็แล้วกันนะ
0: เออได้สิ
2: โอ๊ยอีกนิดเดียวแท้ๆแบบนี้ความสนุกของฉันก็เลยต้องรอไปอีกหน่อยเลยชะไ
0: ปเอ้าทั้งสองคนแยกเป็นคนละทางซะแล้ว
1: แบบเนี้ยเดี๋ยวหวานตามไปช่วยสับปะรดอีกแรงก็แล้วกันส่วนฉันน่ะจะตามไปช่วยฟักทองเอง
3: ทำความสะอาดบ้านนี่เหนื่อยจังเลยแต่ในที่สุดก็เสร็จจนได้เดี๋ยวพอต่างที่นอนเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งพักดื่มน้ำชาให้สบายใจไปเลยโอ๊ยทำไมวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ล่ะลูกโอ๊ยโอ๊ยเหมือนโอ๊ยว้ายแล้วทำไมบ้านถึงกลับมารกยิ่งกว่าเก่าอีกแบบนี้ล่ะโอ๊ยเป็นลมดีกว่า
4: ถึงที่เดิมจนได้หัวเห็ดนี่ฉลาดจริงๆเลยอ่ะรู้ว่าเขามีนิสัยตรงข้ามกับก็เลยให้ฉันเอาชามข้าวไปที่ฉันชอบที่สุดมาคุยเขากลัวจนวิ่งกลับมาถึงที่นี่เองเลยอ่ะ
1: พวกของสับปะรดก็กลับมาแล้วด้วยเหมือนกันนี่นะ
0: แล้วพวกเราจะทำยังไงต่อกันดีล่ะ

0: ทำไมเธอถึงชอบแกล้งเด็กๆแบบนี้พวกเรายอมไม่ได้หรอกนะ
1: แย่แล้วสิเหมาพวกนี้ดันเป็นคนดีเรานิสัยตรงกันข้ามกับฉันแถมมาอยู่ตั้ง3คนแบบนี้ฉันเห็นทีจะต้องเป็นก่อนดีกว่า
0: ให้พวกเขากลับเข้าไปอยู่ในตู้แล้วพวกเขาก็จะหายไปเองละจ้ะของอันตรายแบบนี้เห็นทีจะต้องส่งไปทิ้งไกลๆในที่ที่ไม่มีคนอยู่จะดีกว่าเห็นไหมล่ะว่าของบางอย่างก็สร้างปัญหาให้กับเราได้ดังนั้นคราวหน้าเมื่อเวลาที่พวกเธอเจอของแปลกๆเข้าจะต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้วยนะจ๊ะเด็ก
2: ๆครับ
0: ดีมากจ้าถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะ
1: อย่าหนีนะหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุด
3: แล้วเหรอคะแม
4: ่ฮะนี่ลูกกำลังช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านอยู่เหรอจ๊ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปเนี้ยหนูจะช่วยแม่ทำงานบ้านทุกวันเองค่ะ

B Boy CG ร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาเทเลนท์

0: นพายุภาคหนึ่ง
1: น้อยแอบหลับตอนทำงานอีกแล้วเหรอตานี่เราอุตส่าห์เตือนตั้งกี่โหนแล้วว่าอย่าทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับเด็กๆเห็นทีจะต้องแกล้งซะหน่อยแล้วล่ะ
2: อดอะไร

0: นี่แบบนี
1: ้อุด
2: ทำไม่มีเหตุผลไอ้จุก
3: ข้าวโพดเนี่ยเขาขยันซ้อมดีจังเลยนะ
4: แหมก็งานสำคัญขนาดนี้นี่นะ
5: เด็กๆจ้าช่วยฟังทางนี้กันหน่อยจ้าวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกคือว่าวงร็อกบอร์ดที่พวกเราได้ส่งคำเชิญไปถึงเขาเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้ได้ตกลงรับปากกับพวกเราแล้วว่าพวกเขาจะมาเปิดการแสดงที่หมู่บ้านของพวกเราในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ล่ะจ้า
6: ร็อกบอร์ดจริงเหรอครับคุณครู
5: จริงสิจ้าลูกยาง
6: ว้าวยอดเลยถ้าจะชวนบริสมาดูด้วยล่ะ
5: พวกเขายังอยากเชิญนักเรียนของพวกเราคนหนึ่งให้ขึ้นไปร่วมแสดงกับพวกเขาด้วยพวกครูจึงปรึกษากันแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ข้าวโพดที่เป็นผู้ชนะการประกวดร้องเพลงแบบเดี่ยวเมื่อคราวที่แล้วได้รับหน้าที่อันมีเกียรติในครั้งนี้จ้ะข้าวโพดจ้ะแผ่นซีดีนี้วงร็อกบอร์ดเขาส่งมาไว้ให้ใช้สำหรับการซ้อมนะจ๊ะหนูออกมารับไปได้เลยนะจ๊ะ
7: แต่บิสเนี่ยเป็นใครกันหรออ
4: ๋อหัวเห็ดเพิ่งย้ายมาทีหลังก็เลยยังไม่รู้เรื่องนี้สินะคือว่าบิสเขาเป็นพูดล้มน่ะบ้านของลูกยางเขาอยู่แถวชายป่าเขาก็ชอบขึ้นไปตากลมเล่นบนภูเขาบ่อยๆแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาถูกลมแรงๆพัดจนเกือบจะลอยตามลมไปโชคดีที่บิสมาพบเข้าพอดีแล้วบิสก็ได้ช่วยลูกยางเอาไว้แล้วพวกเขาก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
7: ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
8: นี่สับปะรดฉันก็มีเรื่องสงสัยเหมือนกัน
4: เขียวหวานสงสัยเรื่องอะไรเหรอ
8: คือว่าฉันเองก็ไม่รู้จักวงล็อกบอทเหมือนกันนะสิอายจังเลยอ่ะ
7: เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะมีอะไรน่าอายตรงไหนเลยนี่นาวงร็อกบอทน่ะเขาเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของหุ่นยนต์เครื่องดนตรีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้น่ะ
9: ใช่แล้วล่ะสมาชิกวงร็อกบอทประกอบไปด้วยวงกลองหมายเลข16ดนตรีบอร์ดหมายเลข25แล้วก็หุ่นยนต์กีตาร์หมายเลข73ที่เป็นหัวหน้าวงด้วยยังไงล่ะ
4: อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองนี่พวกเรามาดูข้าวโพดเขาซ้อมต่อกันเ

0: ้ถึงวันอาทิตย์นี้เร็วๆจังเลย
1: นั่นสิ
2: การแสดงจะเริ่มในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วล่ะรู้สึกตื่นเต้นหนึ่งเลยนะ
3: ไม่รู้ว่าตอนนี้ข้าพ่อจะเป็นยังไงบ้างนะ
0: ก็คงกำลังตื่นเต้นเหมือนกับพวกเราด้วยเหมือนกันงั้นพวกเราไปแอบดูที่หลังเวทีกันดีกว่า

0: แย่แล้วล่ะแย่แล้วล่ะพวกเราม
1: ีอะไรเหรอฟักทอง
0: คือว่ารีดเขาฝากลูกยางมาเตือนพวกเราทุกคนว่าวันนี้มีลมพายุใหญ่พัดเข้ามาในหมู่บ้านเราอะ
2: พายุใหญ่เหรอ
3: ใช
2: ่
3: แล้วใหญ่ขนาดพัดเวทีให้ปลิวไปได้เลยด้วยฉันก็เลยต้องรีบมาบอกให้ทุกๆคนกลับบ้านกันไปก่อนนะสิ
1: แล้วการแสดงของข้าวโพดกับวงร็อกบอดล่ะ
4: สงสารข้าวโพดสงสารข้าวโพดจังเลย
3: อันที่จริงฉันเองก็อยากดูการแสดงนี้มากด้วยเหมือนกันนะแต่บลิสก็บอกฉันว่าเรื่องของลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนอกจากว่าท่านเจ้าแห่งพายุจะยอมใจดีเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้เท่านั้นเอง
5: ท่านเจ้าแห่งพายุเหรอ
3: ใช่แล้วท่านเจ้าแห่งพายุเป็นเจ้านายของบลิสเขาน่ะอารมณ์ของท่านเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกการจะไปขอร้องท่านก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะสิ
1: แต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็น่าจะลองขอร้องท่านดูนี่นา
6: ใช่แล้ว
7: พวกเราทุกคนน่ะไม่อยากให้ข้าวโพดต้องผิดหวัง
3: ถ้าอย่างนั้นพวกนายไปที่ชายป่าแล้วเป่าใบไม้วิเศษนี่เรียกบริสออกมาขอให้บริสพาพวกไปหาท่านเจ้าแห่งพายุดูก็แล้วกันส่วนฉันต้องรีบไปเตือนคนอื่นๆเรื่องพายุต่อก่อนนะ
5: ขอบใจมากนะลูกยาง
1: เอ้าเขียวหวานเป่าใบไม้ไม่เป็นหรอกเหรอเนี่ย
8: ถ้างั้นให้ฉันลองเป่าดูเอง
0: ไหนๆขอฉันลองมั่งเจ
9: เรื่องเป่าใบไม้แค่เนี้ยเดี๋ยวฉันสอนให้เองก็ได
5: ้ This
9: ใช่แล้วล่ะใบไม้น่ะเขาเป่ากันอย่างนี้นะ
0: แบบนี้นี่เอง
8: ดังแล้วดีใจจังเลยดีใจไหนขอฉันลองดูด้วยคนสิ
0: เฮ้ยไม่ใช่เวลาเป่าใบไม้กันอยู่นะ
9: ที่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองน่ะเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกนายไปหาท่านเจ้าแห่งพายุให้เองแต่ว่าพวกเรามีกฎอยู่ว่าพูดลมอย่างพวกเราห้ามขออะไรแบบนี้จากท่านเจ้าพายุโดยตรงดังนั้นเรื่องการขอร้องพวกนายจะต้องเป็นคนจัดการกันเองนะ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราได้เลย
9: นี่เป็นประตูมิติที่เชื่อมตรงไปยังท้องพะโลงของท่านเจ้าแห่งพายุพวกนายเตรียมพร้อมที่จะไปกันหรือยัง
5: ปูน
9: เอ้ยแบบนี้คงแปลว่าพร้อมกันแล้วนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1

0: สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: สีกระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษา

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบ Virtual บนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆเหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประดานนี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุนครับนี่น้องนิปุนคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: อุ๊ยมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุนเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงครับป่ะวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากโครงการตลกไปเลย ดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งาน เล่นเกม
2: เขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาพี่นี่ช

0: เตรียมเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอ
1: ยากเป็นเหรอโอ้อย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอล
1: เทควันโดมีไหม
3: ไอดอลแบบว่า
1: ไอดอล
0: ไอตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาตินี้ไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครูชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
3: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ครูเขาเป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรอ่ะน่ารักมากคู่นี้นะครับทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงเลยอยากจะกืนกินเข้าไปไม่เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ไหมเอาแขนก็ได้เอาแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
4: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนี้เข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
4: ไม่ใช่คุณแม่
0: อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
4: น้องของคุณพ่อ
0: น้องมีคุณน้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
5: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีก้ามาหรอครับ
5: ป
0: ูปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปูนี่สนิทกันมากไหมครับ
4: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม
4: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้วสีมันตกหรืออะไร
4: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มสีครั้งหนึ่ง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาไม่เอาด้วย
4: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาแทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
4: เพราะอยากสีอาตั้ม
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาแทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
4: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
4: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาหรอครับ
5: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
5: รัก
0: เหรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
5: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
5: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองหรอครับ
5: แบ
0: ่
5: งก
0: ัน แบ่งกัน wow. เราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
5: ทั้งคู่
0: ทั้งคู่น่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
5: หมอ
0: เป็นหมอ wow. หมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ พี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหม น้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
6: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาล่ะสู้ๆนะน้องมีคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนแล้วเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างหนึ่งว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันที่มีอยากได้มีไหม
4: มีแต่อยากได้หุ่นยนต
0: ์อยากได้หุ่นยนต์ในยุคนะหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอ่ะจริงๆเด็กๆก็มีมั้ยมาลบเล้าไอเทมมีมั้ย
2: มีค่ะแต่ว่าเราตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกๆหลานๆมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดูซอมบี้ดูเล่นเกมเฉยเลยยิงเฉยเลย
7: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องกันเลยครับ
8: บ้านหินสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
9: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
8: ่พี่ดูนักเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
9: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
8: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆอ่ะครับเพราะมันมีหลายด่าน
9: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ได้แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจ๊ตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: ไอ้เจ๊ช่วยเราซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซตเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะโรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่ละค่ะ
0: โอ้ตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอะได้หลายเดือนอะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3 วัน
0: 3 วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาแทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุ่นเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับอาจารย์ที่เลือกคอบีนะครับน้องมีคุณเลือกเหมือนกันคอบีเหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะฮะเลือก A น้องนิปุ่นก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแต่นี่ทำไมถึงเลือกคอบีฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลให้เหตุผลกับน้อง
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้ที่แบบได้มาเลยทันท
0: ี
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาบอกขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาร์เทมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนเออเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: ฉันจะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาละเด็กสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาอ่ะคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับแต่ขอกันดั้ม
1: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพทำเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข
3: ้อ A
0: ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบนี
0: ้
3: เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ถ้าซื้อถ้าเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่ครับ
0: น้องญี่ปุ่นครับโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรเกมอะไรนี่ปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่าพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนป่าวะมีป่ะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
2: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้งดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
2: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเต็มครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะคะ
4: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
2: ค่ะคุณคะป้าหญิงสวย
5: น้องโรสคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูเก็บเงินเองหรอ
6: นั่นสิคะโรสไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะ
2: ก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
5: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
2: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
5: ซื้อบ้านเลยเหรอ
2: ค่ะ
5: ซื้อบ้านได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
2: โ
5: หแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
2: ก็ได้ค่ะ
6: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับที

0: มมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมเป็น300เหรียญครับเฉียบขาดมากครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้อีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
1: ไม
0: ่ไหว
1: 2ล้านชั่วโมง
0: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
1: ไหว
0: หรออะไรนะ
1: ไม
0: ่
1: ได้นอน
0: ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
2: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดนึงค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
0: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไหม
3: ไม่ถึง24ชั่วโมง
0: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
4: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
0: ค่อนข้างเยอะ
4: อยู่ในการค่อนข้างเยอะ
0: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้อง
5: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
0: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะมีคุณสู้ป่ะล่ะ
1: สู้ครับ
0: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
1: สู
0: ้เอาล่ะสู้นะ
1: สู้ครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
5: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้นสำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
0: เอาแล้ว
1: โอ้ยหยิบไม่ได
0: ้ครับตอนนี้บวกถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมีคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะมีปุ่นก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
5: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนี่ปุ่นดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคเหนือและภาคอีสานครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในวันนี้นะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับยังคงพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงเช่นกันครับโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคมนี้ประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยครับโดยพื้นที่ดังกล่าวนะครับคุณหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังนั้นขยับลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกด้วยครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่และกำแพงเพชรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม

เป็นจังหวัดตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ยังคงต้องระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: รู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไป

0: ยุโรปทำไมเหรอครับ
1: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
0: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิต้องวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
1: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาๆๆก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่จะได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู่
1: DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตาแล้วนี่นะ
2: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อย

0: เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
1: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
2: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
1: ด้วยความยินดีครับ
0: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
2: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
0: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
4: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
0: สวัสดี
5: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
0: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
1: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
0: ่เปล่าหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆน่ะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาเอาเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
4: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้ธรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
4: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
0: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
1: แล้วอย่างถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
0: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากมะเร็วของแม่นายซะแล้ว
0: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิต

0: อื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
1: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
0: DLTV พูดถูกเลยอ้าวเด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้างเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
0: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นหลุมกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
0: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
4: อุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อ
2: ุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
1: กระดาษคร
0: ับ อ้าว
1: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
0: อ๋อ
1: ลืม
0: ขอบคุณครับผมครับครับไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
2: ไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับโซเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับ

0: ครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างนี้นะครับพับทบเข้ามาให้จุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหนนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิพาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอื้ออ่าละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุ้ยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน่ะน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคารที่20เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดๆคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้วันนี้เรามีอาจารย์หมอ2ท่านอยู่ในรายการกับเรา1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: วันนี้คุณผู้ชมหลายท่านยังคงตามเรื่องของโควิด-19ในประเทศไทยวันนี้ตัวเลขอาจจะน้อยลงกว่าเมื่อวานแต่ก็สงสัยกันใหญ่เลยติดเชื้อยังไงฉีดยาได้ไหมนู่นนี่นั่นวันนี้อาจารย์สองท่านมานี่เข้ากันได้ดีมากนะคะ คืออาจารย์หมอแจ็คก็จะเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะวัคซีนเนี่ยทำได้นะคะแล้วในผู้ใหญ่หลายคนมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ก็กังวลใจเนาะโรคต่างๆทั่วไปก็อาจารย์หมอเอิง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้คำแนะนำได้รายการสดนะคะคุณผู้ชมสดมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกสำหรับการเข้าไปถามเองในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะ023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเรามีไลฟ์สดซึ่งไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านน่ารักมากแชร์รายการให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้การรับชมรายการการเข้าถึงการใกล้ชิดกับอาจารย์หมอเนี่ยโอ้กระจายกันได้ทั่วถึงไม่เพียงแค่ในประเทศแต่ในต่างประเทศก็มีคุณผู้ชมถามคำถามมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคำถามที่จะถามไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าในแฟนเพจคุณผู้ชมค่ะอย่างน้อยขอข้อมูลให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยค่ะข้อมูลที่อยากได้ประกอบไปด้วยนะคะตามนี้เลยอายุนะคะเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะอาการของโรคเป็นยังไงเล่าซีไหนเล่าหน่อยเป็นยังไงบ้างเล่าได้เท่าที่จะเล่าได้ละเอียดได้ยิ่งดีนะคะแล้วแพ้ยามีไหมแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลเพียงพอนะคะที่จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้เริ่มมีหลายคนนะคะเริ่มแชร์รายการแล้วแต่ว่าระหว่างรอคำถามไม่ว่าจะเป็นจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นจากทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะมีคำตกนะคะเรื่องโควิดนะคะโอ้โควิดนี่ตอนนี้ดังมากนะอาจารย์แจ็ควันนี้อาจารย์แจ็คอาจจะทำงานหนักหน่อย
2: ค่ะอาจารย์สู้ๆนะคะ
0: ใช่เลยสู้ๆนี่แล้วคุณผู้ชมชมอยู่บอกว่าอุ้ยทำไมคุณหมอไม่แบบไม่ป้องกันตัวเองคุณผู้ชมขานี่ต้องบอกนะคะว่าเราอยู่ในห้องกระจกนะคะคุณผู้ชม
2: เราแยกกัน
0: เราแยกกันโดยแบบสิ้นเชิงนะคุณผู้ชมเราไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้นะคะนี่เป็นการรักษาระยะห่างในเบื้องต้นที่คุณผู้ชมก็ควรต้องทำนะคะอ่ะคุณธงชัยอายุ46ปีน้ำหนัก67สูง169นะคะคุณธงชัยถามมาอย่างนี้บอกว่าสมมุติว่าถ้าบังเอิญโดนผู้ติดเชื้อโควิดจามใส่หน้านะคะบอกว่าสิ่งแรกที่เราควรทำคือกลั้นหายใจแล้วรีบเอาเจลแอลกอฮอล์ทาหน้าหรือเปล่าเดี๋ยว คือหลายคนเนี่ยจะ คือกังวลใจเนาะอาจารย์เราไม่รู้จะทำยังไงทำยังไงถ้าสมมติว่าเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาอาจารย์แจ็คขา
1: ครับคืออันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที
0: ่เ
1: ร
0: ีย กว่า
1: ฉุกเฉินแล้วก็ถือว่าเสี่ยงมากเนื่องจากว่าถ้าเราทราบกันว่าถ้าแบบมีคนที่เป็นโควิดเนี่ยมา

0: ไอจามใส่เราเนี่ยโอกาสมีโอกาสติดสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่แนะนำให้เอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาทาล้างหน้านะครับแนะนำว่าน่าจะต้องหากระดาษหรือผ้าเนี่ยเช็ด
1: ไปถือว่าซับ
0: ซับหน้าใช่ใช่ครับแล้วก็พยายามล้างหน้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือง่ายๆก็คือว่าเป็นการลดเชื้อที่น่าจะติดมากับเรื่องของละอองเสมหะต่างๆเนี่ยออกไปโดยพยายามไม่ให้มือหรืออะไรของเราเนี่ยเปื้อนมารีบไปล้างหน้า
2: แล้วก็ล้างมือด้วย
0: ล้างมือด้วยใช่นะคร
2: ับ ใช้สบู่ล้างหน้าดีไหมคะอาจารย์
0: แล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำล้างด้วยสบู่แล้วก็ล้างมือด้วยน้ำล้างด้วยสบู่อะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าไม่น่าจะเอาแอลกอฮอล์เจล
0: หรือ
2: ไม่เช็ดไม่ใบ
0: ห
2: น้า
0: ไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะครับนะเดี๋ยวจะมีการระคายเคืองอะไรอย่างนี้ได้ครับ
1: ทีนี้คนที่โดนคนที่ติดเชื้อโควิดจามใส่หน้าเนี่ยสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเขาเป็น
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่นอนต
0: ้
1: องหลังจากล้างหน้าอะไรเสร็จสับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปต้องทำตัวยังไงคะอาจารย์แจ็ค
0: คือโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ที่เราทราบข้อมูลกันนะครับก็คือคนที่มีความเสี่ยงสูงเลยก็คือมีโอกาสเป็นมากเลยก็คือคนที่อยู่ในที่ปิดที่เดียวกับคนที่เป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วก็คุยกันเกินประมาณ5นาทีอันนี้คร่าวๆนะครับคืออันนี้เป็นลักษณะเซตติ้งซึ่งเจอบ่อยมากอยู่ในที่ปิดคุยกันแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากาก
1: อันนี้เราก็จะเห็นตามร้านอาหารที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆที่ติดสถานบันเทิงเพราะว่าแน่นอนแบบไปแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเนาะจ้ะแล้วก็คุยกัน
0: แล้วก็ในบ้านอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราเจอถ้าคนใดคนนึงในบ้านเป็นเนี่ยที่เหลือมักจะเป็นหมดหรือว่านั่งมาในรถคันเดียวกันอันนี้เป็นลักษณะที่คลาสสิกมากตอนนี้คนนี้คนนี้โดนจามใส่หน้าเนี่ย
2: แต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าใส่หน้ากากอยู่ไหมสถานที่ที่จามใส่คือที่ไหน
0: ใช่ครับแต่ถ้าเดาเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นสถานการณ์ที่เขาน่าจะอยู่ใกล้กัน
1: นั่งคุยกัน
0: ใช่ไหมจะนั่งคุยกันเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นคนนี้แน่นอนเลยว่าต้องกักตัว
1: ค
0: ่ะต้องกักตัวเลยเนื่องจากว่ามีโอกาสเป็นสูงมาก
2: ก็เริ่มกักตัวเองเลยอย่างน้อยสัก14วัน
0: ประมาณ14วันก็ลองดูว่าจะมีอาการไหมหรือว่าบางส่วนจริงๆก็ไม่ได้มีอาการอะไร
2: แล้วจำเป็นต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดไหมคะว่าเฮ้ยฉันจะได้รับเชื้อมาจากคนที่ไอจามใส่หน้าฉันหรือยัง
1: คนถามอย่างที่อาจารย์เอิงบ่อยมากเลยบางคนบอกหุ้ยตายแล้วฉันไปที่นั่นมามีคนติดโควิดด้วยเดี๋ยวนี้ทำไลน์มันกระจายเนาะจ้ะเนาะเขาจะมีแบบแจ้งทำไลน์เขาอุ้ยตายแล้วที่นั่นมีคนติดโควิดก็รีบไปเลยโรงพยาบาลบางคนไม่สบายใจไปตรวจเองก็มีอาจารย์จริงๆแล้วการไปตรวจโควิดมันควรจะต้องไปตรวจเมื่อไหร่ยังไง
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีระยะฟักตัวจริงๆแล้วมันได้ตั้งแต่2วันถึง14วันนั่นเป็นเหตุผลที่เราอยากจะให้กัก14วันเพราะไปค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ5วันเพราะฉะนั้นทุกคนทั่วไปเนี่ยสมมติว่าถ้าไปเราอยากจะตรวจเราเจออย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณ5 วัน
1: 5วันนะคะแต่ถ้ามีอาการก่อนหน้านั้น
0: ถ้ามีอาการก่อนหน้านั้นก็คือเราน่าจะตกอยู่ในกลุ่มที่ระยะฟักตัวเนี่ยมันสั้นหน่อยก็ไปก่อนได้ใช่แต่โดยทั่วไปถ้ายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยอาจจะต้องประมาณสัก5วันเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าคุ้มหน่อยคุ้มเข้าไปตรวจนะเพราะราคาก็มีราคาแพงแล้วก็อาจจะเจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: คือไปเร็วก็ยังไม่ตรวจ
0: ใช่ไปเร็ว
2: ยังไม่เจอเชื้อทั้งที่เราอาจจะได้รับเชื้อน
0: ะใช่ค
1: ่ะนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการช่วยคุณหมอด้วยเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าคุณหมอทางด้านของโรคติดเชื้อทำงานหนักกันมากนะคะต้องตรวจหาเชื้อกันตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปตรวจเชื้อรอสัก5วันหรือว่าถ้ามีอาการแล้วก็ไปตรวจอันนี้นะคะจะช่วยในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็มีคำถามมาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมมีคำถามรีบถามเพราะว่าวันนี้แอบเก็บตัวอาจารย์ทั้งสองไว้1ชั่วโมงเต็มนะคะนี่คือรายการสดไม่เทปไม่แห้งคุณผู้ชมถามมามีคำตอบได้หมดทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะซึ่งตอนนี้คำถามเริ่มทยอยเข้ามาแล้วไปที่คำถามของคุณแอมนะคะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองคุณหมอที่รักษาเนี่ยแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนโควิด-19 พอลงทะเบียนจองในไลน์หมอพร้อมตอนเลือกเงื่อนไขเนี่ยพบว่าไม่แนะนำให้ฉีดเพราะว่ากินยากดภูมิคุ้มกันอยู่ทำการจองไม่ได้จึงไม่แน่ใจว่ากรณีแบบนี้ควรทำอย่างไรดีคะทางรามาเนี่ยมีบริการฉีดให้กับคนไข้เมื่อไหร่คะ
0: ครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเนื่องจากว่าเราจะได้ยินว่าจริงๆแล้วคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่เสี่ยง
2: ค
0: ือหมายถึงว่าถ้าเป็นโควิดแล้วเนี่ยอาการมักจะรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจจะเป็นลักษณะของโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็ทานยากดภูมิเนี่ยเราคงที่อยากที่จะได้วัคซีน

0: โดยทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนึงตรงที่ว่าเวลาวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยมันได้รับการ approve ได้รับการจดทะเบียนให้ฉีดเนี่ยในคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำการศึกษาในคนปกติ
1: ไม่ใช่คนที่
0: ภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยปัญหามันคือว่าฉีดไปแล้วภูมิมันจะไม่ค่อยขึ้นคราวนี้เนี่ยไม่มีบริษัทไหนที่อยากจะฉีดในกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วไปเนี่ยการศึกษาที่จะเอาไว้ยื่นเพื่อขอการ approve หรือเพื่อการจดทะเบียนในการใช้เนี่ยมันจะทำในคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้วัคซีนที่ใช้อยู่อย่างเงี้ยอย่างประเทศไทยตอนนี้ครับอย่างเช่นตัว Sinovac เนี่ยก็คือจะศึกษาในคนอายุ18ปีถึง59ปีซึ่งเป็นคนภูมิปกติ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปตอนนี้เขาก็เลยแนะนำให้ฉีดในคนที่ภูมิกันปกติก่อนส่วนภูมิกันบกพร่องเนี่ยตอนนี้มันก็เลยถูกเขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ที่มีการศึกษามาก่อนคราวนี้ถามว่าโดยทั่วไปวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายโดยหลักการแล้วเนี่ยฉีดได
2: ้
0: เพราะวัคซีนเชื้อตายเนี่ยตัวนี้มันก็เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ
2: ่
0: นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือฉีดไปแล้วภูมิมันอาจจะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ากินยากดภูมิเพราะฉะนั้น
2: ให้รอก่อนได้ไหมคะอาจารย
0: ์
2: คงได้ฉีดแน
0: ่ใช่น่าจะได้ฉีดแน่ครับใช่คือคิดว่าได้ฉีดแน่แต่ว่าโดยทั่วไปก็คงจะต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมหน่อยว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจจะต้องฉีดมากกว่า2เข็มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าฉีด2เข็มอาจจะภูมิขึ้นไม่เท่ากับคนปกติอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถามเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยตัวซิโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยสามารถฉีดได้
1: ค่ะนะคะส่วนรามาจะฉีดให้กับคนไข้เมื่อไหร่อันเนี้ยเท่าที่ทราบยังมันอยู่ที่การจัดสรรวัคซีนด้วยใช่ไหมคะ
2: มันอยู่ที่ส่วนกลางนะคะอนุมัติว่าเมื่อไหร่เราก็พร้อมฉีดเมื่อนั้นคือคนเรารอพร้อมจะฉีดให้อยู่แล้ว
0: ผมว่าอย่างนั้น
2: แต่ยังไม่มีวัคซีนลงมาถึง
0: คือถ้ามีก็จัดสรรแน่นอน
2: แน่นอน
1: เดี๋ยวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะวันนี้มีคนสนใจเรื่องของวัคซีนเยอะวันนี้จะตอบคำถามคุณผู้ชมได้เนี่ยมีทั้งเรื่องของในโรคผู้สูงวัยความดันเบาหวานไขมันตับไตไส้พุงเลยก็ถามได้นะถ้าจะถามนะคะถามได้หมดแล้วก็โรคติดเชื้ออาจารย์หมอแจ๊กก็ถามได้นะคะทั้งโควิดไข้หวัดยงหวัดใหญ่นะคะงูสวงอะไรถามได้หมดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ023547105ส่วนวันนี้ในแฟนเพจคุณผู้ชมแชร์รายการกันเยอะขอบคุณมากๆนะคะนี่คือการให้อีกหนึ่งวิธีการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าไปโรงพยาบาลนี่คือรายการที่ทำให้โรงบาลอยู่ใกล้คุณอยู่ใกล้หมอด้วยนะคะมีคำถามนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ023547105คำถามจากคุณบุญรักษาอายุ54ปีนะคะคุณบุญรักษาบอกว่าปกติจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดเดือนเมษายนนะคะเห็นว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะหรือคือจะควรจะฉีดเลยไหมหรือว่าควรจะเว้นระยะกันไปก่อนวัคซีน2ตัวนี้คุณจะห่างกันแค่ไหนยังไงคะจันแจ็ค
0: ครับคือจริงสามารถคือจริงๆฉีดได้เลยคือตอนนี้มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือฉีดได้เลยแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยแนะนำว่าน่าจะห่างกันสักประมาณเดือนนึงแต่ว่ามีข้อมูลเหมือนกันว่าถ้ามันโควิดระบาดหนักเนี่ย2อาทิตย์ก็ฉีดได้ครับคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วสามารถฉีดใกล้กันได้อาจจะมีนิดหน่อยแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็คือประมาณ4อาทิตย
2: ์
0: แต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันระบาดหนักมากแล้วกลัวมากเนี่ยก็สามารถสปีดขึ้นมาเป็นฉีดใกล้กันประมาณ2อาทิตย์พอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือตอนนี้ฉีดเลยครับเพราะว่ากว่าจะได้เนี่ยมันน่าจะประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะคะ
1: ก็ได้รอบพอดีนะดังนั้นคุณบุญรักษาถ้าจะฉีดได้เลยนะคะตอนนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: ตอนนี้ตัว
2: ของรอบใหม
0: ่ของรอบใหม่กำลังเริ่มเข้ามาแล้วนะคะ
2: แต่สงสัยอันนึงค่ะอาจารย์ถ้าเป็นวัคซีนปอดอักเสบอะค่ะคนไข้ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขาครบกำหนดที่ต้องฉีดวัคซีนปอดอักเส
0: บ
2: แล้วถ้าเกิดว่าใกล้กับการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนกันไหมคะ
0: โดยทั่วไปถ้าเรามองว่าปกติแล้วเนี่ยวัคซีนที่เป็นเชื้อตายวัคซีนเชื้อตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือว่าตัวแอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกาเนี่ยมันจะถือว่าเป็นวัคซีนไม่ใช่เชื้อเป็น คือโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนที่เป็นเชื้อตายเนี่ยสามารถฉีดด้วยกันได้เลยนะครับหรือว่าจะฉีดห่างกันก็ได้คือโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย ถามว่าข้อมูลที่ทําการศึกษาเงี้ยมันอาจจะยังไม่มีว่าเอาโควิดไปฉีดคู่กับตัวอื่นแล้วเป็นยังไงนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยโดยหลักการก็น่าจะฉีดได้คร
1: ับ มาที่คําถามจากแฟนเพจรามาชาแนลวันนี้คึกคืนมากคนดูเยอะมากอาจารย์วันนี้ คนอยู่บ้านกันเยอะเวิร์คฟอร์มโฮมกันเยอะเนาะแล้วก็บางทีก็สงสัยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไปหาหมอตอนนี้ทุกโรงพยาบาลบอกเลยเลื่อนได้เลื่อนนะคะไม่จําเป็นเร่งด่วนอย่าเพิ่งมาเนาะคุณวีราพรบอกว่าคุณหมอคะนั่งทานข้าวกับเพื่อนค่ะประมาณ20นาทีเพื่อนคนนี้นะคะพี่ของเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนตัวเองนะแต่มีพี่เนี่ยเป็นโควิดเราอะจะติดไหมเรานั่งทานข้าวกับน้องของคนที่เป็นโควิดอะค่ะ20นาทีมีความเสี่ยงไหมกับการที่จะติดเชื้อ
0: โอเคอันนี้ก็มีคำถามที่ฮิตเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: อันนี้บอกว่าเราจะแบ่งเป็นวงครับข้อแรกเลยคือถ้าเราอยู่วงที่1คือเราอยู่ติดกับคนที่เป็นแล้วเนี่ย
2: อ
0: ันเนี้ยกักตัวแต่ถ้าเรายังอยู่วง2เนี่ยรอก่อน
2: ก็คือถ้าเป็นน้อง
0: น้องสาว
1: อาจจะต้องกักหรือไม่ต้อง
0: วง2ยังไม่ต้อง
1: คือดูก่อนว่าน้องสาวเขาเป็นไหม
0: ใช่รอน้องสาวเขาเป็นก่อนแล้วเราค่อยกักอีกที
2: แต่ระหว่างนี้น้องสาวกักตัวได้แล้ว
0: น้องสาวกักตัวได้แล้วแล้วตัววงที่2เนี่ยก็คือสังเกตอาการเนี่ยแต่ไม่ต้องกักตัวครับแต่ว่าเน้นก็คือใส่หน้ากากก็คือเน้นเหมือนคนปกติใส่หน้ากากล้างมือ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะดังนั้นตอนนี้สบายใจก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูเขาก่อนว่าเพื่อนเราอ่ะที่ไปทานข้าวด้วยกันเขาเป็นไหม
0: รอวงทำจากเราบอกก่อน
1: นะคะเอาไปที่คุณอรุณีส่งหัวใจมาทักทายอาจารย์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามจากคุณโป่งนะคะบอกว่าอายุ44นะคะเป็นเพศหญิงสูง160หนัก62ค่ะเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วอาการเริ่มออกเช่นมีอาการขาบวมท้องบวมคุณหมอจ่ายยาที่ชื่อว่าฟูโรซีไมด์นะคะเป็นยาขับปัสสาวะมาให้นะคะทานแล้วลดบวมลงมาบ้างค่ะแต่ที่มีอาการข้างเคียงก็คือมีผื่นคันขึ้นทั่วตัวผิวแห้งย่นมากๆตามัวนะคะเวียนหัวอันนี้เรียกว่าเป็นอาการแพ้ยาหรือเปล่าหรือเป็นผลข้างเคียงของยาหรือเปล่าจะไปหาคุณหมอก็กังวลเรื่องโควิดนะคะทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งเลื่อนด้วยแต่ว่าความกังวลใจคือตอนนี้เนี่ยกินยาตัวนี้แล้วมันมีอาการข้างเคียงแบบนี้ค่ะอาจารย์ทำยังไงดี
2: คือคนไข้เป็นโรค
1: เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
2: แล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการของหัวใจล้มเหลวถึงได้มีน้ำเกินในร่างกายการได้รับยาฟูโรเซมายก็คือเพื่อขับไอตัวน้ำและเกลือที่เกินนี้ออกนะคะซึ่งไอผิวแห้งตัวแล้วก็ตัวเหี่ยวเนี่ยอันนี้เป็นปกติ
1: คนที่เคียงจากยา
2: ใช่เป็นปกติเพราะว่าเดิมเนี่ยตัวเราบวมน้ำอยู
1: ่
2: เหมือนเราเอาน้ำส่วนเกินออกหนังเราก็เหี่ยวไปตามปกติแล้วก็ผิวแห้งอันนี้เป็นได้นะคะแต่ถ้าเป็นผื่นคันเนี่ยทีนี้ต้องดูละว่าผื่นคันเนี่ยเป็นบริเวณไหนถ้าเราจะโทษว่าเอ๊ะเป็นเพราะแพ้ยาหรือเปล่าเนี่ยผื่นคันมันน่าจะกระจายทั่วๆแต่ถ้าผื่นคันเนี่ยมันเป็นเฉพาะที่เช่นบางคนคันอยู่ในร่มผ้า มันอาจจะเป็นเรื่องเชื้อราได้ไหมเป็นเรื่องอื่นนะคะหรือว่าผื่นคันนั้นอาจจะเป็นผื่นแพ้อะไรบางอย่างซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแพ้ยานะคะหมอว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ว่าผื่นคันที่ว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะลองสังเกตดูก่อนว่าถ้าอาการเหนื่อยบวมดีขึ้น
1: ค
2: ุณหมอปกติเขาจะลดยาไม่จำเป็นต้องทานไอ้ฟูโรเซมายเท่าเดิม1เม็ดเท่าเดิมไปตลอดอาจจะลองลดเหลือครึ่งเม็ดหรือวันเว้นวันแล้วลองดูอาการอีกที
1: เห็นบอกว่ามีตามัวด้วยเวียนหัวด้วยมันเป็นผลข้างเคียง
2: มันอาจจะเป็นได้ในแง่ว่าพอน้ำมันออกไปเยอะๆเหมือนเราปัสสาวะออกไปเยอะๆอะค่ะอาการหน้ามืดเนี่ยอาจจะเป็นได้ถ้าเราแบบ
0: เพราะว่าน้ำมันลดลงความดันตกลูกนิดๆอย่างเงี้ย
2: ใช่แล้วเราลุกขึ้นยืนบางทีมันเหมือนหน้ามืดนะคะเพราะอยู่ดีๆน้ำที่เกินเนี่ยมันปุ๊บปั๊บขับออกกลายไปเป็นปัสสาวะแล้วขับออกเยอะด้วย
1: ค่ะอันนี้พอเห็นเรื่องผิวแห้งเราไม่แน่ใจคืออันนี้ถ้าเราลองทาครีมทาโลชั่นช่วยมันจะช่วยให้แบบผื่นคันอะไรเงี้ยไม่มีด้วย
2: ก็อาจจะเป็นไปได
0: ้
2: เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือคันเพราะว่าผิวแห้งก็มีเหมือนกันไม่ได้เป็นเรื่องแพ้ยาอะไร
1: ค่ะนะคะยังไงคุณโป่งลองดูว่ามีอาการแบบนี้ไหมนะคะแล้วก็ลองหาโลชั่นมาทาดูแต่ว่าอาการที่เล่ามาเนี่ยคือเป็นผลของการที่น้ำในร่างกายเราออกนะคะมา ที่คำถามจากคุณแม่ของคุณคำถามนี้ก็ฮิตมากอาจารย์ช่วงนี้นะถ้าเราไปตามร้านขายยาที่เป็นร้านแบบที่มีเภสัชอยู่ที่ขายดีคือฟ้าทะลายโจรอาจารย์คำถามเนี้ย

0: บอกว่าถ้าสมมติว่ามีโรคประจำตัวนะคะเช่นเบาหวานความดันอยากจะทานแคปซูลไฟโจนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมก่อนอื่นเลยก่อนจะไปที่คำถามนี้ถามว่ามีคนถามว่าการทานฟ้าทลายโจรมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมคะอาจารย์ยากเหมือนกันนะคำถามเนี่ย
1: จริงๆถ้าเกิดฟังเมื่อกี้อาจารย์สุรศักดิ์ในช่วงก่อนอาจารย์เพิ่งพูดไปเพราะอาจารย์ก็พูดเรื่องฟ้าทลายโจรกับโรคไตอ
0: าจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเผื่อผู้ชมไม่ได้
1: นะคะหลายคนอาจจะพลาดที่ไม่ได้ฟังในช่วงชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คืออาจารย์บอกว่ามันมีงานวิจัยแต่เป็นระดับทำในห้องแลบว่าเอาฟ้าทลายโจรกับกระชาย
0: กระชายขาว
1: ไพรไทยนี่แหละมาทำในห้องแลบว่ามันจะสามารถยับยั้งเชื้อโควิดแต่ว่าในหลอดทดลองได้ไหมก็พบว่ามันอาจจะยับยั้งได้บ้างแต่ว่าถ้าไปถึงขั้นว่ามนุษย์ทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยกับโควิดไหมยังไม่มีงานวิจัยตรงนั้น
0: คือเป็นหลอดที่อยู่ในห้องทดลองในแลบ
1: ทำให้เชื้อมันอาจจะอิดออดไม่กล้าเพิ่มจำนวนได้นิดหน่อยแค่นั้นค่ะจะถามถึงขั้นว่าโอ้โหมนุษย์ทานไปรักษาได้ป้องกันได้อันนั้นคือเราคิดเกินงานวิจัยไปแล้วนะคะ
0: ทีนี้แหละเขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อความสบายใจอ่ะไม่รู้ว่ามันได้ป่ะแต่แบบอยากทานคือตอนนี้ขาดตลาดมากนะอาจารย์มันจะมีผลอะไรต่อร่างกายไหมสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ดีเป็นความดันก็ดีอย่างเงี้ยอาจารย์
1: คืออาจารย์เขากลัวแค่เรื่องไต
0: มันจะไปมีสะสมอยู่ใน
1: ไตเพราะว่าตับกับไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ขับสารพิษของร่างกายเรานะคะซึ่งฟ้าทลายโจรเนี่ยถึงแม้เราจะบอกอ้าวสมุนไพรมันเป็นสารพิษได้ยังไงคือมันก็มีสารเคมีออกฤทธิ์เหมือนกันแหละไม่งั้นมันจะมีผลกับร่างกายได้ยังไงเนาะแล้วถ้าเกิดเราทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือเราก็ไม่รู้ว่าเราทานมากไปน้อยไปยังไงเพราะมันไม่ได้มีงานวิจัยว่าค่าไหนถึงเหมาะสมด้วยซ้ำแล้วถ้าคุณเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไตเหลือรังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ทานเข้าไปแล้วกลายเป็นของเสียจากข้างกลายเป็นว่าไตอาจจะทำงานแย่ลงก็ได้หรือว่ามีโรคไตอยู่เดิมกลายเป็นของเสียข้างเพราะว่าไตไม่สามารถกำจัดไอตัวสารเคมีออกฤทธิ์ในแคปซูลฟ้าทลายโจรได้เพียงพออาจจะมีผลเสียได้อาจารย์เลยไม่แนะนำว่าไม่ควรทานสมุนไพรอะไรที่ใครเขาว่าดีนะคะช่วยเรื่องโควิดอะไรทั้งสิ้นในคนไข้ที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคไตจะเกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่หวังว่าจะได้รับนะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้ากลัวโควิดก็อย่าไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยง
1: เน้นการป้องกัน
0: ตัวเองให้ดีอันนี้จะดีกว่าการหาอะไรเข้าไปอยู่ในร่างกายเน
1: าะเน้นการลงมือทำอ่ะว่าไม่ใช่แค่แบบหยิบเอาอะไรง่ายๆเข้าปากเนาะเช่นไอ้พื้นฐานเลยการกินการนอนการออกกำลังกายดูแลสภาพจิตใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวพื้นฐานของการสร้างสุขภาพดีอยู่แล้วสมมติเชื้อโควิดเกิดหลุดลอดมาที่เราโอกาสที่มันจะทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยก็น้อยลงนะคะในระหว่างรอวัคซีนใช่ค่ะ
0: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะที่023547105นะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ83ปีแล้วน้ำหนัก40สูง150มีโรคประจำตัวคือทารัสซีเมียหัวใจเต้นน่าจะเต้นผิดจังหวะเนาะแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะคะ 13.5 มิลลิกรัมต่ออาทิตย์เหมือนจะเป็นริดสีดวงยื่นออกมาประมาณ 2-3 นิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเหรียญ10บาทโอ้โหแล้วก็ยืดได้หดได้ด้วยโผล่ค้างอยู่ข้างนอก2วันนะคะตอนนี้มีอาการเจ็บพอไปหาคุณหมอก้อนเนี่ยปรากฏว่ามันหุบเข้าไปข้างในนะคะคุณหมอให้เบ่งออกมาเจอหัวประมาณ3หัวคุณหมอให้กินแฟตไฟเบอร์แต่ไปซื้อยามาเน็บเองนะคะยาชื่อนี้นะคะอาจารย์เน็บไปกินยาสมุนไพรด้วยเพชรสังฆาตเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดตอนนี้กินไป6เม็ดแล้วคุณแม่มีอาการเจ็บคุณไปหาหมอหรือควรกินยาต่อไปเพราะว่ากลัวโควิด-19แล้วก็ถามอีกหนึ่งคำถามว่าแล้วยาสมุนไพรเพชรสังฆาตมีผลต่อยาละลายลิ่มเลือดไหม
1: คือคาดว่าคนไข้คงต้องทานวอร์ฟารินอยู่แล้ววอร์ฟารินเนี่ยมันเป็นยาละลายลิ่มเลือดที่มีผลข้างเคียงแม้กับยาด้วยการสมุนไพรหรือแม้แต่อาหารที่รับประทานค่อนข้างเยอะนะคะมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะแบบเลือดออกมากอะไรแบบนี้ค่ะ คิดว่าน่าจะหยุดก่อนอันดับหนึ่งคือเพชรสังฆาฏเนี่ยนะคะเพราะมีโอกาสที่จะส่งผลต่อ
2: การอย่างนี้
1: ตีการ
2: ทำให้ฟอร์มาลินมันสูง
1: ใช่ระดับยาสูงกลายเป็นมีความเสี่ยงเรื่องเลือดออกและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยแล้วถ้าลิสีดวงนั้นแตกขึ้นมาแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะคะแต่ในระหว่างนี้หมอว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าอ่ะยาเน็ตอาจจะใช้ไปก่อนนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยทำยังไงให้คุณแม่ไม่ท้องผูกไม่ต้องเบ่งการรับประทานไฟเบอร์ผักผลไม้ให้เพียงพอนะคะทำยังไงให้การขับถ่ายดีขึ้น
0: อาจารย์คะการทานไฟเบอร์มีข้อควรระวังไหมคะหลายคนบอกอุ้ยทานไฟเบอร์แล้วแต่ว่าไม่เห็นขับถ่ายเลยจริงๆแล้วการทานไฟเบอร์
1: ไฟเบอร์ที่ว่านี่น่าจะเป็นผง
0: ละลายน้ำเยอะๆไหมคะ
1: คือต้องดูด้วยว่าน้ำคุณดื่มพอไหมคือเราทานผงทางกากเข้าไปแต่ว่าน้ำเราขาด
0: ไฟเบอร์ที่แน่นอยู่ในท้อง
1: ใช่มันเลยกลายเป็นแบบก้อนแข็งแทนค่ะอันนี้กลายเป็นผลเสียของการทานไฟเบอร์แทนถ้าคุณดื่มน้ำไม่พอนะคะนอกจากไฟเบอร์ครบผักผลไม้ตามธรรมชาติที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายอาจจะทานเพิ่มน้ำต้องดื่มให้พอ 8-10 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้อาจจะลองแช่ก้น
0: แช่ก้นยังไงคะอาจารย์
1: ก็คือว่าใช้อ่างขณะที่ก้นคุณแม่สามารถแช่ได้ซึ่งคุณแม่รู้สึกจะรูปร่างเล็กนะไม่จำเป็นต้องใช้กะละมังใหญ
0: ่มันจะช่วยการแช่ก้นเนี่ยจะช่วยให
1: ้ให้อาการปวดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยหรือเกร็งของตรงหูรูดทวารหนักเนี่ยมันคลายตัวลง
0: ต้องเป็นน้ำอุ่นหรืออะไรไหมคะ
1: น้ำอุ่นค่ะแช่ก้นด้วยน้ำอุ่นประมาณสัก10นาทีนะคะเช้าเย็นในระหว่างนี้รอดูก่อนเนาะแล้วก็แก้เรื่องท้องผูกดูก่อนลองสังเกตอาการดูก่อนยังไม่ได้รีบว่าต้องรีบไปเอาหัวออกต้องรีบไปรัดต้องรีบไปผ่าตัดซึ่งอันนี้คือรอได้แต่ถ้าลิสีดวงนั้นเกิดแตกเลือดไหลไม่หยุดนี่คือต้องรีบมาโรงพยาบาลเลยรอไม่ได้เพราะคุณแม่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่เลือดโอกาสที่จะหยุดเองได้ยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่สองถ้าเกิดว่าก้อนนั้นอ่ะมันยื่นค้างแล้วปวดมากดันยังไงก็ไม่เข้าอันนี้ต้องรีบมาก่อนละมันอาจจะมีเกิดผลข้างเคียงของลิสีดวงพวกลิสีดวงพวกอุดตันหลอดเลือดดำในนั้นอุดตันทีเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรีบมาก่อนวันนัดค่ะ
0: ค่ะวันนี้หลากหลายคำถามนะคะมีคำถามจากคุณพนาพัฒน์เข้ามานะคะนี่ถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะวันนี้อยากจะบอกอาจารย์จะเลยว่ามีคนดูเยอะมากนะคะมีคนแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะ
1: คุ
0: ณพนาพัฒน์ถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลีนนะคะฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมคะอาจารย์หมอแจ็คคะยาตัวนี้มันคือยาอะไรจ๊ะ
2: คือมันคือยาฆ่าเชื้อครับเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสามารถฉีดได้ครับก็คือในวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ได้มีส่วนประกอบของ
0: เพนิซิลิน
2: ก็คือฉีดได
0: ้ครับอันนี้กังวลใจนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างป้าวีค่ะป้าวีอายุ72ปีแล้วน้ำหนัก45สูง158ป้าวีบอกว่าตรวจสุขภาพมานะคะค่า HGP ได้35มาอะไรคะอาจารย์เอิงค่ะอันนี้ค่าตัวนี
1: ้อันนี้น่าจะเป็น HCT นะคะฮีมาโตคริกหรือเปล่าคะคิดว่าคนรับสารอาจจะฟังไม่ชัดเจนน่าจะเป็น
0: เกล็ดเลือดใช่ไหมคะ
1: ความเข้มข้นของเลือดฮีมาโตคริก35
0: นะคะ
1: ซึ่งก็ต่ำกว่าเกณฑ์นิดหน่อยเกณฑ์ในผู้หญิงก็36
0: ค่ะแล้วก็บอกว่า
1: MCSC ก็คือขนาดของเม็ดเลือด
0: เกล็ดเลือดปกติค่า pH ของปัสสาวะ 5.5 นะคะแล้วก็ SPGR
1: น่าจะเป็นความเข้มข้นของปัสสาวะ
0: 1ครั้งพอดีอยากทราบว่าทำไมมันต่ำกว่าปกติเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วค่าปกติมันคือต้องอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าหมายถึงว่าถ้าค่าเกล็ดเลือดหรือค่าเม็ดเลือด
1: ก็คือความเข้มข้นของเลือดตามปกติก็น่าจะ36ในผู้หญิงค
0: ่
1: ะ39ในผู้ชาย39ถึง40ในผู้ชายทีนี้คืออ่อนมานิดนึงทีนี้ต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
0: น
1: ะคะ
0: มีเลือดออกหรือเปล่าหรืออะไรบ้าง
1: ใช่บางคนอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างนะคะ
2: สารน้อยอะไร
1: ขาดธาตุเหล็กขาดโอ้ยหลายอย่าง B12 ขาดโฟลิกหรือบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างเลยทำให้มีเลือดจางกว่าปกตินิดหน่อยซึ่งตรงนั้นก็ยังไม่ต้องแก้เพราะไม่ได้จางอะไรมากไม่น่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของหัวใจหรือว่าปอดอะไรนะคะส่วนเรื่องปัสสาวะว่าทำไมจางอันนี้จะต้องไปดูว่าดื่มน้ำเยอะไหมวันที่มาตรวจ ถ้าวันที่มาตรวจเนี่ยดื่มน้ำมากเลยความเข้มข้นของปัสสาวะเนี่ยก็จะเจือจาง
0: ค่ะ
1: ค่ะแค่นั้นแต่ถ้าคิดว่าดื่มปกติทีนี้ต้องไปดูแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าอันนี้มันต้องไปตรวจละเอียดอีกแล้วเนาะว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าเกลือแร่ในเลือดเป็นยังไงบ้างก็จะมีกลุ่มที่ไตมันขับน้ำออกมาเยอะในปัสสาวะเนื่องจากฮอร์โมนอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติอะค่ะแต่ถ้าไม่มีอาการอะไรหมอว่าลองสังเกตการดูก่อนได้นะคะยังไม่ต้องรีบมาหาสาเหตุหรือว่าแก้

0: หมือนเป็นหวัดเป็นไม่สบายแล้วโดยที่ไม่ได้ไปตรวจก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าแต่มาตรวจอีกทีในระยะหลังจะเจอเชื้อโควิดในตัวไหมและจะเจอภูมิต้านทานที่มันเกิดขึ้นเองไหมครับวงล้อของคนที่ไม่สบายสมมติว่าติดเชื้อโควิดแต่ไม่ได้หนักไม่ได้ลงปอดนะคะอาจารย์แจ
1: ็
0: คเวลาหายไปเองแล้วสมมติว่าถ้าไปตรวจอีกทีมันจะเจอเชื้ออยู่ในร่างกายไหมคะ
1: ครับคือสถานการณ์ก็คือสมมติเราติดเราอยู่กับคนที่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ไม่อยากมาไม่อยากตรวจเราก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ได้ยินมาว่าโดยทั่วไปเนี่ยส
0: ่
1: วนใหญ
0: ่
1: หายเองหรืออาการน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเป็นได้ก็คืออาจจะไม่มีอาการอะไรเลยหรือมีอาการเล็กน้อยแล้วก็หายเองได้โดยที่อาจจะไม่ได้ทานยาเลยคราวนี้ทั่วไปเนี่ยถ้าคุณสมศักดิ์เนี่ยมาตรวจนะสมมติตรวจวันที่14อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถามว่าถ้าลองแยงจมูกดูอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อาจจะพบเชื้อได้เพราะโดยทั่วไปเนี่ยเชื้อเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นประมาณวันที่5แล้วก็ค่อยๆลดลงไปเนี่ยประมาณสักวันที่14แต่วันที่14เนี่ยอาจจะยังเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสเจอแต่ว่าอาจจะเจอน้อยนะครับอันนี้พูดถึงกรณีที่เราแย่จมูกสวอปเนี่ยนะครับแล้วก็ตรวจดูว่ามีเชื้อไหมอีกอันนึงก็คือถ้าเราตรวจเลือดดูถ้าคุณสมศักดิ์ติดจริงเนี่ยร่างกายเรามันจะมีแอนติบอดีขึ้น คือร่างกายเราเนี่ยมันจะสลัดตรงที่ว่าถ้ามีเชื้ออะไรที่ผิดปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่เคยติดเลยเนี่ยมันจะไม่มีแอนติบอดีคือตัวต้านขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแล้วเนี่ยมันก็ตัวต้านขึ้นเพราะฉะนั้นมันขึ้นก็แปลว่าติดครับใช่นั่นก็เป็นการพิสูจน์ว่า
2: เราเคยได้รับเชื้อมาแล้ว
1: ใช่จริง
0: ค่ะทีนี้คำถามนะคะจันคนที่เคยเป็นแล้วหายแล้วติดเชื้ออีกจะแบบรุนแรงไหมหรือมันติดเชื้ออีกได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นแล้วเป็นอีกได้ไห
1: มครับจากข้อมูลจนถึงณบัดนี้ก็คือเป็นแล้วเป็นอีกได้แต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากที่เราเป็นปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสักระยะหนึ่งอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนอะไรเง
0: ี้
1: ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในช่วงที่หลังจากเพิ่งเป็นเสร็จเนี่ยไม่น่าจะเป็นนะครับยกเว้นว่าผ่านไปนานๆละหรือว่าเป็นการติดเชื้ออีกสายพันธุ์หนึ่งคือมันมีการเชื้อมันแปลงพันธุ์ไป
0: หลายแบบ
1: ใช่มันเปลี่ยนสายพันธุ์ไปนิดนึงจนกระทั่งว่าภูมิที่เราเคยได้ครั้งแรกเนี่ยมันกันไม่ได้ฉะนั้นสามารถตอนนี้ข้อมูลยังเป็นได้อยู
0: ่มันก็คล้ายๆไข้หวัดใหญ่ไหมคะที่มันก็มีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่ครับใช่อย่างนั้นครับ
0: วันนี้มีคำถามหลากหลายมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอิงต้องเตรียมท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะมาถามวันนี้นะคะแล้วก็คนแชร์รายการเยอะมากไปที่คำถามจากทางหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเมืองเอิญก็สอดคล้องกับที่ถามมาในแฟนเพจด้วยนะคะในแฟนเพจถามมาอย่างนี้บอกว่าการตรวจหลังกินยาเป๊ปใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: นะครบ28วันเมื่อไหร่ชัวร์สุดแล้วก็ในหมายเลขโทรศัพท์ถามมาเหมือนกันบอกว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มากินยาเป๊ป28วันครบแล้วตรวจเชื้อ HIV 136เดือนแต่ไม่พบเชื้อควรต้องไปตรวจตอนครบ1ปีไหมกลัวติดโควิดตอนนี้อยากวางแผนครอบครัวนะคะมันคำถามใกล้เคียงกันไหมคะอาจารย์ในเพจบอกว่าการตรวจหลังกินยาเป๊ปครบ28วันตรวจเมื่อไหร่ถึงชัวร
1: ์ครับก็อันนี้ยาเพ็ปหรือยาเพ็ปเนี่ยอาจจะได้ยินกันเยอะขึ้น
0: มันคือยาอะไรคะ
1: มันคือยาที่เอาไว้กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับซึ่งอาจจะเกิดในกรณีอย่างเช่นแบบอาจจะกรณีว่าเราเป็นมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดอาจจะไม่ได้ใส่ถุงยางนะครับหรือว่าถุงยางแตกหรือว่าเกิดกรณีที่มันจำเพาะจริงๆเนี่ยเขาก็จะมาปรึกษาคุณหมอโรคติดเชื้ออย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะได้รับยาต้านไวรัสเป็นยาต้านไวรัส HIV ซึ่งเราจะเรียกว่าเป๊ปนะครับแล้วก็ให้กินเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับคือทั่วไปเนี่ยก่อนที่จะกินเนี่ยเราก็จะต้องตรวจก่อนเลยว่าไม่เป็นนะ
0: แต่ถึงดูเชื้อก่อนว่ามี
1: ว่าเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเรากำลังจะกินเพื่อป้องกันแต่จริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยก็คือเป็นแล้วเป็นไปแล้วก็จะได้เข้าสู่การรักษาไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นเนี่ยเราก็จะให้กินประมาณ28วันจนครบนะครับแล้วเราก็จะมีการตรวจเลือดซ้ำ
0: ค่ะ
1: โดยทั่วไปถ้าเกิดติดเชื้อจริงๆแล้วเนี่ยสมมติวันนั้นเป็นวันที่เราผิดพลาดเราติดเชื้อจริงๆอ่ะโดยทั่วไปผ่านไปประมาณสักในปัจจุบันเนี่ยชุดตรวจมันค่อนข้างดีนะครับก็คือผ่านไปสักเดือนนึงอย่างเงี้ยโดยทั่วไปถ้าติดเนี่ยมันน่าจะตรวจเจอละนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการป้องกันการผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะตรวจซ้ำที่3เดือนก็ได
0: ้
1: 6เดือนก็ได้โดยทั่วไปถ้าผ่านไปสัก3เดือน6เดือนเนี่ยไม่ติดคือไม่ติดละยกเว้นในกรณีที่ความเสี่ยงยังเป็นอยู่นะคือเราก็ต้องคือเพราะฉะนั้นช่วงที่กินเป๊ปเนี่ยเราขอแนะนำว่าหยุดการมีสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันใช่ครับถ้าเราเริ่มมีความเสี่ยงเมื่อไหร่เราก็ต้องเริ่มนับศูนย์ใหม่เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้า

0: ผ่านไป1เดือน3เดือน6เดือนแล้วเราไม่มีความเสี่ยงเพิ่มโดยทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะเป็นแล้วครับการตรวจที่1ปีก็อาจจะไม่ได้จำเป็น
1: ไม่จำเป็นเนาะเพราะว่านี่ตรวจมาแล้วครบเลยอ่ะ1เดือน3เดือน6เดือนไม่พบเชื้อนะคะอ่ะอันนี้ก็สบายใจได้นะคะไปที่เอาคุณบุญรักษาฝากขอบคุณอาจารย์มาด้วยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีคำถามมานะคะบอกว่าคนเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะฉีดวัคซีนได้ไหมคะวัคซีนหมายถึงว่าโควิด-19เนี่ยนะคะอาจารย
0: ์ก็ต้องดูด้วยว่ามีโรคประจำตัวอื่นอะไรบ้างไหมนะครับแต่ว่าถ้าลิ้นหัวใจรั่วแล้วก็โอเคช่วงนี้ไม่ได้อาการปกติดีนะไม่ได้เปลี่ยนยาอะไรมากมายตอนนี้แข็งแรงดีจริงๆก็สามารถฉีดได้ครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไร
2: แล้วมันมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะสำหรับวัคซีนโควิด-19ว่าถ้ามีแบบนี้ยังไม่ควรฉีดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คือจริงๆตอนนี้นะครับถ้าเราพูดถึงวัคซีน2ชนิดในประเทศไทยเนาะนะครับก็จริงๆว่าจะมีซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาซึ่งจริงๆแล้วคือวัคซีนทั้ง2ชนิดเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยนะครับไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะว่าปกติวัคซีนเนี่ยมันจะมีเชื้อเป็นกับเชื้อตายเชื้อเป็นเนี่ยต้องระวังในกรณีที่เราจะไปฉีดในคนที่เขากินยากดภูมิหรือภูมิกันบกพร่องเพราะว่ามันเป็นเชื้ออ่อนๆให้ไปปุ๊บมันอาจจะไปขยายตัวเกิดติดเชื้อจริงๆในคนได
1: ้คือเรียกได้ว่ามันสามารถแตกตัวสร้างเชื้อใหม่
0: ใช่ไปแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อภูมิไม่ดีแต่วัคซีนซิโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยมากแล้วเรามีข้อมูลในการใช้เนี่ยเทียบเคียงกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นระยะเวลานานนะครับส่วนแอสตราเซเนกาเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนที่เอาตัวอะดีโนไวรัสเป็นไวรัสนะครับแล้วก็ใส่ตัวโปรตีนของโควิดเข้าไปเพื่อเขาจะเอาอะดีโนไวรัสตัวนี้มันจะพาไอ้โปรตีนตัวนี้เข้าไปในร่างกายแล้วไปให้ตัวโปรตีนของโควิดเนี่ยมันกระตุ้นภูมิอีกทีคราวนี้เขาบอกว่ามันจะไม่แบ่งตัวมันจะไม่แบ่งตัวเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อห้ามในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอาจจะได้ยินช่วงนี้นะตัวซิโนแวคเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยก็จะมีเรื่องของตอนนี้จะมีเรื่องของลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนว่าจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะมีหลายๆคนที่รู้สึกค่อนข้างกังวลนิดนึงว่าเกี่ยวกับเรื่องในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นลิ่มเลือดเยอะอยู่แล้วเงี้ยก็อาจจะระวังนิดนึง
2: หมายถึงคนที่เป็นรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: อาจจะต้องลอง
0: กลุ่มนี้ก็อาจจะกังวลหรือชะลอใจนิดนึงอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
2: สืบสวนให้เสร็จก่อนว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
0: ใช่ๆ
2: ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าสำหรับวัคซีนตอนนี้นะคะก็ฉีดกันไปในหลายพื้นที่แล้วก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยได้ฉีดแล้วสบายใจพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนะอาจารย์แถวบ้านแค่บ้านคุณเทียนอะไรอย่างนี้ฉีดกันครอบคลุมนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมก็ไปลงทะเบียนกันได้นะคะทีนี้วันนี้นะคะมีคำถามอย่างนี้บอกว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มีโอกาสติดเชื้อโควิดง่ายกว่าคนอื่นไหมครับเพราะอาการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอย่างคนที่มีกรุ๊ปเลือด A จะติดง่ายกว่ากรุ๊ปอื่นจริงไหมอันนี้เป็นหมายถึงว่าเขาแชร์ต่อๆกันมาเนาะมันจริงไหมครับอาจารย
0: ์คนที่เป็นภูมิแพ้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จะเป็น
1: เหมือนกับภูมิแพ้สูตรว่าเวลาอากาศไม่ดีมันก็จะมีแบบฟึดฟัดจมูกมีอาการระบบทางเดินหายใจนะอาจารย์เนาะแต่ในนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติไหมคะ
0: คือคิดว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการติดเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถามว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยอาจจะถ้ามันติดแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่าอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ภูมิแพ้แบบรุนแรงมากหรือว่าไม่ได้ทานยาหรือว่ากดภูมิอะไรมากมายเนี่ยจริงๆเราไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่แต่ถามว่าเหมือนกับคนที่เป็นภูมิแพ้ทั่วไปเวลาเป็นหวัดเป็นอะไรมันก็จะค่อนข้างเรื้อรังกว่าเป็นมากกว่าคนอื่นนี่ก็น่าจะจริงนะครับส่วนเลือดกรุ๊ป A เนี่ย
1: จะติดง่ายคนอื่นไหม
0: ครับ
1: นี่เราฟังเลยนะกรุ๊ป A เหมือนกัน
0: ก็คืออันนี้ก็คือคงต้องคือโดยทั่วไปอย่างนี้ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีข่าวมาเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเยอะมากค่ะเราแชร์กันเยอะมาก
0: คน
2: ความเชื่อนู้นนี้นั้น
0: คือมันกัน
2: เดี๋ยวราศีนะราศีนี้จะไปมากกว่าราศีนั้น
0: เราจะติดตามดูครับว่าสมมุติว่าตอนนี้ในทั้งโลกเนี่ยมันมีคนเป็นสักเป็นหลักล้านเนี่ยเขาก็จะไปพยายามดูความสัมพันธ์
1: ไปโฟกัสเนาะ
0: อย่างเช่นน้ำหนักเท่านี้จะเป็นเยอะหรือว่ากินอันนี้เป็นเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆนะโดยทั่วไปมันมีความสัมพันธ์กันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญได
1: ้
0: กรุ๊ปเลือดจริงๆก็ยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นกรุ๊ปเลือด A กรุ๊ปเลือด B กรุ๊ปเลือด O เนี่ยจะเป็นเยอะกว่าอะไรเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นครับไม่อยาก
2: ยังไม่มีข้อมูลในปัจจุบ
0: ัน ใช่ยังไม่มีครับยังไม่มี
2: เพราะฉะนั้นใครกรุ๊ป A ก็อยู่บ้านอย่างสบายใจไปก่อนอย่าไปกังวลว่าตายแล้วเกิดมากรุ๊ป A ทำไงดีอะไร
1: ทีนี้ไม่กล้าออกนอกบ้านไม่กล้าทำอะไรเลย
2: แต่เข้าใจนะถ้าคนเป็นภูมิแพ้จมูกอะค่ะ
1: มันจะฟุดฟัดเร็วนะจ๊ะ
2: นอกจากจะมีอาการเหมือนน้ำมูกและแถมบางครั้งยังไม่ได้กลิ่นอีก
1: ใช่
2: แล้วเขาก็จะวิตกวันนี้ฉันเป็นโควิดหรือยังเนี่ย
1: อันนี้เข้าใจได้เลยว่ามันจะคงจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราเป็นหรือยัง
2: ใช่
1: คำถามหลายคนชอบแบบอาจารย์เนี้ยทุกวันนี้นะหลายคนตื่นมาต้องไปส่องกระจกเอ๊ะตาเราแดงไหมมีผื่นขึ้น
2: อะไรหรือเปล่าจะให้จมูกฉันได้กลิ่นไหมอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: นะคะอยู่แบบมีสติค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆอย่างที่อาจารย์หมอเราจะแนะนำกันอยู่เสมอๆเนี้ยไม่เป็นไรแน่นอนนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแจ็คนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอิงนะคะคำถามที่คุณผู้ชมถามได้ครอบคลุมในทุกเรื่องทุกโรคนะคะเราดีถ้าใครสนใจเรื่องโควิดก็ถามได้เลยทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจด้วยมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณหนึ่งบอกว่าอยากทราบว่ายากดภูมิโหมีกี่ประเภทถามไปนี่เพื่ออะไรเอ่ย จริงๆยากดภูมิที่เราจะใช้ในคนไข้ที่เป็นอะไรยังไงบ้างคะจันจัก
0: คือยากดภูมินี่ก็คือมันเป็นยาที่กดภูมิคุ้มกันของเราเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ในบางกรณีอย่างเช่นผู้ป่วยที่อย่างเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย
1: ่
0: างเงี้ยอย่างเช่นก็คือโรค SLE ถ้าเคยได้ยินก็คือเป็นกลุ่มโรคนึงซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยแทนที่จะเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ย
1: มัน
0: กล
1: ับ
0: มาทำลายตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินยากดภูมิเพื่อกดไม่ให้มันทำลายเราไม่ไปทำลายอวัยวะต่างๆของเรานะครับอีกกลุ่มนึงซึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับอวัยวะเข้ามาปลูกถ่ายอวัยวะพวกตับไตหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยร่างกายเราก็ฉลาดอีกภูมิคุ้มกันมันก็จะสลัดเพราะฉะนั้นเราต้องกินยากดภูมิเพื่อกดมันไว
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นกลุ่มหลักๆเลยแล้วก็จะมีโรคบางกลุ่มซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องใช้ยากดภูมิบ้างเนื่องจากว่ามันมีการอักเสบอะไรในร่างกายเนี่ยค่อนข้างมากฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยยากดภูมิถามว่ามีกี่ประเภทเนี่ยมันต้องค่อนข้างลงลึกนิดนึงขึ้นกับว่าภูมิคุ้มกันแบบโรคแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่มากที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นยาเนี่ยยากดภูมิคุ้มกันก็จะดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะกดเฉพาะลงไปในแต่ละภูมิคุ้มกันแต่ละขาใช่เพราะฉะนั้น
2: เพราะแต่ละโรคก็มีความเฉพาะของเขา
0: ใช่ใช่ครับ
2: ว่าตอนนี้มาก
0: เป็นยาจะภูมิคุ้มกันตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะมียาที่ดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับภูมิกันชนิดนั้นๆเลย
2: ซึ่งจริงๆแล้วคนไข้ที่เขาได้ยากดภูมิเนี่ยเขาต้องรู้ตัวอยู่แล้วถูกไหมคะว่าเขาอะกำลังได้ยากดภ
0: ู
2: มิเขาต้องระวังเรื่องการติดเชื
0: ้
2: อต่างๆแต่โดยทั่วไปก็ส่วนใหญ่ยากดภูมิที่เจอบ่อยๆก็สเตียรอยด์เนี่ยแน่นอน
0: ใช่ครับ
2: ค่ะ
0: สเตียรอยด์
2: แล้วก็มียาอื่นอ
1: ีกหลายตัว
0: ใช่ครับ
2: ซึ่งหมอว่าถ้าเกิดบอกรายละเอียดไป
1: มันเยอะ
0: เยอะมาก
2: อาจจะทั้งฟังอาจจะยากแล้วก็มีความเข้าใจยากนิดนึงเหมือนกัน
1: มาเรื่องเข้าใจง่ายๆแต่แฟนรายการเราอ่ะอยู่ในวัยนี้เยอะมากนะคะมีคำถามจากคุณสมรมาบอกว่าฝากถามอาจารย์หมอเอิงแสงสุรีอยากได้ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าและโพกเสื่อมหน่อยค่ะจากคุณหมอคิตตี้ค่ะ
2: โอ้นี่เพื่อนฉันแอบมาก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อเข่ากับข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยโดยทั่วไปก็คือถ้าจะไปวิ่งแอโรบิกเนี่ยทำไม่ไหวแน่นะคะสิ่งที่จะการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือต้องเป็นอะไรที่มันไม่ได้ลงน้ำหนักที่บริเวณข้อนั้นๆซึ่งถ้าว่ายน้ำได้เนี่ยจะดีมากนะคะเป็นกีฬาที่ดีมากทั้งในแง่เรื่องถนอมข้อนะคะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการพยุงน้ำหนักทำให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมันไม่ลงมาที่ข้อต่างๆที่มีปัญหาถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีค่ะหรือการออกกำลังกายเบาๆในน้ำแอโรบิกในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ดีกับคนที่มีปัญหาโรคข้อแต่ถ้าข้อที่เป็นเนี่ยยังพอใช้งานได้ไม่ถึงขั้นปวดจนลุกไม่ไหวเนี่ยเขาก็แนะนำว่าการเดินช้าๆก็ยังมีประโยชน์อยู
1: ่
2: นะคะรวมจนถึงบางคน ถ้าปั่นจักรยานได
1: ้
2: ปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็จะช่วยได้ในคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเนาะแล้วก็บวกลบข้อสะโพกถ้าเขาปั่นแล้วเขาไม่ได้มีอาการปวดนะคะก็ยังเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมส่วนเรื่องท่ายกขาเนี่ยอาจจะเป็นท่าที่ช่วยได้ในคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าซึ่งจริงๆคุณหมอทางด้านเกี่ยวกับเรื่องกายภาพบำบัดเนี่ยสอนหมอมิวเนี่ยสอนหลายคนแล้วไอ้เรื่องยกขาขึ้นมาตรง
1: ๆ
2: กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็ค้างไว้นับ1ถึง10
1: หรือไม่ก็เอาผ้ามาคล้องไว้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ทำสลับกันนับ1ถึง10ข้างขวาแล้วก็สลับกันข้างซ้ายถ้าเกิดเก่งขึ้นก็อาจจะหาตุ้มน้ำหนักหรือถุงทรายอะไรมาถ่วงน้ำหนักที่ขาที่ข้อเท้าทำใหการเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมากขึ้นสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นตัวข้อเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์นั้นทำให้มันซัพพอร์ตข้อการใช้งานข้อก็จะปวดน้อยลง
1: ค่ะนะคะดังนั้นคุณหมอคิตตี้ได้คำตอบเรียบร้อยนะคะจริงๆคือดาวว่าคุณหมอคิตตี้อาจจะอยากให้จัดทำท่า
3: อยู่ท่าจริงๆของเราต้องดูท่าอยู่ด้วย
1: ค่ะเอามาที่คำถามของคุณปาริตานะคะถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลกำลังทำความเข้าใจกับคำถามคุณปาริตาอยู่นะคะบอกว่ายาวัคซีนโควิดใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสของโควิดได้อย่างไรหรอคะอาจารย์เข้าใจคำถามไหมคะ
0: อะไรนะ
1: คะเนี่ยค่ะบอกว่ายาวัคซีนโควิดใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสของโควิดได้อย่างไรไม่แน่ใจว่าคุณปาริตาอาจจะได้ข้อมูลที่แบบที่สับสนมาหรือเปล่า
0: ครับ
2: วัคซีนฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
0: คือโควิดเป็นไวรัส
1: เนาะเป็นเชื้อไวรัส
0: ใช่ใช่ครับซึ่งตอนนี้เราใช้ยาต้านไวรัสอยู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจคำถามเหมือนกันแต่ว่าแต่คนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยเวลาหนักๆแล้วเนี่ยอาจจะมีแบคทีเรียซ้ำเติมได้อันนี้จะเป็นระยะ2ก็คือเป็นช่วงที่หนักมากๆอยู่ ICU นานๆละนะปอดอักเสบมากๆเนี่ยแน่นอนว่าแบคทีเรียเนี่ยมันชอบซ้ำเติมก็คือติดเชื้อซ้ำขึ้นไปอีกแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยได
1: ้คือนอกเหนือจากติดไวรัสโคโรนาแล้วมันก็ยังมีตัวแบคทีเรียมาซ้ำอีกรอบน
0: ึ
1: งทีนี้คนสมมติว่าการรักษาอย่างเข้าไปในโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลที่เวลาที่เราต้องไปแอดมิดเวลาที่ติดเชื้อโควิดการรักษาเขาใช้ยาอะไรรักษาคนไข้ในกลุ่มที่ติดเชื้อคะอาจารย
0: ์ครับคือตอนนี้ถ้าเป็นนะเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากๆเลยนะครับกลุ่มนี้จะใช้เป็นลักษณะแบบมันใช้ยาบรรเทาเอาอย่างเช่นมีไข้นิดๆหน่อยๆก็กินยาแก้ไข้หรือว่ายาเจ็บคอลดน้ำมูกอะไรก็กินไปอันนี้จะยังไม่ได้ยาต้านไวรัสนะครับเป็นกลุ่มที่อาการค่อนข้างมากแล้วน
1: ะ
0: มีปอดอักเสบแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้รับยาต้านไวรัสนะครับแต่กลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือเป็นกลุ่มที่ถึงแม้อาการอาจจะไม่ค่อยมีแต่มีความเสี่ยงอย่างเงี้ยเราอาจจะทราบว่าปัจจุบันมันจะมีออกมาว่าใครเป็นความเสี่ยงมากอาจจะแบบน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะอายุค่อนข้างมากโรคประจำตัวค่อนข้างมากกลุ่มเหล่านี้เราจะไม่รอเขาจนกระทั่งเป็นปอดอักเสบเราให้ยาต้านไวรัสเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปง่ายๆก็คือว่าถ้าอายุน้อยไม่มีความเสี่ยงอะไรเนี่ยอาการน้อยๆจริงๆเนี่ยไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสอะไรนะครับก็จะเป็นการให้ยาลดไข้แก้อาการปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้ไปนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105บอกว่าอายุ69ปีนะคะเป็นโรคประจำตัวภูมิแพ้กินยาความดันยาต้านเกล็ดเลือดด้วยได้ยินมาว่ามีกลุ่มเสี่ยงให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดอยากทราบว่าถ้าฉีดจะมีผลข้างเคียงไหมสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคความดันแล้วก็กินยาต้านเกล็ดเลือดซึ่งอันนี้ตอนต้นๆรายการเนี่ยเราพูดคุยเรื่องนี้ไปบ้างพอสมควรเนาะอาจารย์แจ็คเนาะ
0: ครับก็จริงๆถ้าดูจากโรคที่เป็นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีข้อห้ามกินยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็สามารถฉีดวัคซีนได
1: ้
0: นะครับคราวนี้โดยจากอายุเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าอายุ69ปีคือเกิน60ปีเนี่ยก็จะต้องใช้วัคซีนตัวของ AstraZeneca นะครับซึ่งเพราะว่าวัคซีนตัว Sinovac เนี่ยมันทำการศึกษาในคนอายุถึงประมาณอายุ60ปี
2: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนที่เกินอายุ60ปีขึ้นไปตอนนี้ก็เลยแนะนำว่าให้ฉีดตัว AstraZeneca ซึ่งมีการศึกษาในคนที่อายุมากกว่า60ปี
1: ค่ะ
0: นะครับคราวนี้จริงๆถามว่าฉีดได้ครับผลข้างเคียงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากนะครับก็อย่างที่พูดไปเรื่องของลิ่มเลือดอะไรซึ่งก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมาก นะครับก็สามารถฉีดได้ครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณไฟนอลนะคะบอกว่าชอบมีแผลขึ้นที่หลังเท้าบ่อยๆจู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองครับเริ่มจากเป็นรอยแดงๆแล้วค่อยเป็นตุ่มหนองเล็กๆขึ้นมาเป็นๆหายๆแบบนี้อยู่บ่อยๆซ้ำๆในตำแหน่งเดิมอย่างนี้เรียกว่าภูมิแพ้

0: หรือเปล่าครับหรือเป็นโรคอะไรได้บ้างตุ่มขึ้นเดิมๆเป็นหาย
1: ๆ ที่หลังเท้าด้วย
0: ก็อันนี้คุณต้องไปพบแพทย์ผิวหนังไหมคะอาจารย
2: ์คือโดยทั่วไปถ้าเป็นโรคแพ้ภูมิหรือภูมิแพ้ตัวเอง
0: เขาบอกว่าเป็นโรคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ทำร้ายตัวเราเองหรือเปล่า
2: ครับคืออย่างนี้คือชื่อภาษาไทยมันจะค่อนข้างงงนิดนึงคือภูมิแพ้ก็คือเหมือนแพ้อากาศอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ถ้าแพ้
2: ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือจะเป็นโรคคล้ายโรค SLE คือโดยทั่วไปง่ายๆเลยหลักการของโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันแพ้ทั้งร่างกายดังโดยทั่วไปเนี่ย
0: มันจะไม่ขึ้นแค่ที่ใดที่หนึ่ง
2: เฉพาะที่ใดที่หนึ่งส่วนใหญ่มันมักจะเป็น2ข้างหรือมันมักจะมีอาการอื่นเริ่มด้วยนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามันเป็นข้างเดียวตอนนี้มันอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของแพ้ภูมิตัวเองก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าคิดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยทั่วไปมันน่าจะยังไม่ใช่เนื่องจากว่ามันเป็นข้างเดียวอาจจะแพ้อาจจะไม่แน่ใจว่าแพ้รองเท้าหรือแพ้อะไรอย่างนี้ได้เฉพาะที่อย่างเงี้ยได้ครับ
0: ค่ะวิมีคำถามได้อีกสักหนึ่งคำถามไหมคะได้มาได้เนาะนะคะบอกว่าเรียนถามคุณหมอนะคะคุณมาริวันอายุ47ปีนะคะมีอาการไข้อยู่ที่ 37.5 นะคะแล้วก็จนถึง 38.3 เลยมีผื่นขึ้นตามตัวแต่ไม่คันนะคะเป็นโรคอะไรได้บ้างไม่เคยสัมผัสกลุ่มเสี่ยงนะคะอาการมัน
2: ครับ คือไข้ออกผื่นเนี่ยเป็นอะไรที่เจอเยอะมากแล้วจริงๆแล้วถือว่าปรับเซียนผื่นควรเพราะว่าไข้ออกผื่นเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยไข้ออกผื่นคือเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นโควิดนะครับสามารถเป็นได้จากไวรัสหลายชนิดเลยโดยเฉพาะถ้าไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยยังไม่อยากให้กังวลจนเกินไปอยากให้ดูก่อนว่าไข้ออกผื่นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหายเองได้ด้วยที่ไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะ
1: ให้คุณมาริวันอยู่
0: บ
1: ้
0: าน
1: แล้วก็สังเกตอาการทานยาลดไข้พวกพาราเซตามอลไปพลางๆก่อนทุก 4-6 ชั่วโมง
2: ครับ
1: ค่ะแล้วถ้ามีอาการน้ำมูกไออ
2: ะไรอย่างเงี้ย
1: จมูกไม่ได้กินหอมเหนื่อยอันนี้ก็มาโรงพยาบาลนะคะตรวจละเอียด
0: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมถามไม่หมดนะคะนี่พยายามใช้เวลาแบบถามให้แบบอย่างรวดเร็วแล้วแต่ก็ไม่หมดจริงๆแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอแจ้งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ช่วยกดไลค์และกดแชร์รายการวันนี้ข้อมูลมีคนติดตามรายการเยอะมากแล้วก็มีคำถามเข้ามาเยอะมากด้วยสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางRama Channelวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากดิวาเดวาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปอง

0: ถ้าพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเงย
1: เฮเอาเฮเฮ
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮเอาเฮเฮ
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮเอาเฮเฮ
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: อนุบาลชาญสมอง
0: รายการนี้นะครับจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาสร้างสรรค์จินตนาการวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้และทุกครั้งครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูเด็กๆพร้อมจะดูกันไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่ามีเส้นแนวนอนลากไปก่อนเลย1เส้นนะครับแล้วก็มีเส้นเฉียงเอียงไปเอียงมาอีก3เส้นนะครับระหว่างนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากตามแบบนี้ให้น้องๆด้วยนะครับให้เวลา1 2 3อ้าวแล้วเรามาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะจะคิดต่อเติมเป็นรูปอะไรได้เด็กๆอาจจะพลิกแบบนี้ตะแคงแบบนี้ก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้ได้หมดเลยนะครับเด็กๆอนุบาลชาญสมรพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ก็พร้อมแล้วรีบวิ่งไปประจำที่เลย

อนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องอั่งอั้งนะครับตอนนี้น้องอั่งอั้งพอได้เส้นมาปุ๊บลากเส้นของตัวเองนะรอบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยกำลังดูอยู่นะครับว่าเป็นรูปอะไรน้องๆทั้งบ้านล่ะครับตอนนี้วาดถึงไหนกันแล้วครับคุณพ่อคุณแม่อย่าช่วยน้องนะครับลองปล่อยให้เขาทำเองคิดเองนะครับ

0: น้องๆทางบ้านวาดใกล้เสร็จหรือยังครับตอนนี้ต้องรีบระบายสีแล้วนะครับเพราะว่าพี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะเริ่มที่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายมากเลยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแล้วก็มาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ อนุบาลกันนะครับผลงานของน้องเชียงใหม่นะนี่น้องเชียงใหม่ครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: เรือโจรสลัดค่ะ
0: เรือโจรสลัดไหนอธิบายหน่อย
1: ตรงนี้ก็คือแกะใต้เรือของเรือเพื่อทำให้เรือไม่จม
0: โ
1: อ้อันนี้ธงค่ะ
0: ธงเป็นรูปอะไร
1: โจรสลัด
0: เป็นรูปอะไรเนี่ยใครดูออกรูปอะไรเนี่ย
2: โครงกระดูก
0: โครงกระดูกเหรอน่ากลัวไหมกระโหลกน่ากลัวไหม
1: น่ากลัว
0: น
1: ่
0: ากลัว
1: โจรสลัดน่ะป้นในน้ำล่องเรืออยู่ตามทะเล
0: โอ้ล่องเรือตามทะเลใครรู้อย่างอื่นอีกบ้าง
3: สลัดไปหาสมบัติ
0: โอ้โจรสลัดเขาจะไปหาสมบัติด้วยนี่คือจินตนาการของน้องเชียงใหม่นะครับที่จินตนาการจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้กลายเป็นรูปเรือโจรสลัดนะครับปรบมือหน่อยปรบมือตัวเองด้วยมาดูต่อเลยกับน้องคนที่สองนะครับน้องพันธ์ครับภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับ
4: สวนดอกไม้ค่ะ
0: สวนดอกไม้นะครับไหนชี้แล้วอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับ
4: ประตูทางเข้าสวนดอกไม้ค่ะ
0: อ๋อนี่ประตูทางเข้า
4: ดอกเดซี่ค่ะ
0: ดอกเดซี
4: ่ดอกทานตะวันค่ะดอกกุหลาบค่ะ
0: ครับทำไมถึงจินตนาการจากเส้นที่มีให้กลายเป็นสวนดอกไม้ล่ะครับน้องพันธ์เห็นอะไรเอ่ย
4: เห็นมันเป็นช่องของสวนดอกไม้ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้มองเห็นเส้นนี้เป็นช่องๆนะครับแบ่งไปตัดกันไปตัดกันมาเหมือนแปลงดอกไม้ใช่ไหมครับนี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยน้องพันธ์นะครับปรบมือให้หน่อยวางไว้ก่อนมาดูผลงานของน้องอั่งอั้งนะครับนี่คือผลงานของน้องอั่งอั้งตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: สวนสัตว์ครับ
0: สวนสัตว์นะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
5: อันนี้คือสวนสัตว์แล้วมีช้างด้วย
0: มีช้างด้วยนะครับแล้วอะไรอีกครับ
5: แล้วก็ม้าลายครับ
0: ม้าลายแล้วอะไรอีกบอกให้หมดเลย
5: เสือครับ
0: เสือ
5: แล้วก็ฮิปโปคร
0: ับ ฮิปโปนะครับน้องพันธ์
5: แล้วก็งูครับ
0: มีงูด้วย
5: แล้วมีกอริลลาคร
0: ับ กอริลลาอีกนะ
5: แล้วยีราฟครับ
0: มียีราฟด้วยนะครับน้องอังอังมองเห็นเส้นที่ตอนต้นมีให้เนี่ยนะครับตอนแรกมีให้เป็นรูปอะไรอะครับ
5: ตอนแรกที่เห็นเป็นรูปทีวี
0: เป็นรูปทีวี
5: คล้ายทีวี
0: ตอนแรกเห็นเป็นคล้ายทีวีนะครับแต่ว่าพอมาดูอีกทีนึงแล้วเราคิดว่าเหมือนกับอะไรครับ
5: เป็นกรงสัตว
0: ์โอ้นี่แหละครับบางทีอาจจะคิดตอนแรกเป็นแบบนึงแต่พอจะวาดเอ๊ะเปลี่ยนใจดีกว่านี่คือผลงานนะครับสวนสัตว์ของน้องอั่งอั้งนะครับปรบมือให้หน่อยมาถึงน้องคนที่4นะครับน้องข้าวฟ่างนะครับมาดูผลงานน้องข้าวฟ่างกันดีกว่านี่คือผลงานของน้องนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: บ้านสวนดอกไม้
0: บ้านสวนดอกไม้เหรอครับเอาไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อย
6: มีบ้านแล้วก็มีคน
0: ครับ
6: มีดอกไม
0: ้มีดอกไม้
6: แล้วก็หญ้า
0: ต้นหญ้าน้องเข้าฟังจินตนาการจากลายเส้นที่มีเป็นบ้านยังไงไหนอธิบายหน่อยสิ
6: ตรงนี้เป็นบ้าน
0: ตรงนี้เป็นบ้านแล้วข้างบนนี้ล่ะครับ
6: เป็นหลังคา
0: เป็นหลังคาไหนชี้หน่อยดอกไม้นี่ดอกอะไรเนี่ยดอกใหญ่มากเลย
1: น่าจะเป็นดอกทานตะวัน
0: น้องพันธ์ล่ะครับ
7: ทานตะวัน
0: สีอะไรครับ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองนี่คือผลงานที่จินตนาการลายเส้นของเราให้ออกมาเป็นบ้านนะครับเป็นผลงานของน้องข้าวฟ่างครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยคนสุดท้ายนะครับมาพบกับหนุ่มน้อยของเราอีกคนหนึ่งน้องต้นน้ำครับผลงานนี้น้องต้นน้ำวาดรูปแล้วตั้งชื่อภาพว่า
8: หุ่นยนต์กำลังจะเดินไปนอน
0: หุ่นยนต์กำลังจะเดินไปนอนด้วยอ้าวต้องอธิบายแล้วล่ะไหนหุ่นยนต์อยู่ตรงไหน
8: อยู่ตรงนี้คร
0: ับไหนอธิบายหน่อยครับอะไรเป็นอะไรเนี่ย
8: อันนี้เป็นที่ป้องกันเผื่อมีคนยิงหุ่นยนต
0: ์ที่ป้องกันนะครับแล้วมีอะไรอีกครับ
8: อันนี้เป็นปุ่มทำให้หุ่นยนต์หลับ
0: อ๋อมีปุ่มทำให้หลับด้วย
8: อันนี้ทำให้หุ่น
5: นต์ต่อสู้
2: อ๋อครับแล้วมีอะไรมีแขนมีมือไหมครับหุ่นยนต์ตัวนี
5: ้
2: มือเป็นอะไรอะครับ
5: เป็นเอาไว้หนีบคน
2: โอ้ครับทำไมถึงจะไปนอนล่ะครับ
5: เพราะว่าหุ่นยนต์เพิ่งไปต่อสู้ตอนกลางคืนแล้ว
2: นอกจากต่อสู้ได้แล้วเนี่ยทำอย่างอื่นได้อีกไหม
5: ทำได
2: ้ทำอะไรได้บ้างครับ
5: ทำอาหาร
2: ทำอาหารได้ด้วยทำอะไรได้อีก
5: แล้วก็ทำส้มตำ
2: โอ้ทำส้มตำ เดี๋ยวทำส้มตำยังไงครับต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะตำเสร็จเนี่ยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เก่งมากเลยนี่ตั้งชื่อไว้หรือยัง
5: ช
2: ื่ออะไรครับ
5: อะตอม
2: ชื่ออะตอมโอ้โหชื่อเท่มากเลยหุ่นยนต์อะตอมนะครับอ้าวนี่คือเจ้าหุ่นยนต์อะตอมกำลังไปนอนนะครับของน้องต้นน้ำปรบมือให้น้องต้นน้ำด้วยทุกคนปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากเลยตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดจากลายเส้นที่เรามีให้เห็นไหมครับว่าเด็กๆคิดกันได้หลายแบบมากเลยนะฮะตั้งแต่ที่จะเป็นทีวีก็ได้ใช่ไหมเป็นกรงสัตว์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเรือโจรสลัดก็ได้แล้วสุดท้ายก็ยังคิดเป็นหุ่นยนต์ได้อีกนะครับน้องๆที่บ้านล่ะครับคิดเป็นรูปอะไรได้บ้างเอามาให้ดูกันบ้างนะครับคราวหน้าอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอกับเรานะครับในรายการอนุบาลชาญสมองบายบายแอดแอดแอด

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไร

พวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย1การวิเคราะห์2การออกแบบ3การพัฒนา4การนำไปใช้และ5การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญ

เราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโองานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีในโอกาสวันชาติของฮังการีซึ่งตรงกับวันที่20สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประท่านนายอันดราชบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสวันชาติของฮังการีข้าพเจ้าขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีบนรากฐานอันมั่นคงของความปรารถนาดีน้ำใจไมตรีและความเข้าใจที่มีต่อกันตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและฮังการีได้สร้างเสริมความร่วมมือสำคัญทางการค้าการลงทุนและการเกษตรให้เข้มแข็งขึ้นในขณะเดียวกันเราได้ขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการบริหารจัดการทรัพยากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะกระชับความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกันในทุกๆด้านให้แน่นแฟ้นเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สุขยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์อำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดครั้งที่179ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งโดยมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานจำนวน121รายพระราชทานขาเทียมแก่ผู้แทนคนพิการขาขาดที่ได้รับขาเทียมพระราชทานจำนวน6รายและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมและเพาะเห็ดให้แก่ผู้แทนคนพิการขาขาดจำนวน3รายโดยครั้งนี้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธิจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระราชกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติและศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือครอบครัวมีผู้พิการขาขาดรับบริการ172คนเป็นผู้ที่เคยได้รับขาเทียมมาแล้ว141คนยังไม่เคยได้รับขาเทียม5คนและผู้พิการที่สภาพต่อขายังไม่พร้อมต่อการทำขาเทียมจำนวน25คนทั้งยังให้บริการทำขาเทียมใหม่จำนวน146คนซึ่ง

าเหตุของการสูญเสียขาได้แก่อุบัติเหตุจราจรโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดความพิการแต่กำเนิดและอุบัติเหตุอื่นนอกจากบริการทำขาเทียมให้แก่คนพิการแล้วมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบำบัดและนักกายอุปกรณ์จำนวน21คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าแก้ไขโดยเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาประเมินโดยทีมสหวิชาชีพนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนคุณค่าสู่สังคมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยเตรียมความพร้อมของตอขาเสริมสร้างกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวและการสำหรับการส่งต่อทำขาเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้จัดทำโครงการต่อบ้านเติมสุขเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรตั้งแต่ปี2566ถึง2569ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยจำนวน77หลังเทศกาลปันน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมโรงพยาบาลบางบุญนาจังหวัดพิจิตรได้ดำเนินงานโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเริ่มเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการทำขาเทียมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนพิการขาขาดและโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองมีกำลังพลและครอบครัวที่ทุพพลภาพจำนวน20รายได้ส่งเสริมทักษะอาชีพผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันของทีม3ประสานและทีมสหสาขาวิชาชีพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานและนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเวลา 17:33 วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพุทธอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2 เมษายน 2569สิริอายุ89 ปีพรรษาที่68พระพรหมวชิรสุธีชื่อเดิมว่าสุคนบุญส่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอภิพลเกิดวันที่13 มีนาคม 2480บิดาและมารดาชื่อนายทูบและนางละมูลบุญส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดปลักไม้ลายจังหวัดนครปฐมเมื่อยายถึงแก่กรรมได้บรรพชาเป็นสามเณรบวชหน้าไฟและไม่คิดลาสิกขาจากนั้นไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมต่อมาปี2497ไปศึกษาต่อที่วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและบรรพชาใหม่โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชุรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในปี2500จึงได้อุปสมบทและศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกเรียนธรรม5 ประโยคและได้ปฏิบัติภารกิจทางพระศาสนาและการคณะสงฆ์มากขึ้นตามลำดับเป็นกำลังสำคัญในการบุกเบิกและอำนวยการก่อสร้างอาคารและอารามรวมถึงพุทธสถานต่างๆเช่นวัดยานสังวรารามจังหวัดชลบุรีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลปฏิบัติศาสนกิจสนองงานการพระศาสนาการคณะสงฆ์

และการพระอารามมั่นคงยาวนานเจริญในสมณศักดิ์และตำแหน่งทางการคณะสงฆ์ได้รับแต่งตั้งที่สำคัญเช่นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระรองเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:40 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วอุบาสกโรงเจซัมเป้าจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกอุบาสกโรเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงยืนที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร7 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเดินทวนตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานและที่หัวสะพานทิศตะวันตกอุบาสกโรงเจซัมเป้าสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวกลับ3 เที่ยวจากหัวสะพานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกเดินตามเข็มนาฬิกาขณะนี้ทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานต่อจากนั้นอุบาสกโรงเจซัมเป้านำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านพพันธ์ยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอุบาสกโรงเจซัมเป้ายืนสวดพระพุทธมนต์

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 10:49 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉัน

เพนเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพยุรบงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานกรมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์วันนี้เวลา 9:35 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานโล่รางวัลแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนดีเด่นครูผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดีเด่นครูผู้ปฏิบัติงานบริหารจัดการดีเด่นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่นและผู้ปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้ปกครองดีเด่นและประธานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้หัวข้อพระราชปณิธานงานศิลป์มรดกแผ่นดินสยามการแข่งขัน Spelling Bee Competition ประจำปี2569ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6และการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ MVSKEnglish Quiz 2026ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2439นับเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกในภาคใต้และเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์เมื่อพุทธศักราช2552ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 3,955 คนครูและบุคลากร275คนมีนายวัฒนาถนอมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้มีพระดำรัสประทานกำลังใจแก่ครูและบุคลากรเรื่องการดูแลนักเรียนต้องมีความเอาใจใส่และอดทนเสมือนหว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนดินหากหมั่นรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ก็ย่อมเติบโตเป็นกล้าไม้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นเยาวชนที่เติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวรรณาพระวรราชเทวีที่ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนและราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีถวายอาลัยหรือซำเฮียงและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชาเทพพยดาฟ้าดินทรงถวายเครื่องสักการะประกอบด้วยดอกไม้น้ำชากับข้าวผลไม้เครื่องกระดาษและไม้กลอง
เมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประทานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีเบิกกลองจากนั้นทอดพระเนตรการประกอบพิธีซำเฮียงซึ่งเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแบบประเพณีจีนโบราณเพื่อแสดงความกตัญญูอุทิศส่วนกุศลและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายประสิทธิ์ภักดีพานิชพงศ์เป็นประธานในพิธีเริ่มด้วยพิธีชำระมือมีความหมายถึงการสำรวมกายวาจาใจก่อนเข้าสู่พิธีถวายความอาลัยจากนั้นประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ3ครั้งเพื่อเป็นการน้อมรับการเสด็จดวงพระวิญญาณที่เสด็จมายังมณฑลพิธีเพื่อทรงเครื่องสักการะที่จัดถวายต่อจากนั้นประธานพิธีจุดเทียนธูปหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายเครื่องสักการะราดเหล้าลงบนต้นไม้มงคลเป็นการเส้นไหว้หรือคารวะแด่ดวงพระวิญญาณและแสดงความเคารพก่อนที่จะประกอบพิธีกรรมใดๆจากนั้นถวายเครื่องสักการะ3ชุดโดยชุดที่1หมายถึงการตั้งจิตด้วยความเคารพสูงสุดประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ซาลาเปาและพระศรีชุดที่2หมายถึงการน้อมแสดงความกตัญญูกตเวทีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเฟื่องฟูและขนมหวานและชุดที่3หมายถึงการน้อมส่งดวงจิตแห่งความอาลัยความจงรักภักดีและความทรงจำอันเทิดทูนไว้ในใจประกอบด้วยน้ำจันทร์เครื่องคาวข้าวสวยเป็ดไก่ขนมเปี๊ยะและขนมจันทร์อับมาถวายเครื่องสักการะครบทั้ง3ชุดแล้วประธานพิธีถวายเครื่องสักการะในพิธีถวายคำอาลัยประกอบด้วยดอกไม้น้ำชาผลไม้คำถวายอาลัยเครื่องกระดาษใบเงินใบทองผู้แทนในพิธีอ่านคำถวายอาลัยฉบับภาษาจีนและภาษาไทยจบแล้วผู้ร่วมพิธีสงบนิ่งถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันและถวายคำนับพร้อมกัน3ครั้งนั่นเจ้าหน้าที่พิธีเชิญคำถวายอาลัยและเครื่องกระดาษเงินทองไปเผาตามธรรมเนียมจีนต่อจากนั้นหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงรับไม้กลองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีประธานแก่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปประกอบพิธีปิดกลองจากนั้นเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปทรงประกอบพิธีเผาเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า9คนนำเสด็จพร้อมด้วยหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตผ่านประตูศรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์ในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์หีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษโดยหนึ่งในเครื่องกระดาษที่สำคัญคือพระตำหนักเตี้ยวหยูไถจำลองสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นพระตำหนักประทับรับรองเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2543ตามคำกราบทูลเชิญของนายเจียงเจ๋อหมินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยนั้นทั้งนี้การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีโดยมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟจะเป็นสื่อกลางที่นำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์ได้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐุพลวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบดีราชาวาสและวัดยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าคุณนกตื่นสิ
4: ข้าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวง

ไอ้คอนเสิร์ตเราเห็นน่ะมันเหมือนขาดการดีไซน์มันขาดการที่ใครต้องไปทำให้มันน่าสนใจกว่าเดิมไม่ใช่แค่เอาศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็จบไปการดูคอนเสิร์ตในฮอลล์คอนเสิร์ตกับการดูคอนเสิร์ตในทีวีเหมือนหนังคนละม้วนเพราะมันคือมวลมันคือพลังงานแล้วมันคือความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากทีวีวันที่เราเดินออกไปเจอสิ่งที่มันเป็นของจริงอ่ะเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเราจะรู้สึกว่าโอ้มันดีว่ะมันเป็นพลังงานที่ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างคนดูศิลปินแล้วก็คนทำเพราะว่าคอนเสิร์ตมันคือการดีไซน์ความรู้สึกแหละ

จริงๆแล้วไอ้สาขาอาชีพนี้มันไม่มีสายตรงแล้วก็พี่ก็ไม่ได้จบตรงแล้วก็จริงๆตำแหน่งนี้อาชีพนี้ก็เป็นคิดว่าเป็นคนตั้งขึ้นมาเองด้วยซ้ำว่าอยากให้มันมีก็คือเป็นไออาชีพไลฟ์ดีไซเนอร์หรือคอนเสิร์ตดีไซเนอร์เนี่ยพี่เป็นคนจบเอาแบบอุตสาหกรรมด้วยซ้ำ product design ทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันเรียนเกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการสร้างของขึ้นมา1ชิ้นเป็น process ของการออกแบบแล้วก็พี่เป็นคนที่ชอบดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นดนตรีตั้งแต่เด็กทุกอย่างในโลกนี้มันต้องการการออกแบบแล้วเราก็เลยพยายามจะหาอะไรบางอย่างมารวมๆกันคือเราต้องการอะไรที่เราจะอยู่กับมันได้นานในชีวิตตอนนั้นคือรู้สึกว่าอยากจะทำงานอะไรที่มันอยู่กับมันได้นานก็คือเลือกสิ่งที่เองคิดว่าตัวเองชอบมันก็เลยคิดว่าโอ้คงเป็นดนตรีนี่แหละที่เราชอบมันแล้วก็เราเรียนออกแบบมาเราก็เอา process ในการทำงานเราที่ต้องรู้เรื่อง marketing รู้เรื่อง research รู้เรื่อง product รู้เรื่องศิลปินรู้เรื่องสินค้านั้นๆเอามาผนวกกับสิ่งที่เราชอบซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแบบตำแหน่งที่เราคิดขึ้นมาเองมันจะน่าสนใจในตลาดจริงๆมันเหมือนจังหวะของชีวิตตอนนั้นมันรู้สึกว่าไอ้คอนเสิร์ตเราเห็นเราทำงานกับลูกค้าหลายคนแล้วมันมีบางลูกค้าที่ทำคอนเสิร์ตเราเห็นว่าเอ๊ะคอนเสิร์ตเนี่ยมันเหมือนขาดการดีไซน์มันขาดการที่ใครต้องไปทำให้มันน่าสนใจกว่าเดิมไม่ใช่แค่เอาศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็จบไปพี่คิดว่ามันต้องการการใครสักคนหนึ่งไปช่วยเขาคิดไปช่วยออกแบบคอนเสิร์ตให้มันน่าสนใจก็เลยเริ่มมาจับตรงนี้ชัดๆขึ้นเริ่มตัดงานอื่นๆทิ้งแล้วก็เริ่มทำงานนี้มากขึ้นจนกระทั่งมันก็ถึงวันที่เราสามารถที่จะไม่ทำงานอื่นได้เลิกทำงานแต่เฉพาะงานคอนเสิร์ตนับจากวันที่เริ่มที่จะเลือกคอนเสิร์ตก็10ปีถึงจะชัดเจนว่าอ๋ออาชีพนี้มันอยู่ได้ว่ะมันมีที่ให้อยู่

คอนเสิร์ตแรกเลยจริงๆน่าจะเป็นคอนเสิร์ตของบอยพีซเมเกอร์มั้งซึ่งก็รู้สึกไม่ได้ดีเดย์อะไรนะตอนนั้นงงๆด้วยซ้ำว่าทำไมเราพยายามจะยัดคอนเซ็ปต์ในเชิงดีไซน์เราเข้าไปว่าต้องเป็นหนังสือสิแต่เราไปดูคนดูมันไม่เห็นจะดูหนังสือกูเลยดูแต่บอยพีซเมเกอร์เราก็เริ่มจะค่อยเรียนรู้จากวันนั้นแหละว่าอ๋อเราต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปินบ้างหรือเกี่ยวข้องกับมวลรวมของโชว์นั้นบ้างหรือศิลปินจะต้องพูดอะไรเกี่ยวกับงานดีไซน์เราบ้างไม่งั้นมันจะเรื่องของมันการเล่ามันจะไม่เป็นเรื่องเดียวกันคอนเสิร์ตแรกก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบลองผิดลองถูกอ่ะใช้คำว่าลองผิดลองถูกเลยว่าดีไซน์ใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงว่าเกินไหมอันนี้ไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเรียนรู้กับมันอ่ะลองอันนี้ลองทดลองไปปุ๊บอ๋อมันดีตรงนี้ไม่ดีตรงนี้แล้วมันก็ค่อยเรียนรู้หาประสบการณ์ในแต่ละคอนเสิร์ตพัฒนาขึ้นไปเรื่อย

access อยู่นะคือถ้าพี่เรียนดีไซน์มามันจะมีวิธีการมันต้องรีเสิร์ชเราจะต้องทำการทดลองแล้วก็เราจะต้องหาข้อมูลจากหลายๆด้านด้วยไม่ใช่แค่ด้านศิลปินแล้วเราก็ต้องศึกษา product ตัวเองเราต้องรู้จักตัวเองอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีหลังจากที่เรารู้ทุกอย่างแล้วจะต้องมี process บางอย่างที่ทำให้เราเอามากันกรองรวมกันมันไม่ใช่แค่เหมือนกับเราจะคิดอะไรก็ได้แต่คิดที่ไปมันจะต้องมีกรอบของมันอยู่แล้วมันพอมันได้เฟรมเราถึงจะสามารถเอามาดีไซน์มันต่อได้อันนี้คือ process ของการดีไซน์ซึ่งดีไซน์เนี้ยก็จะมีผลต่อการเกิดโชว์จำนวนมากเลยที่มันที่พี่ทำออกมาด้วย process เดิมๆเนี่ยแหละมันก็จะสามารถทำให้เราครีเอทได้หลายๆอย่างโดยที่อยู่ในกรอบแล้วก็คนดูรู้สึกโอเคกับมัน

มันเริ่มมาตั้งแต่ว่าชีวิตมันเหมือนการเรียนรู้อ่ะแล้วเราก็ตั้งเป้าการทำงานไลฟ์ดีไซน์เนี่ยเป็นตัวตั้งใช่ไหมเพราะเรารู้สึกเราชอบมันและสิ่งที่ทำให้พี่ทำงานต่อกับมันได้เพราะว่ามันเหมือนชีวิตมันเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาบางทีในงานที่พี่ทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เปียกจะไม่ได้เป็นดีเรคเตอร์ทุกงานบางงานพี่ก็เป็นทำแค่วิชวลบางงานพี่ก็ทำแค่โปรดักชันบางงานพี่ก็ทำสคริปต์ด้วยบางงานคิดตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตเลยมันก็เหมือนกับเป็นการแข่งขันกับตัวเองเรียนกับตัวเองแล้วจากใดที่เรายังเรียนแล้วเรายังรู้สึกว่ามันให้อะไรใหม่กับเรามันให้พลังงานกับมาเราว่าโอ้ทำแบบนี้แล้วมันดีว่ะมันคนดูชอบมากเลยเราได้พลังงานเราเอาไปทำต่อสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่าพี่ยังชอบทำงานอันนี้อยู่มันเป็นพลังงานที่ส่งกันไปส่งกันมาระหว่างคนดูศิลปินแล้วก็คนทำมันมีหลายครั้งที่เราทำงานแบบว่าเราอยากทำอย่างนี้บ้างอ่ะฝรั่งทำอย่างนี้เราอยากทำบ้างโอเคคุณสามารถทำงานได้แต่ครั้งเดียวนะหลังจากนั้นคุณไม่มีสิทธิ์แล้วพี่ก็จะไม่ค่อยดูผู้คอนเสิร์ตอีกแล้วแล้วพี่จะพยายามใช้ชีวิตเอาเช่นแบบเดินไปตามท้องถนนหรือว่าไปเที่ยวตามนู่นตามนี่ดูงานที่มนุษย์มันชอบสร้างอ่ะพวกงานเอ็กซิบิชันงานอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยบางทีเป็นป้ายแค่ป้ายโฆษณาอันเดียวนะเฮ้ยนี่ดูแล้วไม่รู้สึกว่ะเราจะเก็บความรู้สึกเนี้ยมาอยู่ในหัวและถึงวันหนึ่งอ่ะเราจะแบบโอเคเราเอ้ยอันนี้ใช้ได้หน้าที่คือเราหาสต็อกไปเรื่อยๆสต็อกในหัวก็จะมีเยอะมากเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าใช้ได้เมื่อไหร่แล้วเราก็จะถ้าเรามีเยอะเพียงพอเราจะสามารถเอามาใช้ได้ในแต่ละงานเพราะว่าคอนเสิร์ตมันคือความรู้สึกแหละ

ถ้าถามว่าตัวเองกลับมาดู DVD งานตัวเองไหมไม่เคยเลยเพราะว่ามักจะเห็นงานผิดพลาดตัวเองเป็นคนแบบมีความคาดหวังสูงในการทำงานแบบว่าเออไอ้นี่ทำไมต้องยกมือซ้ายสิคิวนั้นแล้วเราจะเห็นในความผิดพลาดของงานเราอะว่าเอ๊ะตรงนี้มันทำไมมันไม่มาซึ่งจริงๆเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วล่ะเรารู้ตั้งแต่วันจบคอนเสิร์ตที่ทราบว่าอะไรผิดบ้างเพราะเราเป็นคนเพราะงานดีไซน์เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดคนที่ทำเนี่ยเขาไม่เห็นภาพตั้งแต่ต้นแต่ว่าในความเป็นจริงในการทำคอนเสิร์ตเสมอเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเอาศิลปินลืมบ้างเอาไฟลืมบ้างมันก็จะมีความผิดพลาดในคอนเสิร์ตเสมอการดู DVD ของพี่ส่วนใหญ่มักจะเป็นความรู้สึกว่าแบบนั่นไงเห็นไหมผิดจริงๆเลยมันเหมือนตอกย้ำความรู้สึกตัวเองทุกครั้งแต่ว่าพี่จะจำบทเรียนตั้งแต่จบคอนเสิร์ตปั๊บพี่ก็จะคอมเมนต์ตัวเองแล้วว่าอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเออลองอันนี้ใช้ได้ตั้งแต่จบคอนเสิร์ตการทำคอนเสิร์ตดีไซน์มันไม่เหมือนกับทำละครเวทีตรงที่ละครเวทีคือนักแสดงพูดทำตามผู้กำกับทุกบทในขณะที่คอนเสิร์ตคือแกจะพูดอะไร ฉันยังอาจจะไม่รู้เลยในความเป็นจริงแต่เราต้องประมาณว่าถ้าพูดไปทางไหนนี้เลอะเทอะแน่เลยมันก็เป็นการทำงานบริหารร่วมกันระหว่างคนที่แสดงและคนที่ช่วยคิดคนที่กำกับดังนั้นเนี่ยการทำงานพี่ก็คือเริ่มต้นจากการคุยกับเขาก่อนว่าครั้งเนี้ยเราอยากทำอะไรกันเราอยากคนดูรู้สึกอะไรกับมันวาระมันคืออะไรจูนให้เข้าใจกันในภาพรวมก่อนพี่ต้องเอาข้อมูลจากคนดูว่าณวันนี้ถ้าเขาจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยคนดูอยากเห็นอะไรเขาจะไม่เห็นไงเพราะเขาอยู่รอบๆตัวเขาเป็นศิลปินน่ะเขาไม่รู้หรอกจริงมวลเนี่ยเขาอยากเห็นอะไรแล้วก็หน้าที่ไปคุยกับเขาคุยตรงนี้ให้จบก็ง่ายละหลังจากนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าโครงเนี้ยมันจะทำงานยังไงต่อจะใส่ตรงไหนต้องใส่ครีเอทีฟเข้าไปตรงนี้เราแบบเป็นเพลงที่เศร้ามากเลยไม่รู้จักเลยแต่ผมอยากจะร้องมากเลยศิลปินบอกเพลงนี้ผมไม่ได้ร้องที่ไหนจริงๆอ่ะถ้าผมไม่ร้องคอนเสิร์ตผมไม่รู้จะร้องที่ไหนละอ่ะถ้างั้นเราต้องมาช่วยกันว่าเพลงนี้อยู่ตรงไหนดีจะแก้ปัญหาด้วยดีไซน์ยังไงให้เพลงมันไม่น่าเบื่อสำหรับคนที่ไม่รู้จักหลังจากนั้นมาปุ๊บเราจะได้เวทีที่ซัพพอร์ตทุกอย่างที่เราต้องการเวทีนี้ก็จะถูกแจกจ่ายไปที่ช่างแสงทำแสงทำกราฟิกสิ่งนี้ต้องการกราฟิกฮอลสิ่งนี้ต้องการไฟช่วยมันก็จะกระจายกันไปแล้วก็ออกไปคอนเสิร์ตในวันคอนเสิร์ตจริงๆ

มมติตัวอย่างงานพี่เจเจตรินอย่างเงี้ยเกิดจากเริ่มต้นคือพี่ชอดคิดว่าวาระนี้แหละพี่เจน่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ได้สักครั้งหนึ่งก็ตอนนั้นก็คิดว่า25ปีเจตรินไหมพี่เจก็บอกว่าไม่เอาแก่เปลี่ยนชื่อแล้วกันแต่ก็คือวาระนั้นแหละวาระของความคิดถึงพี่เจมาจากการคุยกันแล้วก็พี่เจด้วยแหละว่าเออผมว่าเอางี้ดีกว่าคิดเจ DNA ดีกว่าพอมันได้ DNA มันก็จะได้คอนเซ็ปต์ละว่าแบบก็อะไรที่เกี่ยวกับเจอ่ะอะไรที่เป็น DNA ของเจอ่ะลูกไงเต้นเจวีดีเต้นอ่ะได้เต้นได้เพลงช้าซึ้งอ่ะได้ได้เนี่ยก็มีอยู่แค่ 2-3 ข้อเองของพี่เจอ่ะวนๆอยู่อ่ะความ energy พี่เจอลังการพลังงานอ่ะอันนี้ได้เพราะทั้งหมดก็เลยเน้นไปที่การเป็นตัวเขาก็คือมีตัวเขาแล้วมีตัวเขาใหญ่ๆอยู่ข้างก็คือ JDNA ตรงๆเขาก็พูดอย่างอื่นนะเขาพูดผมอยากได้จอใหญ่ๆอีเดียมพี่ผมอยากได้ตัวพี่ใหญ่ๆเขาเลยเอ้ยอันนี้ดีพี่ชอบอ่ะพอได้โครงเสร็จปุ๊บก็ง่ายแหละพี่เจชอบคอนเสิร์ตพี่เจชอบมุกแบบว่าผมอยากให้พี่มือบินไปเลยบินไปกับมือเลยเป็นเทพเจ้าเจอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มาจากพี่ทั้งหมดอย่างเงี้ยเอาว่าเออนี่ก็ผมว่าโอเคชอบอยากได้ฝนตกอยากได้มอเตอร์ไซค์พี่ชอบโอเคขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการหาไอเดียว่าอะไรเหมาะสมในเชิงโชว์ให้เขา1สคริปต์เกสที่เหมาะสมให้เขาเสร็จปุ๊บก็ไปขยำละพี่ก็เริ่มจากการสเกจขึ้นมาก่อนเป็นตัวเขาแล้วก็ลองทำหลายแบบนะหลายโมเดลให้น้องๆช่วยกันทำในทีมว่าเออหน้าตาเป็นไงบ้างแล้วก็ต้องลองปริ้นที่ดีขึ้นมาก็เลยก็ตอนนั้นก็ปริ้นเป็นที่ดีทีดีพี่เจอย่างนี้ออกมาซึ่งจริงมันก็แล้วพอทำนี่เสร็จก็พี่ก็ต้องทำโมเดลเพื่อโมเดลจะมีความสำคัญคือ1คือความเข้าใจของลูกค้าในขณะที่เราต้องให้พวกฟังก์ชันคนอื่นดูด้วยพวกแบบระบบเอฟเฟกต์ทั้งหลายสมมติอย่างพี่เจมันจะกางออกเนี่ยเราก็ต้องดูอ๋อมันกางออกจากขานะฐานนี่มันจะเลื่อนไปทั้งฐานเลยตรงนี้มันจะต้องหลบมันจะเป็นการทำงานเพื่อให้คนเข้าใจว่าหน้าตาเวทีเราจะเป็นยังไงอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นหน้ามันไม่ได้สร้างง่ายๆเราวาดเป็นรูปเป็นแบนเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจแต่ถ้าเราทำเป็นโมเดลไปเขาจะอ๋อมันเป็นอย่างนี้โอเคตรงตาเนี่ยเจาะรูเดี๋ยวจะเอาไดไอซ์ไหลลงมาเหมือนเพลงแววตาร้องไห้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีเทคนิคอยู่ในหน้าของพี่เจมากขึ้นหน้าพี่เจเนี่ยจะแมปเป็นหน้าเขาเลยจะเขาก็จะพูด welcome to JDNA concert อะไรเงี้ยมันก็จะมีซีนต่างๆที่แยกจากกันไปแล้วก็เปิดออกมาเห็นเป็นพี่เจอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันก็จะเล่าในโปรดักชันด้วยโมเดลที่เราทำความยากการทำคอนเสิร์ตเสมอก็คือมันพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าคุณไม่มีเวลาแก้ตัวแล้วอะกว่าคุณจะประกอบทุกอย่างเสร็จมันแทบจะเป็นวันพฤหัสสมมติว่าเป็นเสาร์เนี่ยคือมันพลาดเย็นเราถึงจะเห็นรูปร่างทั้งหมดที่มันสำเร็จอยู่ในนั้นและเราถอยไม่ได้เราไม่สามารถจะแบบโอ้ซีนี้ไม่ดีว่ะอยากจะลื้อหัวทิ้งอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการทำคอนเสิร์ตของพี่ความยากที่สุดก็คือความแม่นมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่โปรดักชันแล้วมันต้องพูดถึงเรื่องสคริปต์ด้วยเพราะเราไม่สามารถปล่อยมุกนี้แล้วเราพบว่ามันไม่เวิร์กได้เพราะมันมีครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ความแม่นในการทำงานดังนั้นขั้นตอนการที่ทำมาตั้งแต่ต้นมันต้องลงดีเทลพอสมควร

หลักๆเลยนะของการทำงานที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาเนี่ยคือเรื่องการสื่อสารทำอย่างไรให้ได้การสื่อสารที่ตรงกันเพราะว่าเราทำงานอยู่บนเรื่องอารมณ์คอนเซิร์ตมันคือเรื่องอารมณ์มันไม่มีคำตอบที่ถูกผิดแน่นอนก็เหลือแต่ว่าเราจะสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจว่าลองทำดูก่อนแบบนี้ถ้าไม่สบายใจเดี๋ยวเรามาปรับกันเหมือนกันอันนี้คือคำพูดนี้ไม่ใช่พูดกับศิลปินนะทุกคนเลยไลท์ติ้งก็เหมือนกันอันนี้พี่ว่าต้องพี่ไม่อยากได้สีแดงพี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงอะไรเหตุผลไม่มีลองทำดูก่อนพี่คิดว่าอารมณ์สีม่วงมันน่าจะดูเศร้ากว่าเนี่ยแค่พูดอย่างนี้พี่ก็มันไม่มีเหตุผลละเศร้ากว่าคืออะไรอีกเศร้าของคุณเศร้าของผมไม่เหมือนกันลองทำงานกันดูในตามระบบมันก็จะแก้ปัญหาในการทำงานในแต่ละขั้นได้เยอะ

งานที่จะรู้สึกว่าดีที่สุดคืองานต่อไปทุกครั้งเลยเพราะไม่เคยรู้สึกว่างานตัวเองอันไหนมันดีเลยงานที่รู้สึกว่ามีความสุขกับมันคืองานที่คนดูแม่งชอบมันคนดูแบบว่าโอ้โหพี่สนุกมากเลยซึ่งไม่ใช่คนดูแบบใกล้นะเพราะพี่ไม่ฟังคนใกล้ตัวเพราะคนใกล้ตัวก็คือคนชมมันก็คนด่าเขาไม่เดินมาบอกเราใช่ไหมเราก็ไปเห็นตามคนอื่นเขาพูดในเน็ตในอะไรเงี้ยเออเขาชอบกันเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขเรื่องของอะไรที่เกี่ยวอารมณ์มันไม่มีสุดจริงๆหรอกนึกออกใช่ไหมมันก็จะถนนมันเป็นปลายเปิดไปยาวเลยเราเหมือนเด็กอ่ะเดินไปตามถนนแล้วก็เออนี่กินขนมไประหว่างทางเออมันอร่อยไปเรื่อยๆข้างหน้ายังมีขนมอีกเพียบเลยที่เราให้ดูให้เรากินแต่ว่าเราก็ค่อยๆไปทีละอัน2อันด้วยการที่กินอันนี้อร่อยก็มีท้อแท้บ้างอันนี้กินแล้วไม่อร่อยอะไรเงี้ยโอ้อันนี้เน่าข้าวเน่ามันก็ส่วนใหญ่สิ่งพวกนี้มันกลับกลายเป็นความท้าทายให้พี่นะโอเคเดี๋ยวจานหน้าใจเย็นนะเดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่พี่เข้าใจแล้วขอโทษทีนึกว่าอร่อยไม่อร่อยมันเค็มไปอ่ะเดี๋ยวทำให้ใหม่มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องหาอะไรมาซัพพอร์ตในงานดีไซน์ด้วยวิธีอื่นที่น่าสนใจกว่านี้อะไรเงี้ยก็จะเป็นการเราก็ต้องไปหาข้อมูลแล้วเราก็ต้องไปอินสปายตัวเองในหลายด้านว่าจะเอามาทำยังไงให้มันดีขึ้นคือมันเหมือนกับว่าพี่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องความถูกผิดแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องความดีไม่เชื่อเรื่องความสวยไม่เชื่อเรื่องความเจ๋งมันเป็นศัพท์ที่ไม่มีจริงมันเป็นศัพท์ที่เจ๋งของใครสวยของใครดีของใครดังนั้นเนี่ยแปลว่าสมมติเราดูคอนเสิร์ตเนี้ยพี่ชอบอันนี้พี่มีพี่ก็ฉันชอบอะทำไมเหรอเออคุณไม่ชอบก็เรื่องของคุณแต่ว่าฉันชอบเนี่ยมันก็คือชอบในบริบทเขาก็ไม่ได้แปลว่าจะเทียบกับพี่ชอบอีกอันหนึ่งกันเทียบกันไม่ได้พี่ก็เลยไม่สามารถจะบอกว่าโอ้โหอันนี้พี่ประทับใจที่สุดเลยไม่มีอะแค่เรารู้สึกว่าเออดูอันนี้แล้วพี่รู้สึกว่าดีมีอะไรดีจากมันแล้วเราเก็บมาเป็นพลังงานอะ

เราทำงานอยู่ในจุดที่ทำมาเยอะอะเยอะอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าการแข่งขันหรือการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เขาก็เก่งๆกันเยอะแยะเนี่ยก็มีเยอะแยะที่เราก็ต้องมันเหมือนแข่งขันกันอยู่แล้วก็พยายามจะเดินไปข้างหน้าทั้งวงการแต่ว่าบางทีรู้สึกว่าอยากจะไปกลับไปเป็นคนตัวเล็กๆเล็กๆกว่านี้อีกอะเช่นแบบย้ายไปทำหุ่นยนต์หรืออะไรที่มันที่เราเป็นเด็กแบเบาะเลยอะเราห่วยอะมีใครก็ด่าเราว่าเราห่วยได้แน่ๆแล้วเราจะรู้สึกว่า motivation เรามันน่าจะมีเยอะอย่างเช่นตอนนี้สมมติในพล็อตนี้เลยพี่ก็คิดถึงการทำแบบละครสอบสวนสักเรื่องนึงที่แบบเราเข้าไปเราเห็นคน 6-7 คนในเรื่องเราดูใครก็ได้แล้วเราก็ดูไปเรื่อยจนตอนจบมันมีฆาตกรอยู่คนนึงอย่างเงี้ยสมมติอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดถึงการทำเพอร์ฟอร์มอะไรสักอันนึงที่มันไม่ใช่คอนเสิร์ตแล้วแต่มันเป็นไลฟ์เอ็กซ์พีเรียนซ์บางอย่างที่รู้สึกว่าน่าสนใจก็อยากจะลองทำอันนี้ก็เป็นเหมือน motivation ต่อไปหลังจากการทำพวกแค่คอนเสิร์ตอะไรเงี้ย

การดูคอนเสิร์ตในฮอลล์คอนเสิร์ตกับการดูคอนเสิร์ตในทีวีเหมือนหนังคนละม้วนมันเหมือนหนังคนละเรื่องกันเลยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันดูในทีวีแล้วบอกโอ้โหทำไมพี่ตูนร้องเพี้ยนโอ๊ยทำไมปามี่ร้องไม่ถึงแต่อยู่ในคอนเสิร์ตนั้นไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะมันคือมวลมันคือพลังงานแล้วมันคือความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้จากทีวีหาไม่ได้แน่ๆดังนั้นในท้ายสุดพี่เชื่อว่าไลฟ์เพอร์ฟอร์มยังไงก็ต้องมีแล้วก็พี่เชื่อด้วยซ้ำมันจะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆพี่เชื่อด้วยซ้ำว่ายิ่งเรามีอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเท่าไหร่คนจะยิ่งอยากออกมาข้างนอกมากขึ้นเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเยอะมากเลยทุกวันนี้ตั้งแต่เราไม่อยู่บนทีวีก็จริงเราอยู่บนมือถือเราดูคลิปตลอดเวลาวันที่เราเดินออกไปเจอสิ่งที่มันเป็นของจริงอ่ะเราจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งเราจะรู้สึกว่าโอ้มันดีว่ะในอนาคตยังไงLife Experienceก็ต้องมีแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยพี่ถึงบอกว่าพี่พยายามจะขยับจากการเป็นแค่ทำคอนเสิร์ตมาทำLife Experienceมากขึ้นเพราะพี่รู้สึกว่าตรงนี้มันน่าสนุกกว่า

ำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวพี่คิดว่าคนดูต้องรักศิลปินมากขึ้นจบคอนเสิร์ตไปปุ๊บต้องแบบโอ้โหพี่โอ๊คค็อกเทลรักจังเลยอะไรเงี้ยในขณะที่ศิลปินเองก็ต้องสามารถแสดงความเป็นตัวตนได้มากขึ้นเหมือนให้คนดูรู้ว่าเฮ้ยนึกว่าจะมาคาดหวังว่าคุณร้องเพลงนี้แต่คุณมีของมากกว่านั้นอันนี้คือถ้าคอนเสิร์ตเดี่ยวพี่จะมีเป้าแบบนี้ว่าคนดูต้องได้ศิลปินก็ต้องโตขึ้นมันเป็นเหมือนหลักไม้อะปักหลักไม้ว่าโอเคเราจะไปตรงนี้เลยจะให้รู้สึกอิ่มเอมมีความสุขคิดถึงวัยอดีตเพลงสุดท้ายคอนเสิร์ตก็ต้องทำให้คนดูฮัมเพลงที่เราคิดถึงเมื่ออดีตนั้นแล้วก็จบไปด้วยความสุขจริงๆมันมีแค่นี้เลยคอนเสิร์ตมันไม่มีอะไรมากกว่าแค่ความรู้สึกสิ่งที่อยากทำให้วงการดนตรีอีกเรื่องนึงเลยนะซึ่งแบบทำไม่สำเร็จแล้วก็ยังทำไม่ได้ด้วยโมเดลบิสเนสเลยก็คือการทำเหมือนฝรั่งคือมีทัวร์คอนเสิร์ตสมมติว่าศิลปินออกอัลบั้มนึงเมืองนอกเนี่ยจะสามารถหากินกับอัลบั้มนั้นด้วยการไลฟ์เพอร์ฟอร์มได้เลยสมมติว่าโคเปออกอัลบั้มใหม่ปั๊บเขาจะมีทัวร์เขาเลยซึ่งเพลงใหม่จะดังไม่ดังดังเพลงเดียวดังสองเพลงเขาหากินได้ด้วยการมีทัวร์ในขณะที่ประเทศไทยยังทำไม่ได้ปัญหาใหญ่ๆในตลาดก็คือเรายังไม่ทำไม่ได้เพราะเรามีอีเวนต์ที่เป็นฟรีคอนเสิร์ตเยอะจนเกินไปมันทำให้มีคนที่สามารถไม่ดูอันนี้ก็ไปดูอันนั้นได้ในราคาที่แทบจะฟรีหรือว่าแทบจะสองฝาของเครื่องดื่มบวกกับเงินอีก40 บาทคุณก็ดูได้แล้วแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้วงมันจะมีพื้นที่มีแฟนตัวจริงที่เขามาได้ดูของจริงๆได้ดูความตั้งใจของวงจริงๆโปรดักชันที่รับกับโจทย์วงจริงๆเพราะว่าพี่เองด้วยตัวเองก็เหมือนกันว่าเราดีไซน์คอนเสิร์ตนึงมันน่าเสียดายนะเหนื่อยมากคอนเสิร์ตเหนื่อยมากเลยกำลังจะฟินเลยอ้าวจบแล้วแต่ถ้าเราเล่นหลายๆรอบเราสึกคุ้มไงโหทำแทบตายเล่นอีกฝรั่งเนี่ยที่เป็นกำไรเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันทำครั้งเดียวมันซ้อมแล้วซ้อมเล่ามันปิดสตูซ้อมมันทำไฟแล้วทำไฟเล่าเช็คเรียบร้อยแล้วมันทัวโลก100 ประเทศเล่นเหมือนเดิมเราควรทำอะไรให้ได้อย่างนั้นแล้วเราถึงจะพัฒนาเวลาคนชอบมาถามว่าของเราสู้ฝรั่งได้ไหมจะไปสู้ได้ยังไงเราทำกันเสร็จเนี่ยเราลื้อถากทิ้งเลยของเราที่แบบไม่ดีว่ะอ้าวแต่เลิกแล้วจบพอดีเลยต้องไปแก้กันคอนเสิร์ตหน้าโน่นอีกไม่รู้5 ปีจำไม่ได้ละเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำโมเดลนี้ได้เมื่อไหร่พี่ว่าวงการทำไลฟ์เพอร์ฟอร์มของแบบคอนเสิร์ตก็จะพัฒนาขึ้นอีก

เราคิดว่าเราชอบอะไรไม่ต้องบอกว่าเราชอบนะไม่ต้องลังเลคิดว่าเออเราคงชอบนี้แหละแล้วทำมันเลยถ้าอยากจะทำงานนี้รู้สึกว่าตัวเองน่าจะชอบนะทำเลยแล้วพอคุณทำไปเนี่ยคุณจะรู้เองแหละว่าคุณชอบมันเปล่าคุณไม่สามารถนั่งอยู่ที่บ้านแล้วคุณก็อาจจะชอบมันไหมนะมันไม่ทางจะรู้เลยเพราะว่าของจริงมันคือของจริงจินตนาการคือจินตนาการดังนั้นเนี่ยพี่แนะนำว่าใครที่อยากทำงานด้านนี้ทำไปเลยอยากจะให้ทำเยอะๆด้วยซ้ำเพราะว่ายิ่งมีคนเยอะเท่าไหร่แสดงว่างานออกแบบมันจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเราจะยิ่งมีการพัฒนางานเห็นงานเขาดีแล้วก็มาทำเห็นงานคนนั้นไม่ดีเราไม่ทำมันจะเห็นการแข่งขันและการอยู่ร่วมกันกลัวว่าเราไม่เคยทำมาก่อนมันไม่มีใครทำอะไรมาก่อนทั้งนั้นน่ะพี่ไม่ได้จบด้านนี้มาพี่เรียนหนังสือในวงการนี้จากพี่ชอดจากพี่บอยทกลพี่บอยโกศิยพงศ์พี่เต็ดพุทธนาพี่เรียนหนังสือจากช่างไฟชื่อพี่ซันชื่อพี่เมาพี่เรียนจากคนทำกราฟิกเยอะแยะดักยูนิตซึ่งเขาไม่เคยสอนพี่หรอกเราดูเขาเราก็อ๋อทำความเข้าใจกับงานเขาแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้เพราะอะไรอะไรมันก็เรียนหนังสือกับการทำงาน

0: ดีค่ะเด็กๆถ้าที่บ้านของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำอะไรเหรอครับ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

0: ็มาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
2: จานสี
1: กระป๋อง
2: พวกกัน
1: สี
2: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับกระป๋องนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: มาระบายสีกัน
2: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
2: นกของพี่ก็ปูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: ะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วประวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: ไม่ไม่
0: ไม่ไม่นี่ครับ
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่อนนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงเสร็จแล้ว
0: โอเคแล้วประวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: น้าตูนี่อันนี้อันนี้โซ่สีอะไรก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะได้ให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวังโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: ให้ถ
1: ึ
2: งส
1: าม
2: ก่อน
1: โอเคนะ
0: หนึ
1: ่
0: งสอง
1: สาม
0: ล้มไป
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวตาพี่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: 1 2 3
0: ประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วตาประวันหนึ่งสองสามหนึ่งสรุปว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องคุยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: หนึ่งสองสาม
0: ได้กี่อันคะได้กี่อัน
2: สาม
0: สามอันสรุปวันเกมนี้ใครชนะครับเนี่ย
2: ประว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวันหมุนเลยวิว

0: บ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับ
1: มาแล้ว
0: โอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
1: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
0: อ๋อได้วิ่งได้โยน
1: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
0: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
1: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขนาดที่สมมุติว่าไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
0: ค่ะ
1: เรื่องแรกคือคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
0: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
1: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: เล่นเกม
1: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
0: เมื่อวานเคยทำบ้างไหมเนี่ยเคยล้างจานล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม่แตก
0: ไม่แตกด้วย
1: นั่นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดเพราะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี้
0: ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมถ้าอยากประดิษฐ์ของเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: จะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วยคัตเตอร์กรรไกร
4: กลอง
3: กาวดินสอ
4: หนังยาง
3: กระดา
0: าดสีแกนกระดาษ
4: มาไอ้เต็ม
0: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
4: ไม้พรม
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
4: กีตาร์
0: มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะช่วยกันทำนะประวานเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวานห่อครับกระดาษ
4: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
0: ใช่แล้วประวานเคยห่อของขวัญไหมครับ
4: ไม่เคยเลยค่ะ
0: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
4: ครับ
0: ดึงออกมาครับปึ๊บติด
4: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ค่ะใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
4: น
0: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
4: ตรงไหนครับ
0: ตรงนี้ครับติดไหมครับโอเค
4: อีกครับ
0: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านตั้งใจทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
4: วางใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
4: ห้องนัก
0: นี่เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมทีนึงนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
4: ของขวัญ
0: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนนะถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กลางแล้วก็อย่างนี
4: ้ดินสอ
0: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร์
4: ค่ะ
0: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
4: หน้าตา
0: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไปตัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ประวันตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนก็ได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีครับถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่มาประวานประวานเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็ติดปึ๊บ

0: อ่ะโอเคประวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับ
1: ปึ๊บ
2: โอเคต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
2: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยอ่ะประวานมาช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงเดี๋ยวพี่ตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
2: แล้วตัวเชือกยกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคประวาเอาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
2: ตรงนี้

สุดยอดมากมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: เห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้4
1: 4ดาวสุดยอดไปเลย
0: เฮ้ยจะไปไหน
1: ไปให้คุณหมอ10ดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: อ่ะมาๆพี่ตุ๊กถือให
3: ้โอเค
0: เยี่ยม
1: ยอดเยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเข้าฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วๆจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงบางอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
3: ไม่เหมาะสมตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆค่ะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่

0: ิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
1: กระดาษสีสีเมจิก
0: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านนักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
2: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านนักประดิษฐ์
1: สำหรับวันนี้เราสองคน

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: ยเอาเฮ้
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

การเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

0: าพูดถึงเกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือนักประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการเกษตร
1: สวัสดีครับพิษตั้งวงกิจนะครับก็อาชีพของผมสร้างนวัตกรรมนะครับทางการเกษตร
0: รองศาสตราจารย์ดร.บพิษตั้งวงกิจผู้มีส่วนสำคัญของไทยในนวัตกรรมด้านการเกษตรทั้งคิดประดิษฐ์และสร้างผลักดันให้นวัตกรรมทางการเกษตรไทยทัดเทียมกับสากล
1: ตอนนี้ประเทศไทยก็จะพูดถึง Thailand 4.0 นวัตกรรมเนี่ยมีหลายรูปแบบผมเลือกที่จะทำนวัตกรรมที่พูดง่ายๆคือทำเสร็จแล้วมีคนใช้ไม่ได้เอาไปขึ้นหิ้งพูดถึงการเกษตรเราจะพูดถึงอเมริกาพูดถึงยุโรปเขาทำพืชเก่งๆเราก็มาเลือกพืชที่เราเรียกว่าเป็นท็อปปิคอลก็คือพืชที่มันอยู่ในเขตเอเชียเขตร้อนชื้นแน่นอนอเมริกาหรือว่ายุโรปคงจะสู้ผมไม่ได้ถ้าผมรู้เรื่องพวกนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่ไปทำนาทำไร่อ้อยหรือไปทำไร่มันสำปะหลังโดยตรงจะคิดค้นนวัตกรรมช่วยให้เกษตรกรเราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเดิมทีจริงๆอาชีพของครอบครัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นอาชีพที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรเลยครอบครัวผมเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องของไฟฟ้าเกิดกันมาตั้งแต่เล็กๆเลยแต่เห็นคนนึงก็คือคิดว่าอยากจะเป็นนักคอมพิวเตอร์อยากจะเป็นนักเทคโนโลยีแต่เราประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเพียวๆจะไปสร้างยานอวกาศจะไปสร้างอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคงไม่ประสบความสำเร็จแล้วมันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์กับคนไทยได้นะครับก็เลยไปคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราจะมีนวัตกรรมของเราเองสักอย่างนึงหรือนวัตกรรมที่ขายได้สร้างอาชีพทำให้กับครอบครัวได้นวัตกรรมนั้นน่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรตอนที่ผมเรียนหนังสือแล้วผมก็สอบได้คณะเกษตรตอนนั้นคณะเกษตรก็เป็นกรหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ผมก็นึกว่าผมติดหมอเพราะได้กรหนึ่งแต่ความจริงกรหนึ่งก็คือคณะเกษตรถามว่าพ่อแม่ผมอยากให้เรียนเกษตรไหมพ่อแม่ผมไม่อยากให้เรียนเกษตรเพราะก็คิดว่าจบไปแล้วมันจะจนหลายๆคนคงได้เคยได้ดูคลิปอาจารย์เฉลิมชัยพูดถึงโอ้ยมาเรียนศิลปะทำไมเรียนมันจนอะไรต่างๆแล้วอาจารย์เฉลิมชัยก็พูดว่าทุกอาชีพมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผมว่าผมไม่ได้แพ้อาชีพไหนเลยไม่ได้แพ้เพื่อนคนไหนเลยที่จบโรงเรียนเตรียมอุดมด้วยกันกับผมเราก็มีความภาคภูมิใจว่าในประเทศเราถ้าเราเป็นประเทศเกษตรมันต้องมีคนที่ทำได้เกษตรมาเมื่อทำงานที่ตัวเองรักมันก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขเรียนจบนะครับจริงๆแล้วสิ่งแรกเรียนจบก็คือกลับไปทำธุรกิจที่บ้านแน่นอนก็คนเป็นคนหนุ่มไฟแรงคิดอาจจะไม่เหมือนกับครอบครัวก็เลยออกจากบ้านผมก็สอบทุนได้ก็ไปเรียนเป็นวิศวกรนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็วันนึงก็ผมก็มาที่กำแพงแสนที่ผมเรียนจบผมก็มองดูโอ้โหที่กำแพงแสนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นฝันของผมที่มันกว้างดีนะเราน่าจะทำอะไรที่สร้างสรรค์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็น่าจะดีมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยหรือเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนเราก็จะได้สอนองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ก็จะมีคนที่เป็นนักประดิษฐ์คนที่มีทำงานทางสาขานี้มากขึ้นในประเทศนั่นคือสิ่งที่สำคัญผมก็อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่เคยไปไหนขึ้นจากคนเกษตรถามว่ามีกี่เครื่องมือก็คงมีเป็นร้อยเครื่องมือนะครับแต่ที่ภาคภูมิใจเคยเป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมในการออกแบบรถไถเดินตามเราไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเปล่าไม่ใช่นะครับรถไถเดินตามที่คนไทยใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีแบบไทยๆเลยเชื่อไหมครับว่ามีอยู่ยุคหนึ่งช่วงหนึ่งคนไทยซื้อของไทยคนไทยเป็นคนออกแบบแล้วเราก็เป็นคนออกแบบ 100% 3ล้านคันผมเชื่อว่าไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดในเมืองไทยเลยที่คนไทยทำแล้วก็คนไทยก็ใช้ทั้งหมดรถไถเดินตามก็ทำให้ชีวิตชาวนาไทยดีมากเลยเปลี่ยนจากแรงงานควายมาเป็นรถไถที่เหมาะสมทุกคนต้องมีทำนาทำสวนเล็กๆทำไร่ต้องมีรถไถเดินตามใช้จนกระทั่งเกษตรกรไทยร่ำรวยจากรถไถเดินตามจากนั้นก็พอเริ่มรวยก็เริ่มไปซื้อรถจากต่างประเทศมาตอนนี้เป็นไงครับชีวิตเริ่มแย่ลงเป็นหนี้ขายนาซื้อรถจากนั้นก็โดนยึดรถก็ไปจ้างเขามาไถนาไม่รู้จักเพียงพอในนวัตกรรมตรงนั้นเกษตรกลวิธานหรือว่าเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆเราสร้างความเจริญความรุ่งเรืองในระดับที่เขาควรจะเป็นมันมีคำคมของคนในโลกนี้หลายคน แต่ที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือ Asset Been Shift From Property and Land to Man and Idea Asset ก็คือทรัพย์สินเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตึกหลามบ้านช่องมาเป็นแมนคือคนทำให้เห็นว่าสมัยก่อนคนที่ร่ำรวยที่สุดคนที่เก่งที่สุดคนที่ฉลาดที่สุดในโลกมักจะทำธุรกิจสร้างตึกหลามบ้านช่องแต่ปัจจุบันนี้คนที่รวยที่สุดไม่มีทรัพย์สินเลยไม่ว่าจะเป็นบิลเกตไม่ว่าจะเป็นมาร์คแซคเคอร์เบิร์กก็คือมาจากแมนแอนด์ไอเดียทั้งนั้นอันนี้คือคำคมเนี่ยซึ่งผมเอาจากคนอื่นมาแต่ในส่วนของตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าวิธีการดำเนินชีวิตของผมเนี่ยผมเชื่ออยู่3อย่างผมเชื่อว่าเราต้องเริ่มต้นจากมีความสุขสนุกแล้วรวยจะตามมาถ้าผมมีความสุขผมทำต่อถึงแม้ไม่รวยถ้าผมสนุกผมก็ทำต่อถึงแม้ว่าผมไม่รวยแต่จริงๆแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณทำสิ่งหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วมีสนุกแล้วผมเชื่อว่าความรวยก็จะตามมา

0: สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นของที่นำเข้าจากต่างประเทศแทบทั้งสิ้นแต่คนไทยเราก็มีความสามารถทำได้เช่นกันและนี่คือตัวอย่างผลงานที่คนไทยเป็นผู้ออกแบบรถไถเดินตามเป็นเครื่องมือในการไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกและยังสามารถใช้ทำงานอื่นได้อีกมากมายท่อสูบน้ำพญานาคใช้ในการสูบน้ำเข้าและออกจากพื้นที่การเกษตร
1: เวลาที่เราจะออกแบบของอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากเมื่อ20-30ปีแล้วนี่คนรุ่นผมนี่จะต้องเริ่มต้นหาไอเดียก่อนว่าจะทำอะไรจากนั้นก็ใช้มือวาดดออิ้งเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างทำเสร็จแล้วก็เอามาประกอบเป็นตัวเครื่องเสร็จแล้วก็เอาไปทดสอบใช้ไปได้เอากลับมาลื้อทำใหม่แต่ในปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่าโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราสามารถดีไซน์ทุกอย่างบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เราสามารถซีมูเลตมันคือทดสอบการทำงานเบื้องต้นของมันก่อนว่าในฟังก์ชันของมันเองในคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ต้องมาทำงานจริงในไร่ในนานะมันทำงานได้ไหมเมื่อทำงานได้เราก็แค่ส่งไฟล์ไปยังบริษัทที่มีเครื่องเลเซอร์หรือว่ามีเครื่อง 3D นะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นชิ้นอะไรแล้วครับเขาได้รับไฟล์มาเขาก็ตัดเป็นชิ้นแล้วก็ส่งกลับมาแล้วก็แค่มาแอสเซมบลีประกอบเข้าหากันจากนั้นก็คือ 80% มันจะทำงานได้อาจจะมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะก็คือทำให้คอมพิวเตอร์ก็ทำให้พวกเราทำงานง่ายขึ้นทำได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากยกตัวอย่างเช่นพันอ้อยเนี่ยเราต้องใช้คนก็คือผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเราจะได้พันอ้อยพันหนึ่งเราใช้เวลา15ปีปัจจุบันนักปรับปรุงพันก็แก่แล้วก็เกษียณกันไปหมดวันหนึ่งที่เราไม่มีระบบคอมพิวเตอร์เราไม่มีที่เรียกว่าเป็น intelligent technology หรือว่า AI ขึ้นมาเราไม่สามารถตั้งเด็กรุ่นใหม่มาได้ตอนนี้เรากำลังบอกว่าคอมพิวเตอร์คือหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์คือสมองของคนเก่าๆที่มาช่วยกันคิดผมก็มีหน้าที่ทำสมองเหล่านี้ให้เป็นจริงศูนย์ปรับปรุงพันอ้อยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในโลกนี้มีเยอะแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็นนักปรับปรุงพันเรากำลังสร้างเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ในการทำให้นักปรับปรุงทั้งโลกสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชได้เร็วขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีอ้อยจะผสมกันได้มันจะต้องออกดอกพร้อมกันทุกคนก็รู้แต่จะทำไงถึงให้มันออกดอกพร้อมกันมันอ้อยบางพันธุ์มาจากฟลอริดาบางพันธุ์มาจากบราซิลนั่นคือเราต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอาคารโฟโต้พิเศษเท่าอาคารเดียวเนี่ยมันจำลองบรรยากาศของประเทศอเมริกาของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของประเทศออสเตรเลีย3บรรยากาศนั่นคือกลางคืนกลางวันอุณหภูมิจะเหมือนกับประเทศต่างๆเหล่านี้เลยเมื่อผสมกันมันได้ลูกเยอะแยะเลยทำยังไงก็คือจะต้องมีเทคโนโลยีในการคัดเดี๋ยวทำให้ไวขึ้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนเทคโนโลยีตัวนี้มันไม่ได้ทำแล้วสำหรับใช้คนไทยหรือเฉพาะอ้อยอย่างเดียวมันสามารถทำได้ใช้ทั้งโลกทุกคนสามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้บางคนก็อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ประโยชน์แก้ปัญหาของตัวเองก็ถือเป็นนักประดิษฐ์ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นอินโนเวชันระดับโลกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดแตกต่างจากคนอื่นเราต้องเอาจุดเด่นของเราเป็นตัวตั้งจะสำเร็จทำเสียทำพลาดกี่ครั้งก็ไม่สำคัญ

สำคัญคือได้ทำไหมถ้าทำไปแล้วมันผิดพลาดก็ทำใหม่คำว่านักประดิษฐ์เนี่ยเราไม่ได้จำกัดที่ความรู้ว่าต้องเรียนจบหรือไม่เรียนจบอาชีพนักประดิษฐ์เนี่ยมันเหมือนเป็นอาชีพฟรีแลนซ์เมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นงานของรัฐหรือบริษัทจริงๆเนี่ยมันไม่มีบริษัทไหนที่จะกล้าลงทุนขนาดที่ว่าสร้างแล็บใหญ่โตให้คนคนหนึ่งเพื่อที่จะหาสิ่งประดิษฐ์อะไรสักหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่มันก็เลยทำให้อาชีพนักประดิษฐ์เองมีทางเดินที่ค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วทุกคนอยากจะฝันหลายคนเด็กๆน้องๆฝันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ไม่ต้องกลัวนะครับก็คือในเริ่มแรกก็คือต้องค่อยๆเดินทำเล็กๆขึ้นไปสะสมประสบการณ์ศึกษาหาความรู้หาสปอนเซอร์ที่ดีในที่สุดเราก็จะได้ทำสิ่งที่เราฝันคนหนึ่งทั้งชีวิตจบมาทำงานได้เงินเดือนเยอะอาจจะไม่เท่ากับคนหนึ่งทั้งชีวิตสามารถทำสิ่งประดิษฐ์ที่ดีแล้วมีคนใช้กันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกมันอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เราก็อยากให้คนไทยมีนักประดิษฐ์เยอะๆประดิษฐ์ของใหม่ๆให้กับประเทศให้กับคนทั้งโลกนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพหลายอย่างคือประดิษฐ์เสร็จแล้วทำของตัวเองขายนักประดิษฐ์อาจจะมีอาชีพขายสิทธิบัตรการเป็นนักประดิษฐ์เงินมันเป็นพาสซีฟมันนี่พาสซีฟมันนี่ก็คือมันอยู่ยาวเช่นเมื่อ25ปีที่แล้วเราออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรชิ้นหนึ่งเขาให้เราแค่ 1% ของราคาเครื่องจักรกลเกษตรทุกตัวที่ขายได้ในโลกเครื่องจักรกลเกษตรที่นั้นตอนที่เราออกแบบราคา3ล้านเราได้คันละ30,000ปัจจุบันตัวนั้นราคา12ล้านเราได้ตัวละ102,000ขายไปทั่วโลกผมไม่แน่ใจว่าขายไปกี่ร้อยตัวคุณทำของได้ชิ้นเดียวคุณสามารถอยู่ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมีรายได้ได้แล้วก็เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลภาคภูมิใจที่คนทั้งโลกได้ใช้ผมอย่ามองเรื่องรายได้มากเกินไปถ้ามองเรื่องรายได้มากเกินไปมันจะทำอะไรไม่สำเร็จผมเป็นคนที่ผมไม่เคยรู้สึกว่าผมทำงานเลยถ้าวันนึงที่ผมตื่นเช้ามาผมต้องไปทำงานผมคิดวันนั้นคือผมไม่ประสบความสำเร็จแต่ทุกวันนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ทำสิ่งที่ผมรักทุกวันตื่นเช้าผมก็ไปการทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสที่ไม่สำเร็จเยอะวันหนึ่งถ้าคนเป็นนักประดิษฐ์ทำทุกอย่างสำเร็จไปหมดโลกนี้มันคงมีแต่สิ่งประดิษฐ์เมืองไทยมันคงจะมีแต่สิ่งประดิษฐ์ที่สุดยอดเต็มไปหมดแน่นอนมันต้องมีของที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเครียดกับสิ่งตรงนี้แค่ชิ้นเดียวก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว

0: ชื่อนายธนพลศรีสุขพัฒนกุลกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชาเกษตรกรมวิธานในประเทศไทยนะครับเมื่อเวลาเราพูดถึงการเกษตรคนส่วนใหญ่ก็จะถึงว่าอาจจะมีการทำการเกษตรการเตรียมดินโดยการใช้แรงงานสัตว์เช่นโคกระบืออย่างเงี้ยครับผมอยากเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ของประเทศไทยเรื่องปัญหาการแรงงานนะครับมันจะมากขึ้นเรื่อยๆและจะไม่มีวันลดครับเราหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่พ้นครับก็คือเราต้องใช้ผมน่าจะเรียนตรงนี้เพื่อให้พัฒนาแล้วก็คิดต่อยอดพัฒนาเครื่องจักรไปเรื่อยครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไปอยากเป็นผู้ให้ความรู้ครับผู้ให้ความรู้เกษตรกรเพราะว่าเราจะคิดเทคโนโลยีที่ใหม่ขนาดไหนที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดเราผู้ใช้ใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่เกิดประโยชน์เลยครับอยากให้ความรู้เขาว่าควรใช้ยังไงใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพให้ใช้ยังไงให้เกิดการคุ้มทุนมากที่สุดครับ
1: ชื่อนางสาววสิทธิคำพาปัดเป็นนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะพอดีที่บ้านมีฟาร์มก็เลยคิดว่าก็คงจะกลับไปจัดการฟาร์มของตัวเองเพราะว่าการเรียนเกษตรกลวิธานนั้นก็คือเราเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ฟาร์มแล้วก็การใช้เครื่องมือต่างๆค่ะก็อยากจัดการฟาร์มให้มันเป็นสมาร์ทฟาร์มก็คือใช้เทคโนโลยีพัฒนาฟาร์มให้มันดีขึ้นนะคะก็เป็นแมคคาโทนิกมาใช้การสั่งการในฟาร์มต่างๆนะคะก็คือเราอาจจะใช้โปรแกรมผ่านสั่งการให้น้ำผ่าน Android ก็ได้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อรัตนาตั้งวงกิจนะคะเป็นหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชาเกษตรกลวิธานนะคะอยู่ในคณะเกษตรกำแพงแสนนะคะชื่อก็บอกนะชื่อหลักสูตรจะบอกว่า1คุณต้องเรียนเครื่องจักรกลเกษตร2คุณก็ต้องเรียนเมคาทรอนิกเกษตรจริงๆแล้วเมคาทรอนิกมันก็มาจากคำว่าอิเล็กทรอนิกบวกแมคานิกก็คือกลไกบวกกับอิเล็กทรอนิกเอาอิเล็กทรอนิกมาควบคุมกลไกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรรวมไปถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมทางการเกษตรใครจะเรียนก็ต้องรักเกษตรก่อนแต่ว่ารักเกษตรแต่ว่าเป็นหัวก้าวหน้ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักพืชไม่รู้จักสัตว์คุณก็จะทำอะไรเทคโนโลยีอะไรกับการเกษตรไม่ได้เลยตอนนี้จะไปเห็นว่าทุกที่เลยนายกก็พยายามจะพูดถึงโมเดิร์นฟาร์ม 4.0 สมาร์ทฟาร์ม 4.0อันนี้แหละคือหลักสูตรนี้โดยตรงเลยค่ะเราเน้นเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะคะ2เราเน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเป็นนวัตกรรมของคนไทยเองคือเราเป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นการเกษตรเราเป็นเกษตรทางเขตร้อนยังไงก็ตามถึงแม้ว่าเครื่องจักรกลเกษตรหรือเทคโนโลยีในประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เป็นเขตหนาวส่วนใหญ่ยังไงก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยถึงซื้อเข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ใช้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำเครื่องจักรกลเขาใหญ่เกินไปไม่เหมาะสมกับบ้านเราเพราะฉะนั้นคำว่าสมัยใหม่ของเราหมายถึงว่าเหมาะสมกับเราไม่ใช่ว่าแปลงเราเล็กแล้วเราไปสมัยใหม่ไปต้องใหญ่ไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเน้นว่าพัฒนาเองใช้เทคโนโลยีของคนไทยเองคนไทยผลิตเองได้ต้องยอมรับว่าการเกษตรของบ้านเราเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่อย่างเช่นโรงงานน้ำตาล40กว่าโรงในประเทศไทยต้องการเด็กเกษตรกลวิธานเพราะว่าโรงงานน้ำตาลก็จะมีฝ่ายเครื่องจักรกลเกษตรที่ออกไปช่วยชาวไร่ภาครัฐบาลมีไหมก็มีขาดแคลนเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เครื่องจักรกลเกษตรไทยเองเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้ในเมืองไทยนะคะเราส่งออกต่างประเทศด้วยกลุ่มเครื่องจักรกลเกษตรเราเนี่ยเราบุกตลาดแอฟริกาด้วยดังนั้นเครื่องจักรกลเกษตรเนี่ยมันบูมเยอะ
1: ในปี1นี่เราจะเรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาบังคับของทางมหาวิทยาลัยกำหนดแล้วก็วิชาช่างพื้นฐาน
0: แล้วพอขึ้นปี2ก็จะมีการเรียนพวกเกี่ยวกับพวกช่างไฟช่างไม้ช่างประปาช่างปูนครับบางทีอย่างโปรแทคเตอร์อย่างเงี้ยครับมันก็จะมีระบบไฟเราก็ต้องเรียนรู้ระบบไฟ
1: แล้วก็พอปี3นิสิตทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริงก็คือเราจะเริ่มเรียนวิชาทุ่นแรงทุ่นแรงก็คือการที่เรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแทคเตอร์การใช้เครื่องมือต่างๆขับรถแท็กเตอร์จริงๆทำแปลงจริงๆใช้เครื่องมือจริง
0: ๆปี4ก็จะเป็นการเรียนในเรื่องของการแปรรูปแล้วเราได้ประสิทธิภาพที่ดีในการผลิตแล้วเราก็มีการแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมาแปรรูปยังไงคิดแพคเกจจิ้งยังไงให้ผลผลิตเราเนี่ยสามารถอยู่ทนหรือว่าในการขนส่งไปได้ต่อครับก็คือการเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนบรรยายคู่กับ ปฏิบัติการไปก็คือเราเรียนบรรยายเพื่อให้รู้ว่าหลักการของอันเนี้ยทำยังไงอย่างไรมีวิธีการทำอย่างไรแล้วก็เราเรียนแล็บไปเพื่อให้รู้ว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างก็คือทุกวิชาจะมีแล็บคู่ตลอดครับอย่างเช่นวิชาเซอร์เวย์ครับก็คือเซอร์เวย์ก็คือการทำให้เราทำงานง่ายขึ้นถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดีการวางระบบน้ำการวางอะไรเงี้ยจะง่ายก็เหมือนการเริ่มต้นปลูกบ้านหลังนึงครับถ้าเกิดเรามีเสาที่ดีมีโครงสร้างที่ดีครับเราก็ไม่ต้องไปมัวซ่อมนู่นซ่อมนี่เยอะอะไรเงี้ยครับ
1: น้องๆที่จะมาสอบเข้าที่นี่ก็จะมี3วิธีนะคะก็คือจะเป็นวิธีแรกก็คือรับตรงกับทางมหาวิทยาลัยวิธีที่2ก็จะเป็นโควต้าบุตรเกษตรแล้วก็วิธีสุดท้ายคือวิธีการแอดมิชชั่นตอนนั้นแอดเข้ามาค่ะก็เลือกสาขานี้เป็นอันดับ1เพราะว่าอยากเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแอดมิชชั่นมันสอบหลายวิชามากแต่ที่เน้นๆก็คือจะเป็นแกดแล้วก็แพท1แพท2ค่ะเราก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็ตั้งใจทำแบบฝึกหัดก็คือทำแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทดสอบว่าเราจะทำได้ดีไหมถ้าเราเข้าไปทำในห้องสอบจริง
0: ๆผมเข้ามาแบบรับตรงครับผมรับตรงก็คือใช้เกรดแล้วก็ใช้แกดแพดครับอ่านหนังสือหนักมากครับหนักกับพวกแกดแพดเพราะกลัวว่าแกดไทยก็กลัวทำไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแกดเชื่อมโยงใช้การวิเคราะห์เยอะผมอ่านอยู่ไปเป็นเดือนนะผมหนึ่งเลยเราต้องมีความมุ่งมั่นก่อนต้องมีความพยายามก่อนสร้างปณิธานกับตัวเองว่าเราจะทำให้ได้แล้วเราก็จะทำได้เองครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระจังหวัดชลบุรีสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาขาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้นะคะควรที่จะเป็นคนที่แบบว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอดทนไหมชอบไหมเพราะว่ามันต้องลงไปทํางานจริงๆบางทีอาจจะต้องตากแดดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะมาทํางานในส่วนนี
0: ้เราเรียนอยู่กับเทคโนโลยีก็คือเราต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหยุดเทคโนโลยีก็นําลงไปแล้วเราต้องทันครับเราเรียนเกษตรก็คือเราก็ต้องอยู่กลางแจ้งเพราะต้องมีความอดทนครับต้องสู้แดดสู้ฝนครับ
2: เด็กต้องรักการเกษตรก่อนเด็กที่อยากจะเป็นวิศวะไม่เหมาะสมที่จะเรียนเกษตรวิศวะคุณก็ต้องออกแบบอยู่ในห้องแต่ว่าเกษตรไม่ได้เราต้องลงไปในแปลงและต้องรู้ทุกจุดเพราะว่าเครื่องจักรกลตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำงานได้ทุกสภาพดินไม่เหมือนกันก็ใช้ไม่ได้นะคะเครื่องจักรกลตัวเดียวนะไปทำงานในดินร่วนดินเหนียวดินทรายทำงานไม่ได้ต้องปรับ
4: ผมเองเนี่ยผมเกิดมาผมก็ชอบแกะนู่นแกะนี่ถอนนู่นถอนนี่ทำนู่นทำนี่ทำเห็นมันพังไปบ้างพังไปเยอะกว่าทำพังไป10ชิ้นทำมาได้ดีชิ้นหนึ่งหรือทำได้เกือบดีชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราชอบถ้าเรามีความสุขกับตรงนั้นแล้วเราทำใจได้กับการความล้มเหลวเราอยากจะเป็นนักผลิตที่ดีอยากเป็นนักบริหารจัดการที่ดีก็มาเรียนที่นี่นะครับที่ภาควิชาเกษตรกลวิถีคณะเกษตรกำแพงแสนคุณจะได้อยู่ในโลกที่กว้างได้ทำงานที่ตัวเองรักได้เรียนถึงตัวเองรักแล้วก็ได้ออกไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของประเทศตอนนี้
2: นานไปเนี่ยเราคิดว่าเกษตรกรเนี่ยเขาส่งลูกเขาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมมากจนเหลือเกษตรกรอาวุโสอายุมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาต้องการเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไปช่วยเขาเพราะมันไม่มีแรงงานพอเห็นโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาก็เดือดร้อนกันเรื่องแรงงานเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราเหมือนกับยุบบุกเบิกเลยว่าเรียนด้านนี้แล้วก็มาเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันนี้เราก็คิดว่ามันเป็นน่าจะเป็นศาสตร์ที่ช่วยประเทศได้เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
1: ถ้าเราเรียนจบไปสิ่งที่เราจะช่วยสังคมได้ก็คือการพัฒนาเครื่องจักรกล พัฒนาให้การทำเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความทันสมัยแล้วก็เผยแผ่ความรู้ให้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะทดแทนการขาดแคลนแรงงานคนในปัจจุบันค่ะ
0: ความภาคภูมิใจของผมก็คือผมมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตท่านไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ท่านสามารถทำให้คนไทยเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยทำให้ประเทศเดินไปได้เกษตรกรสามารถลืมตาอ้าปากได้ผมจะเดินตามรอยเท้าของพระองค์ท่านทำให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นยิ่งขึ้นไปครับ
4: เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากจนวันหนึ่งที่เราสามารถทำให้เขาร่ำรวยแล้วก็มีความสุขได้เราก็จะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นทุกวันนี้ความสุขของผมคือมองเห็นเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกลับมามีอาชีพมีพ่อแม่อยู่ลูกอยู่ด้วยกันในครอบครัวเราทำให้ครอบครัวเขาเหมือนอย่างครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำงานด้วยกันมีความสุขแล้วก็สร้างรายได้นั่นก็จะเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งที่สุดของชีวิตผม
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่นะคะในการที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการสมองของลูกๆและการเรียนรู้ที่สมวัยเพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและก็มีความสุขที่สุดสำหรับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวประเด็นที่เราจะพูดคุยนั้นนั่นก็คือทักษะทางสังคมซึ่งสำคัญและก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากจะมีการเปิด AEC แล้วนะคะ

0: ก็ยังมีเรื่องของการที่เด็กๆจะต้องติดต่อสื่อสารแล้วก็อยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขต่อไปในอนาคตด้วยล่ะค่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยค่ะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรวมถึงคุณแม่จากทางบ้านด้วยนะคะคุณแม่ประภาพันธ์ท่าทวีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องของทักษะทางสังคมในปัจจุบันค่ะอาจารย์สำคัญหรือว่าจำเป็นสำหรับ

0: ช่ค่ะเพราะว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องมีตัวนี้ทีนี้ความหมายของมันคืออะไรมันคือสิ่งที่หมายถึงการที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีการปรับตัวที่ดีมันต้องมีการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกับคนอื่นหมายถึงการที่จะเรียนรู้การมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นหรือมีปฏิสัมพันธ์นะคะ
1: ค่ะลูกของคุณแม่เองตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: อายุ10ขวบค่ะ
1: 10ขวบเป็นน้องผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้หญิงค่ะอยู่ป
1: .4ด้วยก็จะมีเพื่อนๆเป็นผู้หญิงด้วยกันเยอะเลยนะคะในช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วมีเรื่องของการสอนหรือบอกน้องเรื่องการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนๆในสังคมอย่างในสังคมโรงเรียนยังไงบ้างไหมคะ
2: ในตั้งจะสอนตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าจะสอนให้อยู่กับคนอื่นให้ได้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะก็ค่านิยมพื้นฐาน5ประการของเด็กไทย
1: ค่ะ
2: ในเรื่องของการที่เขาจะอยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาค่ะจะมีปัญหาก็กับคนในบ้าน
0: อ้าวเหรอ
1: คนในบ้านนี่อยู่กับสังคมภายนอกโอเคเลย
2: น้องจะดีมากค่ะอาสาทำเวรทุกวันเอาของให้คุณครูรับกันบ้านเพื่อน
1: อยู่ที่โรงเรียนนี่มีความสุข
2: มีความสุขอยู่กับสังคมข้างนอกเหมือนกันเวลาเดินไปตลาดนี่ก็จะคุณแม่ขอเงินไปให้วันนี้เราเห็นวันนี้พกอะไรมานะคะจะเห็นใจคนอื่นจะเมตตาแต่กับคนในบ้านอาจจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ทุกครั้งนะคะ
0: คือตรงนี้น่าสนใจ
1: แสดงว่าลูกเป็นใหญ่ในบ้านหรือเปล่าคะคุณแม่
2: เป็นใหญ่มากค่ะ
0: ลักษณะนี้ในทางการแพทย์เขาเรียกว่าคนสองบุคลิก
1: สองบุคลิก
0: สองบุคลิกแต่ว่าจริงๆที่เขาทำไม่เหมือนกับที่โรงเรียนก็เพราะว่าเขารู้ว่าอยู่ที่โรงเรียนเขาทำได้แต่ทำไม่ได้เพราะมีข้อตกลงมีกฎเกณฑ์ม
1: ีกติกาใช่
0: แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขารู้ว่าเขาเป็นใหญ
1: ่เป็นเพราะว่าเราปล่อยให้เขาเป
0: ็
1: นใหญ่
0: แต่ยังไงคุณแม่ต้องปรับเขาค่ะต้องปรับ
2: เพราะว่าเราจะยังไงคะอยากให้เขาสม่ำเสมอทั้งภายนอกนอกบ้านแล้วก็ในบ้าน
0: อันนี้ก็ต้องอาศัยนะคะกลยุทธ์ในการที่จะปลูกฝังเขาซึ่งจริงๆแล้วถ้าฟังดูเนี่ยตอนอนุบาลไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นมาแต่ว่ายิ่งโตยิ่งรุนแรงค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะปล่อยให้โอเคได้เป็นใหญ่ในบ้านตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่วัยอนุบาลเลยก็เลยเป็นผลสืบเนื่องมาจนวัยรุ่นไหมคะอาจารย
0: ์มีส่วนนะคะแต่ว่าก็อย่าเกินแก้ก็ต้องใช้วิธีพูดคุยเพราะใช้เหตุใช้ผลนะคะแล้วก็ต้องมีการรู้สึกว่าต้องฟังความคิดเห็นของเขาสักนิดนึงว่าที่หนูทำอย่างเงี้ยเพราะอะไรแล้วก็ดูซิว่าเราจะพบกันครึ่งทางได้ยังไงใช้การเจรจาต่อรองนะการที่จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าเขามีตัวตนมีความสำคัญนะคะมันก็จะช่วยทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองได
1: ้โอ้ดีจังเลยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมเรามีตัว VTR ค่ะที่เป็นการอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เขาทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยดูด้วยค่ะว่าการดำเนินการต่างๆของเด็กๆใน VTR นั้นเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันด้วยนะคะเชิญรับชมเลยค่ะ
3: ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านการเตรียมพร้อมและการปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงต้องช่วยกันพัฒนาให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดี
2: คร
1: ับ สวัสดี
2: คร
1: ับ
0: วันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าใครชื่ออะไรบ้างนะครับเริ่มจากหนุ่มรอทริสตันก่อนเลยเชิญครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทริสตันจอห์นฟ็อกซ์ชื่อเล่นทริสตันผมอายุ10ปีนี้11ผมอยู่เกรด5ที่โรงเรียนกสิทรเซนต์ปีเตอร์ความสามารถพิเศษคือว่าร้องเพลงเต้นแล้วก็เดินแบบ
0: โอเคครับอ้าวน้ำมันดูน้องโบนัสค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทพิสุทธิ์เตมานุวัฒน์ชื่อเล่นชื่อโบนัสค่ะอายุ9ปีอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะความสามารถพิเศษคือเต้นร้องเพลงพิธีกร acting เล่นอุคูเลเล่ค่ะ
5: น้ำเสียงการพูดมั่นๆมากเลย
6: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพลอยชมพูเตโชลานชื่อเล่นน้องพิงกี้อายุ8ปีอยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศราชพฤกษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสามารถพิเศษของหนูคือร้องเพลงเต้นเล่นไวโอลินเล่นเปียโนและว่ายน้ำค่ะ
0: ว้าว
7: เด็กๆของเราไม่ธรรมดานะคะ
5: พูดแสดงออกน้ำเสียงสีหน้าไม่กระทบกระทั่ง

0: เชิญครับ
1: สวัสดีครับเราเอามือมาปิดปาก
2: แหมนี่เล่นมุกใช่ไหมคะปังปอน
0: เชิญครับลูก
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกรณ์นายสถิตอัชวาครับอายุ9ขวบจะ10ขวบครับเรียนอยู่ที่อรุณประดิษฐ์ครับความสามารถพิเศษของผมคือฮอยฮอกกี้กับขี่ม้าแล้วก็ว่ายน้ำครับ
0: โอ้เก่งมากเลยได้ข่าวว่าบางบอลเนี่ยเป็นแฟนไทยอนด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: เอาเรามาสลังไทยอนไทยอนสิอาไทยอนสลังไทยอนเชิญนางครับตรงนี้สิเราก็มารู้จักกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมสนุกๆ กันจะได้รู้ว่าใครชอบอะไรแล้วก็มาจากที่ไหนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมกันเลยมาครับเนอร์หนึ่งสองสามเดี๋ยวครูจะให้เลือกภาพนะครับที่เราต้องการไหนใครชอบภาพไหนเอาหยิบมาเลยบางคนแจกภาพเลยครับ
3: ใช
0: ่
4: โต๊ะมันเล็กไปหรือเปล่านะเหมือนกับโต๊ะ
3: เด็กๆก็เพิ่งรู้จักกันนะคะก็เริ่มทำกิจกรรมด้วยกันค่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแนะนำตัวปังปอนดูจะแบบเขินๆนิดนึง
4: น่าสนใจ
5: ต่างคนต่างแนวเลยนะคะต่างแนวที่เขาเลือกกันเลยเนาะ

0: ครับตอนนี้เด็กๆทำแผ่นป้ายกันเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ละคนออกมาพรีเซนต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญปังปอนครับคนที่หนึ่งเลยตบมือหน่อย
2: ฮอกกี้นะคือกีฬาน้ำแข็งครับฮอกกี้บอลชอบฮอกกี้ก็คือฮอกกี้มันมีน้ำแข็งครับ
0: บางบอลเคยแข่งฮอกกี้ชนะหรือเปล่าครับ
2: ชนะได้ที่1ครับแข่งกับสิงคโปร์และมาเลเซียครับ
0: โอ้โห
2: ฟิลิปปินส์แล้วก็ฮ่องกงครับ
0: โอเคอ่ะขอเดินไปให้บางบอลคร
3: ับ ขอบคุณครับ
0: ต่อไปคริสเตียนจอห์นฟ็อกซ์ขอเดินไปมือนะครับ
4: อันนี้เป็นรูปของทหารประเทศอังกฤษผมเลือกทหารประเทศอังกฤษเพราะว่าทหารประเทศอังกฤษจะปกป้องชาติอังกฤษเมื่อไรพวกเราจะไปหาราชินีก็ต้องมาหาทหารก่อนทหารจะพาพวกเราเข้าไปดู
0: ทริสตันเกิดที่ประเทศอังกฤษหรือเปล่าครับ
4: ใช่ครับ
0: ทริสตันเดินทางมาประเทศไทยตอนกี่ขวบครับ
4: ตอนมีหลายครั้งเลยมีตอนผมเด็กตอนโต
0: ตั้งแต่5ขวบเลยไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วพอมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยรักเมืองไทยไหม
4: ตอนแรกก็อยากอยู่ประเทศอังกฤษต่อพอไปเป็นมาก็ชอบประเทศไทย
0: โอเคต่อเมื่อให้ทริสตันนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับต่อไปใคร number 3ขอเสียงปรบมือให้น้องโบนัสหน่อยครับเชิญค่ะไหนอันนี้ภาพอะไรเอ่ย
5: อันนี้เป็นภาพแกงไตปลาค่ะแกงไตปลานะคะก็เป็นอาหารประจำภาคใต้ค่ะคนใต้เนี่ยก็จะชอบกินรสจัดนะคะน้องโบนัสเกิดที่กรุงเทพแต่พ่อเป็นคนใต้ค่ะ
0: อ่ะแล้วสำเนียงใต้ล่ะเดี๋ยวเราให้น้องโบนัสโชว์ให้ดูหน่อยนะ
5: คำว่าพ่อกินข้าวหรือยังนะคะก็พูดว่าพ่อกินข้าวแล้วไหม
0: ขอจับมือให้โบนัสหน่อยค่ะเชิญ number 4 Pinky พลอยชมพูนะ
6: ล่าเริงขึ้น
7: ค่ะอันนี้เป็น
8: ร
7: ู
8: ป
7: ของ
8: น้าค่ะ
7: แล้ว
8: น้าคือสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะแล้วที่จังหวัดลำปางเนี่ยเขาก็จะนิยมนั่งรถม้าไปชมรอบๆเมืองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปที่ลำปางก็อย่าลืมนั่งรถม้านะคะ
0: พี่อ้าวมีใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติม
2: แล้วเคยขี่บ่อยหรือเปล่าครับ
0: เคยขี่บ่อยไหมครับ
8: ไม่เคยค่ะ
0: ถ้าปังปอนเสียงดังนะคะพี่กี้จะได้ยินนะเสียงดังๆนะลูก
9: ดูน้องปังปอนจะสนุกขึ้นว่าไหมคะคุณครู
0: โอเคขอเสียงปรบมือพี่กี้หน่อยค่ะ
8: ไม่ขาแล้ว
0: เอาละครับ

0: เราก็ได้เรียนรู้เรื่องภาพทั้ง4ภาพกันแล้วทีนี้เดี๋ยวครูอยากจะถามหน่อยว่าน้องบางปอนวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้เรื่องพิงกี้
1: เรียนรู้เรื่องพิงกี้ค่ะ
0: ว่าน่ารัก
1: ว
0: ่
1: า
0: พิงกี้ล่ะคะวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ
2: หนูได้เรียนรู้
3: หน้าแดง
4: ค่ะ
3: แต่นี่เป็นคำถามที่ดีนะคะการถามว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกตั้งแต่เล็กเลยให้เขาไตร่ตรองความคิดมันจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ต่อไปคิดระดับสูง
5: ผมได้รู้เรื่องเพื่อนสามคน
0: ครับอ๋อได้ new friend ทีนี้ครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับจากนานาชาติเลยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC กันจะเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทั้งลูกครึ่งไทยจีนลูกครึ่งอังกฤษไทยจีนใช่ไหมโอ้โหมากมายเลยแล้วก็ยังได้เพื่อนใหม่ด้วยถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกันได้นะทั้งโซเชียลหรือว่าจะแลกเบอร์โทรกันก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
6: ทักษะทางสังคมและอารมณ์มีความสำคัญมากสำหรับเด็กทุกวัยเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังที่ดีตั้งแต่ช่วงวัยที่ยังเป็นต้นกล้าอ่อนๆเด็กที่มีทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะสามารถควบคุมและจัดการปัญหาต่างๆที่อาจเจอได้ในทุกช่วงเวลาเป็นพื้นฐานเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิต
7: เป็นยังไงบ้างคะได้ชมจากวิทยากิจกรรมต่างๆที่เด็กๆได้ทำน้องๆแต่ละคนที่เพิ่งมารู้จักกันนะคะตอนเริ่มทำกิจกรรมแล้วก็มาจากหลายที่มาหลายครอบครัวด้วยค่
3: ะ
7: เรื่องนี้สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมได้ยังไงบ้างไหมคะ
3: ก่อนอื่นเลยนะคะต้องพูดว่าเนี่ยคือลักษณะของเด็กเจนX คือเขาจะกล้าแสดงออก
7: มี
3: เจน X ค่ะคือเด็กในช่วงที่อยู่วัยประถมมัธยมของเราเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่เขากล้าแสดงออกแล้วเขามีโอกาสแล้วก็สื่อต่างๆก็ให้เวลาส่งเสริมเขาอะเพรา
7: ะ
3: ฉะนั้นการคิดจะเห็นว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงได้แต่ว่ากิจกรรมเนี่ยนะคะตอนกิจกรรมแรกเนี่ยการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็พูดจากส่วนประสบการณ์เดิมของเขานะคะในลักษณะเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงว่าเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองแต่ทีนี้ถ้าในลักษณะของว่าเมื่อให้เขาทำกิจกรรมศิลปะนะคะแล้วจะอยากจะดูทักษะทางสังคมเนี่ยจริงๆต้องถูกออกแบบให้ทำกิจกรรมแบบศิลปะแบบร่วมมือก
7: ็
3: คือเขาควรจะสร้างอาจจะคอลลาจหรืออาจจะสร้างอะไรที่ทำด้วยกันนะคะไม่ได้ใช้งานเดียว
4: ใช
3: ่แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณครูเนี่ยเก่งมากเลยในแง่ของการถามความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นกับต่อผลงานของเพื่อนอย่างไรซึ่งตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์นะคะการคิดแก้ปัญหาแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไตร่ตรองว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเชื่อมโยงอะไรแล้วก็ประทับใจการที่จะเตรียมเด็กสู่อนาคตเนี่ยยังไงก็ตามสำหรับตัวเด็กเองแล้วเนี่ยเห็นว่าเขาต้องรู้จักรากเหง้าของเขา
7: ะ
3: นะคะน่ารักมากเลยที่เขารู้จักภาษาถิ่นของเขาเขารู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากการที่เราจะก้าวไปสู่โลกที่ไกลมากขึ้นประชาคมอาเซียนก็ดีหรือการก้าวไปสู่ศตวรรษที่21เนี่ยเราต้องดูว่าไม่ลืมรากเหง้าของตัวเอง
7: ค่ะโอ้เมื่อกี้ที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าทักษะทางด้านสังคมนั้นสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กในวัยนี้ยุคนี้แล้วก็การที่จะก้าวสู่สังคมภายนอกยิ่งหน่อยมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาก็ยิ่งสำคัญอีกด้วยค่ะในช่วงหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้กันนะคะว่าการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกนั้นควรเป็นอย่างไรแล้วก็มีขั้นตอนยังไงกันบ้างค่ะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่พบกันในสมองดีสร้างได้ช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าทักษะทางสังคมนั้นสำคัญอย่างยิ่งเลยแล้วก็เราสามารถพัฒนาว่าเปิดโอกาสให้ทักษะนี้ของลูกรักของเราเปิดกว้างแล้วก็ต่อยอดแล้วก็เป็นการนำสิ่งดีๆมาสู่ประสบการณ์ในชีวิตของลูกรักของเราด้วยนะคะทีนี้ต้องมาขอคำแนะนำจากอาจารย์แล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้เด็กๆควรมีอะไรบ้างรวมถึงคุณพ่อคุณแม่คุณครูเองอาจารย์เองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงคะ
3: ก่อนอื่นขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยอยู่กับเด็กๆในวัยอนุบาลซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กเจนอัลฟา
7: ค
3: ือเด็กที่เกิดในหลังปีพ.ศ. 2554เขาจะเป็นคนที่

0: ที่ชอบทำงานคนเดียวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของการแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบความสะดวกสบาย
1: ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่การ
0: อยู่ที่การวิถีชีวิตของพ่อคุณแม่ด้วยไงที่แบบก็ป้อนให้ทุกอย่างกับลูกอ่ะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะอยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้นนะคะในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็คือเด็กจะมีความแบบไม่ชอบทำงานกับคนอื่นนะคะเพราะว่าฉันเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากๆเลยอีกอันนึงก็คือเด็กเมื่อเขายุ่งกับเทคโนโลยีมากแต่เขาเรียนรู้ได้ไวนะจากเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิจะสั้นอารมณ์ของเขาก็จะแบบรุนแรงแปรปรวนง่ายแล้วก็เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมเด็กพวกนี้อย่างไรก็คือเราก็ตั้งหลักก่อนนะคะเราต้องตั้งหลักก่อนว่ายังไงก็ตามสุขภาพร่างกายสำคัญแล้วในขณะที่เราต้องดูแลเรื่องของการให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยรักการออกกำลังกายให้ได้นะคะรักการกีฬาเขาก็จะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในขณะเดียวกันเนี่ย เรื่องของสุนทรียภาพเพราะว่าความกดดันในเชิงของการดำรงชีวิตอ่ะมันมากขึ้นโลกแข่งขันกันเหลือเกินใช่ไหมคะเด็กก็ได้รับความเครียดงั้นสิ่งตรงนี้ก็คือเราก็จะต้องพยายามทำยังไงให้เขารู้จักรีแลกซ์ตัวเองโดยการใช้ดนตรีโดยการใช้ศิลปะเข้ามาทำให้เขารู้รีแลกซ์มากขึ้นเมื่อเขาจะต้องอยู่กับเพื่อนสิ่งสำคัญก็คือเขาจะต้องรู้จักวิธีพูดจากับเพื่อนการสื่อสารกับเพื่อนนะคะแล้วก็การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทักษะทางสังคมเนี่ยรวมความถึงว่าเขาต้องรู้จักที่แบบว่าจะต่อรองเจรจาต่อรองหรือว่าปฏิปนอมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการพูดจามันต้องให้มีสถานการณ์นะคะต้องปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเล่นกินหาอย่างอื่นมาทดแทนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจหรือว่าในลักษณะที่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะมีการจัดคิวรอคอยการเล่นด้วยกันซึ่งเราก็จะต้องพยายามให้เขาเห็นว่าการทำงานร่วมกันการเล่นด้วยกันเนี่ยมันคือความสุขแล้วงานมันก็จะดีขึ้น
1: นอกจากทักษะการสื่อสารที่จะต้องมีได้ดีแล้วการรู้จักคิดหาวิธีทางออกต่างๆที่หลากหลายให้กับตัวเองเพื่อเป็นทางออกนะคะแล้วก็รวมถึงการอดทนการรู้จักประนีประนอมอะไรต่างๆสำคัญเป็นทักษะที่จะต้องปลูกฝังแล้วก็ให้ลูกเราได้มีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตเลยนะคะคุณแม่เองฟังที่อาจารย์เล่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ลูกก็จะเข้าข่ายอาจารย์ค่ะที่บอกว่ามีบุคสองบุคลิกคือเราเหมือนก็ดูเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาธิสั้นนะคะแต่ว่าเอาไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็บอกว่าไม่เป็นปรึกษาครูประจำชั้นก็บอกไม่เป็นแต่แม่อ่านหนังสือเนี่ยเข้าข่ายเลย
1: ก็คือสนใจอะไรได้แป๊บเดียว
2: สนใจแล้วจะอยากเล่นกีตาร์เล่นอูคูเลเล่เล่นคิมซอ
0: แต่ลักษณะนี้นะมันอยู่ในช่วงวัยของการแสวงหาความถนัด
1: ค้
0: นหาตัวเองอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องไม่ให้เนิ่นนานมากแต่ดูแล้วเป็นทางดนตรีหมดเลยเนา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเลือกสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดอะแต่เขาต้องยอมรับการเรียนดนตรีเนี่ยมันมาพร้อมกับการฝึกฝนแล้วเขาจะต้องอดทน
2: นั่นสิคะเขาจะให้ความสนใจอยู่2เดือนแรกพอเดือนที่3ที่4นี่คือจะหยุดละแล้วก็คือไม่พยายามที่จะต่อยอดให้นั่นตอนนี้คุณแม่ก็แก้ปัญหาในเรื่องของกีฬาเหมือนกับให้เขาได้ปล่อยพลังเหมือนกับแบบเขามีพลังสะสมมากแล้วเขาก็จะก้าวร้าวก็จะหงุดหงิดหรือจะอะไรจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงเอาไปเล่นกีฬาตอนนี้ก็เริ่มเทรนวิงปองได้2เดือน
0: ไม่มันมีอีกประเด็นนึงนะการฝึกเด็กที่ดีเลยอ่ะมีข้อตกลงกันก่อนนะคะอย่างเช่นถ้าหนูสนใจจะเล่นปิงปองหนูก็ต้องให้สัญญากับทางเราว่าหนูจะเล่นอย่างน้อย6เดือนนะคะหรือจบคอร์สของมันน่ะนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเด็กจับอะไรอ่ะ
1: เปลี่ยนไปได้
0: แม่ได้
2: อ่ะ
0: ใ
2: ช่งั้นคงจะจริงค่ะอาจารย์เพราะว่าที่ลูกขอมาคือว่าแม่เห็นว่าไม่เกินกำลังก็
1: จัดให้อยากทำให
2: ้น่าจะเป็
0: น
2: เงื่อนไข
0: ที่ดีนะคะของการเตรียมเด็กอ่
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าเอาเชื่อมโยงกลับมาเกี่ยวกับทักษะทางสังคมเนี่ยกีฬาที่คุณแม่จะเลือกให้ลูกเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่ายน้ำแต่เล่นปิงปองเนี่ยโอเคเล่นคู่แต่อาจจะต้องลองหาถึงกิจกรรมอื่นที่ได้ทำงานร่วมกันกับคนอื่นมากขึ้นนะเล่นวอลเลย์บอลมาเป็นทีมหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูใจลูกด้วย
2: ร้องขออยู่เหมือนกันค่ะวอลเลย์บอลแชร์บอลอะไรเงี้ย
1: ไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆที่ลูกสนใจก็สามารถสอดแทรกเรื่องของทักษะทางสังคมเข้าไปได้ด้วยนะคะเพราะเขาก็จะได้ทำงานได้ประสานงานกับเด็กๆคนอื่นหรือแม้แต่บุคคลอื่นในสังคมอาจจะผู้ใหญ่กว่าคุณครูหรือใครก็ตามแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะโอ้โหเรื่องของทักษะทางสังคมนี่มีหลากหลายมากๆหลายด้านมากๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่คุณครูเองจะสามารถช่วยส่งเสริมทักษะนี้ให้กับเด็กๆได้ยังไงบ้างคะ

0: เอาประเด็นของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะดังนั้นเองมีความรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยต้องทำการบ้านเพิ่มขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของลูกในแต่ละวัยนะคะอย่างเช่นพัฒนาการเด็กวัยปฐมวัยต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นพอมาถึงประถมเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนรู้ผ่านการทำงานนะคะซึ่งมันจะเปลี่ยนคำนิดนึงจากเล่นเป็นการทำงานแต่ว่าการเรียนรู้การทำงานของเขาการมอบหมายงานในบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันฝึกความรับผิดชอบนะคะฝึกให้เขารู้ว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัวนะ คุณจะมาแบบนอนดูแต่ทีวีสบายของคนเดียวไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยรู้ว่าแต่ละวัยอย่างเช่นรู้ว่าวัยปฐมนะคะเด็กต้องการทำกิจกรรมซึ่งท้าทายมากขึ้นนะคะต้องการสิ่งที่ผจญภัยต้องการสิ่งที่ได้ใช้จินตนาการพอเข้าใจปั๊บก็ไปกับลูกสนุกกับลูกนะคะเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกอันนี้ก็จะสำคัญมากเลยทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะคะแน่นอนเลยสำคัญมากที่สุดเลยคุณครูนะคะก็จะต้องจัดเตรียมตั้งแต่หลักสูตรแล้วเราคงต้องดูเรื่องของหลักสูตรว่าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเนี่ยก็ต้องให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะมีทั้งความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะในโลกใหม่เนี่ยอันที่2ก็คือว่าจัดกิจกรรมที่ให้เหมาะกับวัยของเขานะคะการพาให้เขาไปยังแหล่งเรียนรู้ต่างๆเรียนรู้โดยการลงมือทำจริงนะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับเด็กในวัยอนุบาลและประถม
1: ทำจริงๆ
0: ใช่ลงมือทำจริ
1: งเลย
0: ใช่ค่ะใช่การใช้ห้องเรียนที่มีคุณภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพตรงนี้สำคัญมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงเรียนต้องไม่ลืมว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังต้องประสานสัมพันธ์กับพ่อแม่ให้ได้เพราะพ่อแม่คือครูคนแรกของลูก
2: ค่ะ
0: นะคะสิ่งสำคัญคือตัวนั้นนะคะเมื่อเราสามารถทำงานประสานร่วมกันได้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผลดีกับเด็กนั่นเองนะคะ
1: ค่ะก็เป็นทักษะทางสังคมที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เราจะสามารถเตรียมพร้อมให้กับเด็กไทยให้กับลูกรักของเราเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นและก็สำคัญมากๆค่ะ
0: จริงๆแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้เลยว่าโรงเรียนเนี่ยเตรียมไปเยอะนะคะในเรื่องของการกล่าวคำทักทายการแต่งตัวของแต่ละชาติอาหารการกินของแต่ละชาตินะคะแต่สำหรับตัวเดือนเองเนี่ยมองเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการรู้จักเขาใจเขาใจเรานะคะก็คือหนึ่งต้องมีความรู้ในเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่รู้ให้ในสิ่งที่เป็นเชิงของการแบบแลกเปลี่ยนถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยนะคะคือเวลาเราสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอย่าใส่ค่านิยมที่แบบเป็นทางลบให้มองอะไรเวลาสอนลูกเนี่ยนะคะต้องเตรียมเรื่องของ cultural diversity ก็คือความแตกต่างของวัฒนธรรม
1: ค่ะแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์นะคะได้ฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะเรื่องของการส่งเสริมทักษะทางสังคมให้กับเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือว่าการที่จะพัฒนาเด็กไทยของเราให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กที่สุดก็คือสังคมครอบครัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มจากการปลูกฝังภายในบ้านแล้วที่โรงเรียนเองก็จะได้สามารถสานต่อแล้วก็เริ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักสูตรหรือการปฏิรูปการศึกษาอะไรที่กำลังจะมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือหัวใจของการพัฒนาเด
1: ็
0: กให้มีทักษะทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทุกคนต้องร่วมมือกันนะคะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วก็รู้ถึงการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่ดีให้กับเด็กๆนะคะซึ่งจริงๆเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูเองสามารถสร้างได้ปลูกฝังได้การที่เด็กๆรู้จักตัวเองนะคะรู้จักถึงผู้อื่นด้วยแล้วก็มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันก็ทำให้เด็กๆอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องราวดีๆนี้กับเราค่ะท่านอาจารย์วรนาถรักสกุลไทยนะคะท่านผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเกษมพิทยารวมถึงคุณแม่ประภาพันธ์ทาทวีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะมีมาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้ปกครองทุกท่านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คงขอลาไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศ

0: อัสสัมเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ําในรูปแบบภาษามือพร้อมคําบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง BLTV และทาง www.bltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: านดื่มน้ำน้อยจะดูคำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
1: มีส่วนมากๆเลยควรดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมาอ่ะ
2: ไ
1: ปเรียนมาอ่ะแปะ
0: แปะแก้ว
1: หร
0: ือ
1: ว่าคงต้องพกน้ำส่วนตัวนะคะ
2: ชัดเจนก็เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นจุดที่คนมอง
0: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
2: น
0: ี่
2: จ
0: ั
2: ดไปเลย
1: ถุงชาสามารถลดถึงใต้ตาได้หรือไม่คะ
0: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับ
1: หรือว่าสวยหล่อขอสืบคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าเราจะไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินยังไงให้ถูกต้องจะเสริมหรือเพิ่มตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกคดีความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขคดีโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะมาไขข้อสงสัยกันและปิดคดีความสวยหล่อไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบคดีในวันนี้เราจะมาสืบกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำและแน่นอนประเด็นที่เราจะมาเจาะและถามอาจารย์หมอของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่เป็นภูมิแพ้ทำให้ใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติหรือเปล่ามาสก์ใต้ตาอายครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีในการรักษาและให้ผลลัพธ์ต่างกันยังไงฟิลเลอร์ลดรอยคล้ำใต้ตาไม่โปรจริงเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่และประเด็นสุดท้ายถุงชาลดถุงใต้ตาได้

0: จริงหรือไม่เฮ้ยว้าวนะชาอะไรอะคาโมไมล์ปะใครที่มีปัญหาใต้ตาคล้ำนะคะหรือว่ามีถุงใต้ตาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะและอินฟลูเอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็น่ารักใช่ย่อยเลยพร้อมไขข้องใจไปด้วยกันกับอาจารย์หมอค่ะห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่หลายๆคนเจอและประสบอยู่บ่อยๆวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนกวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์กับเราในวันนี้น้องพลัสเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่าน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจกันในเรื่องของใต้ตาคล้ำซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะแต่ยายชอบเพราะว่าตาคล้ำยายจะได้ไม่หลงแต่ว่าเราเข้าเรื่องกันดีกว่าถามน้องพลาสเตอร์ค่ะเราเคยมีประสบการณ์ใต้ตาคล้ำยังไงบ้าง
3: โอ้โหคือต้องบอกว่าตาคล้ำนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแก้ยากมากเลยพี่ยิ่งแบบว่าร่างกายมันฟ้องเวลาแบบเรานอนดึกๆเนี้ยก็คือจะตาคล้ำมาเลย
0: ก็คือในช่วงใต้ตาของเราเป็นบริเวณที่บอบบางมากๆแค่กระทบหรือขยี้นิดนึงมันก็ทำให้เกิดการช้ำได
1: ้
0: นอนพักผ่อนน้อยก็มีส่วน
1: ขาดน้ำก็มีส่วน
0: ขาดน้ำอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าประเด็นนี้กันเลยครับใต้ตาคล้ำเกิดจากการขาดน้ำจริงหรือไม่คะ
1: จริงครับคืออย่างนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นคนไข้เด็กเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะหมอเด็กเนี่ยเขาจะดูจากเบ้าตาว่ามันโบ๋ไปหรือเปล่
3: า
1: อันนี้มันเป็นหลักการที่เราใช้ประเมินคนไข้เพราะฉะนั้นการดื่มน้ำน้อยจะดูคล้ำขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับ
0: มีส่วนมากๆเลยคนดื่มอย่างน้อยวันละแบบถ้าเกิดเราได้เรียนมา
3: แ
0: ปดแ
3: พ
0: งแปดแพง
1: ไม่ใช่แปดแก้ว
0: หรอกคือต้องพกน้ำส่วนตัวนะคะก็คืออย่างน้อยวันละ8แก้วแต่ดื่มมากกว่านั้นก็จะดี
1: ได้ครับ
0: ยิ่งดื่มน้ำ
1: เยอะยกเว้นคนที่มีปัญหาเรื่องจำกัดน้ำยกตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคหัวใจบางอย่างนะก็ต้องจำกัดน้ำอันนั้นก็เป็นข้อยกเว้นนะครับ
0: เหมือนปอดบวมอะไร
1: เดี๋ยวน้ำข้าง
0: น้ำจะข้างปอดแล้วเหมือนมีผลต่อโรคอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรื่องผิวเนี่ยน้ำสำคัญมาก
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะอันนี้ก็คือประเด็นแรกที่เรามาคุยกันเรื่องของการขาดน้ำไม่ได้นะคะสำหรับคนตาคล้ำนั่นเอง
3: ครับแล้วสาเหตุสำหรับแบบใต้ตาคล้ำเนี่ยอะไรที่เป็นแบบปัญหาแบบนอกจากจะเป็นแบบภูมิแพ้แล้วก็นอนดึกเนี่ยครับยังมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ส่งผลให้ตาใต้ตาเราดำ
1: ครับมีเยอะแยะเลยโรคผิวหนังบางโรคก็เป็นได้นะบางคนเนี่ยจริงๆแล้วที่ดำใต้ตาเพราะเขาเป็นโรคผิวหนังบางอย่าง
3: โรคผิวหนัง
1: ใช่
3: ครับ
1: ซึ่งผมอาจจะไม่มีชื่อภาษาไทยเพราะชื่อภาษาอังกฤษก็ยังยาวมากนะคร
3: ับ
1: เอาเป็นว่ามันเป็นโรคอย่างหนึ่งหรือยาบางอย่างที่รับประทานเข้าไปอาจจะทำให้ผิวดำขึ้นโดยเฉพาะผิวรอบตาก็มีนะแล้วอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยนะครับก็คือเป็นที่เขาเป็นอยู่แล้วอะเป็นโครงสร้างของเขาน่ะเราจะเห็นไหมเคยเห็นเด็กบางคนไหม
3: ครับ
1: ดูตาดำอะเออตาดำอะเป็นตั้งแต่เด็กอะนะคือบางทีมันเหมือนกับเป็นเรื่องของโครงสร้างใต้ตาของเขาเองอะซึ่งพวกนี้จะมีกรรมพันธุ์บางทีไปดูที่บ้านเนี้ยดำทั้งบ้านเลยเพราะมันเป็นโครงสร้างของเขาอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องที่อายุเยอะขึ้นเนื้อใต้ตาเราน้อยลงเราก็จะเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นเส้นเลือดใต้ตาชัดขึ้นมันก็จะดูม่วงๆคำ้ำๆแตกๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของเงาตกกระทบอีกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนโครงเว้าอยู่แล้วเพราะนั้นมันมีหลายปัจจัย
3: โอเ คงั้นเราแก้กันที่เงา
1: ต้องรู้เป็นคนๆ
3: โอเค
0: ก่อนแก้แบบเร็วสุดเลยนะคอนซีลเลอร
3: ์คอนซีลเลอร์ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยอย่าง
0: ไปก่อน
3: พวกเรา
0: แต่ถ้าอยากแบบตาใสอยากแบบตาแบบสวยธรรมชาติตาไม่คล้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองเยอะมาก
3: แต่ว่าสงสัยอย่างนึงคือไม่แน่ใจว่าเกิดจากภูมิแพ้หรือเปล่าอันนี้มีส่วนหรือเปล่าม
1: ีส่วนครับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะเป็นพวกแบบคันใช่ไหมคันตา
3: คันตา
1: เพราะนั้นมันก็คือมีการอักเสบเวลาเมื่อไรที่เรามีอักเสบมันจะต้องมีรอยดำเหมือนเราเป็นสิวแล้วเราหายแล้วเราเป็นรอยดำสองถ้าคุณยิ่งไปขยี้ยิ่งไปบาดเจ็บกับผิวมันก็ยิ่งดำซ้ำเข้าไปอีกแล้วก็จะทำให้ดูดำมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยใต้ตาเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดเยอะนะถ้าคุณไปขยี้หรือบดหรืออะไรมันแรงเนี่ยเส้นเลือดมันแตกคุณก็จะมีสีม่วงของเม็ดเลือดอ่ะ
3: ก็คือ
1: ทับเข้าไปอีกมันก็จะช้ำก็ไปช้ำบวกดำเข้าไปอีก
3: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยเป็นภูมิแพ้เนี่ยคือแน่นอนครับ
0: แน่นอนเมื่อกี้ก็เป็นปัจจัยสาเหตุจากภายนอกละจากการกระทำของเราจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างซาร่าเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในเรื่องของจมูกไซนัสอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาต้องจามแล้วจามปุ๊บแล้วก็คันตาตาแดง
3: ขยี้อีก
0: มีส่วนไหมคะที่ทำให้ตาใต้ตาคล้ำมากกว่าปกติ
1: แน่นอนครับมีส่วนเพราะมันคือการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆตา

0: อย่างนี้ถ้าเกิดว่าวิธีการแก้สำหรับคนที่แบบเป็นโรคภูมิแพ้อย่างที่ซาร่า
1: ก็รักษาภูมิแพ
0: ้อ๋อก็คือนี่แหละที่มาของคำว่าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
1: ใช่ครับ
2: มันมีภูมิแพ้อะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อการเป็นโรคใต้ตาครับ
1: อย่างที่คุณซาร่าบอกเลยครับก็คือพวกที่แพ้อากาศชอบจามบ่อยๆนะพวกที่ชอบคันตาบ่อยๆพวกนี้จะเป็นนะภูมิแพ้ผิวหนังเองก็เป็นได้น
2: ะ
1: ภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคที่ชอบเป็นที่ผิวหนังบริเวณรอบๆตานะเขาก็จะกลายเป็นแบบอักเสบอยู่แถวๆนั้น
0: อ
1: ่ะนะเป็นผื่นแดงๆรอบๆพวกนี้
0: ไปเรื่อยๆมันก็ดำใช่ไหมครับ
1: เซฟเดิมจริงๆไม่ได้เป็นที่รอบตานะเซฟเดิมจะเป็นข้างจมูกหรือว่าที่คิ้วและหน้าผากแต่จะไม่เป็นที่เปลือกตา
0: ครับ
2: แล้วก็ต้องรู้ตัวเองนะว่าเราแพ้อะไรเราจะได้แก้ไขถูกอย่าเป็นเลยดีกว่านะคะภูมิแพ้อาจจะไม่ดีแต่ถ้าแพ้ใจอ่ะพูดกันอีกเรื่องนะจ๊ะ
0: โอ้ยก็คือแพ้ชนะไปเลย
2: ร้อน
0: ค่ะร้อนแล้ว
2: ร้อนนะขออนุญาตนะนอกเรื่องไปไกลมากคุณหมอบอกอ่ะต่อไปนะคะผ่านไปแล้วในเรื่องของการเป็นโรคภูมิแพ้ที่ทำให้ใต้ตาคล้ำกว่าคนปกตินะคะนอกจากนี้เรามาถามกันอีกเรื่องนึงในการดูแลบ้างดีกว่าว่ามาร์กใต้ตาหรืออายครีมหรือฟิลเลอร์มีวิธีการรักษาและผลลัพธ์ต่างกันอย่างไรคะคุณหมอ
1: ก็ต้องดูว่ามันออกฤทธิ์ที่ตรงไหนแล้วมันก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเป็นอะไรสมมุติว่าถ้าเขาเป็นพวกขาดน้ำนะหลักๆหรือคุณต้องดื่มน้ำใช่ไหมแต่คุณอาจจะใช้ครีมบางอย่างเพิ่มน้ำในผิวตรงนั้น
0: เติมน้ำ
1: อันนั้นเราใช้ครีมได้ที่มีฤทธิ์แบบเหมือนกับอุ้มน้ำแต่ถ้าเขาเป็นรอยดำที่มันเกิดจากการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอ่ะครีมอันนั้นควรจะมีส่วนผสมของสารให้ผิวขาวถูกไหม
2: พวกวิตามินซี
1: อะไรอย่างนั้นนะครับหรืออุ้มมันมีสารทำให้ผิวขาวตั้งหลายตัวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดแต่ถ้าเขาเป็นตาคล้ำจากการที่โครงสร้างใต้ตาเขามีสภาพปัญหาเช่นเนื้อตรงนั้นเขาน้อยไปเบ้ากระดูกเขาลึกไปอันนี้มันก็ต้องใช้วิธีฟิลเลอร์คุณต้องเติมมันขึ้นมาคุณไม่สามารถจะทาให้มันฟูซึมเข้าไปได้เพราะนั้นมันต้องแก้ที่สภาพปัญหา
0: ครับผมแล้วอันนี้เราสามารถแบบสังเกตด้วยตาเปล่าได้ป่ะครับว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ย
2: อัน
0: นี้คือเป็นแบบเกิดจากภูมิแพ้หรือเกิดจากแบบผิวหนังหรือเกิดจากโรคอื่นๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าอย่างเบื้องต้นเนี่ยอย่างผิวหนังเนี่ยคุณก็จะต้องเห็นว่าผิวมันไม่ปกติอ
2: ะ
1: เช่นมันอาจจะดูเป็นเส้นเล็กๆหรือว่ามันมีความแดงอะไรอย่างนั้นอันนี้คุณแก้ที่ครีมเบื้องต้นได้แต่ถ้าคุณเอามือคลำแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นหว่ำเข้าไปอะเริ่มคลำแล้วคนนี้เริ่มคลำแล้วเป็นที่ฉันหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวแป้งหลุดเดี๋ยวแป้งหลุด
2: เชื่ออาจารย์หมอตลอดเลยทุกอย่างอาจารย์หมอพูดอะไรเราก็ทำตาม
1: ถ้าอันนั้นเนี่ยถ้าคุณเนื้อคุณพร่องคุณก็ต้องไปฉีดฟิลเลอร์เอา
2: เลยก็คือเป็นวิธีการแก้ไข
1: ใช
2: ่เคยมีแบบว่ากรณีที่แบบตาคล้ำมากๆที่คุณหมอเคยเจอเคสไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: เป็นจากโรคผิวหนังบางอย่างเป็นจากโรคผิวหนังซึ่งบางทีต้องไปแก้ที่โรคผิวหนังซึ่งไม่ได้พูดถึงแต่โรคภูมิแพ้นะมันยังมีโรคของเม็ดสีตั้งหลายโรคที่มาด้วยอาการแบบนี้ได้ก็ไปแก้ที่ตัวโรคครับ
0: ครับผมแล้วเอ๊ะอย่างนี้แบบเลนส์อายุล่ะครับเกี่ยวข้องกันไหมแบบบางทีแบบว่าอย่างผู้หญิงเนาะถ้าแบบอายุเยอะขึ้นก็อาจจะมีเรื่องของฝ้าที่เป็นแบบเม็ดสีอะไร
1: ครับ
0: แบบส่งผลต่อความดำฝ่อใต้ตาด้วยไหมครับ
1: ทีละเรื่องนะถ้าเป็นอายุเนี่ยเนื้อตรงนี้มันจะฝ่ออยู่แล้วเนื้อใต้ตามันจะฝ่อเพราะนั้นโอกาสจะดูคล้ำน่ะมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าฝ้าเนี่ยเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นที่ใต้ตานะฝ้าเป็นโรคของเม็ดสีแต่ไม่ได้เป็นที่ตำแหน่งใต้ตาม ันจะมีโรคของเม็ดสีอย่างอื่น
0: เพราะว่าแบบว่าเหมือนคนอายุเยอะเนาะอย่างเองเน
1: ี่
0: ยก็จะแบบว่ารู้สึกตาดำก็เลยแบบอยากจะใช้แบบวิตามินซีที่เป็นแบบไอครีมที่แบบวิตามินซีทา
1: ครับ
0: อันนี้
1: ช่วยไหมมันก็ต้องดูว่ามันดำเพราะอะไรเนี่ยถ้าดำเพราะเนื้อฝ่อมันไม่ช่วยคุณก็ต้องไปเติม
0: ก็ต้องไปเช็ค
1: แต่ถ้าคุณดำเพราะว่าคุณมีการอักเสบแล้วมันทิ้งรอยดำอันนี้ช่วยแต่ถ้าคุณดำเพราะผิวตรงนั้นมันแห้งคุณไม่ต้องทาครีมที่มันมีวิตามินซีก็ได้คุณแค่ทาครีมให้มันชุ่มชื้นเฉยๆ
0: ชุ่มชื้น
1: จะครีมอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องมีสารผิวขาวก็ได
2: ้ซึ่งพลาสเตอร์เคยมีประสบการณ์เรื่องการดูแลใต้ตายังไงบ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไอครีมครับไอครีมเนี่ยก็จะเน้นในส่วนผสมของแบบความชุ่มชื้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: อันนี้คือถูกต้องแล้วป่ะครับ
1: ผมแนะนำอย่างนั้นนะเบื้องต้นมันเป็นเบสิกอยู่แล้วผิวหนังคุณต้องชุ่มแล้วผิวตรงนี้มันค่อนข้างแห้งง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าคุณมีการใช้สายตาด้วยมีการสัมผัสโน่นนี่นั่นนะทาพวกเครื่องสำองสำอางอีกอะไรอีกเช็ดเครื่องสำอางออกอีกไขมันที่ผิวมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวตรงนี้มีสิทธิ์แห้งง่าย
0: ครับ
1: ดังนั้นการทาครีมที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยถูกแล้ว
0: ได้เลยครับเดี๋ยวกลับไปต้องโบกแล้ววันนี
2: ้ทาครีมแล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแอดวานซ์กันนั้น
0: ถ้ามีก็คือแบบว่าเป็นเรื่องของแบบแตงกวาแต
2: ่
0: แตงกวาก็หายากนะ
2: แต่แตงกวาหาง่ายมาก
0: ก็คือมีแต่ลูกเล็กไงแล้วตาเราใหญ่อย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วชอบตาแตงกวาลูกเล็กหรอ
0: นี
2: ่ฉันมีแตงกวาลูกใหญ่ๆแตงกวาญี่ปุ่นใหญ่มาก
0: ครับ
2: แล้วไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะชุ่มชื้นด้วย
0: ช
2: ุ
0: ่มชื้นด้วย
1: คนที่เขาพูดเรื่องอะไรกัน
0: หน้าร้อนแล้วไม่หมดแล้วเนี่ยเช็ดเหงื่อเลยดีกว่า
2: ใครปิดแอร์หรือเปล่าคะ
0: ครับผมแล้วถ้าเป็นเมื่อ

0: ประเทศเหรอครับใช้ได้หรือเปล่า
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะ
2: ระหว่างการกินกับการโปะปาอันไหนจะดีกว่ากันคะ
1: กินหมายถึงกิน
2: สมมุติว่ากินแตงกวากินมะเขือเทศที่แบบอันที่บอกไม่มีเบต้าแคโรทีนช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอ้ยผมว่าได้ทั้งคู่นะ
2: ได้ทั้งคู่ใช่ไหมหรือว่าอาหารเสริมอะไรอย่างงี้ก็ช่วยได้
0: แต่คนเราอะแปลกนะพี่คือเป็นที่ตาไงแต่แบบว่าน้อยคนมากที่จะคิดว่าไปต้องกิน
2: ใช่
1: ครับ
0: เออเนาะ
2: เอาตรงหนูอะรู้สึกสับสนในโลกนี้มากเลยการเลือกครีมเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งแบบครีมแบบเจลครีมแบบmoisturizer แล้วบางครั้งเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินที่จะทาแล้วหนูก็เลยแบบทา moisturizer ทั้งหน้าไปเลยมันมีผลต่อตาไหมสมมติว่าหน้าเรา
1: ไม่ถึงถ้าเราเอา moisture ของหน้ามาทาใต้ตา
2: ใช่ครับอยากใช้ตัวเดียวอ่ะ
1: จริงๆแล้วถ้าทาแล้วมันไม่แสบตาก็ทาได้ครับไม่ได้เป็นข้อห้ามเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นขี้เกียจทาหลายอย่าง
2: ใช่ไหมขี้เกียจเลือกซื้อหลาย
1: คือทุกวันนี้ยุ่งจะแย่อยู่แล้วอะใช่ไหมไอครีมเนี่ยที่บางทีส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างทำพิเศษขึ้นมาเพราะว่าส่วนประกอบอาจจะเหมาะกับที่มันซึมเข้าตานิดหน่อยแล้วมันไม่แสบบางทีมันแสบเพราะส่วนประกอบของครีมเช่นแอลกอฮอล์บางชนิดซึ่งไม่ควรจะใช้บริเวณผิวปากนะครับแต่ถ้าผิวคนไหนทนทานจะใช้ก็ไม่ผิดก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม
2: ถ้าอย่างแบบผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยออร์แกนิกในลักษณะของหนูเช่นพวกแตงกวาพวกของจากธรรมชาติอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เอาทีละอย่าง
2: ได้ค่ะ
1: แตงกวานี่คือแตงกวาแบบสดๆเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นคุณก็โปะไปเลยก็ได้ความชุ่มชื้นแต่ว่าถ้าเป็นครีมที่มีคำว่าออร์แกนิกก็คือเหมือนกับใส่ส่วนประกอบที่มันมาจากพืชอะไรแบบเนี้ยตัวเนื้อครีมมันก็ยังเป็นสารสังเคราะห์อยู่ดีนะ
0: ก็มีการป้องกัน
1: มันก็มีเคมีอยู่ดีครับมันไม่ได้แปลว่าคุณจะตำพืชมาทั้งหมดมาใส่หลอดแล้วบีบออกมาถูกไหมเป็นเขียวๆไม่ใช่อยู่แล้วอะคำว่าออร์แกนิกไม่ได้แปลว่าไม่แพ้แล้วเราก็ยังเคยเห็นว่าคนแพ้พืชก็มีตั้งเยอะไปทำต้นไม้มีผื่นขึ้นก็มีไม่ใช่ไม่มี
0: ก็แล้วแต่ชนิดอีก
1: ใช่
2: เท่าที่ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ต้องศึกษาตัวเองดูตัวเองดีๆเหมือนกัน
1: เอางี้สำหรับประชาชนนะผมว่าง่ายสุดถ้าคุณคิดว่าคุณจะใช้ครีมอันเนี้ยกับรอบดวงตาแล้วจะแพ้หรือเปล่าคุณก็เทสกับแขนตัวเองก่อนท้องแขนตัวเองก่อนใช้ไปสักอาทิตย์หนึ่งไม่มีปัญหาคุณก็ค่อยลองแตะแถวตา
2: ก็คือท้องแขนช่วงบริเวณที่เป็นแบบ
1: ใช่เป็นเนื้ออ่อนด้านในอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่คล้ายเท่ากับตาแต่ก็เป็นการทดสอบเบื้องต้นได้สำหรับประชาชน
0: แล้วผิวหนังนะครับส่วนที่เป็นใต้ตาเนี่ยอันนี้คือบางที่สุดหรือเปล่าอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือแบบอ่อนใต้ตาแต่หากเป็นส่วนที่ผิวหนังค่อนข้างบางมันก็เลยเป็นที่มาว่าแบบว่าสมมติว่าคุณมีผิวบางลงนิดหน่อยคุณก็เห็นเส้นเลือดแล้วอ่ะคุณก็ม่วง
0: ใช่เข้าใจนึกว่าตากแดด
1: หรือว่าบางทีคุณแบบไปขยี้ตาแป๊บเดียวคุณช้ำอ่ะในขณะที่คนอื่นคุณถูแทบตายมันดูไม่ช้ำอ่
2: ะ
1: จริงไหมเพราะผิวมันบางเส้นเลือดมันก็เปราะง่าย
2: โอเคอันนี้ก็คือเป็นการรักษาดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดในกรณีของการที่แบบอยากจะใต้ตาแบบเต็มขึ้นมาในเวลาสั้นๆมันก็จะมีฟิลเลอร์บางอย่างที่สามารถช่วยได้ถามเข้าประเด็นตรงนี้เลยนะคะอาจารย์หมอฟิลเลอร์ลดรอยคล้ำใต้ตาไม่โปรจริงเสี่ยงตาบอดจริงหรือไม่คะ
1: เสี่ยงน้อยครับเพราะว่าใต้ตาเนี่ยมันเป็นจุดที่เส้นเลือดมันไม่ต่อเข้าไปในดวงตาบริเวณที่ฉีดแล้วเสี่ยงตาบอดก็คือบริเวณที่เป็นเส้นเลือดมันจะวิ่งเข้าตาก็คือตรงจมูกกับหว่างคิ้วตรงนี้เส้นเลือดมันจะเป็นเส้นอยู่แล้วมันก็จะแฉกเข้าไปมันตัววายอ
2: ่
1: ะอันนั้นตรงนี้สำคัญกว่าแต่กลายเป็นว่าใต้ตาฉีดแล้วอะโอกาสที่จะฟิลเลอร์เข้าไปอยู่ในหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงลูกตาเนี่ยค่อนข้างน้อย
2: แสดงว่าเส้นเลือดคนละส่วนกับตรงตาซึ่งที่เรากลัวมาก
1: เป็นความรู้สึกว่าตรงเนี้ยจะเข้าตาหรือเปล่
2: า
0: อ๋อเรามาโนไปเอง
2: เคยไหมครับพลาสเตอร์ทำอะไรเกี่ยวกับใต้ตา
0: เคยครับล่าสุดก็ทำอยู่ชัดเจนก็เพราะว่าใต้ตาเนี่ยเป็นส่วนที่แบบว่าเป็นจุดที่คนมอง
1: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ
0: นี่จัดไปเลยก็คือยังไงก็ต้องทำให้มันเต็มไว้ก่อนพี่ซาร่าคือหน้าเด็กเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่คนมองเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก็คือเป็นจุดที่ยอดฮิตในการฉีดเหมือนกันนะ
1: ใช่แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะยิ่งช่วงแบบใส่หน้ากากอย่างเงี้ยคนไม่มองตรงอื่นคนก็จะมองส่วนที่เขามองเห็นมากขึ้นนะ
2: แล้วถ้าอย่างแบบของซาร่าคือฝรั่งกับคนเอเชียใต้ตาจะต่างกันอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ต่างๆโครงสร้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นโครงสร้างแบบของหนูอ่ะฝรั่งที่แบบตาลึกๆโบ๋ๆอะไรเงี้ยมีวิธีแก้ยังไงบ้าง
1: นี่แหละฟิลเลอร์จะเป็นตัวตอบโจทย
2: ์โอเค
0: โอเค
2: เราก็ได้รู้นะคะวิธีการดูแลใต้ตาของเรานะมีหลายวิธีมากๆเลยแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์หมอจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องของการเติมฟิลเลอร์ให้ใต้ตาไม่คล้ำนั่นเองห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสริมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับการไขคดีเรื่องเกี่ยวกับใต้ตาคล้ำค่ะและแน่นอนนะคะเราก็ได้รู้วิธีการแก้ไขรวมไปถึงสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นและส่งผลทำให้ใต้ตา

0: ้ำแต่นอกจากนี้อายุที่เยอะมากขึ้นการดูแลใต้ตาคล้ำบางทีมันส่งผลไปถึงเรื่องของถุงใต้ตาพาสเตอร์เคยเจอปัญหาถุงใต้ตาไหมคะ
1: ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ยกเว้นร้องไห้ใช่ร้องไห้มันจะตาบวมตาบวมของผมก็คือช้อนเลยพี่ช้อนในตู้เย็นก็คือแช่ตู้เย็นใช้ช่องฟรีซไปเลยแล้วก็แบบประคบ
0: หรือว่าเคยมีแบบวิธีชาวบ้านนะแบบใช้ถุงชา
1: ถุงชา
0: เคยไหมเคยได้ยินไหมถุงชา
1: ไม่เคยได้ยินพี่
0: จริงปะเนี่ย
1: ใช่
0: พี่เป็นใคร
1: ไม่แต่ว่า
0: เคยได้ยินชารุ่นเก่ามากเลยนะถุงชาอ่ะสมมติเป็นชาเขียวมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนี่แอนตี้ออกซิไดซ์แอนตี้ออกซิเดชันหลังจากชงเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ใช่เอาร้อนๆไปนะเอาไปแช่เย็นก่อนแล้วก็คือเอาประคบอะไรเงี้ยมันก็มันเป็นความเชื่อที่เคยเจอที่ผู้ใหญ่เคยเล่ามาไม่ทราบว่ามันมีผลต่อการลดการรวมของใต้ตาไหมอาจารย์หมอ
2: เอาอย่างนี้ผมคิดว่ามันต้องแบบนี้ต้องดูก่อนว่ามันเป็นถุงจากอะไรแล้วนึกถึงอันนี้ผู้หญิงอะชอบมีกระเป๋าแบบที่มันแบบใส่ของลงไปเยอะๆแล้วกระเป๋ามัน
0: ตุ
2: งลงมาจริงๆกระเป๋ามันจะมีก้นใช่ไหมไอ้ก้นแบบที่มันเป็นแผ่นอ
0: ะ
2: ถ้าแผ่นนั้นแข็งแรงอะก้นกระเป๋ามันจะไม่ตุงพอเราอายุเยอะขึ้นไอ้แผ่นอันนั้นอะมันหย่อนลงมันก็จะดูเหมือนกับป่องออกมาเพราะนั้นวิธีการแก้เนี่ยคุณต้องแก้ไอ้แผ่นนั้นอะให้มันแข็งแรงขึ้นคุณอาจจะทำโดยวิธีอะไรบ้างเช่นใช้เลเซอร์หรือใช้เครื่องปล่อยพลังงานบางชนิดไปกระตุ้นเนื้อตรงนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นก็ย่อมได้หรือบางคนก็อาจจะไปผ่าตัดดึงไอ้ตรงนั้นน่ะขึงตรงนั้นให้มันตึงขึ้นมาใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดผิวหนังตรงนั้นมันอ่อนตัวลงเนี่ยไขมันที่มันอยู่ข้างในเบ้าตามันจะดันออกมาไงเราก็จะเห็นว่ามันเป็นถุง
0: อันนี้คือหลักๆน่าจะเป็นสาเหตุจากการที่อายุเยอะแล้ว
2: แล้วเนื้อตรงนั้นมันนิ่มตัวลง
0: นิ่มตัวลง
2: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดว่าอย่างวัยกลางคนที่ก่อนที่จะเข้าสู่อายุเยอะ
1: เมื่อกี้พูดสั้น
0: ถ้าคนที่ก่อนที่จะเข้าสู่อายุเยอะเนี่ยถ้ากลัวที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือว่าไม่อยากไปถึงขั้นแบบผ่าตัดอย่างเงี้ยบางคนกลัวเราจะเริ่มดูแลตัวเองไงเพราะผลิตภัณฑ์มันมีหลายอย่างมันมีทั้งแบบเซรั่มมีทั้งเป็นเนื้อครีมอาจารย์หมอจะแนะนำยังไงดีคะ
2: โอเคถ้าในคนที่เป็นวัยกลางคนยังไม่ไปถึงจุดนั้นใช่ไหมครับคือเราก็ต้องทำให้เนื้อตรงนั้นมันแข็งแรงที่สุดอะอย่าไปกวนมันนะแน่นอนถ้าคุณไปขยี้ตาบ่อยคุณก็มีสิทธิ์หรือแม้กระทั่งการที่คุณพยายามที่จะไปทำอะไรกับมันโดยเกินความจำเป็นอะบางทีถูกรบกวนแล้วกลายเป็นไม่แข็งแรงนะแต่หลักๆเลยคือคุณอย่าขยี้ตาแล้วก็พยายามอย่าไปนั่นแหละบาดเจ็บแถวนั้นเนี่ยช่วยได
1: ้แล้วอย่างนี้ผมถามนิดนึงว่าสำหรับอายุ
2: ครับ
1: อายุเท่าไหร่ครับถึงจะฟื้นฟูได้ดีที่สุดแล้วก็ควรดูแลให้มันมากที่สุดดีครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยวัย30กว่า40บางคนก็เริ่มนะครับคำว่าเริ่มในที่นี้เนี่ยบางทีมาปรึกษาบอกว่ายังไม่เป็นและเราก็ไม่อยากจะเป็นแต่อยากจะทำยังไงให้เราอยู่ที่ตรงเนี้ยเราไม่ไปมากกว่านี
0: ้
2: มันก็จะมีเลเซอร์หรือมีเครื่องมือบางอย่างที่ยิงเข้าไปเพื่อทำให้ผิวตรงนั้นมันแข็งแรงหรือถ้าจะดูแลตัวเองเบื้องต้นก็ใช้ครีมที่มันช่วยทำให้ผิวหนังตรงนั้นมันแข็งแรงนะครับ
0: แล้วในเรื่องของการกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเรายิ่งกระตุ้นบ่อยมันจะยิ่งมีผลให้อนาคตมันเริ่มหมดลงเร็วไหมคะ
2: ไม่เห็นไม่ครับผม
1: แล้วอย่างนี้ผมถามนี่แง่ภูมิปัญญาชาวบ้าน
2: ครับ
1: คือผมเคยแบบไปนวดแบบสปาครับก็จะแบบว่าเป็นเหมือนลูกประคบที่เป็นแบบว่าฟ้าทลายโจร
2: ครับ
1: ที่เป็นแบบแช่น้ำแข็งด้วยแล้วมาประคบตาแล้วแบบอยากจะซื้อกลับบ้านเลยช่วยเนี่ย
2: รู้สึกเย็นใช่ป่ะ
1: ใช่
2: ผมว่ามันช่วยเรื่องความสบาย
1: อ้าว
2: แล้วก็ความเย็นเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดหดตัวถ้าคนที่มีรอยดำ
1: ครับ
2: รอยดำที่เกิดจากเส้นเลือดมันขยายตัวเนี่ยมันช่วยได้เพราะเส้นเลือดมันหดตัวลง
1: แสดงว่าสมุนไพรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลแต่อาจจะอยู่ที่ความเย็น
2: ใช
0: ่งั้นขอถามที่ประเด็นนี้เลยค่ะถุงชาสามารถลดถุงใต้ตาได้หรือไม่คะ
2: คุณซาร่าว่าได้ไหมล่ะครับจากที่เราคุยกันมาแล้วเนี่ยว่าถุงใต้ตาเกิดจากอะไรอ่ะ
0: ไม่ได้
2: ใช่เพราะมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่มันอ่อนตัว
0: ค่ะ
2: แล้วถุงชาไปทำอะไรกับเนื้อเยื่อที่อ่อนตัว
0: ทำให้สบาย
2: ทำให้สบายใ
0: จ
2: คือคุณอาจจะได้สารอาหารจากชาบ้างที่อย่างที่คุณซาร่าบอกว่าเฮ้ยมีสารต้านอนุมูลอิสระมีอะไรพวกนั้นมันก็อาจจะช่วยบำรุงผิวนิดๆหน่อยๆอ่ะแต่มันไม่ได้ไปแก้ที่เนื้อเยื่อตรงนั้นที่มันหย่อนตัวที่มันอยู่ข้างใน
1: แสดงว่าเราแก้ปลายเหตุมันมาตลอดเลย
2: ครับ
0: ตอนนี้มีคำถามจากอะไรนะคะมีคำถามจากทางบ้านค่ะบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นโรคไตแล้วเขาปรากฏว่าใต้ตาเขาคล้ำมากอันนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะอาจารย์หมอ
2: เป็นไปได้ครับคือคนเป็นโรคไตเนี่ยผิวจะดำขึ้นรวมทั้งผิวใต้ตาด้วยแต่มันต้องภายใต้เงื่อนไขว่าผิวตรงอื่นต้องดำด้วยนะถ้าเขาเป็นโรคไตแต่ผิวตรงอื่นไม่ดำแล้วดำแต่แค่ใต้ตามันอาจจะไม่เกี่ยว
0: ใช่ค่ะอันนั้นน่าจะเป็นหมีแพนด้า
2: ครับ
0: วันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆในเรื่องเกี่ยวกับรอยคล้ำใต้ตารวมไปถึงถุงใต้ตาด้วยซึ่งมันก็เป็นสิ่งสำคัญบนหน้าเราสำหรับใครนะคะที่อยากจะดูแลจริงๆต้องทุกคนเนาะต้องดูแลใต้ตาให้เป็นพิเศษเพราะว่าอย่างที่อาจารย์หมอบอกนะคะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ

0: นำหน่อยค่ะ
1: ครับก็ถ้าสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวหนังบริเวณรอบดวงตาหรือโดยเฉพาะใต้ตาเนี่ยก็ต้องแยกก่อนว่าเป็นรอยดำหรือว่าเป็นถุงหรือบางคนก็มีทั้งคู่ถ้าเป็นรอยดำเราก็ต้องดูว่าเป็นสาเหตุอะไรนะฮะส่วนใหญ่ต้องมาให้หมอช่วยตรวจนะครับแก้ไปตามจุดนะฮะมันก็จะทำให้สภาพปัญหาเขาดีขึ้นถ้าเราแก้ผิดจุดมันก็ไม่หายนะครับเช่นเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้ถ้าเป็นจากเนื้อตรงนั้นมันน้อยเราก็มีวิธีทำให้มันเต็มขึ้นถ้าเป็นผิวอักเสบคุณก็ลดการอักเสบแล้วคุณก็ใช้ครีมลดรอยดำเลเซอร์ลบรอยดำก็ได้นี่คือในฝั่งของรอยดำแต่ถ้าฝั่งของถุงส่วนใหญ่มันจะเกิดที่ผิวมันค่อนข้างอ่อนตัวลงทำให้ไขมันดันออกมาไขมันที่มันอยู่ในเบ้าตามันดันออกมาเราต้องใช้วิธีที่ทำให้ผิวตรงนั้นมันแข็งแรงขึ้นส่วนใหญ่ต้องเป็นเครื่องมือหรือเลเซอร์บางอย่างที่มันลงไปกระตุ้นผิวชั้นลึกตรงนั้นหรือถ้าเป็นมากก็อาจจะต้องไปให้หมอศัลยกรรมช่วย
0: นะคะอาจารย์หมอก็ได้แนะนำให้ครบเลยนะคะแยกประเภทกันอย่างชัดเจนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะรวมไปถึงเรื่องบัดเจ็ตนิดนึงด้วยนะคะใครอยากซื้อครงซื้อครีมแพงๆก็ลองมาปรึกษาก่อนบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นก็ได
1: ้ม
0: ันอยู่ที่สาเหตุใครที่เป็นภูมิแพ้ก็ต้องรักษาที่ภูมิแพ้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเงินนะคะก็ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนกวชิรมนภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเยอะมากๆเลยรวมถึงน้องพลัสเตอร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: และแน่นอนนะคะตอนต่อไปของเรานะคะเราก็จะมาไขคดีนะคะให้ทุกคนได้สวยหล่อกันอย่างแน่นอนค่ะห้ามพลาดกับสวยหล่อขอสืบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ทุกครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ

0: ขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆ
1: บ
0: ันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเงี้ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะค
1: ือ
0: เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน

0: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
1: ใช่ครับ
0: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะบันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
1: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
0: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
1: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
0: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
0: ะ
1: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนอยู่ฝันถึงเรื่องนี
0: ้ฝันร้าย
1: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
0: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
1: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเอ้ยเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
0: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
1: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับ พราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างนึงเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
0: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
1: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
0: สั่น
1: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
0: เหงื่อแตก
1: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มันอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเกิดจะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
0: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
1: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
0: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
1: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากแต่อันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
0: ้
1: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
0: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
1: ใช่ครับ
0: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
1: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วง แล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
0: อย่างงี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
0: มาหาคุณหมอก่อน
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทํายังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายมั้ย
0: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ
0: ้
1: น
0: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
1: ครับ
0: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2 ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
1: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่อยเป็นค่อยๆไป
1: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
0: ไม่เอาเลย
1: ตั้งแต่แรก อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
0: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
1: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
0: ่
1: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับ กับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
0: ับถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
1: ค
0: ุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกลางน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
1: ค
0: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อ

0: โยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
0: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากหรืออะไรเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
1: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
0: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
1: ใช่ครับ
0: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
1: ก็สามารถทำได้ครับ
0: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ครับดีครับ
0: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เอ่ยไต่เอาซะแล้ว
1: คุณมาขโมยของบ้านผมอ่ะเนี่ย
2: ที่พูดนั่นปากนะเนี่ยตบดิ
1: พี่ไปนี่แล้วนี่ทำอะไรอยู่อ่ะ
2: ฉันทำของแพงมาให้คุณป้าชิมเห็นมันเย็นก็เลยเอามาอุ่นให้ร้อน
1: แล้วทำไมไม่ไปอุ่นที่บ้านคุณอ่ะมันเปลืองแก๊สบ้านผมนะ
2: นี่ไม่กวนสักวันหนึ่งได้ไหมเนี่ยฮะ
1: ไม่ได้ขอดูหน่อย
2: ไม่โอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ๊ย
1: คุณ
2: อะไร
1: ผมขอดูหน่อยผมเป็นบุรุษพยาบาลนะ
2: ใช่เดินไปเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้โอ้โหอาการแบบนี้ต้องตัดนิ้วแน่ๆ
2: เฮ้ย
1: โอ๊ย
2: โอ๊ยเจ็บๆโอ๊ยโอ๊ย
1: มาโอ้โหผมว่าเดี๋ยวเรารีบทายาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันเป็นแผลมา
2: โ
1: อ้มันอย่าเพิ่งไปแตะมันครับ
2: เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย
1: คุณอิงครับ
2: อ
1: ันนี้มันจะยากไปหน่อยครับผมคุณอิงหันอีกด้านดีกว่าครับนี่เจ็บเจ็บแผลแผลโดนน้ำร้อนหรือว่าจะไหลหลุดนะคร
2: ับ พอดีเอาขาเก่ง
1: นี่ท่านี
2: ้ท่านี้
1: ง่ายกว่าแค่นี้เจ็บตรงนี้ปิดซะ
2: โอ้ย
1: ระวังครับระวัง
2: นี
1: ่ครับผมค่อยๆครับอย่าไปหายครับนิด
2: เดียวโอ้ยโอ้ย
1: กัด
2: โอ้ย
1: หายแล้วเพี้ยงเพี้ยง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ
3: ท่านแน่ทำอะไรกันอยู
2: ่คุณป้าค่ะพอดีอิงเป็นแผลค่ะก็คือมือพองป้องเขาก็เลยทายาให้ค่ะ
1: โอ้โหนี่แม่โผล่มาตกใจหมดเลยไปอยู่อะไรตรงหลังเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยฮะ
3: โอ้ยหาแว่นตาน่ะสิจะอ่านหนังสือมองไม่เห็นไม่รู้ไปทำหล่นตรงไหนอ่ะ
2: ป้าขาอันที่มันเป็นเหลี่ยมๆดำๆแล้วก็ขาสีฟ้าป่ะคะ
3: ใช่ลูกเห็นเหรอ
2: เห็นค่ะ
3: อยู่ไหนอ่ะ
2: นั่นน่ะนะคะคาอยู่บนศีรษะของป้า
3: จริงด้วยใครเล่ามาไว้บนนี้อ่ะ
1: ก็แม่เองเลยแหละที่เอามาไว้บนนี้ไม่มีใครหรอกครับแต่นี่แม่หลงๆลืมๆบ่อยนะเนี่ย
3: ถึงแม่จะลืมแว่นแต่แม่ก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองสวยแค่ไหน
2: โอ้ยคุณป้าคะอิงทำของแข็งไหมคุณป้าคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เองอุ่นไว้ให้แล้วค่ะคุณป้าลองชิมนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในหม้อ
3: จ้าขอบใจจ้าเอ๊ะทำอะไรวะอ๋อจะไปอ่านหนังสือไปดีกว่าใช่ใช่อ่านหนังสือ
1: เนี่ยช่วงนี้ครับคุณอิงแม่ขี้หลงขี้ลืมบ่อยมากอ่ะผมก็กลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์อ่ะ
4: เฮ้ยนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่ฉันจะบอกให้นะโรคพวกนี้นะเป็นโรคคนแก่ทั่วๆไปนี่ยายฉันก็เคยเป็นนะเว้ยแบบนี้เป็นประจำเลยแต่พอใช้วิธีของฉันก็ไปแค่นั้นแหละหายเลย
1: โรคหายอ่ะพี
4: ่ยายหายหยอกแต่รู้ไหมเวลายายฉันกลับมาเนี่ยนะเฮ้ยความจำเนี่ยดีเหมือนเดิมเลยรู้ไหมเพราะอะไร
1: เพราะอะไรพี่
4: เพราะเขาไปเล่นไพ่บ้านเพื่อนเขามา
1: พี่อย่าบอกนะว่าจะใช้วิธีเล่นไพ่เพื่อให้แม่หายเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะ
4: เฮ้ยไม่ได้นะอย่าใช้คำนี้นะอย่าใช้คำว่าเล่นไพ่เขาเรียกว่าการ์ดฝึกสมองพอเห็นตัวเลขปุ๊บโอ้โหตอบได้ปั๊บรับรองความจำดีกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน
1: แต่มันผิดกฎหมายนะพี
4: ่เฮ้ยเราเล่นกันในบ้านเล่นในครอบครัวลองดูก่อนถ้าไม่ดีค่อยพาไปหาหมอเอาไหม
1: ก็ได
4: ้เห็นเลขปุ๊บแกตอบได้ปั๊บ
1: ฝึกสมอง
4: ใจปุ๊บ
0: นี่รู้เลยนับละเอียดไว้เท่าไหร่อ๋อ
1: เราใช้ก๊าซฝึกสมอง
0: ก๊าซฝึกสมอง
1: โอเค
0: เดี๋ยวเป็นเจ้าให้ก็ได
4: ้อ้าวทุกคนหงายเลยหงายเลยครับเจ้าบ๊อก8
2: มีป๊อก9เด้งคุณป้าป๊อกอีกแล้วเหรอเนี่ย
3: ตายเมื่อกี้แกปิดทั้ง2บาทเอามาเร็วๆๆ
4: โอ้โหแต้มแม่นเหลือเกิน2บาท
0: ไอ้ป้องฉันว่าแกไม่ต้องห่วงแล้วนะว่าแม่แกจะเป็นอัลไซเมอร์แกเป็นห่วงฉันดีกว่าเพราะว่าฉันจะหมดตูดแล้วแม่แกนี่โดนทุกตาได้ทุกตาเลย
3: นิทาอะไร
4: เปล่าครับกระซิบปรึกษากัน
1: นี่ตกลงว่าเราต้องมาเล่นอะไรการ์ดอะไรเพื่อสุขภาพอะไรของพี่ใช่ไหม
0: การ์ด
1: อะไร
0: ฝึกสมอง
1: ปากการฝึกสมองใช่ไหม
0: ใช่เลย
1: เพื่อให้แม่หายเป็นอัลไซเมอร
0: ์มันก็ต้องอย่างนั้นมันเป็นการพัฒนาสมองไงความจำจะได้ดีขึ้น
3: อ้าวแจก
4: โอ้โหวัยรุ่นใจร้อนซะด้วยแหม
1: คุณเองครับผมเกรงใจคุณเองมากเลยอ่ะที่ต้องมานั่งเป็นเพื่อนเล่นการ์ดฝึกสมองแบบนี้ด้วย
2: แต่ว่าเมื่อกี้เองได้ป๊อกแล้วนะคะเก็บให้เองทำไม
0: ถ้าทางคุณเองจะสนุกกว่าแม่แกอีกวะ
1: อ
0: ๋
1: อ
2: ได้แล้วนะ
4: สับให้ก่อนสับให้ก่อน
1: โอ้โหพี่ก้าถ้าเผื่อพี่จะสับขนาดนี้นะไปเอามีดเลยไหม
0: เออดีเอาคมๆนะจะได้ขาดสองท่อน
1: นะ
0: จะบ้าเหรอเล่นไพ่มันก็ต้องสับก่อนนี่มีการกรีดนิดนึงนี่รู้จักไอ้นี่ไหมเกาจิ้งนักเล่นไพ่ฮ่องกง
1: ไม่รู้จักพี่รู้จักแต่เกาเจ้ง
0: เกาเจ้งนะมันด่ากันแล้วเออหล่อซื้อไห่รู้จักไม่หล่อซื้อไห่
2: ใครอะ
0: นักเล่นไพ่นักเล่นไม่รู้จัก
2: ไม่รู้
0: เออเหมือนกันผมก็ไม่รู้จักถึงถามนี่ไงเออแจกนี่ขอโทษนี่แค่การสับไพ่ธรรมดานี่อยากดูการสับไพ่ชั้นสูงไหมอ
2: ยากดูค่ะ
0: อยากดูใช่ไหมนี่ธรรมดาอ่ะโชว์การสับไพ่ชั้นสูงเลย
2: ไงคะเนี่ย
0: เป็นไงสูงพอไหม
1: แล้วมีสูงมีสูงกว่านี้ไหม
0: สูงอย่างนี้ได้เดี๋ยวจะขยิ่งให้เลยเอาแบบหัวติดเพดานเลยไหมเอาไหม
1: พอพอพี
2: ่
0: ไม่อยากโชว
2: ์สุดยอดเลย
0: พร้อมนะ
1: ครับ
2: แ
0: หมใจร้อนอ่ะแต่ก่อนเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอามซ่อนไพ่นะอามซ่อนนะ
2: ทีนี้แหละมาแน
1: ่ของผมมากกว่าของผมใหญ่สุด
2: ทีนี้แหละอิงชนะแน
0: ่ๆจะสกิดที่จะสกิดอย่าทำลายสมาธิกำลังลุ้นอยู่สกิดซะดอกหายเลยจะเล่นก็ชี้มาเลยเอามือไหนอะไรชัดเลยชัด
1: อะไรอ่ะพี่นี
0: ่โอ้สีเลยสีเลย
1: สีอะไรพี่สีแดงเหรอ
0: สีกะกี
1: อ๋อมันไม่มีในไพ่
0: ใช่มันไม่มีในไพ่แต่มันอยู่ในบ้านเรา
1: ตอนนี
0: ้ยอมเถอะ
1: โอ้โหตอนนี้ผมสู้ตายพี่ด้วยขนาดนี
0: ้สู้เลยเหรอไอ้ป้องสู้เลยถ้าสู้นี่มันถึงก็ต้องจ้างทนายเลยนะเว้ย
1: พี่ตอนนี้ยังไงให้จ้างทนายก็สู้ไม่ถอยอยู่แล้ว
0: สู้ยันทั้งศาลเลยนะมึง
1: ไ
3: อ้ไม่ให้พี
2: ่อะไรเรียกอะไรอะไรพูดอะไรพูดชัดๆสิ
3: ตำรวจมา
2: พูดชัดๆเบาทำไม
3: ตำรวจ
5: เออแกมือสู้เหรอ
3: ไม่สู้ยังไงก็ไม่สู้อย่าไปสู้เขาเลย
2: พูดสิเปิดสิพูดดัง
4: ๆตำรวจมา
2: ตำรวจ
4: โอ้โหไอ้ไอ้แม่แกนี่วิ่งไปเหมือนกันอีกปล่อย
3: ไอ้ทำไมจับแล้ว
4: มึงจับผมทำไมเนี่ย
3: เอ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่
4: เป็นไรนะ
3: เจ้าหน้าที
0: ่โอ้โหตกใจหมดเลยคิดว่าตำรวจที่แท้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ปะโถ
3: เอ้ยเด
0: ี๋
3: ยว
0: อะไร
3: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรัฐสันติราษฎร
0: ์นั่นแน่เพิ่มแป๊บเดียวควบ2ตำแหน่งเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรัฐสันติราษฎร์นี่เอา3เลยเหรอ
3: ใช่
0: ค
4: ใครคุณตกลงคุณเป็นใคร
5: เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที
4: ่ดาวโบดาวก็มีพาลงหรือเปล่าแต่งตัวแบบนี
5: ้รีบมาร
4: ปล่อยเลย
5: ไม่ปล่อย
4: ตกลงคุณเป็นตำรวจแน่นะ
5: เป็นตำรวจ
4: โอ้โหตามข่าวมานานแล้วตำรวจไม่รีบ
5: ไม่รีบไถ
4: ไม่รีบเสื้อผ้านี่ว่างๆนะถ้าเตารีดเสียนะตอนน้ำร้อนใส่ขวดนะแล้วก็กริ้งมันก็เรียบปล่อยไปเถอะครับ
5: ปล่อยไม่ได้ทั้งผิดต้องจับ
4: ไม่ได้อะมันมีวันศุกร์ด้วยจะติดเสาร์อาทิตย์แล้วไม่เอาอะ
5: ไม่เกี่ยวไปนอนตั้ง3วันเป็นไงล่ะ
4: โอ้ยคุณตำรวจครับคุณเป็นตำรวจแน่นะ
5: ตำรวจแน่
4: เกียรติตำรวจคองไถ่เกียรติวินัยก็อยู่ไปเถอะผมไม่อยู
5: ่แล้วฝากไว้ก่อนนะแก
4: ตำรวจครับ
5: ไม่ต้องหนีแล้วครับ
4: ใจดี
5: ผมร้อยตำรวจเอกโทติจัตวาเควินตุ๊กตุ๊กครับนี่ไงโ
6: อ้ยนี่พาโควินเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวก็โดนซัดหรอก
5: ขอโทษครับคุณแม่พอดีผมจะไปงานปาร์ตี้แฟนซีเลี้ยงรุ่นนะครับก็เลยแต่งชุดนี้ไปอะครับเห็นคุณแม่กำลังเล่นไพ่กันอยู่เลยแวะแกล้งซะหน่อยอะครับเอ๊ะธรรมดาไม่เคยเห็นเล่นกันเลยนี่ครับแล้วนึกยังไงถึงเล่นกันเนี่ยครับ
4: ก็ปกติก็ไม่เล่นหรอกทีเนี้ยโป้งอะสิมันกลัวว่าแม่จะเป็นอัลไซเมอร์ไงฉันก็เลยแนะวิธีให้เล่นแบบว่าใช้การ์ดฝึกสมองพอใช้สมองบ่อยๆเนี่ยสมองก็จะไม่เสื่อม
6: โอ้ยตอนนี้สมองไม่เสื่อมแต่เข่าเสื่อม
5: ใครคะใครมา
4: ตำรวจป่ะ
5: เฮ้ย
4: ทำไมลุกลี้ลุกลนเนี่ยเลิกลัก
2: ใครอ่ะ
4: เดี๋ยวเฟรมทำไมเลิกลักหนีใครมา
7: หนีตำรวจมาเลยพี
4: ่หนีตำรวจเหรอ
7: ใช่พี่
4: ต้องหนีหรอกเขาอยู่นี
5: ่เฮ้ยไม่ต้องไปผมเป็นตำรวจปลอม
7: เอ้าตกใจหมดพี
4: ่นี่ตกใจแล้วใช่ไหม
7: ตกใจแล้ว
4: หน้ามันเดาไม่ออกหรือตกใจหรือไม่ตกใจเออแล้วมาทำไมมีธุระอะไร
7: ผ่านมาแถวนี้พอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมครับ
1: โอ้ยเฟรมมาก็ดีแล้วเพราะว่าตอนนี้แม่พี่เนี่ยหลงลืมไม่รู้ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่ามีวิธีดูแลหรือรักษาไหม
7: มันก็จะมีพวกท่ากายบริหารนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเลยไหมครับ
1: ครับ
7: โอเคนะไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายสมองนะครับการออกกำลังกายสมองเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กับการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งหรือว่าการวิ่งเลยนะฮะซึ่งการออกกำลังกายสมองเนี่ยหรือเรียกอย่างนึงว่านิวโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยเป็นการทำงานของสมอง2ซี่เนี่ยทำงานพร้อมกันเนาะแล้วก็สัมพันธ์กับการทำงานของร่างกายด้วยนะซึ่งจะช่วยในการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าการช่วยทำให้ความจำเนี่ยจำได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่ามีท่าอะไรกันบ้างนะครับโอเคเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับชื่อท่าว่าจีบแอลเนาะเดี๋ยวทำมือแอลเข้ามาหนึ่งข้าง
8: จีบแอมได้ไหมอ่ะ
7: โอ้ยจีบแอลก่อนดีกว่าครับ
9: จีบแอลจีบแอลครับ
7: แอลแล้วหนึ่งข้างข้างหนึ่งจีบ
9: ข้างหนึ่ง
8: จีบ
7: เอามือขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นลองสลับมือกันนะครับ
9: สลับมือครับอ
7: ีกข้างหนึ่งเป็นแอลอีกข้างหนึ่งเป็นจีบ
8: พีส
7: เริ่มได้แล้วครับจากนั้นทำช้า
8: ๆ
7: เ
8: น
7: าะช้าช้าอึ๊บปึ๊บช้าช้านะครับช้าช้าได้ไหมครับพี่แอม
8: ได้ดิหูจะไปยากอะไรดูนะ
7: เดี๋ยวรอ
8: พีส
7: โอ้ยไม่ใช่ครับอย่างนั้น
8: พีสอย่างเงี้ย
7: ครับลองช้าก่อนลองช้าลองแอล
9: ไปอย่างนั้นก็เรียกจีบไม่จีบ
7: แอลก็มาลองจีบขึ้นมาอย่าง
8: นี้
7: ข้างนี้แอลบ้างข้างนี้จีบบ้างเริ่มได้แล้วจากนั้นถ้าเกิดเราได้แล้วเนาะค่อยๆทำช้าๆไปก่อนนั่นแหละครับ
8: เดี๋ยวให้จำเขาเรียกว่าให้สมองจำก่อน
7: ให้จำก่อนเนาะพอถ้าเกิดเริ่มคล่องแล้วเราก็ทำเร็วๆได้
8: อย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะ
7: โอ้โหอย่างนี้
8: ข้างบนอ่ะ
7: อย่างนี้มันจะรู้สึกแปลกๆนะครับคิดออกดีกว่า
8: โอ้ย
7: เนาะ
9: ดีนะเนี่ยทำเร็วๆเหมือนจะตะคิว
7: หมือนจะ
8: เก่งก็มันเก่งอะเนาะมันเก่งอะเนาะพี่หนุ่มมันเก่งเน
9: า
8: ะ
9: ใช่จะแอบแอบ
8: ชึบชึบ
7: งั้นเดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมๆกันอีกสักรอบ
9: เลยครับ
7: โอเคครับมาแอลมา
9: แอล
7: อีกข้างนึงจีบมาโอเคช้าก่อนเนาะมาอึ๊บไปไปครับช้าๆก่อนใครเริ่มคล่องแล้วทำเร็วขึ้นครับไปเลยไปค่อยๆเปลี่ยนนะฮะค่อยๆเปลี่ยนเนาะจะรู้สึกว่า
8: แม่อยากให้เควินมาทำจังเลยอยากจะดูประสานเขาสิ
7: ยิ่งเร็วจะยิ่งยากมากเลยนะครับ
8: เออ
7: ยิ่งเร็วจะยิ่งยากเนาะอย่างนี้
8: สงสัยเควินจะเป็นเงี้ย
7: แต่ทีนี้เราลองมาดูอีกท่านึงไหม
8: ฮะ
9: ท่า
7: อ
9: ะไร
7: ท่านึงไหม
9: ท่าน ี้
7: จะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงจากที่การที่เราทำท่าเมื่อกี้มาเริ่มคล่องแล้วท่านี้เป็นการนับเลขครับนับเลขเนาะจะเป็นลักษณะนี้อีกข้างหนึ่ง
8: ชี้
7: อีกข้างหนึ่งนับ
8: นับ
7: อันนี้หนึ่ง
9: หนึ่ง
7: สอง
9: สอง
7: สาม
9: โอ้โห
8: สี
9: ่
7: ห้าส่วนหกเนี่ย
8: แอลยังมา
7: เก็บนิ้วโป้งไปก่อนนะพอส่วนหลักที่หกเนาะให้เอานิ้วโป้งมากดที
9: ่โอ้โห
7: นิ้วก้อย
9: นี่คือ
7: 6นิ้วก้อยนี่คือ6นะครับ
9: นี่คือ6
7: ส่วนที่7ก็คือนิ้วนาง
9: 7
7: แต่เปลี่ยนฟัง
9: 7
7: ครับ
9: 7
7: 8นิ้วกลางเปลี่ยนฟัง
9: 8
7: ค่อยขยับนิ้วมาเนาะต่อไป9
9: 9
7: เป็นนิ้วชี
9: ้9
7: 10เป็นกำปั้น
9: 10
7: โอเคลักษณะนี้เน
8: า
7: ะ
8: โอ้เดี๋ยวพี่รอ10เลยแล้วกัน
7: รอ10เลย
8: พี่รอตรง10เลยอาการมันไปเลย
7: อันนี้ง่ายไปนะฮะ
8: พี่รอ10เลย
7: ค่อยๆทำช้า

0: พราะว่าท่านี้จะค่อนข้างยาก
1: ใช่ยากตั้งก็หกอ่ะเนาะน้องต้องเ
0: ซ็นใช่ครับพอ6เนี่ยจะเริ่มสับสนแล้ว
2: 3 4
0: ลองดูพี่หนุ่มฮะ
2: 5 6
0: นิ้วนาง
2: 7
0: นิ้วกลาง
2: 8 9
1: เฮ้ยึบ
2: 10
0: โอ้โหสุดยอดมากพี่หนุ่มพ
2: ี่หนุ่มเป็นไงแอมแอม
0: นะพี่แอมลองโชว์ให้พี่หนุ่มด
2: ูลองแอมดิแอมแอมหนึ่ง
0: สู้เขา
2: ชูมือ
1: หนึ่งสอง
0: ดีมาก
1: สอง
0: เฮ้ยเอาสองข้างเดียวครับอีกข้างนึงเอาลง
1: นี่ไม่ได้บอกสองข้างไหน
0: อ๋อ
1: ยากอ่ะเอาใหม่แล้วค่อยๆนะช้าๆไหม
0: ช้าๆได้ช้าๆได
1: ้ทำพร้อมกัน
0: เดี๋ยวผมให้ลองทำพร้อมกันเน
1: า
0: ะเริ่มจากมือขวาขึ้นมาก่อนมือซ้ายชี
1: ้ชี
0: ้ไปครับ
1: ฮึบ
0: ฮึบสอง
1: ฮึบ
0: สาม
1: ฮึบ
0: สี
1: ่ฮึบ
0: ห้าพร้อม6ยังฮะพร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
1: 6มั้ยเหรอเดี๋ยว
0: พร้อมยังพร้อมยัง
1: โอเค
2: จ้า
0: ไปอึ๊บ
1: 6
0: 6ยังรอดอยู่เนาะไป7ครับนิ้วนาง
2: 7
1: อะไรวะจีบอีกแล้ว
0: นิ้วนางนิ้วนางครับนิ้วนาง
2: 7
0: นิ้วซ้ายชี้ครับนิ้วซ้ายชี้นิ้วนางด้วยเนาะต่อไปนิ้วกลางแต่เปลี่ยนข้างนะอึ๊บ
1: ฮึบ
0: ปึ๊บ
2: 8
0: 8
1: อ้าวกลางแล้ว
0: กลางแล้วต่อไปกลางต่อไปนิ้วชี้อึ๊บ
1: ฮึบ
0: 9
2: 9
0: ถูกแล้วครับถูกแล้ว
2: ที่แอมแอมรอที่แอมแอมรอคือตรงนี้แหละ
0: นี่ง่ายที่สุดพี
2: ่ที่แอมแอมรอ
0: ฮึบ
1: ฮึบฮึบเก่งไหม
0: สุดยอดมากเลยครับแอม
1: พี่บอกแล้ว
0: ไอ้ท่าพวกนี้ก็เป็นท่าฝึกประสาทเนาะระบบประสาทสำหรับใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านออกกำลังกายหนักไม่ได้พวกนี้ใช้ได้อ๋อแล้ววัยกลางคนหรือว่าวัยอย่างเราเด็กๆก็ทำได้เหมือนกันฮะ
1: อย่างนี้ป้าตุ๊กได้ไหมเดี๋ยวเราต้องไปชาเลนจ์กับป้าตุ๊กนะ
0: ได้ได้ครับเพราะว่าเป็นการฝึกสมองเนาะดีกว่าไปเล่นไพ่อันตราย
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: เล่นในบ้านเป็นไม่มีคนฟ้องอ่ะ
2: ไม่ใช่เล่นได้แต่ไม่ใช่เอาเงินเอาทองแต่เล่นเพื่อฝึกประสาทฝ
1: ึ
2: กสมอง
1: ใช่ใช่
0: เช่นเดียวกัน
1: เพื่อความบันเทิงฝ
0: ึ
1: กสมอง
2: แล้วมันมีท่าอื่นไหมครับหลังจากสิบแล้ว
0: หลังจากสิบแล้วเดี๋ยวลองทำท่านี้ให้คล่องดูก่อนเพราะท่านี้เนี่ยก็ครอบคลุมอยู่แล้วงั้นเราลองมาทำสัก2รอบดีไหมฮะ
2: ได้ครับ
0: โอเคพร้อมไหมเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับพี่แอม
1: จ่าไปเลยจ้าเดี๋ยวพี่รอที่สิบ
0: โอเคมาหนึ่งอันนี้ชี้มา
2: หนึ่ง
0: อึ๊บไปสอง
2: สอง
0: ไปสามเร็วขึ้นครับอึ๊บสี่ไป
2: ห้า
0: อึ๊บหกไป
2: เจ็ด
0: ไปอึ๊บ
2: แปด
0: ไปครับ
2: เก้า
0: สุดท้าย
1: เฮ้ยเก่ง
2: จังเลยที่แอมรอคอย
1: แอมเก่งจังเลย
0: เริ่มคล่องเลยฮะ
1: คล่องแล้วจ้า
0: คล่องที่สิบอย่างเดียว
1: คล่องที่สิบคล่องที่หนึ่งกับสิบ
2: ยังไงถ้ายังไม่คล่องทั้งหมดก็ค่อยมีเวลาว่างแล้วค่อยไปฝึกฝน
1: บอกแล้วว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าอันนี้คือท่าพวกนี้นะคือต้องใช้สมาธิ
0: ใช่
1: ต้องมีสมาธิแล้วถึงสมองถึงสั่งมาที่กล้ามเนื้อนิ้วจริง
2: ใช่ใช่
1: ถ้าไม่มีสมาธิ
0: สมาธิครับ
1: สมาธินี
2: ่ก่อนที่เราจะได้สมาธิเราก็ได้คุณเฟรมนี่แหละมาช่วยให้เราได้ฝึกสมองกัน
1: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นได้ถ้าเราฝึกตรงเดียวได้มีสมาธิแต่เนี้ยใจมันตื่นเต้นไงอยู่ใกล้น้องเฟรม
0: บางทีมีปัจจัยอื่นด้วยก็เลย
1: ใช
0: ่ก็เลยทำไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่
1: ไข่ของกระท้อน
0: ก็ท่าพวกนี้นะครับทำได้เองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับย้ำว่างย้ำดูทีวีอย่างเงี้ยฝึกได้นะครับมีคนแก่หรือว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยแนะนำได้เลยนะครับท่าพวกนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเน
2: า
0: ะ
2: สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเฟรมก่อนนะครับวันนี้ให้ความรู้ได้เยอะเลยกับประสาทสัมผัส
0: ครับ
2: ใหม
0: ่ครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการออกกำลังกายบริหารระบบประสาทนะครับขอบคุณครับ
2: ครับ
3: โอ้ยขอบใจเฟรมมากเลยนะลูกนะแม่จะหัดฝึกทำ
4: ครับ
3: เฮ้ยลืม
4: ลืมอะไร
3: เริ่มไปงานเลี้ยงนุ่น
4: อ้าว
3: มัวแต่ฟังพี่เขาเพลินเลยเออผมต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: เฮ้ยคุณก็ลืมอีกอย่างนึงอะ
3: อะไรฮะ
4: ลืมใส่ฟันไปเอากลับไปบ้านไปใส่ฟันด้วย
3: ใส่แล้ว
4: เหรอฉันจะไป
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือปูนกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันใน

0: ารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: คุณมาขโมยของบ้านผมมาเนี่ย
2: ที่พูดนั่นปากนะเนี่ยตบได้ที
1: ไปนี่แล้วนี่ทำอะไรอยู่วะ
2: ฉันทำของแพงมาให้คุณป้าชิมเห็นมันเย็นก็เลยเอามาอุ่นให้ร้อน
1: แล้วทำไมไม่ไปอุ่นที่บ้านคุณอ่ะมันเปลืองแก๊สบ้านผมนะ
2: นี่ไม่กวนสักวันหนึ่งได้ไหมเนี่ยฮะ
1: ไม่ได้ขอดูหน่อย
2: ไม่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
1: คุณ
2: อะไร
1: ผมขอดูหน่อยผมเป็นบุรุษพยาบาลนะ
2: ใช่เดินไปเลยอ
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวนี้โอ้โหอาการแบบนี้ต้องตัดนิ้วแน
2: ่ๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
1: มามามาโอ้โหผมว่าเดี๋ยวเรารีบทายาก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันเป็นแผลมามันอย่าเพิ่งไปแตะมันครับ
2: เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ย
1: คุณอิงครับ
2: อ๋
1: ออันนี้มันจะยากไปหน่อยครับผมคุณอิงหันอีกด้านดีกว่าครับนี่เจ็บเจ็บแผลแผลโดนน้ำร้อนหรือว่าจะไหลหลุดนะคร
2: ับ พอดีเอาขาเก่ง
1: นี่ท่านี
2: ้ท่านี้
1: ง่ายกว่าแค่นี้เจ็บตรงนี้ปิดซะ
2: โอ้ย
1: ระวังครับระวัง
2: นี่
1: ครับผมค่อยๆครับเดี๋ยวมันหายครับ
2: โอ้ยโอ้

0: อิงเป็นแผลค่ะก็คือมือพองป้องเขาก็เลยทายาให้ค่ะ
1: โอ้โหนี่แม่โผล่มาตกใจหมดเลยไปอยู่อะไรตรงหลังเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยฮะ
2: โอ้ยหาแว่นตาน่ะสิจะอ่านหนังสือมองไม่เห็นไม่รู้ไปทําหล่นตรงไหนอ่ะ
0: ป้าขาใช่อันที่มันเป็นเหลี่ยมๆดำๆแล้วก็ขาสีฟ้าป่ะคะ
2: ใช่ลูกเห็นเหรอ
0: เห็นค่ะ
2: อยู่ไหนอ่ะ
0: นั่นน่ะนะคะข้าอยู่บนศีรษะของป้า
2: จริงด้วยใครนะเอามาไว้บนนี้อ่ะ
1: ก็แม่เองเลยแหละที่เอามาไว้บนนี้ไม่มีใครหรอกครับเดี๋ยวนี้แม่หลงๆลืมๆบ่อยนะเนี่ย
2: ถึงแม่จะลืมแว่นแต่แม่ก็ไม่เคยลืมว่าตัวเองสวยแค่ไหน
0: โอ้ยคุณป้าคะอิงทำคองแทงไหมคุณป้าคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เองอุ่นไว้ให้แล้วค่ะคุณป้าลองชิมนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในหม้อ
2: จ้าขอบใจจ้าทำอะไรวะจะไปอ่านหนังสือใครดีกว่าใช่อ่านหนังสือ
1: เนี่ยช่วงนี้ครับคุณเองแม่ขี้หลงขี้ลืมบ่อยมากอ่ะผมก็กลัวว่าจะเป็นอัลไซเมอร์อ่ะ
3: เฮ้ยนี่ไม่ต้องห่วงเลยนี่ฉันจะบอกให้นะโรคพวกนี้นะเป็นโรคคนแก่ทั่วๆไปนี่ยายฉันก็เคยเป็นนะเว้ยแบบนี้เป็นประจำเลยแต่พอใช้วิธีของฉันก็ไปแค่นั้นแหละหายเลย
1: โรคหายเหรอพี
3: ่ยายหายหยอกหยอกหยอกหยอกแต่รู้ไหมพอละยายฉันกลับมาเนี่ยนะเฮ้ยความจำเนี่ยดีเหมือนเดิมเลยรู้ไหมเพราะอะไร
1: เพราะอะไรพี่
3: เพราะเขาไปเล่นไพ่บ้านเพื่อนเขามา
1: พี่อย่าบอกนะว่าจะใช้วิธีเล่นไพ่เพื่อให้แม่หายเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะ
3: เฮ้ยไม่ได้นะอย่าใช้คำนี้นะอย่าใช้คำว่าเล่นไพ่เขาเรียกว่าการ์ดฝึกสมองพอเห็นตัวเลขปุ๊บโอ้โหตอบได้ปั๊บรับรองความจำดีกลับมาเหมือนเดิมแน่นอน
1: แต่มันผิดกฎหมายนะพี่
3: เฮ้ยเราเล่นกันในบ้านเล่นในครอบครัวลองดูก่อนถ้าไม่ดีค่อยพาไปหาหมอเอาไหมเห็นเลขปุ๊บแกตอบได้ปั๊บ
1: ฝึกสมอง
3: ควักเงินใจปุ๊บนี่รู้เลยนับละเอียดเลยเท่าไหร่อ
1: ันนี้คือใช้การ์ดฝึกสมอง
3: การ์ดฝึกสมอง
1: โอเค
3: เดี๋ยวเป็นเจ้าให้ก็ได้ทุกคนหงายเลยหงายเลยครับเจ้าป๊อก8
2: มีป๊อก9เด้งเด้งเด้งเด้งแกปิดทั้ง2บาทเอามาเร็วเร็วเร็ว
3: โอ้โหแต่มแม่นเหลือเกิน2บาทพี่ป้องฉันว่าแกไม่ต้องห่วงแล้วนะว่าแม่แกจะเป็นอัลไซเมอร์แกเป็นห่วงฉันดีกว่าเพราะว่าฉันน่ะจะหมดตูดแล้วแม่แกนี่โดนทุกตาได้ทุกตาเลย
2: นิทาอะไร
3: เปล่าครับกระซิบปรึกษากัน
1: นี่ตกลงว่าเราต้องมาเล่นอะไรการ์ดอะไรเพื่อสุขภาพอะไรของพี่ใช่มั้ย
3: การ์ดฝึกสมอง
1: ฝากการฝึกสมองใช่มั้ย
3: ใช่ดิ
1: เพื่อให้แม่
3: มันก็ต้องอย่างนั้นมันเป็นการพัฒนาสมองไงความจำจะได้ดีขึ้น
2: แจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊ก
3: โอ้โหวัยรุ่นใจร้อนซะด้วยแหม
1: คุณอิงครับผมเกรงใจคุณอิงมากเลยที่ต้องมานั่งเป็นเพื่อนเล่นการ์ดฝึกสมองแบบนี้ด้วย
0: แต่ว่าเมื่อกี้อิงได้ป๊อกแล้วนะคะเก็บให้อิงทำไม
3: ท่าทางคุณอิงจะสนุกกว่าแม่แกอีกวะ
1: อ
3: ๋
1: อ
0: ได้แล้วนะ
3: สับให้ก่อนสับให้ก่อน
1: โอ้โหพี่ก้าถ้าเผื่อพี่จะสับขนาดนี้นะไปเอามีดเลยไหม
3: ดีเอาคมๆนะจะได้ขาดสองท่อนจะบ้าเหรอเล่นไพ่มันก็ต้องสับก่อนนี่มีการกรีดนิดนึงนี่รู้จักไอ้นี่ไหมเกาจิ้งนักเล่นไพ่ฮ่องกง
1: ไม่รู้จักพี่รู้จักแต่เกาเจ้ง
3: เกาเจ้งนะมันด่ากันแล้วหล่อซื้อไห่รู้จักไหมหล่อซื้อไห่
0: ใครอ่ะ
3: นักเล่นไพ่นักเล่นไม่รู้จัก
0: ไม่รู
3: ้เหมือนกันผมก็ไม่รู้จักก็ถึงถามนี่ไงมาแตกนี่ขอโทษนี่แค่การสับไพ่ธรรมดานี่อยากดูการสับไพ่ชั้นสูงไหม
0: อยากดูค่ะ
3: อยากดูใช่ไหมนี่ธรรมดาอ่ะโชว์การสับไพ่ชั้นสูงเลย
0: ไงคะเนี่ย
3: นี่เป็นไงสูงพอไหม
1: แล้วมีสูงมีสูงกว่านี้ไหม
3: สูงอย่างนี้ได้เดี๋ยวจะเขย่งให้เลยเอาแบบหัวติดเพดานเลยไหมเอาไหม
1: พอพี
3: ่ไม่อยากโชว
0: ์สุดยอดเลย
3: พร้อมนะ
1: ครับ
3: แหมใจร้อน

0: แจกก่อนเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอ้ามซ่อนไพ่นะอ้ามซ่อนนะ
1: ทีนี้แหละมาแน่
2: ของผมมากกว่าของผมใหญ่สุด
1: ทีนี้แหละเองชนะแน
0: ่ๆจะสกิดที่จะสกิดอย่าทำลายสมาธิกำลังลุ้นอยู่สกิดซะดอกหายเลยจะเล่นก็ชี้มาเลยเอามือไหนชัดเลยชัด
2: อะไรอ่ะพี่นี
0: ่โอ้สีเลยสีเลย
2: สีอะไรพี่สีแดงเหรอ
0: สีกากี
2: อ๋อมันไม่มีในไพ่
0: ใช่มันไม่มีในไพ่แต่มันอยู่ในบ้านเราย อมเถอะ
2: โอ้โหตอนนี้ผมสู้ตายพี่ด้วยขนาดนี
0: ้สู้เลยเหรอไอ้ป้องสู้เลยถ้าสู้นี่มันถึงก็ต้องจ้างทนายเลยนะเว้ย
2: พี่ตอนนี้ยังไงให้จ้างทนายก็สู้ไม่ถอยอยู่แล้ว
0: สู้ยันถึงศาลเลยนะมึง
2: ไ
3: ม่ไพ่พี
0: ่เอ๊ะ
1: อะไรเรียกอะไรอะไรพูดอะไรพูดชัดๆสิ
3: ตำรวจมา
1: พูดชัดๆเบาทำไม
3: ตำรวจ
4: เออจะมือสู้เหรอ
3: ไม่สู้ยังไงก็ไม่สู้อย่าไปสู้เขาเลย
1: พูดมาสิเปิดสิ่งพูดดัง
0: ๆตำรวจมา
1: ตำรวจ
0: โอ้โหไอ้พ่อผมด้วยแม่แกนี่วิ่งไปชั้นอีกปล่อย
5: ไปไปทำไมจับแล้ว
0: มึงจับผมทำไมเนี่ย
5: เอ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่
0: เป็นไรนะ
5: เจ้าหน้าที่
0: โอ้โหตกใจหมดเลยคิดว่าตำรวจที่แท้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ปะโถ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
0: อะไร
5: เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรักสันติราษฎร
0: ์นั่นแน่นั่นแน่เผื่อแป๊บเดียวควบสองตำแหน่งเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีรักสันติราษฎร์นี่เอาสามเลยเหรอ
5: ใช
0: ่ใครคุณตกลงคุณเป็นใคร
5: เป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที
0: ่ดาวดาวก็มีพาลงหรือเปล่าแต่งตัวแบบนี
5: ้รีบมาร
0: ีบมาปล่อยเลย
5: ไม่ปล่อย
0: ตกลงคุณเป็นตำรวจแน่นะ
5: เป็นตำรวจ
0: โอ้โหตามขามานานตำรวจไม่รีด
5: ไม่รีดไ
0: ถไม่รีดเสื้อผ้าเนี่ยนี่ว่างๆนะถ้าเตารีดเสียนะเอาน้ำร้อนใส่ขวดนะแล้วก็กลิ้งหนึ่งก็เรียบปล่อยไปเถอะครับ
5: ปล่อยไม่ได้ทั้งผิดต้องจับ
0: ไม่ได้อะมันมีวันศุกร์ด้วยจะติดเสาร์อาทิตย์แล้วไม่เอาอะ
5: ไม่เกี่ยวไปนอนตั้ง3วันเป็นไงล่ะ
0: โอ้ยคุณตำรวจครับคุณเป็นตำรวจแน่นะ
5: ตำรวจแน
0: ่เกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยก็อยู่ไปเถอะผมไม่อยู
5: ่แล้วโอ้ฝากไว้ก่อนนะแก
0: ตำรวจครับเฮ้ยไม่ได้ไ
5: ม่ต้องหนีแล้วครับ
0: ใจดีใจดี
5: ผมร้อยตำรวจเอกโทตีจัตวาเควินตุ๊กตุ๊กครับนี่ไง
0: โอ้ย
6: นี่พ่อโควินเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวจะโดนสักหยัก
5: ขอโทษครับคุณแม่พอดีผมจะไปงานปาร์ตี้แฟนซีเลี้ยงรุ่นนะครับก็เลยแต่งชุดนี้ไปอะครับเห็นคุณแม่กำลังเล่นไพ่กันอยู่เลยแวะแกล้งซะหน่อยอะครับธรรมดาไม่เคยเห็นเล่นกันเลยนี่ครับแล้วนึกยังไงถึงเล่นกันเนี่ยครับ
0: ก็ปกติก็ไม่เล่นหรอกทีเนี้ยโป้งสิมันกลัวว่าแม่จะเป็นอัลไซเมอร์ไงฉันก็เลยแนะวิธีให้เล่นแบบว่าใช้การ์ดฝึกสมองพอใช้สมองบ่อยๆเนี่ยสมองก็จะไม่เสื่อม
6: โอ้ยตอนนี้สมองไม่เสื่อมแต่เข่าเสื่อม
1: ใครคะ
5: ใครมา
0: ตำรวจป่ะเฮ้ยทำไมลุกลี้ลุกลนเนี่ย
5: เฮ้ย
0: รับตัว เออเฟนทำไมเลือกหลักหนีใครมา
7: หนีตำรวจมาเลยพี่
0: หนีตำรวจเหรอ
7: ใช่พี่
0: ต้องหนีหรอกเขาอยู่นี
5: ่เฮ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปโอ้ไม่ต้องไปผมมาตำรวจปลอม
7: เอ้าตกใจหมดพี
0: ่นี่ตกใจแล้วใช่ไหม
7: ตกใจแล้วครับ
0: หน้ามันเดาไม่ออกเลยว่าตกใจหรือไม่ตกใจเออแล้วมาทำไมมีธุระอะไร
7: ผ่านมาแถวนี้พอดีพี่ก็เลยแวะมาเยี่ยมครับ
2: โอ้ยเฟนมาก็ดีแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยแม่พี่เนี่ยหลงลืมไม่รู้ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์เปล่ามีวิธีดูแลหรือรักษาไหม
7: มันก็จะมีพวกท่ากายบริหารนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับง่ายๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเลยไหมครับ
2: ครับ
7: โอเคนะไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายสมองนะครับการออกกำลังกายสมองเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กับการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งหรือว่าการวิ่งเลยนะฮะซึ่งการออกกำลังกายสมองเนี่ยหรือเรียกอย่างนึงว่านิวโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นการทำงานของระบบสมองสองซี่เนี่ยทำงานพร้อมกันเนาะแล้วก็สัมพันธ์กับการทำงานของร่างกายด้วยนะซึ่งจะช่วยในการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับหรือว่าการช่วยทำให้ความจำเนี่ยจำได้ดีขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับว่ามีท่าอะไรกันบ้างนะครับโอเคเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับชื่อท่าว่าจีบแอลเนาะเดี๋ยวทำมือแอลเข้ามาหนึ่งข้าง
8: จีบแอมได้ไหมอ่ะ
7: โอ้ยจีบแอลก่อนดีกว่าครับ
9: จีบแอลจีบแอลครับ
7: แอลแล้วหนึ่งข้างข้างหนึ่งจีบ
9: ข้างหนึ่ง
8: จีบ
7: เอามือขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นลองสลับมือกันนะครับ
9: สลับมือครับอ
7: ีกข้างหนึ่งเป็นแอลอีกข้างหนึ่งเป็นจีบ
8: พีซ
7: เริ่มได้แล้วครับจากนั้นทำช้า
8: ๆ
7: เน
8: า
7: ะช้าช้าอึ๊บปึ๊บช้าช้านะครับช้าช้าได้ไหมครับพี่แอม
8: ได้ดิโหยไม่ยากอะไรดูนะ
7: เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ
8: พิสพิสพิสพ
7: ิสโอ้ยไม่ใช่ครับอย่างนั้น
8: พิสพิสพิสพิสอย่างเงี้ย
7: กันลองช้าก่อนลองช้าลองแอล
9: อย่างนั้นก็เรียกจีบไม่จีบ
7: แอลเข้ามาลองจีบขึ้นมา
8: จีบ
7: ครั้งนี้แอลบ้างครั้งนี้จีบบ้างเริ่มได้แล้วจากนั้นถ้าเกิดเราได้แล้วเนาะค่อยๆทำช้าๆไปก่อนนั่นแหละครับ
8: เดี๋ยวให้จำเขาเรียกว่าให้สมองจำก่อน
7: ให้จำก่อนเนาะพอถ้าเกิดเริ่มคล่องแล้วเราก็ทำเร็วๆได้
8: อย่างนี้ได้ไหมอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะ
7: โอ้โหอย่างนี้
8: ข้างบนอ่ะ
7: อย่างนี้มันจะรู้สึกแปลกๆนะครับน
8: ี
7: ่ออกดีกว่า
8: โอ้ย
7: เนาะ
9: ดีนะเนี่ยทำเร็วๆเหมือนจะตะคิว
7: เหมือนจะ
8: มันเก่งมันเก่งเนาะมันเก่งเนาะพี่ดูมันเก่งเนาะ
9: ใช่จะแอบแอบ
8: ชึบชึบ
7: งั้นเดี๋ยวเราลองมาทำพร้อมๆกันอีกสักรอบ
9: เลยครับ
7: โอเคครับมาแอบมา
9: อ
7: ีกข้างนึงจีบมาโอเคช้าก่อนเนาะมาอึ๊บไป
8: น
7: ี่ไปครับช้าๆก่อนใครเริ่มคล่องแล้วทำเร็วขึ้นครับไปเลยไปค่อยๆเปลี่ยนนะฮะค่อยๆเปลี่ยนเนาะจะรู้สึกว่า
8: แม่อยากให้เควินมาทำจังเลยอยากจะดูประสาทเขาสิ
7: ยิ่งเร็วจะยิ่งยากมากเลยนะครับยิ่งเร็วจะยิ่งยากเน
8: า
7: ะอย่างนี้
8: สงสัยเควินจะเป็นเงี้ย
7: แต่ทีนี้เราลองมาดูอีกท่านึงไหม
8: ฮะ
9: ท่าไหน
7: ท่านึงไหม
9: ท่านี้ครับ
7: จะเริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงจากที่การที่เราทำท่าเมื่อกี้มาเริ่มคล่องแล้วท่านี้เป็นการนับเลขครับนับเลขเนาะจะเป็นลักษณะนี้อีกข้างนึง
8: ชี้
7: อีกข้างนึงนับ
8: นับ
7: อันนี้หนึ่งสอง
9: สอง
8: สอง
7: สาม
9: โอ้โห
8: สี
9: ่
7: ห้าส่วน6เนี่ย
8: แอลยังมา
7: เก็บนิ้วโป้งไปก่อนนะพอส่วนหลักที่6เนาะให้เอานิ้วโป้งมากดที
9: ่โอ้หก
7: นิ้วก้อย
9: นี่คือ6
7: นิ้วก้อยนี่คือ6นะครับ
9: นี่คือ6
7: ส่วนที่7ก็คือนิ้วนาง
9: 7
7: แต่เปลี่ยนฝั่ง
9: 7
7: ครับ
9: 7
7: 8นิ้วกลางเปลี่ยนฝั่ง
9: 8
7: ค่อยขยับนิ้วมาเนาะต่อไป9เป็นนิ้วชี้
9: 9
7: 10เป็นกำปั้น
9: 10
7: โอเคลักษณะนี้เนาะ
8: โอ้เดี๋ยวพี่รอ10เลยแล้วกัน
7: รอ10เลย
8: พี่รอตรง10เลยอ่ะทำกันไปเลย
7: อันนี้จะง่ายไปนะฮะ
8: พี่รอ10เลย
7: ค่อยๆทำช้าๆเพราะว่าท่านี้จะค่อนข้างยากนิดนึง
8: ใช่ยากตั้งแต่6อ่ะเนาะน้องต้องเซ็
7: นใช่ครับพอ6เนี่ยจะเริ่มสับสนแล้ว
9: 3 4
7: ลองดูพี่หนุ่มฮะ
9: 5
7: 6นิ้วนาง
9: 7
7: นิ้วกลาง
9: 8 9
8: เฮ้ย
7: ปึ๊บ
9: 10
7: โอ้โหยอดมากพี่หนุ่มพ
9: ี่หนุ่มเป็นไงแอมแอม
7: นะพี่แอมลองโชว์ให้พี่หนุ่มด
9: ูลองแอมแอมดิแอมแอม1

0: ู้เขา
1: ชูมือ
2: หนึ่งสอง
0: มาก
2: สอง
0: เฮ้ยเอาสองข้างเดียวครับอีกข้างนึงเอาลงอ่
2: ะไม่ได้บอกสองข้างไหนยากอ่ะเอาใหม่แล้วค่อยๆนะช้าๆไหม
0: ช้าๆได้ช้าๆได
2: ้ทำพร้อมกัน
0: เดี๋ยวผมให้ลองทำพร้อมกันเนาะเริ่มจากมือขวาขึ้นมาก่อนมือซ้ายชี
2: ้ชี
0: ้ไปครับ
2: ฮึบ
0: ฮึบสอง
2: ฮึบ
0: สาม
2: ฮึบ
0: สี
2: ่ฮึบ
0: ห้าพร้อม6ยังฮะพร้อมยัง
1: พร้อม
2: เ
1: ล
2: ย6ไม้เหรอเดี๋ยว
0: พร้อมยังพร้อมยัง
2: โอเค
1: จ้า
2: ไปหกวัด
0: ยังรอดอยู่เนาะไป7ครับนิ้วนาง
1: เจ็ด
2: อ้าวอะไรว่าจีบอีกแล้ว
0: นิ้วนางครับนิ้วนาง
1: เจ็ด
0: นิ้วซ้ายชี้ครับนิ้วซ้ายชี้นิ้วนางแล้วเนาะต่อไปนิ้วกลางแต่เปลี่ยนข้างนะปึ๊บ
2: ปึ๊บ
0: ปึ๊บ
1: แปด
2: อ้าวกลางแล้ว
0: กลางแล้วต่อไปกลางต่อไปนิ้วชี้
2: ปึ๊บ
0: เก้าถูกแล้วครับถูกแล้ว
1: ที่แอมแอมรอที่แอมแอมรอคือตรงนี้แหละ
0: ง่ายที่สุดพี
1: ่ที่แอมแอมรอ
2: เฮ้ยฮึ่มเก่งไหม
0: สุดยอดมากเลยครับแอม
2: พี่บอกแล้ว
0: ไอ้ท่าพวกนี้ก็เป็นท่าฝึกประสาทเนาะระบบประสาทสำหรับใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านออกกำลังกายหนักไม่ได้พวกนี้ใช้ได้อ๋อ วัยกลางคนหรือว่าวัยอย่างเราเด็กๆก็ทำได้เหมือนกันฮะ
2: อย่างนี้ประตูกได้ไหมเดี๋ยวเราต้องไปชาเลนจ์กับประตูกนะ
0: ได้ครับเพราะว่าเป็นการฝึกสมองเนาะดีกว่าเล่นไพ่อันตราย
2: เหรอ
0: ใช่ครับ
2: เล่นในบ้านเป็นไรหรอกถ้าไม่มีคนฟ้องอ่ะ
1: ไม่ใช่เล่นได้แต่ไม่ใช่เอาเงินเอาทองแต่เล่นเพื่อฝึกประสาทฝ
2: ึ
1: กสมอง
2: ใช่ใช่
0: เช่นเดียวกัน
2: ความบันเทิงฝึกสมองสมาธ
1: ิแล้วมันมีท่าอื่นไหมครับหลังจาก10แล้ว
0: หลังจาก10แล้วเดี๋ยวลองทำท่านี้ให้คล่องดูก่อนเพราะท่านี้เนี่ยก็ครอบคลุมอยู่แล้วงั้นเราลองมาทำสัก2รอบดีไหมฮะ
1: ได้ครับ
0: โอเคพร้อมไหมเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะครับพี่แอม
2: จ่าไปเลยจ้าเดี๋ยวพี่รอที่10
0: โอเคมา1อันนี้ชี้มา
1: หนึ่ง
0: อึ๊บไปสองไปสามเร็วขึ้นครับอึ๊บสี่ไป
1: ห้า
0: อึ๊บหกไป
1: เจ็ด
0: ไปอึ๊บ
1: แปด
0: ไปครับ
1: เก้า
0: สุดท้าย
2: เฮ้ยเก่งจังเลย
1: แอมที่แอมรอคอย
2: แอมเก่งจังเลย
0: เริ่มคล่องเลยฮะ
2: คล่องแล้วจ้า
0: คล่องที่10อย่างเดียว
2: คล่องที่10คล่องที่1กับ10
1: ยังไงถ้ายังไม่คล่องทั้งหมดก็ค่อยมีเวลาว่างแล้วค่อยไปฝึกฝน
2: บอกแล้วว่าอะไรรู้ไหมแสดงว่าอันนี้คือท่าพวกนี้นะคือต้องใช้สมาธิ
0: ใช่
2: ต้องมีสมาธิแล้วถึงสมองถึงสั่งมาที่กล้ามเนื้อนิ้วจริง
1: ใช่ใช่
2: ถ้าไม่มีสมาธิ
0: สมาธิครับ
2: สมาธินี
1: ่ก่อนที่เราจะได้สมาธิเราก็ได้คุณเฟรมนี่แหละมาช่วยให้เราได้ฝึกสมองกัน
2: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นได้ถ้าเราฝึกตรงเดียวได้มีสมาธิแต่เนี้ยใจมันตื่นเต้นไงอยู่ใกล้น้องเฟรม
0: บางทีมีปัจจัยอื่นด้วยก็เลย
2: ใช
0: ่ก็เลยทำไม่ค่อยคล่องเท่าไหร
2: ่ไข่ของกระท้อน
0: ก็ท่าพวกนี้นะครับทำได้เองที่บ้านเนาะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับย้ำว่างย้ำดูทีวีอย่างเงี้ยฝึกได้นะครับมีคนแก่หรือว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยแนะนำได้เลยนะครับท่าพวกนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านเน
1: า
0: ะ
1: สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเฟรมก่อนนะครับวันนี้ให้ความรู้ได้เยอะเลยกับประสาทสัมผัส
0: ครับ
1: ใหม
0: ่ครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับการออกกำลังกายบริหารระบบประสาทนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
3: โอ้ยขอบใจเฟรมมากเลยนะลูกนะแม่จะหัดฝึกทำ
4: ครับ
3: เฮ้ยลืม
4: อะไร
3: เริ่มไปงานเลี้ยงนุ่นมัวแต่ฟังพี่เขาเพลินนะดิผมต้องขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับ
4: เฮ้ยคุณก็ลืมอีกอย่างนึงอะ
3: อะไรครับ
4: ลืมใส่ฟันไปเอากลับไปบ้านไปใส่ฟันด้วย
3: ใส่แล้ว
4: เหรอฉันจะไป
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้ปิงปิงลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ
5: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
6: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
5: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่

0: ดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
5: ่หนูดีทำได้
4: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
4: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้
4: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
4: หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นิน่าครับ
1: พบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้ท็อกเชียร์นะคะที่จะมาคุยกันถึงเรื่องลูกรักลูกน้อยกลอยใจของเราวันนี้นะคะรายการของเราแล้วก็เราสองคนจะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสร้างความมั่นใจและก็ความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกนะคะเพราะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยไม่มีใครสำคัญเท่าคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่แล้วครับ
1: และวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่หลายๆคนก็คงเจอในแต่ละบ้านก็จะมีปัญหาต่างกันไปปัญหากอขอคองอแต่วันนี้ไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะมาร่วมกันสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ยุทธวิธีการรับมือกับลูก
0: โอ้ยเรื่องอะไรนะวันนี
1: ้หุ้ยของปวดน้องแพทย์อะโอ้ยอะไรอะไม่ต้องห่วงอะพ่อบอยคะตอนเด็กๆไม่มีของเล่นเล
0: ยไม่ได้เลยเด็กหลายๆคนฮะชอบของเล่นพอจะมีใครมาแตะหรือมีใครมาขอแบ่งเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่ได้เลยฮะ
1: ไม่ได้เลยไม่เล่นก็ได้ไม่ใช่ปัญหานี้มีทุกบ้านแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะมีหลายครอบครัวหลายบ้านที่เจอปัญหานี้เหมือนกันและวันนี้นะคะเราจะมีครอบครัว5ครอบครัวค่ะพี่บอยที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันกับหัวข้อว่าลูกรักนักแบ่งปันค่ะ
2: และนี่คือ5ครอบครัวที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ครับมีพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีประสบการณ์เรื่องลูกหวงของบ้างฮะ
3: น้องภูก็จะเป็นคนที่หวงของของตัวเองไม่ยอมแบ่งให้เพื่อนค่ะเหมือนคุณแม่บอกว่าน้องภูหนูมีของเล่นหนูแบ่งให้เพื่อนสิลูกก็บอกไม่ได้ของน้องภูมีแค่ชิ้นเดียวนะคุณแม่ถ้าน้องภูแบ่งให้เพื่อนแล้วน้องภูจะเล่นอะไร
0: เขาจะเล่นอ๋อคุณพ่อเก๋ครับ
4: พ่อนี่คือเวลาน้องเขาห่วงของครับเขาแบบจะชอบแบบยื้อยุดฉุดกระชากกับเพื่อนเนี่ยครับ
1: แย่งกันเลยอย่างนี
4: ้ใช่ครับผม
1: ใช่ไหมคะ
4: กลัวโตขึ้นไปแบบเขาจะรุนแรงอะไรเงี้ย
1: กลัวจะติดนิสัยมีความรุนแรงอะไรอย่างนี้ไปตอนโต
0: นี่คือมีอาการออกมาเลยแหละครับ
1: ความ
0: กังวลนี้ของคุณพ่อคุณแม่จะเกิดจากลูกเข้าใจยากหรือคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการหวงของของลูกแต่คุณพ่อคุณแม่ครับวันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วฮะเพราะเรามีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จะมาพูดคุยและวิเคราะห์เรื่องนี้กับเราขอเรียนเชิญคุณหมอจูนครับ
2: จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นใจดีของเราแพทย์หญิงโชสิตาภาวะสุทธิภัยสิทธิ
1: ์คุณหมอจูนครับคุณหมอจูนค่ะเป็นยังไงคะได้ฟังเรื่องความกังวลของคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับทั้ง5ครอบครัวบ้างมั้ยคะ
5: ก็เบื้องต้นเลยคงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะก็คือเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ
1: มาถึงช่วงแรกของเราเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะเรามีเกมมาให้เล่นกันด้วยเกมนี้ชื่อว่า Guessing Game นะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่าง
0: นี่เราไปรู้จักกับครอบครัวแรกเลยครอบครัวน้องตั้นนะครับเจอกับคุณพ่อคุณแม่น้องตั้นแล้วคราวนี้ไปรู้จักน้องตั้นกันดูครับ
2: จากที่น้องตั้นเล่นกับเพื่อนแล้วดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรครับไม่มีห่วงของแต่ว่าถ้าเป็นของรักล่ะน้องตั้นเล่นอยู่เพลินๆแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาอีกคนนึงน้องตั้นจะแบ่งให้เพื่อนเล่นไหมครับ
0: คุณพ่อคุณแม่ครับนี่ของรักด้วยนะฮะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ
6: คิดว่าน้องตั้นน่าจะแบ่งของเล่นให้เพื่อนนะคะ
0: อ๋อคุณแม่มั่นใจเลยว่าน้องตั้นแบ่งของเล่นให้เพื่อนเป็นยังไงครับน้องตั้น
2: และของรักของน้องตั้นเพื่อนก็ได้เล่นด้วย
0: แบ่งครับ
1: กับกรณีน้องตั้นแบ่งให้ด้วยอันนี้เรามองพฤติกรรมนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
5: ค่ะก็จริงๆก็แปลว่าจริงๆในช่วงวัยเนี่ยเป็นช่วงธรรมชาติเลยที่เริ่มรู้จักของรักแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกหวง นะคะนั้นก็แต่ก็จะเห็นว่าน้องตั้นมีลักษณะลังเลแต่จริงๆแล้วก็แปลว่าเขาแบ่งปันเป็นนะคะเขารู้จักการเล่นร่วมกันกับเพื่อนได
1: ้ถึงแม้ว่าจะเป็นของรักแต่ว่าก็รู้จักแบ่งปันได้น้องคนต่อไปเลยดีกว่าน้องไทนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับไปรู้จักน้องไทนี่กันเลย
7: ไทนี่ครับไทนี่ชอบเล่นของเล่นไหมอ่ะ
8: ชอบมี
7: มีอะไรบ้างอะคะ
8: กระต่ายกระต่ายมีแมว
7: ชื่ออะไรบ้างครับ
8: ชื่อหมาแทนชื่อดินโด
7: ไทนี่รักดินโดไหม
8: รักดินโดย้ายขนมีเลย
7: เคยกอดด้วยเหรอ
8: เคยกอด
7: อ้าวแล้วถ้าอย่างนี้มีเพื่อนมากอดดินโดบ้างอะไทนี่ได้ไหม
8: ไม่ได้
7: ทำไมอะ
8: เพราะดินโดไม่ใช่ของของคนอื่นมันเป็นของของไทนี
7: ่ของไทนี่คนเดียวเลยเหรอ
8: ของไทคนเดียว
2: มาดูน้องไทนี่เล่นกับเพื่อนครับแน่มีแย่งเพื่อนด้วยโอ้โหการเล่นของเด็กนี่ชุลมุนน่าดูเล่นอยู่ดีๆเพื่อนมาขอเล่นไทนี่ก็ดึงกลับและถ้าเป็นของเล่นที่ไทนี่รักล่ะมีเพื่อนเข้ามาอีกหนึ่งคนจะเป็นอย่างไรกันเนี่ย
0: รักของน้องไทนี่พ่อคุณแม่ครับมือที่3มาอีกแล้วคุณพ่อคิดว่ายังไงฮะจะเกิดอะไรขึ้นครับ
9: ว่าไม่แบ่งฮะ
0: คิดว่า
9: ไม่แบ่ง
0: คิดว่าไม่แบ่ง
9: ครับ
2: คุณพ่อคิดว่าน้องไทนี่ไม่แบ่งแน่ปรากฏว่าเพื่อนก็ได้เล่นด้วย
0: เล่นรถแบบคุณสตรีเด็กเลยนะฮะไม่เคยเห็นชุดนี้เล่นรถกันมาก่อนเลยนี่นาคุณหมอจูนว่ายังไงครับ
5: ค่ะเป็นพฤติกรรมที่น่ารักมากเลยนะคะก็จะเห็นว่าน้องไทนี่เนี่ยก็มีธรรมชาติคือพฤติกรรมที่ดูเขาจะหวงของอย่างชัดเจนในตอนต้นใช่ไหมคะแต่นี่ก็จะเห็นว่าตอนสรุปเนี่ยเขาเป็นเพื่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือพอเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องคนก็มีผล
1: อ๋อเห็นไหมคะคือพอเป็นเพื่อนที่รู้จักสนิทกันเห็นกันบ่อยๆก็สามารถแบ่งปันกันได้ง่ายขึ้นโอ้โหเอาละค่ะขอเชิญประมวลน้องไทนี่ด้วยแล้วมาดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะพี่บอยค่ะ
0: ครอบครัวของน้องกล้าว
10: ชื่ออะไรครับ
1: ชื่ออะไรครับ
10: ชื่อน้องกล้าว
1: กี่ขวบนะ
10: ขวบ
1: น้องกล้าวหัวของไหม
10: ไม่หัวไม่ต้องห่วงของให้เพื่อนเล่นด้วย
1: ใครบอกให้น้องก้าวแบ่งของให้เพื่อน
10: ย่าไม่ใช่พ่อด้วยแล้วก็น้าด้วยแล้วก็ย่าด้วยของย่าต้องแบ่งของเล่นเพื่อนด้วยถ้าเพื่อนไม่ของเล่นเพื่อนไม่แบ่งนะ
1: น้องก้าวรักคุณพ่อแค่ไหนคร
10: ับ รักเยอะ
2: มาดูน้องก้าวเล่นของเล่นครับไม่ยอมให้เพื่อนเล่นด้วยโอ้โหมีกอดด้วยดูเหมือนจะห่วงมากแต่ถ้าเป็นของเหมือนกัน2ชิ้นล่ะน้องกล้าว

0: ใดนั้นลิงจะวิ่งเข้ามาและจะไปแตะของเล่นครับ
1: คราวนี้ของเล่นที่เหมือนกัน2ชิ้น
2: แม่คิดว่าน้องอาจจะบอกให้ไปเล่นอีกชิ้นนึงค่ะแต่ชิ้นนั้นน้องเขาจะเล่นอยู่ห่วง
1: ฮะ
2: เพราะว่ามีอีกชิ้นนึงเนี้ยแบ่งให้เพื่อนได้ถ้ามี2ชิ้นนะคะ
1: อ้าวน้องกล้าวจะทำยังไงนะของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบบนี
0: ้ของเหมือนกัน2ชิ้นเพื่อนจะได้เล่นอีกชิ้นไหมเนี่ยและเพื่อนก็ได้เล่นครับ
1: น้องกล้าวแบ่งนะตอนที่เป็นรถโดเรมอนมีคันเดียวยื้อยุดฉุดกระชากเลยถือว่าเป็นคลิปโหดของเด็กมากนะฮะเมื่อสักครู่นี้แต่พอเป็นของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นแบ่งครับคุณหมอครับ
3: จริงๆคือของ2ชิ้นจะเห็นว่าถ้าเป็น2ชิ้นที่เหมือนกันทําให้เด็กแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีของ2ชิ้นที่เหมือนกันเค้ามีแล้วชิ้นนึงเค้าสามารถให้เพื่อนเล่นอีกชิ้น
4: อ๋อโอ้อันนี้ก็เป็นวิธีการลดปัญหาเรื่องของเด็กหวงของได้เหมือนกัน
1: ไปดูครอบครัวของน้องภูแล้วก็ไปดูความน่ารักของน้องภูกันครับ
5: น้องภู
6: ที่บ้านน้องภูมีของเล่นที่รักไหม
5: น้องภูมีของก็เล่นเกมรถตำรวจแล้วก็รถแข่งคันใหญ
6: ่ชอบไหม
5: จิ๊กคือ
6: แล้วถ้ามีคนมาเอาของเราไปอ่ะเราทำไงอ่ะ
5: ต้องไปแจ้งตำรวจ
6: แล้วน้องภูห่วงของไหมคะ
5: ไม่ห่วง

0: น้องครูใครสอนน้องครูว่าให้แบ่งเพื่อน
1: คนมาก
0: ยิ้มยิ้มยิ้มรอร
2: อมาดูน้องครูเล่นกับเพื่อนโอ้โหวิ่งเร็วจริงๆเพื่อนจะขอเล่นแต่ก็วิ่งไม่ทันน้องครูจะมาแตะไม่ได้และถ้าเป็นของเล่นที่น้องครูชอบมากล่ะครับ
3: ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมีมือที่3มาอีกแล้ว
4: คุณแม่ว่าที่บ้านไม่มีรถแบบนี
3: ้ครับ
4: น้องจะไม่แบ่งแต่ว่าน้องก็จะแบบจับแล้วก็หันหลังพาหนี
3: หลีกไป
4: น่าจะหลีก
3: น้องผู้น้องผู้ทำอย่างไรน้องผู้ทำอย่างไร
2: ของเล่นชิ้นที่น้องผู้ชอบและรักมากหยิบมาเล่นเองจะแบ่งไหมครับเพื่อนไม่ได้แตะเลยครับ
3: น้องผู้ใหม่แบ๊
5: กลยุทธ์แบบที่คุณแม่บอกจริงด้วยพาหนีฉันไม่รู้เรื่องฉันหมุนล็อ360องศาคุณหมอคะอย่างนี้อธิบายได้ยังไงบ้างคะ
6: ค่ะอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกเลยนะคะว่าของเล่นชิ้นใหม่มันเป็นสิ่งที่เขากำลังให้ความสนใจเขากำลังสำรวจอยู่อันนี้แบ่งยากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ที่เด็กเล่นแล้วรู้สึกพออันนี้เขาถึงจะเริ่มรู้สึกอยากจะแบ่งปันได
5: ้ยังมีความน่ารักของน้องอีกหนึ่งท่านใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วครับครอบครัวของน้องปันปันครับวันนี้คุณแม่คุณยายมาด้วยกันน้องปันปันครับ
0: ที่บ้านปันปันมีของเล่นเยอะไหม
1: เยอะมาก
0: แล้วถ้ามีคนมาขอปันปันปันปันจะให้ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ทำไมไม่ให้อ่ะ
1: เพราะว่าปันปันหยิบมาโกรธ
0: ปันปันรู้จักห่วงของไหมคะ
1: ไม่รู้จัก
0: ปันปันรู้จักแบ่งปันไหม
1: รู้จักก็แบ่งเพื่อนไง
0: ให้สอน
1: ปะปั๊มมาม
2: าดูน้องปันปันเล่นกับเพื่อนครับเล่นสนุกเลยครับเพื่อนขอก็ไม่ให้มาดูของเล่นที่น้องปันปันรักมากครับน้องปันปันชอบเล่นรถ

0: ีเพื่อนผู้หญิงเข้ามาครับเอาละสิ
1: คุณยายคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดอะไรขึ้นครับคุณยาย
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: คุณยายคิดว่าไม่ยอมแบ่ง
2: ไม่ยอมแบ่ง
1: เพราะอะไรครับคุณยายครับ
2: เขาหวงของอ
1: ๋อหวงของเลยปันปัน
0: มาดูครับจะแบ่งของรักไหมปรากฏว่าน้องปันปันให้เพื่อนเล่นครับ
1: ปันปันแบ่งฮะสงสัยน้องน้องเด็กหญิงสวยถูกใจปันปันคุณหมอจูนครับ
3: ยังไงคะคุณหมอ
4: ค่ะอันนี้ก็ต้องเอ๊ะน้องปันปันนี่กำลังแอบชอบน้องสาวคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะมันก็คือจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องคนแล้วก็ไม่เสมอไปด้วยนะคะถึงแม้จะดูเหมือนมีธรรมชาติของความหวงของอยู่แต่ก็แปลว่าจริงๆเขาแบ่งปันได้นะคะ
3: อย่างนี้คราวนี้เราต้องมีสถานการณ์เพิ่มขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าเกิดมีอีกสถานการณ์หนึ่งจะเป็นอย่างไร
0: นั่นก็คือของเล่นเหมือนกัน2ชิ้น

0: น้องปันปันเล่นเพลินอยู่คนเดียวมีเพื่อนอีกคนเข้ามาครับ
1: คุณแม่จ๋าคราวนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วครับเป็นเพื่อนผู้ชายคุณแม่คิดว่ายังไงฮะ
2: คิดว่าน่าจะแบ่งเพราะว่าเป็นของเล่นที่เหมือนกันนะคะ
1: ของเล่นเหมือนกันน่าจะแบ่งคุณยายละครับ
3: เหมือนกันค่ะ
1: อ
3: ้
1: าวปันปันคราวนี้ผู้ชายนะลูก
0: ของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นปันปันยึดไว้คนเดียว
4: ก็อย่างนั้นนี่เขาบอกว่าเด็กๆบางทีเราคาดเดาอะไรเขาไม่ได้นะคุณหมอคะอันนี้มีของเล่นเหมือนกัน2ชิ้นด้วยแต่ว่าเพื่อนเป็นเด็กผู้ชายไม่แบ่งซะอย่างนั้นแม่น้องปันปันยังไงคะคุณหมอจูนคะ
5: สงสัยอาจจะต้องพอสรุปว่าเอ๊ะปันปันแอบชอบเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้หรือเปล่านั้นก็คือความชอบก็มีผลใช่ไหมคะเพื่อนที่ชอบเพื่อนที่รักก็จะแบ่งง่ายขึ้นนะคะเพศก็อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ว่าเป็นเพื่อนเพศเดียวกันแล้วจะแบ่งเสมอไป
4: ค่ะ
1: ครับ
4: โอ้โหทีนี้เรามาดูเรื่องของบทสรุปของเรากันบ้างดีกว่าเพราะว่าเด็กๆแต่ละคนอย่างที่บอกเราก็เดาใจกันยากมากเลยนะคะมีทั้งหวงแล้วก็ไม่หวงเรื่องของพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่เองสนิทกับลูกอยู่กับลูกตลอดก็ยังทายถูกบ้างไม่ถูกบ้างเลยเราจะอธิบายได้อย่างไรบ้างคะคุณหมอจูนคะ
5: ค่ะงั้นก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าหวงของนะคะกับเรื่องแบ่งปันเป็นคนละเรื่องกันนะคะหวงของเป็นธรรมชาติของเด็กวัยช่วง2ถึง4ขวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามวัยนะคะไม่แปลกถ้าเด็กจะรู้สึกหวงของนะคะถ้าเรามองดีๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเขาเริ่มรู้สึกรักสิ่งที่เขาได้รับมาสิ่งที่เขาเริ่มรู้สึกเป็นเจ้าเขาเจ้าของแต่แบ่งปันเป็นอีกเรื่องนึงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคอยฝึก
4: เอาล่ะค่ะได้ฟังคำสรุปของคุณหมอกันไปแล้วแต่ว่าเรามีอีกหนึ่งการใช่ไหมคะพี่บอยคะ
1: ใช่แล้วล่ะครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าลูกๆของเราอยู่ในสถานการณ์ที่ของกินไม่เท่ากันจะเป็นยังไงครับนี่ฮะจานนึงมีอีกจานไม่มีอันนี้งงนะครับน้องงงอ้าวทำไมอีกจานนึงมีล่ะเปิดดูบ้างนี่ไงนี่เรียกว่าเปิดเยาะเย้ยฮะเปิดเยาะเย้ยว่าของฉันมี2ของเธอไม่มีนะหยิบขึ้นมาแล้วครับชิมซะหน่อยนี่น้องไทนี่น้องไทนี่ทานเก่งฮะป้อนเพื่อนด้วยโอ้ไม่รู้ว่ามีน้ำใจหรือไม่ชอบนะครับพ่อของแม่ครับต่อไปน้องปันปันครับมาเปิดซองเอาหยิบเลยอันนี้ไม่ต้องรออันนี้ไม่ต้องรอเลยฮะแบ่งให้โอน่ารักมากน้องตันน้องตันเป็นไงโอ้ยนี่ขนมปังน่าทานมากขนมปังนี่เด็กต้องชอบนะฮะน้องตันบีออกมาโอ้โหกลัวเพื่อนอ้วนอันนี้กลัวเพื่อนอ้วนให้แค่นั้นก็ทานแค่นั้นป้อนด้วย
3: ป้อนเลย
1: น้องครูครับน้องครูได้ขนมปังขึ้นมาแล้วน้องครูกำลังบิดขึ้นออกสลับนี่เด็กใต้เขามีลีลากันอย่างนี้นะครับโอ้นี่แบ่งกันครึ่งนึงเลยแล้วมาถึงน้องก้าวครับก้าวเปิดมีไหมไม่มีนี่ของก้าวมีก้าวแบ่งครึ่งเช่นกัน

0: แต่แบ่งส่วนน้อยกว่าให้นะครับส่วนน้อยกว่า
1: คุณหมอจุนครับพอมาเป็นของทานได้ปรากฏว่าเด็กๆส่วนใหญ่ก็แบ่งนะคะอันนี้เราจะอธิบายพฤติกรรมนี้ยังไงอะคะ
2: นั่นก็จริงๆอย่างที่ว่าของกินเนี่ยแบ่งได้ง่ายกว่าของที่เป็นของเล่นซึ่งเป็นของที่เด็กรักแล้วก็หวงรู้สึกเป็นของตัวเองนะคะแต่ที่แน่นอนเลยก็คือเด็กทุกคนแบ่งปันเป็นนะคะแล้วก็แบ่งปันได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอันเนี้ยเริ่มจากของกินก่อนเลยนะคะเวลาเราฝึกลูกให้แบ่งปันก็คือของกินแบ่งง่ายกว่าให้เด็กฝึกแบ่งปันด้วยของกินก่อน
1: โอ้โหเห็นไหมคะว่าทุกภาพที่เราเอามาให้ดูเนี่ยมันเล่าเรื่องอะไรบางอย่างแล้ววันนี้เราก็เห็นแล้วนะคะว่าถ้าเกิดเราจะฝึกลูกให้เป็นนักแบ่งปันก็ทำได้ไม่ยากโดยเริ่มจากของกินก่อนมันจะง่ายกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาดูกันวิธีรับมือว่าจะทำอย่างไรนะคะกับพฤติกรรมลูกหวงของแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะโดยมีครอบครัวจากทางบ้านกันบ้างละแต่ละครอบครัวก็มีเทคนิคในการรับมือกับพฤติกรรมลูกหงของแตกต่างกันไปประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างก็แล้วแต่เทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่ากับครอบครัวแรกนะคะเป็นครอบครัว

0: ก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเลยนะคะคนโตเขาก็จะมีนิสัยค่อนข้างที่จะชอบแกล้งชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้องคนกลางค่ะห่วงของกับพี่ชายกับน้องจะมีแบบว่าน้ำใจกับน้องรักน้องแต่ว่าไม่ค่อยรักพี่เท่าไหร่อะค่ะค่ะส่วนคนเล็กเนี่ยก็จะแบบว่าแอนตี้กับทุกคนเลยทั้งสองคนชอบเล่นคนเดียวไม่ให้ใครเล่นห้ามยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแบบว่ามีนิสัยแบบนี้ค่ะ
1: เฉพาะถ้าเป็นของเขาเนี่ย
0: น้องโอเขาก็จะห่วงของกับเฉพาะโดยเฉพาะกับพี่ชายนะคะเขาจะหวงแต่ถ้าเกิดว่าน้องอะค่ะกับน้องชายเขาจะแบบว่าให้เขาจะแบบว่าแบ่งปันเพราะว่าแม่ก็จะคอยบอกเขาไงคะว่าต้องแบ่งน้องนะเพราะว่าเราเป็นพี่เราต้องเสียสละให้น้องอย่างเงี้ยค่ะ
2: สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นปัญหาไหมคะที่เขาไม่ยอมแบ่งให้พี่ชาย
0: น่าจะค่ะเหมือนแบบว่ามันเป็นแค่แบบว่าเหมือนเป็นแง่เดียวอะค่ะเหมือนให้แต่น้องกลายเป็นแบบว่าเขาก็เป็นน้องเหมือนกันไงคะคนกลางอะค่ะน้องโอเขาก็เป็นน้องเหมือนกันเขาก็อยากได้จากพี่แต่ไม่ให้พี่ค่ะเหมือนแบบเป็นการแบบไม่แบ่งปันพี่อย่างเงี้ยค่ะ
1: บางทีมันเลยกลายเป็นปัญหานิดนึงคือกลายเป็นน้องอันนี
0: ่ต้องแบ่งน้อง
1: ใช่ต้องแบ่งอย่างเดียวเล
0: ย
1: จะไม่ได้อะไรจากน้องเลยบางทีเราก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับ
0: ก็เป็นปัญหานะคะเพราะว่าพี่ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเล่นอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนึงก็ค่อยๆค่ะค่อยๆทำความเข้าใจกับน้องเพราะน้องเขายังเล็กอยู่อีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจเขาธรรมชาติเขาหลายๆอย่างนะคะแต่พอแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเราคุยไปเรื่อยๆอุ้ยเขาเข้าใจเขารู้เรื่องเขาพอจะแบบแบ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: นั่งตรงนี้อ่ะนั่งตรงนี้ลูกเนี่ยของเล่นเนี่ยมันมีชิ้นเดียวใช่ไหมถ้าหนูเป็นพี่น้องกันเปล่าเป็นพี่น้องกันไหมเป็นพี่น้องกันใช่ไหมต้องแบ่งกันหรือเปล่าร ักกันไหมลูก
3: ร
1: ักจริงเปล่าเงั้นให้พี่อันเล่นบ้างได้ไหมนะพี่อันน้องให้ดูก็

0: ่อยพูดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปจริงๆแล้วพ่อแม่ทุกคนมีพื้นฐานรักลูกมากๆอยู่แล้วบางทีก็ต้องเข้าใจทั้งตัวพี่แล้วก็ตัวน้องด้วยคือจะให้พี่มาเสียสละอย่างเดียวมันก็ใช่เรื่องเพราะว่ากลายเป็นว่าเขาก็จะไม่ได้เล่นอะไรเลยต้องให้น้องหมดเลยคือเราก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาไปครับจริงๆมันพี่แบ่งปันให้น้องมันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะฮะคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีมันเป็นการปลูกฝังที่ให้เขารู้สึกว่าเขาต้องดูแลน้องนะเขาต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้องนะแต่อีกในนึงเราก็ต้องแคร์ความรู้สึกเขาด้วยเพราะว่าจะให้เขาแบ่งน้องทั้งหมดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เล่นอะไรอยู่ก็ตามน้องจะเอาต้องได้หมดแล้วตัวเองต้องนั่งดูน้องเล่นมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับ
1: น้องโอ๊ตน้องอ่านครับคุณพ่อคุณแม่บอกหนูว่าอะไรครับ
2: ให้แบ่งปันด้วย
3: ให้แบ่งปันด้วย
1: แล้วหนูแบ่งปันกันไหมครับ
3: แบ่ง
1: ยังไงอ่ะแบ่งอะไรกันอ่ะ
3: แบ่งขนมเล่น
2: แบ่งของเล่นกัน
3: ของเล่น
1: ค้าง
3: เออแม่นะ
0: การจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องใช้ความเข้าใจอย่างเดียวครับแล้วก็ต้องใจเย็นอธิบายค่อยๆบอกเขาอะฮะแล้วผมคิดว่ามันจะซึมซับเอง
1: แล้วแบ่งกันดีไหมครับ
3: ดี

0: ป็นพี่ต้องแบ่งให้น้องมีครอบครัวไหนเคยใช้บ้างครับ
1: ค่ะพอดีน้องเนี่ยของไทนี่เนี่ยเพิ่งเกิดปีนี้6เดือนก็ยังตัวเล็กๆอยู่นะคะก็คือจะใช้วิธีการว่าน้องยังแบบยังเล็กอยู่นะอะไรเงี้ยไทนี่แบ่งของเล่นให้น้องหน่อยนะเพราะน้องตัวเล็กอ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยก็คือจะใช้แบบเทคนิคนี้แต่ว่าคำว่าพี่แบ่งต้องแบ่งให้น้องเสมอไปเนี่ยคือไม่อยากใช้คือค่อนข้างจะกลัวว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนพี่เนี่ยจะไปแอนตี้น้องกลายเป็นแบบไม่ชอบน้องเลยหรือเปล่าคือคำว่าพี่ต้องแบ่งน้องเสมอเนี่ยคิดว่าโดยส่วนตัว
0: เหมือนบังคับ
1: ใช่
0: เกินไปมีของอะไรต้องให้น้องหมดเลย
1: ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะใช้เทคนิคในการพูดคำไหนอะไรดีถ้าคุณหมอมีคำแนะนำก็จะดีมากเลย
0: ครับ
2: เอาละค่ะที่สำคัญเลยตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการสื่อสารว่าจริงๆแล้วก็คือเด็กต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้
3: ค่ะ
2: นะคะและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่ได้เป็นฝ่ายที่เป็นผู้รับอย่างเดียวหรือเป็นผู้ให้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือเด็กจะต้องรู้สึกว่าเขาได้ทั้งให้แล้วเขาก็เป็นผู้รับด้วยนะคะแล้วก็คือการที่ยิ่งถ้ามีพี่น้องก็คือแปลว่าพี่ก็มีความสุขน้องก็มีความสุขก็คือมีความสุขไปด้วยกันก็คือจะต้องให้เขารู้ว่าเนี่ยวิธีให้และรับก็คือทั้งพี่และน้องก็มีความสุขไปพร้อมๆกัน
3: อ๋อแล้วยังมีอีกหนึ่งสถานการณ
0: ์ใช่แล้วแหละครับอีกหนึ่งสถานการณ์อีกหนึ่งครอบครัวของน้องเจ้า

0: เขาจะเป็นเด็กที่ร่าเริงไม่ค่อยงองแงไม่ขี้งองแงนะครับสนุกแล้วก็ช่างพูดเขาจะเล่นเองได้เล่นนู่นเล่นนี่หยิบนู่นหยิบนี่มาเล่นได้เขาอะไรที่คือเล่นแล้วเอามาเล่นเล่นคนเดียวนั่งเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยครับได
1: ้จะมีห่วงบ้างของห่วงสมบัติบางทีจะไปข้างนอกเงี้ยต้องหอบตุ๊กตาหอบของเล่นที่ตัวเองเล่นอยู่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย

0: ที่เราจะห่วงเขาก็ห่วงของเรื่องของการห่วงของเพราะว่าจ้าจางเนี่ยจะเป็นลูกคนเดียวเพราะว่าพอเวลาที่เขาห่วงของเนี่ยเขาจะเล่นกับคนอื่นไม่ได้เราจะต้องคอยระวังตลอดเขาจะตีเลยนะ
1: เขาห่วงรุนแรง
0: เขาห่วงใช่เวลาเขาห่วงนะครับใครจะมาแตะของเขาไม่ได้เลยอย่างตั้งแต่เล็กๆมาเลยครับเขาจะห่วงทุกอย่างเลยนะที่เป็นของเขาซึ่งคือถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนกับมีใครไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นของเล่นของเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้อันน
1: ี
0: ้มือไวด้วย
2: มามาพี่ทีนี้จ้ะพี่ทีนี้ทำมามาจ้ะมามาพี่ทีจะแยกของเล่น
1: ก็เลย
0: เนี่ยก็เลยห่วงกังวล
1: แล้วก็

0: ก็ลองพาไปดูเผื่อว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมพอเขาไปแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะพฤติกรรมนี้ก็จางไปเน
1: า
0: ะ
1: ลดลงใช่คือไปเรียนใหม่ๆคุณครูจะมาบอกว่าน้องผักเพื่อนกระเด็นไปชนตู้เราก็
0: ถามว่าทำไมหรออะไรเงี้ย
1: จ่ายแป้ง
0: แย่งของเล่น
1: แย่งของเล่นกันคือพอเกิดเหตุการณ์พอครูเล่าเนี่ยกลับมาเราก็จะต้องจัดการเลยเราจะต้องเจ้าๆทำอย่างนี้ไม่ได้นะลู
0: ก
1: หนูผักเพื่อนทำไมเขาก็จะเล่านะ
0: ก็เพื่อนมาแย่งของเล่นตอน
1: ก็จ้าๆไปเอาลูกบอลมาแล้วเพื่อนก็จะมาแย่งอย่างเงี้ยเขาก็ผักบอกว่าจ้าๆต้องแบ่งเพื่อนเล่นนะลูกถ้าหนูไม่แบ่งเนี่ยหนูมีลูกบอลลูกเดียวแต่ถ้าเกิดว่าหนูแบ่งเพื่อนเนี่ยหนูก็จะได้เล่นลูกบอลได้เล่นตัวต่อได้เล่นอย่างอื่นที่เพื่อนเขาเล่นอยู่เราก็แบ่งกันเล่นหนูแบ่งลูกบอลให้เพื่อนเพื่อนแบ่งตัวต่อให้หนูหนูก็จะมีหลายอย่างเล่นหนูก็จะมีของเล่นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะสอนเขาเขาก็ฟังนะแล้วก็เขาจะชอบป้าป้าสอนเขาจะชอบไปบอกคนอื่นถ้าอย่างกับคุณย่าเขาคุยกับคุณย่าเขาเงี้ยเขาจะบอกว่าป้าป้าสอนว่าต้องแบ่งปันเขาบอกเขาจะไปบอกต้องแบ่งปันแต่จริงๆบางทีก็ยังไม่แบ่งถ้าเกิดยังอยากมากอยู่เงี้ยก็ยังไม่แบ่งแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกดีว่าเขาก็เข้าใจที่เราสอนที่เราพูดนะคำว่าลูกห่วงของใช่ไหมครับนิยามของมันครอบครัวเราจะมองว่าเด็กเนี่ยที่เขาห่วงของครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกรักของสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นของเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ผิดแล้วก็อาจจะเป็นช่วงครูวัยของเขาพอดีที่ช่วงวัยเนี้ยซึ่งถ้าเกิดไปคุยกับคนอื่นก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นช่วงครูวัยแต่ว่าซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้โตขึ้นเขาก็จะเรียนรู้ได้เองแต่ถ้าเกิดมันเริ่มรุนแรงขึ้นนะครับเราก็จะต้องป้องกันไว้ก่อน

0: นี่เป็นวิธีการไฮโซนิดนึง
1: ค่ะ
0: ออกงานสังคม
1: ออกงานสังคม
0: เข้าสังคมนั่นเองนั่นคือพาไปโรงเรียนเลยครับมีคุณพ่อคุณแม่คนไหนเคยใช้วิธีบ้างฮะอ้าวทำยังไงครับ
1: น้องภูให้คุณป้าซึ่งเป็นคนทางภาคใต้มาเลี้ยงเพราะว่าคุณแม่มีงานประจำน้องก็จะพัฒนาการช้าไม่เดินไม่พูดก็พาไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าทางแก้คือเปลี่ยนพฤติกรรมเลี้ยงนะคะเพราะพี่เลี้ยงก็พูดภาษากลางไม่ได
0: ้
1: พูดใต้อย่างเดียว
0: ครับ
1: สองต้องพาน้องเข้าโรงเรียนเพื่อให้น้องเข้าสังคมใครมาหาที่บ้านน้องจะร้องเลยกลัวคนมากคุณแม่เลยพามาที่โรงเรียนบุญรัก
0: ครับ
1: แล้วก็คือดีขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: เดินได้พูดได้ทันทีเลยเดือนเดียวเพราะน้องพร้อมแล้วแต่ว่าน้องไม่ยอมพูดเองและตอนนี้ทางแก้ของคุณแม่ก็คือน้องมีปัญหาว่าน้องอ่ะเป็นเด็กคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นเลยที่บ้านมีแต่คุณพ่อกับคุณแม่สองคนแก้ปัญหาของคุณแม่ตอนนี้ก็คือตอนเช้าก็จะถามน้องว่าวันนี้แม่จะแวะปั๊มหนูซื้ออะไรไปฝากเพื่อนไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็พอตอนเย็นก็จะสอบถามน้องว่าหนูแบ่งใครบ้าง
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จะตอบว่าไงคะอ๋อวันนี้มีเพื่อนมาขอข้าวเหนียวหนูนิดนึงวันนั้นซื้อข้าวเหนียวให้แล้วหนูไม่แบ่งหมูให้เพื่อนเหรอลูกก็คุณพ่อก็ขอแต่ข้าวเหนียวนี่แม่เขาไม่ได้ขอหมู
0: จะแบ่งหมูทำไมครับ
1: เขาจะมีเหตุผลของเขาตลอด
0: อ๋อครับหมอครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นวิธีที่ถ้าพูดถึงเนี่ยจะเหมาะมากเลยกับเด็กที่เป็นลูกคนแรกหรือลูกคนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์สองสถานการณ์นี้ต่างกันเพราะว่าเมื่อกี้เป็นลูกหลายคนก็เด็กอาจจะมีโอกาสให้มากกว่าปกติแต่ลูกคนเดียวหรือลูกคนแรกมักจะเป็นเด็กที่ยังไม่เคยชินเพราะว่าไม่มีโอกาสในการให้
3: ค่ะ
2: เมื่อเด็กเนี่ยเรียนรู้ก็เรียนรู้ผ่านการสังเกตคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงเขาก็ทำพฤติกรรมแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแสดงให้เขาเห็นวิธีการเอาของไปให้บ้างแล้วก็เราก็พาเขาไปด้วยนะคะการไปเห็นคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมคือการเปรียบเทียบเห็นว่าโอ้เขาเป็นเด็กที่มีของเยอะแยะเลยกับเด็กที่ไม่มีของเลยพอเขาได้ให้แล้วเราชื่นชมเขาเด็กก็จะรู้สึกมีความสุขเวลาคุณพ่อคุณแม่ชื่นชม

0: เด็กก็จะรู้สึกภูมิใจและอยากทำอีก
1: ค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกอย่างฝึกกันได
2: ้
1: มีเทคนิคอยู่และที่สำคัญสำคัญที่ตัวคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
2: และช่วงต่อไปคุณพ่อคุณแม่อย่าพลาดนะครับเพราะถึงเวลาสำคัญแล้วเราจะมาดูยุทธวิธีเล่นคุยอ่านครับ
1: อันนี้เป็นวิธีการเล่นอะไรอะคะ
0: นี้เราก็จะเหมือนกับเอามาใช้ในกระบวนการอย่างการที่ปกติเด็กๆก็อาจจะต้องมีดื่มนมนะคะดื่มน้ำผลไม้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่กระบวนการผลิตคือเด็กก็จะรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการทำเพราะฉะนั้นคือพอเขาเอาไปให้เนี่ยเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจมากกว่าปกติ
1: ดิฉันทำครั้งเองนะ
2: เราหาคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกับเราหน่อยนะฮะปรบมือมา
1: พี่บอยเป็นลูก
2: แม่นี่สอนอะไรนี่สอนอะไรนี
3: ่วันนี้แม่จะสอนน้องภู
2: ครับ
3: คั้นน้ำส้มนะลูก
2: ขอบคุณครับ
3: ครั้งแรกเลยนะ
2: ต้องไว้แม่เลยครับ
3: อ้าวเวลาจะทำนี่คุณพ่อทำให้เรียบร้อยแล้วนะผ่าเรียบร้อย
2: สามาให้ด้วย
3: น้องภูดูนะน้องภูดูนะลูกเวลาจะทำมือข้างซ้ายต้องจับอย่างนี
2: ้
3: แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็หมุนนะลูกไหนน้องภูลองทำให้คุณแม่ดูหน่อยแม่จะได้ไม่ต้องทำเอง
2: เอามือซ้ายจ
3: ับ
2: อย่างนี้มือขวาจับที่ส้มแล้วก็หมุนหุ้ยสนุกจังเลยอ่ะนี่เป็นวิธีการที่ทำให้ลูกสนุกไปด้วยนะครับพี่จูนคร
0: ับ ก็คือเด็กจะรู้สึกอยากให้มากขึ้นเมื่อเขามีส่วนร่วมแล้วก็มันก็เป็นความสนุกด้วยในการที่จะให้
1: กลับบ้านชวนลูกคั้นน้ำส้มกันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเรามองข้ามไปนะคะ
2: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ชอบนึกว่าเราจะเล่นของเล่นซื้อของเล่นอันนั้นจริงๆแล้วเรื่องใกล้ๆตัวในครัวอะไรที่ไม่ได้อันตรายไม่ใช่ไปสอนลูกลูกวันนี้มาหั่นแตงกวากันเถอะไม่ได้ใช่ไหมเนาะไม่ต้องควร
2: แต่ไม่ต้องให้ใช้ของมีคม
1: ใช่นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับ
1: นี่เป็นวิธีการเล่นนะคะการสอนผ่านการเล่นถือว่าเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งด้วยเอาละค่ะจากการเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูยุทธวิธีต่อไปนั่นก็คือการคุยค่ะลูกให้รู้จักการแบ่งปันนะคะอะไรบ้างที่เราควรพูดหรือไม่ควรพูด
2: ใช่แล้วครับ
1: เรามีประโยคตัวอย่างใช่ไหมคะพี่บอย
2: มีประโยคตัวอย่างด้วยครับมาดูประโยคแรกกันเลยครับอย่าหวงแบบนี้สิลูกมีใครเคยพูดบ้างครับอ้าวคุณแม่
3: น้องภู
2: ฮะ
3: หนูฟังแม่นะลูกหนูอย่าหวงของลูกหนูต้องรู้จักแบ่งปันที่โรงเรียนคุณครูสอนไหมลูก
2: ครับ
3: ถ้าหนูมีของเล่นชิ้นนึงหนูแบ่งให้เพื่อนเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนเล่นเบื่อเพื่อนก็คืนหนูนะลูก
2: อ๋อครับแม่มีอีกไหมฮะคุณพ่อคุณแม่ครับ
4: ก็จะบอกว่าน้องก้าวครับอย่าหวงของนะครับ
2: ครับ
4: ของมีตั้งหลายอันลูกแบ่งเพื่อนเล่นได้แบ่ง
2: นี่สอนลูกหรือหาเรื่องลูกครับพ่อ
4: สอนครับสอน
2: ครับผมคือบอกน้องก้าวเลยอย่าหวงของนะลูก
4: ใช่ครับก็คือทำหน้า
2: ฟังไหมครับคุณพ่อ
4: ส่วนใหญ่จะไม่ฟังครับ
2: เอ้าบอกขนาดนี้ยังไม่ฟังอยู่แล้วเนี่ย
4: ใช่
2: แล้วทำยังไงครับพ่อฮะ
4: ก็คือถ้าพูดเขาเสียงแข็งบางทีเขาจะไม่เชื่อครับแต่ถ้าค่อยๆพูดกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อมากกว่าคร
2: ับ ครับผมนี่คือประโยคว่าอย่าหวงของแบบนี้สิลูก
1: คุณหมอจูนครับจริงๆมันเป็นคำพูดที่ควรหรือไม่ควรพูดคะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ควรนะคะ
2: ไม่ควรพูดครับ
1: ทำไมล่ะคะเราต้องรู้เหตุผลสิประโยคนี้
0: ประเด็นอยู่ตรงที่คำว่าอย่านะคะเพราะว่าเด็ก 2-4 ขวบเนี่ยเป็นช่วงวัยกำลังต่อต้านพอดีคำว่าอย่าเนี่ยมันทำให้เด็กรู้สึกว่าทำไมห้ามยิ่งอยากทำอยากรู้อยากลองนะคะเพราะฉะนั้นคือคำว่าอย่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
1: ค่ะอย่างนี้เพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยชน์ที่ไม่ควรพูดนะคะ
2: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดคือพ่อภูมิใจเวลาที่หนูแบ่งของเล่นให้เพื่อนครับนี่ประโยคควรพูดอยู่ตรงนี้เลยครับ
1: ฟังแล้วมันแบบมันพราว
0: นั่นคือแทนที่เราจะห้ามเราใช้วิธีการชมเมื่อเขาทำ
2: ครับ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: นั่นคือพอเวลาเขาทำปุ๊บเราชิงหาโอกาสในการชมเลย
2: ครับ
0: นะคะพอยิ่งเราบอกว่าเราภูมิใจมากนะคะเด็กก็จะอย่างที่คุณนินาบอกเลยมันจะรู้สึกเหมือนหัวใจพองโตถูกชมอ่ะ
1: อ่ะนี่ผ่านไปแล้วหนึ่งประโยคเดี๋ยวมาดูประโยคต่อไปเลย
2: ประโยคต่อไปเลยนะครับประโยคนี้ถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยนะคุณพ่อพูดยังไงครับ
4: น้องก้าวครับถ้ายังไม่แบ่งเนี่ยเพื่อนจะไม่เล่นกับหนูนะเพื่อนจะหนีหนูนะหนูจะเล่นคนเดียวหนูเล่นไม่สนุกนะครับ
2: ครับแล้วพอเราพูดกับลูก

0: แล้วน้องเกล้าเป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็คือเขาก็จะเริ่มใจอ่อนนะครับกลัวเพื่อนหนีไม่มีเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยครับ
0: กลัวเพื่อนจะหนีกลัวจะไม่มีเพื่อนเล่น
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับประโยคนี้ครับถ้ายังไม่แบ่งเพื่อนแบบนี้อีกเดี๋ยวเพื่อนจะไม่เล่นด้วยค
2: ุณหมอจริงๆคุณฟังดูเป็นเหตุเป็นผลนะคะตามความคิดของผู้ใหญ่เนาะก็ถ้าไม่แบ่งเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยอันนี้จริงๆเป็นประโยคที่ควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดคะ
3: ประโยคนี้นะคะอาจจะพูดได้แต่จริงๆแล้วไม่ควรพูดค่ะ
0: ไม่ควรพูดนะครับ
2: ทำไมล่ะคะคุณหมอ
3: จริงๆถ้าเราอ่านประโยคดีๆจริงๆมันจะเป็นลักษณะการขู
2: ่
3: ถูกไหมคะเรากำลังขู่ว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้เขาจะเจอแบบนี
2: ้
3: แต่สถานการณ์จริงอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนั้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่แบ่งเพื่อนแต่เพื่อนก็ยังเล่นด้วยมันกลายเป็นสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันไม่เป็นจริงตามนั้นไปละ
0: อาจจะมีอะไรบางเรื่องไปขัดแย้งกันก็ทำให้เด็กสับสนว่าอ้าวนี่ไงเพื่อนเล่นด้วยอยู่เลยไม่เห็นต้องแบ่งเลยครับแล้วคราวนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับประโยคที่ควรพูดก็คือถ้าเกิดว่าเข็มยาวถึงเลขนี้ต้องสลับให้เพื่อนเล่นบ้างนะลูกนะ
3: เรื่องต้นคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังไม่เข้าใจเรื่องเวลาถูกไหมคะเพราะนั่นคือการใช้เข็มชี้ว่าชี้เลขนี้นะคะมันทำให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมนะคะแต่นี้เรากำลังบอกวิธีการสำหรับเขาในการที่มันถึงเวลาแบ่งปันแล้วเมื่อกี้เขาได้เล่นมาพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาแบ่งละ
0: เหมือนกับให้เขาได้รู้เวลาด้วยครับ
2: มาถึงอีกหนึ่งประโยคดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าประโยคนี้จะควรหรือไม่ควรพูด
0: คำพูดต่อไปครับถ้าแบ่งของเล่นให้เพื่อนเขาก็จะแบ่งให้เราสนุกกว่าเดิมตั้งเยอะ
2: ดูชวนเชื่อนิดนึงนะคะ
0: ใช่แล้วครับ
4: บอกเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าคือจะใช้เรื่องของกินมากกว่าค่ะ
0: ค
4: ่ะก็บอกถ้าไทนี่แบ่งของกินให้เพื่อนนะอีกหน่อยหนูก็จะมีของกินของเพื่อนมาแบ่งด้วยนะหนูก็จะมีของกินหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่ฮะคำพูดนี้เป็นยังไงครับหมอครับ
2: ควรหรือว่าไม่ควรพูดคะ
3: ค่ะประโยคนี้เนี่ยจริงๆก็คือวิธีการพูดก็คือเราจะเหมือนกับบอกให้เด็กว่าวิธีการว่าเอ๊ะพอแบ่งแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะนั้นก็คือจริงๆก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้
2: ค่ะ
3: นะคะก็เหมาะกับการที่จะให้เด็กเนี่ยใช้ได้ว่าก็คือถ้าเขาแบ่งแล้วเขาก็รอดูว่าเพื่อนจะแบ่งให้เขาไหม
0: เพราะฉะนั้นประโยคนี้ควรพูดอ้าวนี่ฮะถ้าแบ่งเพื่อนเล่นคุณแม่จะซื้อตุ๊กตาตัวใหม่ให้เลยนี่ฮะ
3: อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ให้เด็กรู้สึกว่าเขาจะทำอะไรมันต้องมีของแลกเปลี่ยน
0: ครับ
3: ใช่ไหมคะมันเหมือนจะถ้าเขาจะให้อ่ะเขาต้องได้รับก่อนซึ่งอันนี้เป็นวิธีการสอนที่ผิด
0: ครับอันนี
2: ้แม่ติดสินบนนะคะคุณหมอ ใช่ไหมอันทำแบ่งนะลูกเดี๋ยวแม่ซื้อให้อีกตัวนึงเลยไม่เหมาะไม่เหมาะอันนี้แอบ
0: น
2: ี
0: ่คือคำพูดที่ไม่ควรพูดครับ
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสถานการณ์ทั้ง3สถานการณ์นะคะ
0: ใช่แล้วครับ
2: ที่ควรและไม่ควรพูดค่ะ
0: และมาถึงยุทธวิธีสุดท้ายครับนั่นคือยุทธวิธีการอ่านก็คือหนังสือนิทานนี่แหละครับหนังสือนิทานที่เราอ่านให้ลูกเราฟังเป็นการบ่มเพาะนิสัยของลูกให้รู้จักการแบ่งปันได้ด้วย
2: แล้วมันต้องใช้เทคนิคยังไงในการเล่านิทานให้ลูกแล้วลูกถึงจะสามารถซึมซับแล้วก็สนใจเรียนรู้ในเรื่องของการแบ่งปันได้ค่ะคุณหมอ
3: ค่ะเคล็ดลับเนี่ยอยู่ที่น้ำเสียงนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เล่าน้ำเสียงแบบเป็นเสียงเดียวเลยนะคะก็จะไม่รู้สึกว่ามีความรู้สึกเชื่อมโยงหรือว่ารู้สึกเหมือนเวลาเราอินกับละครนะคะนะคะเพราะนั่นก็คือการใช้น้ำเสียงเนี่ยเป็นการกระตุ้นอารมณ์ร่วมของเด็กทำให้เด็กรู้สึกมันมีอารมณ์ร่วมแล้วก็รู้สึกไปกับพ่อแม่ด้วย
0: โอ้ถ้างั้นผมมีมือโปรอยู่ตรงนี้เลยฮะถ้าเกี่ยวกับการเล่าข่าวน้ำเสียงมือโปรลองสักนิดนึงฮะ
2: เอาแบบเสียงเนิบเนิบก่อน
0: อ่ะเนิบเนิบ
2: กุ๊กไก่กินลูกกวาดสีชูฉาดแดงแป๊ดเขียวปี
0: เออไม่แบ่งนะเล่นคนเดียวดีกว่า
2: ลูกเดินไปเล่นรถเรียบร้อยแล้ว
0: เอาแล้ว
2: แล้วถ้าเราอ่านอย่างเงี้ยกุ๊กไก่กินลูกกวาดสีชูฉาดแดงแป๊ดเขียวปี
0: เสียงที่ทำให้เด็กเพลินฟังแล้วก็เห็นภาพเลย
2: อืม
0: ครับคุณแม่ลองดูฮะ
4: ได้ค่ะเริ่มนี้เนี่ยชื่อฮอตจี้ขี้หวงนะคะ
0: ครับ
4: ฮอตจี้จึงคิดได้ว่านี่ถึงเวลาที่เขาควรจะเลิกขี้หวงสักทีเชิญสนุกกันให้เต็มที่เลยฮอตจี้ประกาศ
0: ว้าวโอ้โหนี่ใช่เลยนี่อยู่ทีมภาคคอนทริปป่ะคะเนี่ยโอ้โห
2: เล่าบ่อย
0: นี่ก็เป็นการใส่น้ำเสียงใส่น้ำเสียงให้เห็นภาพเลยเหมือนกันครับเนี่ย
3: ค่ะก็คือทำให้เด็กเห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมจากในนิทานมาเชื่อมโยงกับคำว่าแบ่งปัน
2: ต้องเน้นเทคนิคน้ำเสียง

0: การเล่าให้มันดูน่าสนใจนะคะแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจผ่านทางนิทานด้วยนะคะ
1: และในวันนี้ครับเราก็ได้มาสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษายุทธวิธีต่างๆในการรับมือกับห่วงของของลูกๆอย่างครบถ้วนเลยครับ
0: ใช่แล้วค่ะหวังว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คงจะได้เปลี่ยนความคิดสมัยนะคะว่าจริงๆลูกเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจยากเลยนะคะและคนที่จะเข้าใจลูกได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละค่ะ
1: และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebookสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอจูนนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: และขอขอบคุณครอบครัวของเราทั้ง5ครอบครัว
1: ขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับขอบคุณครับ
0: เอาล่ะค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างพ่อแม่สำคัญที่สุด
1: ถูกต้องแล้วครับพ่อแม่ทำได
2: ้พ่อแม่สู้ๆ
0: วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 10:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างมา

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับกับรายการ Gen Y ครับผมและตอนนี้ครับผมก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลครับทำไมผมถึงมาที่นี่ใช่ไหมครับเพราะที่นี่ครับคือโรงเรียนของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องเขาจะเป็นใครและพิเศษจริงแค่ไหนตามผมเข้ามาเลยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้าของเรียนนะครับมีเด็กๆนักเรียนเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาช่วยมองหากันนะครับว่าน้องเนี่ยอยู่ตรงไหนผมว่าต้องใช่น้องคนนี้แน่นอนเลยครับทั้งขนาดรูปร่างรู้สึกโดดเด่นจากเด็กทั่วไปแต่อย่าตกใจนะครับเพราะผมจะบอกว่าน้องคนนี้อายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้น
1: ชื่อเด็กชายธนวัฒน์ที่สังยุทธนาพงศ์ชื่อเล่นชื่อคิวอายุ4ครับ
0: ด้วยอายุเพียง11ขวบน้องมีน้ำหนักถึง106กิโลกรัมบวกกับความสูงถึง187เซนติเมตรเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ตัวใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยครับรายการเจนวายวันนี้ครับจะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวของน้องอีคิวครับว่าขนาดตัวที่ใหญ่ที่สวนทางกับอายุน้องเขาน้องเขาต้องเจอปัญหาอะไรบ้างและเขาต้องปรับตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอ้โหทุกคนครับดูนี่ครับผมกลายเป็นซัมเมอร์ไปเลยสวัสดีครับน้องคิวครับผมนี่คือแขกรับเชิญคนพิเศษของเราครับน้องอีคิวครับตอนนี้น้องคิวอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 11
0: ขวบ11ขวบเนี่ยน้องอีคิวเริ่มตัวสูงตัวใหญ่เงี้ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณเริ่มตอนอนุบาล
0: น้องอีคิวเคยสงสัยไหมครับว่าน้องคิวเนี่ยตัวสูงแค่เนี่ยเพราะอะไร
1: เคยสงสัยอยู่ว่าทำไมตัวสูงพ่อก็บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์
0: เป็นกรรมพันธุ์แล้วเรางงไหมว่ากรรมพันธุ์มันคืออะไรตอนนั้นงง
1: ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลย
0: คือคุณพ่อคุณแม่ก็สูงอยู่แล้วปะคุณพ่อสูงเท่าไหร่ครับ
1: 190
0: โอ้โหสูง190คุณแม่ครับ
1: 100ประมาณ169 70
0: อ๋อก็ถือว่าสูงทั้งคู่เลยเรามีพี่น้องมั้ยครับ
1: ไม่มี
0: พี่น้องคือลูกคนเดียวเลยนะครับน้องคิวอยู่เพื่อนสนิทมั้ยครับเพื่อนสนิทของน้องคิวเนี่ยตัวแค่ไหนครับ
1: ประมาณ
0: คือเอวน้องคิวเหรอแล้วปกติเวลาคุยกับเพื่อนก็ต้องเงยหน้าคุย
1: ไม่
0: ถ
1: ึ
0: ง
1: ไม่ถึง
0: เอาไม่ถึงขนาดนั้นแล้วขนาดตัวที่ต่างกันเนี่ยมันมีปัญหาในการอยู่ร่วมกันไหมครับ
1: ไม่ก็ใช้ชีวิตปกติ
0: ใช้ชีวิตปกติด้วยโอ้โหแล้วเพื่อนก็เข้าใจว่าทำไมเราถึงตัวใหญ่ถูกไหมครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าเรียนของน้องเขาแล้วนะครับแต่ที่แน่ที่ผมได้คุยกับน้องเข้าไปเนี่ยขนาดตัวของน้องเขาไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตของน้องเขาเลยครับ

ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชั้นเรียนของน้องอีคิวแล้วนะครับตอนนี้น้องอีคิวเขากำลังเรียนกับเพื่อนเขาอยู่ที่ห้อง54ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปแอบดูน้องเขากันว่าน้องเขาเรียนเพื่อนเป็นยังไง

0: จำชั้นของน้องเอ็กคิวแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ัสดีค่ะ
0: คุณครูชื่อว่า
1: ครูสาวค่ะ
0: ครูสาวครับหรือครูวาสนาตามนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับคุณครูครับตอนแรกที่เห็นเขาคือตอนที่ไหนครับ
1: ตอนที่เขาเข้าแถวข้างล่าง
0: เข้าแถวข้างล่าง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นั่นคือเป็นครั้งแรกที่เจอเขาเลย
1: ครั้งแรกที่เจอเลยค่ะ
0: ครั้งแรกที่คุณครูเจอน้องไอคิวเนี่ยคุณครูรู้สึกไงครับ
1: โอ้พอเห็นครั้งแรกคือน้องเขาเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมคะเข้ามาใหม่เนี่ยโหพี่เห็นครั้งแรกนะแบบอุ้ยทำไมเธอตัวสูงจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเป็นครูป.5แต่เขาเป็นครูป.4เขาเข้ามาใหม
0: ่
1: เขาอยู่ป.4เขาเข้ามาใหม่ค่ะแต่พอเขาขึ้นมาอยู่ป.5ปุ๊บเนี่ยเขาเป็นครูประจำชั้นเขาหนึ่งอันดับแรกที่เข้ามาเขาเป็นคนตัวสูงใช่ไหมคะพอเป็นตัวสูงปุ๊บเนี่ยอยู่ในห้องอ่ะเขาจะเป็นแบบเพื่อนตัวเล็ก
0: ๆถูกต้อง
1: คือต้องนั่งเขาต้องให้เขาไปนั่งข้างหลัง
0: แน่นอนนั่งดาวโดนบัง
1: เขาก็จะมาบอกว่าครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมร้อนครับครูครับผมนั่งข้างหลังอ่ะผมมองไม่เห็นครับก็เลยแบบครูก็เลยต้องบอกว่าอันนั้นก็มานั่งข้างพัดลมให้มานั่งตรงแอร์ประมาณนี้ค่ะ
0: เขาต้องปรับตัวอะไรบ้างไหมครับ
1: อันดับแรกที่เขาต้องปรับตัวก็คือเรื่องเสื้อผ้าของเขาอย่างโรงเรียนไม่มีเสื้อผ้าไซส์ให้เขาใส
0: ่เขาต้องเขาต้องตัดใหม่อย่างงี้ป่ะ
1: เขาต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
0: ต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก
1: ใช่ค่ะแต่ก็คือถ้าอย่างเป็นชุดพละอย่างเงี้ยค่ะไซส์ไม่มีก็ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษ
0: ต้องสั่งตัดไซส์พิเศษให้น้องเขา
1: ใช่ค่ะต้องสั่งตัดไซส์พิเศษหมดเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่มีไซส์ในโรงเรียนให้เพราะมันต้องเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนค่ะอันนี้แล้วเวลาเขาเข้ามาอยู่ในห้องเขาจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนบางทีก็มีเพื่อนแย
0: ่หรอ
1: เขามีเพื่อนแย่ตัวแบบตัวเขาใหญ่ตัวเขาสูงแล้วเขาชอบไปเล่นกีฬาตอนเที่ยงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกลิ่นตัวก็จะสอนเขาว่าเวลา EQ ลงไปเล่นข้างล่างเนี่ยEQ ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้
0: า
1: แล้วก็กลับมาทำภารกิจของตัวเองที่ใส่เสื้อผ้าตามปกติ
0: เพราะว่าตะกี้น้องเขาเนี่ยเหงื่อออกเยอะมากเห็นได้ชัดเลยว่าเดินเฉยๆก็เหงื่อออกเยอะมากอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นหนึ่งที่ความแตกต่าง
1: ใช่ไหมเป็นหนึ่งที่ความแตกต่างแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุขอนามัยของเขาเราก็ต้องสอนเขาตรงนี้แล้วที่สำคัญที่สุดต้องใช้ความสูงของเขาให้เป็นประโยชน์ความเป็นตัวใหญ่ของเขาให้เป็นประโยชน์คือเขามาโรงเรียนตอนเช้าเขาจะมาโรงเรียนก่อนคนอื่นหน้าที่ของเขาก็คือต้องมีหน้าที่ไปยกนมขึ้นมาให้
0: เพ
1: ื่
0: อนก
1: ิน ใช่
0: ก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆ
1: ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนค่ะ
0: และอาจารย์ได้สอนแนะนำเด็กเด็กคนอื่นยังไงบ้างกับน้องคิว
1: สอนแนะนำคนอื่นก็คือเขาก็คือคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมเขาไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาใช้ความเด่นของเขาเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่มีปมด้อยตรงนั้นไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนเลยใช้ชีวิตเหมือนเพื่อนปกติเพียงแต่เขาตัวสูงกว่าคนอื่นเท่านั้น
0: ครั้งแรกเนี่ยนักเรียนคนอื่นเขางงครับว่าทำไมน้องคิวถึงสูงได้ขนาดนี
1: ้เราก็อธิบายเขาก็คือเขามาจากฐานของพ่อแม่ของเขาเพราะพ่อแม่เขากรรมพันธุ์ของเขาเป็นคนสูงเขาก็ต้องสูง
0: คุณพ่อคุณร้อยเข้าสิทธิ์ก็สูงมากคุณแม่ก็ถือว่าสูงมาเจ็ดสิบกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ก็หลังจากที่อธิบายเพื่อนทุกคนก็เข้าใจ
1: เพื่อนทุกคนก็เข้าใจเขาก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยการที่ให้เขาอะค่ะเป็นคนที่มีจิตอาสาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่เขาปลูกฝังเด็กเรื่องการมีจิตอาสาจิตอาสาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเรื่องเรียกว่าตัวยักษ์อันนี้เขาก็แบบ
0: จะเคยโดนบ้างไหมเคยโดนบ้างไหมน้อง
1: เพื่อนในกลุ่มของเขา
0: เรียกกันเองเรียกกันเอง
1: เรียกกันเอง
0: แล้วน้องคิวเขารู้สึกแย่ไหมกับเรื่องนี้
1: เขาก็ไม่แย่นะเขาก็ยิ้มรับสู้เขาก็เป็นเรื่องปกติของเขาเขาจะยิ้มรับเขาจะเป็นเด็กที่ยิ้ม
0: เพราะว่าน้องเขาก็ภูมิใจสิเขาเป็นมากมากพอสมควรเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เขาตัวใหญ่มากและเขากินเยอะมากทางเราต้องคุมเรื่องการทานอาหารเขาไหมครับ
1: อ๋ออันนี้ไม่ต้องคุมค่ะนักเรียนจะต้องเข้าโครงการเด็กอ้วนไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือที่มีโครงการเด็กอ้วนคือชื่อโครงการเด็กอ้วนเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอ๋อ
0: แล้วโครงการนี้พิเศษยังไงครับ
1: โครงการนี้พิเศษก็คือเขาจะคัดนักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ตามของกระทรวงที่เขาออกมา
0: อ๋อคือเกินเกณฑ์และอายุอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะมีครูพละศึกษารับผิดชอบในส่วนตรงนี้
0: เขาต้องทำอะไรบ้างครับในโครงการนี
1: ้ในโครงการนี้เขาก็จะไปออกกำลังกายเขาจะมีหลักของการออกกำลังกายของลดน้ำหนักของครูพละศึกษาทำค่ะ
0: ทำบ่อยแค่ไหนครับโครงการ
1: อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง
0: อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเช็คตลอดว่าน้ำหนักเกินหรือมากหรือเปล่าถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ

0: ใน1วันเนี่ยน้องคิวกินกี่มื้อครับ
1: กิน2มื้อมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง
0: กิน2มื้อคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงอ้าวมื้อเย็นไม่กินเหรอ
1: ไม่อ่ะมื้อเย็นได้กินพวกนมกล้วยแล้วก็โยเกิร์ต
0: อ๋อก็คือเป็นอาหารที่เขาจัดให้ถูกไหมคิวเป็นนักกีฬาใช่ไหมนักกีฬาอะไรครับ
1: นักกีฬาบาส
0: นักกีฬาบาสเหรอครับนักกีฬาบาสนี้เราเล่นมานานหรือยัง
1: ตั้งแต่เตรียมอุปกรณ
0: ์ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อทำไมถึงนักกีฬาบาสครับ
1: พ่อเป็นนักกีฬาทีมชาติเก่าตอนแรกผมอยู่พ่อไปสนามบาสแล้วก็ไปเล่นทีนี้ผมก็นั่งเล่นตัวเต็มก็ไม่มีอะไรทำก็เลยขอพ่อเอาบาสมาเล่นก็เล่นมาเรื่อย
0: ๆก็คือรู้สึกชอบรู้สึกว่ามันสนุกแล้วเล่นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็คือทั้งหมดนี้คือเราเลือกเองหมดเลยถูกไหมดีจังเลยเป็นนักกีฬาบาสเนี่ยมันต้องมีตำแหน่งถูกไหมครับเราอยู่ในตำแหน่งไหนเอ่ย
1: เซ็นเตอร์
0: เซ็นเตอร์เขาต้องทำอะไรเซ็นเตอร
1: ์รีบาวด์เตะเป็นแล้วก็ทำเตะแต่เป็น
0: รีบาวด์ได้เป็นหน้าที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ามันต้องสำคัญมากใช่ไหมเซ็นเตอร
1: ์
0: เป็นนักกีฬาเนี่ยแปลว่าเราต้องมีคนที่เราชอบเราชอบใครเอ่ย
1: เชคิวโอนิม
0: อีกคิดได้ไหม
1: เชคิวโอนิม
0: เชคิวโอนิมเขาสูงเท่าไหร่รู้ป่ะ
1: 100 200กว่า
0: 200กว่าอยากสูงเท่าเขามั้ยอยากเฮ้ยงั้นต้องทำให้ได้หลังจากที่ได้คุยกับน้องอีคิวแล้วนะครับพอเราเข้าประเด็นเกี่ยวกับกีฬาบาสเท่านั้นแหละน้องเขาก็มีสีหน้าแววตาที่เปล่งประกายกว่าปกติมากๆเลยเดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะไปคุยกับโค้ชของน้องเขากันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับโค้ชเชษฐานะครับเป็นโค้ชประจำโรงเรียนนี้และเป็นโค้ชส่วนตัวของน้องอีคิวเขาครับสวัสดีครับโค้ชครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อยากจะถามว่าโค้ชครับโค้ชนี้เป็นโค้ชของน้องอีคิวมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ตั้งแต่ป.4ครับ
0: ป.4ก็คือตอนนี้2ปีแล้วใช่ไหม
2: ยังไม่ถึง
0: ยังไม่ถึง2ป
2: ีกว่าครับปีกว่าๆเขาเข้ามาตอนกลางเทอม2ป.4ครับผมตอนนี้ก็เป็นป.5นะครับเทอม2
0: ก็คือน้องเขาย้ายเข้ามากระทันหัน
2: ใช่ไ
0: ห
2: มครับครับผม
0: ตอนเจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไงน้องบ้างครับ
2: ก็คือน้องเป็นเด็กอ้วนคนหนึ่ง
0: ตอนนั้นอ้วนเหรอตอนนั้นอ้วนคนนี้ปะ
2: อ้วนอ้วน
0: อ้วนคนนี้ด้วย
2: คุณพ่อคุณแม่เขาก็แบบมีปัญหาแบบประมาณว่าน้องเป็นคนชอบเล่นบาส
0: คร
2: ับแต่ว่าหาที่เล่นบาสไม่ได้อะไรแบบไม่มีรุ่นเดียวกันเล่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องเวลาเล่นแล้วก็ไปอยู่ที่โรงเรียนมีกลิ่นตัว เพื่อนไม่ค่อยอยากจะนั่งด้วยแล้วก็โรงเรียนนะครับเขาก็ไม่ให้เล่นกีฬาเพราะเล่นกีฬาไปแล้วก็แบบทำให้เหงื่อชุ่มอะไรก็ขึ้นไปเรียน
0: ทำให้มีกลิ่นตัวทำให้แบบ
2: ใช่ใช่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เลยมาปรึกษาอยากจะเข้ามาเรียนอยากจะเข้ามาเล่นบาสที่โรงเรียนนี้เพราะมีชื่อเสียงทางด้านเรื่องกีฬาบาสแล้วก็อยากจะให้น้องเล่นกับรุ่นอายุเดียวกันเพราะว่าน้องอ่ะตัวใหญ่แต่ว่าอายุแค่10ขวบนะครับตอนนั้นเราเห็นโอกาสเด็ก
0: ครับ
2: ซึ่งเราอยากจะให้โอกาสตรงนี้กับเขาแล้วเราคิดว่าเขาอยู่กับเราแล้วเราสามารถทำให้เขามีศักยภาพและทำให้เขามีอนาคตได
0: ้
2: นะครับเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันทุกคนมองเขาว่าเป็นเด็กอ้วนกินตัวเหม็นแต่ตัวผมมองว่าผมจะสร้างสิ่งที่เขาเป็นจุดด้อยเนี่ยจะทำให้เขาเป็นจุดเด่นก็คือเอาด้วยความตัวใหญ่ของเขาเนี่ยแล้วเรามาพัฒนาแล้วทำให้เขาเล่นกีฬาบาสทำให้เขามีศักยภาพที่โดดเด่นขึ้นมาก็ในวงการบาสเขามองอนาคตไว้ก็คือน่าจะเป็นเหยาหมิงเมืองไทย
0: จริงเหรอ
2: เพราะว่าตอนที่มาเจอเขาตอนแรกเนี่ยคือน้ำหนักตัวเขาน้องเขา111โลเป็นเด็กอ้วนธรรมดาแต่ส่วนสูงเนี่ย180
0: สูงมากสูงมาก
2: ผ่านจากป.4มาจน
0: ม.5แล้วตอนนี้ใช่ไหม
2: ตอนนี้ก็คือตอนนี้น้องเขาสูงขึ้นมาอีก7เซนจาก180
0: ปีเดียว
2: ไม่ถึงปี
0: ไม่ถึงปีด้วยซ้ำ
2: 187ล่าสุดเวลาไปแข่งที่ไหนอ่ะเขาก็จะตรวจบัตรประชาชนว่าคงอายุหรือเปล่า10ขวบจริงหรือเปล่า11ขวบจริงหรือเปล่านี่ล่าสุดก็คือไปช่วยคว้าแชมป์ระดับประเทศในรุ่น11ปี
0: 7ปี
2: ในรายการของ TYBI แล้วก็คว้าแชมป์ในรายการนี้ครับผม
0: สุดยอดมาก
2: ก็เป็นอะไรที่แบบฮือฮาเวลาน้องเขาไปแข่งก็คือจะมีคนมาดูมาอะไรนี่คือเด็ก11ขวบเหรอ
0: 11ขวบ
2: อะไรเงี้ยก็คือความคาดหวังก็คือเป็นความคาดหวังของวงการ
0: บาสไทยเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: สุดยอด

0: ตอนนี้เขาเรื่องฮอร์โมนเขาก็เหมือนกับว่าจะปรับเข้าที
1: ่
0: เพราะว่าเขาผอมลงแล้วก็กลิ่นตัวก็จะค่อนข้าง
2: น้อยลง
0: น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็วิ่งเดินเหินได้ปกติเหมือนเด็ก
2: คนทั่วไป
0: มันไม่เหมือนแต่ก่อนที่เขาแบบว่าต้องลำบากในการเรียนหนังสือเพื่อนไม่ชอบแล
2: ้
0: วก็ลำบากในการออกกำลังกายเดินไม่ได้กระโดดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ก็คือก็พูดง่ายๆคือเราพยายามทำให้เด็กอ้วนคนนึงมีศักยภาพที่มันโดดเด่นขึ้นมาโดยใช้กีฬาบาสนี่แหละครับ
2: ผมคิดว่าอาจารย์ทำได้ดีมากด้วยครับผม
0: ครับผมก็หวังว่าจะทำอย่างนี้ต่อๆไปนะครับผมว่าในแนวทางที่น้องเขาคิดว่ามันถูกต้องเราคิดว่ามันทำให้เขาโอเคเป็นเหยาหมิงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วส่งต่อถึง อนาคตต่อน้องเขาแล้วก็ส่งต่อถึงอนาคตในวงการบาสให้เขาด้วยให้เขามีอนาคตที่ดีนะครับผม
2: เชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องที่เราสงสัยนะครับรวมทั้งหลายครอบครัวที่มีลูกที่โตเร็วเกินวัยช่วงหน้าครับเราจะไปฟังคำตอบและวิธีรับมือจากคุณหมอครับ

0: ไวว
1: ัยรุ่นที่โตเกินวัยนะครับผมเขาจะมีผลยังไงต่อตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับผมและวันนี้ครับเรายังอยู่กับคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับคำที่บอกว่าวัยรุ่นโตเกินวัยเนี่ยเราจะค่อนข้างได้ยินบ่อยขึ้นในโลกปัจจุบันนี้นะครับต้องแค่ไหนครับถึงจะเรียกว่าโตเกินวัยครับคุณหมอ
2: มันก็อาจจะมีตั้งแต่เรื่องของความสูงใช่ไหมคะที่อาจจะแบบดูโตกว่ากราฟส่วนสูงเนี่ยไปประมาณแบบเกือบจะเราเรียกเป็น2เท่ากับ2มาตรฐานนะคะ
1: เท่ากับ2มาตรฐาน
2: ก็คือเหมือนกับกราฟส่วนสูงเราควรจะสูงแค่นี
1: ้
2: มันมีวัยรุ่นที่อาจจะแบบโหสูงเกินกราฟที่เป็นมาตรฐานเขาขึ้นไปเนี่ยนะคะเกือบ2เท่า
1: 2เท่าก
2: ับอีกอันนึงก็คือคำว่าโตเกินวัยจริงก็คือเราจะหมายถึงเด็กที่เข้าหนุ่มสาวเร็ว
1: ครับ
2: ก็คือปกติเนี่ยเราก็จะดูที่8ขวบนะคะ8ขวบแล้วมีเต้านมขึ้น
1: อ
2: ันนี้ก็จะถือว่าโตเร็วกว่าวัยหรือถ้าเด็กผู้ชาย9ขวบมีอัณฑะที่เริ่มโตขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ปกติเด็กก็จะไม่ได้วัดเองก็จะต้องแบบมาหาคุณหมอแล้วก็คลำว่าตัวอัณฑะมันค่อนข้างโตแล้วนะแปลว่าเข้าหนุ่มสาวเร็ว
1: แล้วปกติเนี่ยพ่อแม่จะพาลูกไปไหมครับ
2: ก็มีนะคะคือเด็กผู้หญิงที่จะเห็นง่ายเพราะว่าเต้านมขึ้น7ขวบเองอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะแบบรู้แล้วว่าดูเข้าหนุ่มสาวเร็วแต่เด็กผู้ชายบางทีจะไม่รู้บางทีจะมาได้แบบโอ้โหสูงเร็วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งหลายคนบางทีก็จะเข้าใจว่าดีลูกสูงแต่จริงกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งจะสูงเยอะสูงเร็วในช่วงแรกแล้วสักพักหนึ่งจะหยุดเพราะว่ากระดูกมันเหมือนกับโตในช่วงที่แบบมีฮอร์โมนเพศสักพักหนึ่งก็จะหยุดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยความสูงสุดท้ายมักจะเตี้ยกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นวัยของเขาเนี่ยจริงยังไม่ได้เป็นวัยที่คนอื่น
1: ยังไม่
2: คว
1: รสูงใช่ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้แปลว่าอาจจะเป็นสายหนึ่งละว่าแปลว่าลูกเริ่มเข้าสู่ภาวะที่โตเร็วเกินนะคะนี่ก็ควรจะมาตรวจหาสาเหตุเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นสูงเร็วตามเป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วตามธรรมชาติแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นเข้าหนุ่มสาวเร็วจากมีภาวะบางอย่าง
1: มีภาวะที่ทำให้
2: ใช่เช่นอาจจะมีฮอร์โมนนะคะที่อาจจะเริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วขึ้นนะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ควรจะต้องมาตรวจเพื่อจะดูว่าเป็นภาวะไหนเพื่อจะได้เหลือที่ถูกต้อง
1: ครับ
2: มันก็จะมีโรคบางอย่างอีกเช่นมันอาจจะมีโรคที่ทำให้มีฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เราเคยได้ยินว่าโกรทฮอร์โมน
1: เคยได้ยินผมเคยได้ยิน
2: มีต่อมใต้สมองนะคะที่เป็นคนผลิตฮอร์โมนตรงนี้บางทีพอมีเนื้องอกหรือมีอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวโกรทฮอร์โมนก็หลั่งเยอะก็กลายเป็นแบบโหโตสูงใหญ่เร็วซึ่งบางทีพวกนี้ต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าไอ้ความสูงที่ผิดปกติเนี้ยมันเกิดจากอะไร
1: และปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ครับจะมีอะไรบ้าง
2: ค่ะก็จะเจอทั้ง2แบบนะคะเด็กผู้ชายเนี่ยส่วนหนึ่งพอสูงเร็วก็อาจจะแบบรู้สึกมั่นใจอะไรไม่ค่อยมีปัญหามากแต่เด็กผู้หญิงเนี่ยพอเข้าหนุ่มสาวเร็วมีหน้าอกเนาะมีหน้าอกเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยก็จะเกิดความไม่มั่นใจเกิดความรู้สึกแบบเหมือนเราแตกต่างทำไมเพื่อนเขายังดูแบบ ยังเด็กๆ กันอยู่เลยทำไมเราถึงแบบได้แบบว่า
1: โอเคเข้าใจมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้ว
2: ทำไมอยู่ดีเรามีหน้าอกอะไรก็จะขาดความมั่นใจจะดูแบบแยกตัวบางคนก็จะแบบไม่กล้าเข้ากับเพื่อน
1: ถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับ
2: มีเด็กที่แบบหลายคนรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างหรือเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาดูโตกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลสองแบบหรืออีกอันนึงที่เราเจอว่าเป็นปัญหาก็คือเด็กกลุ่มนี้ก็จะเข้าหนุ่มสาวเร็วเข้าหนุ่มสาวเร็วแปลว่าก็จะมีอารมณ์ทางเพศเร็วขึ้นก็จะสนใจกับเรื่องเพศเร็วขึ้นนั้นถ้าอายุสมองยังแบบ
1: ไม่ถึงวัย
2: ไม่ถึงแต่ว่าหรือการเตรียมการของพ่อแม่มองว่าโอ้ยังไม่รู้เรื่อง 8-9 ขวบเองอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เคยเตรียมการไม่เคยสอนเรื่องเพศศึกษาไม่เคยสอนเขาจัดการเรื่องอารมณ์หรือสอนเรื่องการหาข้อมูลใดๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีความเสี่ยง
1: ครับนอกจากเรื่องด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันจะมีประเด็นทางด้านสังคมอีกว่าถูกไหมครับ
2: ค่ะก็บางสังคมที่ไม่เข้าใจความหลากหลายก็จะโดนล่อโดนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็มีได้เหมือนกัน
1: แล้วบางคนนี่ครับพอดีว่าเขาเนี่ยมีลูกที่โตเกินวัยเหมือนกันแต่เขาห้ามที่จะให้ลูกไปเล่นคนอื่นเพราะว่าตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่เกินเนี่ยคร
2: ับ ใช่ๆมันก็จะต้องระวังตรงที่พอเด็กโตเร็วเนี่ยพ่อแม่ก็จะแบบบางทีพ่อแม่จะคาดหวังว่าเป็นผู้ใหญ่จากการที่โตแล้วแต่จริงมันโตด้วยแค
1: ่โตแค่ตัวหรือรูปร่างทั้งหมด
2: พ่อแม่บางคนก็เลี้ยงแบบเหมือนเด็กโตอยากเล่นโทรศัพท์ก็จัดการชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เคยมีกติกาคือทำเหมือนกับเขาเป็นเด็กโตแต่จริงมันก็มีความเป็นเด็กอ่ะ
1: คือเขาแค่ตัวใหญ
2: ่แต่เขาแค่ตัวใหญ่เขายังเด็กอยู่เขาก็ยังเด็กเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะควบคุมตัวเองในทุกเรื่องพ่อแม่ก็ยังต้องโค้ชเขาเหมือน เหมือนเลี้ยงเด็ก10ขวบไม่ใช่เลี้ยงเด็กสูง184แล้วก็นึกว่าเป็นเด็ก18อย่างเงี้ยนั้นก็คงเป็นเรื่องการปรับตัวของพ่อแม่ด้วยแล้วก็พ่อแม่ก็ต้องเข้าใจว่าเออนี่คือเรื่องของร่างกายแต่มันไม่ใช่เรื่องของศักยภาพสมองยังไง10ขวบมันก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่เรื่องการคิดตัดสินใจการมองเหตุมองผลนั้นก็ช่วยลูกฝึกวิธีคิดเยอะ
1: ๆก็ควรสอนเขาให้เหมือนเขาเป็นเด็กทั่วไปนี่แหละใช่ไหมครับ
2: ก็สอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องสอนเด็กทั่วไปนะคะเดียวกันก็อย่าไปปิดกั้นบางคนจะแบบอย่าไปเล่นกับเขาเลยเราสูงอะไรเงี้ยคือมันแบบมันทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนี่ยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมันก็ควรจะทำให้เขาเข้าใจกับสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ลองไปดูว่ามันใช้เป็นศักยภาพอะไรที่จะพัฒนาตัวเขาเช่นสูง184ก็จะแบบไปเล่นบาส
1: ใช่ไหมอ
2: าจจะถ้าเขาชอบเนาะก็อาจดีอาจจะแบบได้เหมือนกับว่าได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเขาชอบทำอะไรที่เขามีความสุข
1: แต่บางครอบครัวไม่เป็นอย่างนั้นครับคุณแม่บางครอบครัวพอลูกตัวเองเนี่ยโตเกินวัยเขาไม่ปล่อยลูกตัวเองออกไปหาใครเลยเพราะว่าเขาอายอย่างนี้คนบอกกับคุณแม่อย่างนี้
2: คือการโตเกินวัยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายลูกไม่ได้ไปทำอะไรผิดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดีหรืออะไรที่เราจะต้องอายใครเนาะเราก็เลี้ยงเขาเป็นปกตินี่แหละสำคัญคือช่วยเหลือเขาให้ถูกด้วยถ้าเขาโตเกินวัยเขาได้รับพาเขาไปดูแลคือบางคนที่ไม่เอาออกนอกบ้านไม่พาหาหมอด้วยนี่ก็บางท
1: ี
2: ม
1: ัน
2: มีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วเราไม่ได้รักษามันก็น่าเป็นห่วง
1: คือเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติคือเราคุมมันไม่ได้เลยถูกไหมครับ
2: มันก็เป็นธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็บางทีก็เป็นกรรมพันธ
1: ุ์อ๋อกรรมพันธุ์ก็มีส่วน
2: กรรมพันธุ์ก็มีส่วนพ่อแม่สูงเยอะพ่อแม่สูงเข้าวัยหนุ่มเข้าสู่หนุ่มสาวเร็วแล้วก็ปัจจุบันเราเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาหารอาหารที่เรากินกันเนี่ยมันแบบพลังงานเยอะอ่ะมันก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าคือพอร่างกายมันพร้อมเยอะโตขึ้นเนี่ยทางสมองมันก็ธรรมชาติมันก็เรียนรู้ว่าอ๋อนี่พร้อมจะเจริญพันธุ์ละก็ทำให้เกิดการเข้าสู่เจริญพันธุ์ที่เร็วขึ้นจริงๆเป็นเทรนด์ทั่วโลกสมัยก่อนเนี่ยมีประจำเดือนสัก20ปีก่อนจะมีประจำเดือนกันเฉลี่ยที่15ปีปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยอายุมีประจำเดือนของเด็ก12ปี2เดือน
1: โอ้โหลงมาเยอะเหมือนกันนะ
2: บางตอนนี้ประเทศบางประเทศเนี่ยก็อายุมีประจำเดือนก็ลดลงมา11กว่ากว่าอะไรเงี้ย
1: ประเทศไทยอยู่ที่แถว12เดือน
2: 12ปี
1: 12ปีอ๋อโอเคแล้วอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณแม่ควรทำความเข้าใจอย่างไรครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก
2: ก็เข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะ2คือเข้าใจว่าเอ๊ะมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยทุกคนเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกเข้าหนุ่มสาวเร็วเนี่ยควรจะต้องพบ
1: ต้องตรวจแล้ว
2: เสมอว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าเป็นการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวแบบปกติดีหรือจริงๆมันมีสาเหตุอื่นซึ่งจริงมันมีสาเหตุที่เป็นอันตรายหลายอย่างเช่นเนื้องอกสมองนะซึ่งทำให้มันมีการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เข้าวัยเจริญพันธุ์เร็วรวมไปถึงฮอร์โมนที่ทำให้แบบมีความสูงเยอะนั้นอย่างน้อยเนี่ยอย่าไปคิดว่าชะล่าใจว่าโอ้ดีจังลูกสูงอะไรเงี้ยจริงๆอาจจะมีโรค
1: มันไม่เสมอไป
2: หรืออาจจะมีเนื้องอกที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วก็หลั่งฮอร์โมนเยอะมีฮอร์โมนไทรอยด์ที่ผิดปกติที่ทำให้การเข้าสู่ความสูงหรือเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วมันมีอย่างอื่นที่ซ่อนอยู่มันหาก่อนไม่มีอะไรแน่ๆก็จะได้สบายใจ
1: okay.
2: แล้วก็ช่วยเหลือเขาในเรื่องของการดูแลตัวเองเนาะการจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือสอนเหมือนกับสอนวัยรุ่นทั่วไปว่าเขาจะถ้ามีอารมณ์นะเพศจัดการยังไงอะไรเงี้ยอย่ามองเขาเป็นเด็กเพราะว่าเขาโตแล้วหมายถึงในลักษณะว่าเขาก็เริ่มเข้าสู่หนุ่มสาวแล้วแต่เดียวกันก็อย่ามองเขาเป็นผู้ใหญ่แบบโอ้โหจะ

0: การตัวเองทุกอย่าง
1: ไม่ได้
0: เอามอเตอร์ไซค์ให้ขี่อะไรเงี้ยคือมันแบบยิ่งนำไปสู่ความอันตรายกับชีวิต
1: ครับผมครับหลังจากที่ได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะครับเราก็รู้ว่าการโตเกินไปเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลยครับถ้าเรารู้จักและเข้าใจมันจริงๆครับผมและวันนี้ครับผมต้องขอขอบคุณคุณหมอโอมากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่มึงใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ันนี้วันหยุดของพวกเราทำอะไรกันดี
1: เล่นฟุตบอลมาร้องเพลงกันเถอะ
2: I like pop music
0: เล่นเกมฝึกสมองกันดีกว่า
1: อ้าวไม่เหมือนกันเลยแฮะ
0: เย็นนี้จะมีละครสัตว์ตรงต้นอกเก่าแก่นอกเมือง
3: เฮ้ยข้าสู่อยากไปดูละครสัตว
1: ์ไปเลยมา
0: จะเย็นๆหมูหยองเดี๋ยวเราไปชวนดาวี่ดีกว่าในเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลย

0: ถึงจุดหมาย
1: เร็วๆครับพวกเราหมูหยองอยากไปดูแล้วอ่ะ
2: โอ้ยดูนั่นสิ
3: มีอะไรเหรอ
2: What is it

0: ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ไม่รู้กี่ร้อยปีอะ
1: อลังการมาก
2: ฮะทางเข้าอยู่ทางนั้น
3: Let's go
1: สงสัยยังไม่ถึงเวลาแสดงแฮะ
0: ฉันว่า

0: ฝึกซ้อมกันหน้าดูนะครับ
1: หึตื่นเต้นตื่นเต้น
2: เลือก
0: อะไรอ่ะดาวี อันนี้เขาสวยขอมิวสิกขอบคุณค่ะWhat is it?
2: An owl. An owl.
0: Owl, คุณนกฮูกเป็นอะไรไปคะดูเศร้าจังเลยไม่ซ้อมการแสดงเหรอครับ
3: ฮ่าไม่รู้จะแสดงอะไรดีนึกไม่ออก
0: มีมากมายครับเดี๋ยวเราไปดูให้ทั่วก็รู้เองแหละครับ
3: อืมไปก็ไป
0: นี่เลยเป็นไงครับอย่างคุณสิงโตเนี่ย

0: an octopus. An octopus.
1: คุณปลาหมึกยักษ์วันนี้จะโชว์อะไรเหรอฮะ
2: ก็แบบนี้ไง
3: What is it?

0: change. An orange.
1: ใช่ใช่อันนี้เลยคุณนกฮูก
2: ลองดูนะคะ
1: อีกทีครับอีกที
3: อ๋อไม่ไหวแล้วครับมึนไปหมดแล้ว
2: เฮ้ยทำยังไงดีล่ะคะ
3: ผมคงไม่ได้แสดงแล้วแน่ๆ
1: ทำไมคุณปลาหมึกถึงรับส้มได้ครับ
4: ก็เป็นสิ่งที่ฉันถนัดแล้วก็เหมาะกับฉันก็ฉันมีหลายมือนี่ไง
1: เออจริงด้วยแฮะ
3: แย่แน่เลยเรา
5: สิ่งที่เหมาะกับตัวเองเหรอ
2: สิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
5: นึกออกแล้ว
3: อะไรเหรอต่อไปนี้โชว์ของผม
1: ใ
3: ช่มองไม่เห็นเลย
1: ไ
3: ม่มืดก็มืดนี่คือการแสดงตาวิเศษมองเห็นในที่มืดเพียงแค่ส่งเสียงมาผมจะบอกว่าคุณนั่งอยู่หมายเลขอะไรเริ่มนะครับ
1: ผมอยู่ทางนี้ครับ
3: ฮ่าฮ่าฮ่ารู้แล้วคุณอยู่หมายเลข4

Oh!

0: oak. An owl. An orange. An octopus. An oak. An owl. An orange. An octopus.
1: เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
2: Let's play
1: What is it?
2: Orange Oak Owl. Good job.
1: What is it?
2: Oak. Orange. Octopus. Octopus. Good job.
1: วันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับโจก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรง

0: มากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาล่ะพี่มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โตไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์

มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกา

เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเด็กแห่งแรกที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยให้กับเด็กๆแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: ใช่แล้วครับและนี่คือเวที่เชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: แน่นอนครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยนี่นะฮะจะเป็นเรื่องที่เรารู้จักแล้วคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับเราจะนำมาขยายเพื่อให้กลายเป็นคำตอบให้กับสังคมต่อไป
1: ใช่แล้วครับโดยมีผมน้องเหี่ยวภัทรดลเกลี้ยงจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: และผมนะฮะต้อยธงชัยขจัยนะครับทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสภาแห่งนี้เช่นเคยนะครับและแน่นอนครับสภาทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเรายังมีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาหรือว่าสสดเนี่ยอีกทั้งหมด50ท่านด้วยกันโดยแบ่งเป็นสมาชิกในสภาเนี่ย10ท่าน
1: 10ท่านครับ
0: แล้วก็สมาชิกนอกสภาเนี่ยทั้งหมดอีก40ท่าน
1: 40ท่าน
0: โดยมีพี่ต้อยเนี่ยนะฮะได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยไปถามดูแล้วว่า
1: สมาชิกอะไรกันยังไ
0: งใช่ครับเป็นที่เรียบร้อยแล
1: ้
0: วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเจอหน้าเจอตาสมาชิกในสภาทั้งหมด10ท่านก่อนดีกว่า
1: ดีครับ
0: งั้นเชิญเลยคร
1: ับเ
0: ชิญเลยครับเย้โอ้โหความวุ่นวายของสภาเราก็เป็นอย่างนี้ออกแนวน่ารักน่ารัก
1: ใช่ครับแหมดูท่าฟิตกันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าประเด็นเนี่ยเรามาแบบวอร์มอัพกันก่อน
0: ให้วอร์มอัพกันก่อนให้คุ้นเคยกันก่อนความคุ้นเคยก็ต้องมาม
1: าก่อนเลย
0: ท่านประธานครับ
1: อะไรคร
0: ับ ขอยืมสัก200ครับ
1: ยืมสัก200
0: อูจะดังทำไมเนี่ยยืมก่อน200
1: ทีละ50ยังไม่ได้คืน
0: อย่าเพิ่งทวง50ครับขอยืม200ก่อน
1: เอาทำไมก็50ยังไม่คืน200ยืมไปจะคืนไหมเนี่ย
0: 50ยังไม่คืนแสดงว่าท่านประธานเนี่ยติดเงินผม200นะแล้ว50ยังไม่คืนใช่ไหม
1: ครับ
0: เอา200เนี่ยลบ50ไปกลายเป็นว่าท่านประธานเนี่ยติดผม150ไม่ต้องคิดมากท่านสมาชิกแสดงว่าท่านประธานติดเงินพี่ต้อยเนี่ย150ถูกต้องไหมฮะ
2: ใช่
0: อย่าเรียกว่าโกงอย่าเรียกว่าโกงครับ
1: อย่าโกงงั้นแต่เล็กๆแบบนี้ครับก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสสดของเราประเทศชาติไม่เจริญงบบานปลายอีก
0: ขอโทษครับขอโทษครับท่านประธานครับมันไม่น่ากลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
1: ก็อย่าโกงกันง่ายๆแบบนี้สิครับ
0: โอ้เราล้อเล่นครับพี่ต้อยไม่ได้โกงฮะผมไม่ได้โกงครับคือเราจะมาแหมแต่ว่า50นั้นเดี๋ยวใช้ให้นะ200นี่ไม่ยืมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดประเด็นกันเรื่องเกี่ยวกับการโกงนี่แหละ
1: ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องถามท่านสมาชิกสสด.ของเราว่ารู้จักการโกงกันหรือเปล่าแล้วทำแบบไหนทำแบบไหนเขาถึงจะเรียกว่าการโกง
0: โอ้โหเร็วมากเลยครับเร็วมากเลย
1: ตอนที่บันไดนะครับตอนที่ครับ
0: ยังไงครับ
2: คือแบบว่าเขาว่าเรา
0: 3เราล่ะครับ
2: แล้วพวกเรา
0: พวกเรา
2: ให้ยืมให้เขายืมเงินไปเขาก็ต้องมาจ่ายใช่ไหมครับ
0: คร
2: ับ แล้วเขาแบบว่าแล้วเขาก็มาทวงตอบเขามาบอกพวกเราว่าพวกเราติดหนี้เขา
0: อ๋อหมายถึงว่าม
1: ุบมิบมุบมิบ
0: มุบมิบท่านต่อไป

0: อันแพนด้าบ้างดีกว่า
1: เราไปยืมเงินเขามาสมมติ20 บาทแต่เขามาบอกว่าเราไปยืมเขามา30 บาทนี่เขาเรียกว่าการโกงค่ะ
0: เขาอาจจะคิดดอกหรือเปล่าคิดดอก
2: ดอก10 บาท 50% เลยนะ
0: ท่านโนเอลท่านโนเอลการโกง
3: การโกงคือการทำผิดกฎหมายค่ะ
0: โอ้การผิดกฎหมายโกงแบบกว้าง
3: ๆก็อย่างยาเสพติดอะไรพวกนี้ค่ะเขาแอบลักลอบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการแบบทำผิดกฎหมาย
0: คือท่านโนเอลหมายถึงว่าการทำผิดกฎหมายทุกอย่างเน
2: ี่
0: ยการโกงหมดมาทางด้านนี้ท่านกับบ้านการโกง
2: การโกงคืออะไร
1: นั่นเหมือนนายกรัฐมนตรีเขาให้งบมา10 บาทให้ไปทำ
2: งบ10 บาท
1: ทำถนนซ่อมหรือว่าทำโครงการแต่ว่าเขาทำแค่ดิใช้นิดหน่อยแค่ให้มา20 บาทเขาเก็บไว้10 บาทกับตัวแล้ว10 บาทไปใช้ทำ
2: เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษอะไรคอร์รัปชันเรื่อง
0: โอ้โหดีมากเลยฮะอ่ะแล้วฝั่งนี้ท่านเหนือ
2: ท่านเหนือ
4: การโกงคือการที่กินภาษีหรืออะไรเกินจริงอย่างเช่นรถหรูเขาเอามา10เขาเอามา10ล้านแต่ว่าเขาไม่ยอมเสียภาษีที่เยอะกว่าเขาเอารถที่ถูกกว่ามาเขียนแล้วก็เสียภาษีน้อยกว่าทั้งที่รถนั้นน่ะราคาสูงมาก
0: เหมือนรถจดประกอบว่างั้นเถอะ
4: รถจดประกอบ
2: ข้อมูล
0: ปลอมแปลงกันไปก็แสดงว่าโกงเป็นขบวนการ
4: โกงเป็นขบวนการมากค
0: ่
4: ะ
0: โอเคยิบยิบ
2: ยิบยิบครับไม่พายไปไหนยิบยิบยิบยิบอยู่ไหนยิบยิบครับอ๋ออยู่นี่
0: ยิบยิบครับเมื่อคืนท่านเฮียปี๊ไปไหนมาครับเนี่ย
1: ฝันดี
0: อ๋อฝันดีฝันว่านอนไม่หลับใช่ไหมอ่ะการโกงรู้จักไหม
1: คือ
5: รู้จักครับ
0: คือยังไงครับ
1: สมมติว่าเราเนี่ยเป็นสสสแล้วเราจะบอกว่าเราจะไป
2: ส่ง
1: เราจะไปทำถนน
2: สสเดี๋ยวนี้ทำถนนพัฒนา
0: เป็นหน่วยงานใหม
1: ่แล้วเราก็เป็นใจกับคนที่เขียนบินเขาก็เขียนบินมาสมมติว่า10ล้านเนี่ย
0: ครับ
1: เขียนบินไป40ล้านแล้วไปให้รัฐบาลไปเบิกรัฐบาล
0: แล้วแล้วเงินส่วนต่างไปไหนรู้ไหมถ้าเราเป็นเรา
2: เป๋าใครเป๋าใครเป๋าใคร
5: ว่าเข้าไปใน
1: เป๋าหัวหน้าหน่วยงาน
0: อันนี้โกงระดับท้องถิ่นยันไปถึงระดับชาติโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรไปชมกันเลยครับ
6: เด็กๆรู้จักการโกงหรือเปล่าร
7: ู้จักค่ะรู้จักค่ะการโกงคือการเอาเปรียบกันค่ะ
8: รู้จักครับมันคือการทำผิดระเบียบไม่ทำตามกติกาครับ
9: การที่เราเอาเปรียบกันครับการที่เราไม่สามัคคีกันการที่เราไปขโมยของคนอื่นครับผม
10: โกงเงินเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเราให้เพื่อนไปซื้อของใช่ไหมคะแล้วค่าของประมาณ20บาทแต่เพื่อนโกงเราบอกว่า30บาทอย่างเงี้ยค่ะ
11: คือเหมือนสมมติว่าไปสอบเข้าโรงเรียนต่างๆแต่สอบไม่ได้ก็ยัดเงินใต้โต๊ะ
12: การทำงานทุจริตโกงกินบ้านเมืองแล้วก็แบบทำอะไรที่แบบไม่ชอบทำ
13: คนเราส่วนใหญ่ก็โกงกันได้ทั้งนั้นนะคะแม้แต่เด็กผู้ใหญ่ก็โกงได้
6: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านส่วนใหญ่รู้จักการโกงกันทั้งนั้นนะครับและพฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าโกงนั้นปรากฏว่าอันดับ1ก็คือการขโมยครับรองลงมาคือการโกงข้อสอบและอันดับที่3ก็คือการเอาเปรียบผู้อื่นนั่นเองครับ
0: เราก็ได้เห็นความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันแล้วแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมาชิกในสภาและนอกสภาเนี่ยเขาจะเด็กๆสมัยนี้เขาจะเห็นว่าการโกงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปละกลายเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนกับโกงกันได้อะไม่ได้แบบมีความผิดหรืออะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: มันไม่ใช่ครับก็เพราะผู้ใหญ่คิดแบบนี้แหละครับบ้านเมืองมันก็เลยไม่พัฒนามันก็หยุดกับที่แช่แข็งบ้างก็เลยไม่เจริญครับก็เลยไม่ทันประเทศอื่นเขา
0: เพราะฉะนั้นนั่นก็แสดงว่าการโกงเนี่ยจริงๆแล้วเราอย่ามองว่าเป็นเรื่องธรรมดา
2: ใช
0: ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการโกงยังไงว
2: ่
0: าความคิดเห็นเนี่ยเขาอาจจะเหมือนเด็ก

0: มั้ยหรือว่าแตกต่างกับพวกเรายังไง
1: นะ
0: ครับไปชมกันเลยครับ
1: ไปเลยครับ
2: การโกงเนี่ยมันก็มาจากการที่มีอำนาจโดยไม่มีการตรวจสอบอำนาจมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเรื่องการโกงเนี่ยมันก็ต้องมาสัมพันธ์กับเรื่องการเมืองสมการของนักต่อต้านการโกงเนี่ยเขาใช้สมการง่ายๆคือคอร์รัปชันเท่ากับอำนาจลบการตรวจสอบแทนค่าอำนาจเท่ากับ10ตรวจสอบเท่ากับ0คอร์รัปชันเท่าไหร่คอร์รัปชันเท่ากับ10แต่ถ้าเราสามารถเพิ่มการตรวจสอบขึ้น5 10ลบ5ก็เหลือ5คอร์รัปชันก็จะลดลงเหลือ5คืออำนาจของรัฐแล้วมีการตรวจสอบจากภาคประชาชนจากองค์กรอิสระจากหน่วยงานทั้งหลายของรัฐนะคะมันก็จะทำให้การคอร์รัปชันนั้นน้อยลงการโกงนั้นน้อยลง
3: โกงนี่เราหมายถึงส่วนใหญ่ความนึงเรื่องราชการคอร์รัปชันเงินหลวงอะไรอย่างนี้นะฮะปัญหาทุกวันนี้มันเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐกับเอกชนไม่ว่าประมูลไม่ว่าครับเหมาทำนู่นทำนี่ก็มันเกิดอย่างนี้กันมาระหว่างรัฐเอกชนรัฐเอกชนกฎหมายก็มีลงโทษทำผิดทำถูกแต่มันจับไม่ได้มันผมรู้ร่วมคิดกันกฎหมายก็เปิดช่องโหว่หลีกเลี่ยงไปคราวนี้ไอ้ปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันก็มีหน่วยงานตรวจสอบของไทยไม่ว่าปปช.หน่วยงานอื่นต่างแต่กระบวนการที่จะไปจับมันยากเป็นการรู้กันสองคนผู้ให้กับผู้รับเรื่องมันจะแดงก็ต่อเมื่อขัดผลประโยชน์ขัดกันหรืออะไรต่างๆที่แดงขึ้นมานานๆเป็นพันเรื่องจะโผล่มาสักเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสแก้เนี่ยยากไม่ยากแต่จำเป็นจะต้องทำไหมก็จำเป็นจะต้องทำ
4: มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมมันเหมือนกับคนไทยเดินผ่านศาลพระภูมิแล้วต้องยกมือไหว้ทำไมต้องยกมือไหว้ก็เพราะว่าคุณเคยชินการโกงมันกลายเป็นเมเจอริตี้ของสังคมนี้กลายเป็นส่วนมากไอ้คนไม่โกงมันกลับเป็นส่วนน้อยผมถามว่าวันนี้คุณไปดูที่เด็กลอกข้อสอบเยอะไหมคุณลองดูแล้วกันนะปริญญาตรีมันยังลอกกันอยู่เลยเผลอๆปริญญาโทก็ลอกแล้วทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะวัฒนธรรมการโกงเนี่ยมันฝังลึกอยู่ในสังคมไทยประเทศไทยมีหมดฮะปปง.ปปช.ปปท.ปปส.ชอบปปนักเนี่ยเชื่อว่าต่อไปคงมีปปร.ปราบปรามรถวงเล็บจดประกอบผมถามว่าทำไมคุณต้องมีปปเยอะนักอ่ะคุณทำไปหมดแต่ถามว่าคุณเคยทำจนสุดไหมไม่มีครับคุณเคยจับข้าราชการติดคุกเคยทักการเมืองติดคุกไหมไม่มีเห็นไหมล่ะว่าประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ยังไงแล้วคนเด็กรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาก็เคยชินอยากได้อะไรง่ายๆมันทำงานตามขั้นตอนมันได้อย่างนี้ที่ไหนเล่าถูกไหมล่ะมันต้องทางรัฐทางรัฐยังไงก็มึงก็ต้องโกงสิมึงโกงอะไรโกงการค้ามึงก็โกงขายของก็โกงทำมาหากินโกงหมดคุณคิดซะอย่างนี้ซะแล้วต่อไปประเทศชาติมันก็ทุกคนโกงหมด
0: ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับความคิดความเห็นของเขาเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับฟังกันไว้บ้างนะ
1: แหมว่าถึงการโกงที่ผู้ใหญ่โกงไปแล้วเนี่ยแล้วท่านสมาชิกทุกท่านเนี่ยเคยโกงกันบ้างหรือเปล่าครับ
0: โอ้โห
5: ท่านนิโยครับ
0: ท่านนิโยก่อนจะ
5: เคยโกงสิครับ
0: ยังไงครับเคยโกงยังไงครับ
5: เคยโกงในการโกงเกมมาครับ
0: โกงเกมยังไงอธิบายให
5: ้โกงเกมอย่างเช่นแบบที่ในสูตรเขาจะบอกว่าให้กดอย่างเช่น F1 แล้วจะทำให้แบบซอมบี้ตายเลยเนี่ย
0: โกงเกมเกมยังโกงกันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เลยครับแค่เรื่องเล็กน้อยอย่างเกมยังโกงกันเลย
0: ทายผู้หญิงก่อนให้ผู้หญิงก่อน
6: โอเคหนูเคยโกงแม่เฮ้ย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าคุณแม่ไม่ดูอยู่แล้วพูดมาเลยเต็มที่เลย
6: คุณแม่ประมาณ2ทุ่มคุณแม่บอกคุณแม่จะให้หนูเล่น iPad 2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมงให้หนูเก็บแม่หลับไปหนูก็พอครบ2ชั่วโมงหนูก็หยุดแล้วก็
0: แล้ว
6: ยังไม่ตื่นเล่นต่อ
0: เล่นต่ออีก
6: เล่นตั้งแต่2ทุ่มพอมาดูรายการโอ้ทำไมมันปื้อๆวะ5ทุ่มโอเคแม่ยังไม่หลับแม่ยังไม่ตื่นก็เล่นต
0: ่ออันนี้เขาเรียกว่าโกงเวลา
6: แล้วพอตอนเช้าแม่ตื่นมาแม่ก็ถามว่าเมื่อคืนเลิกกี่โมงอ่ะอ๋อเลิก4ทุ่ม
0: โอเคครับผมท่านโฟกัสครับ
7: ยังไม่ถามนะครับ
0: โอ้ต้องถามครับ
7: คำถามเดิมว่าคำถามเดิม
8: คือว่าผมยืนยันลบเพื่อนแล้วพอตรงกลางผมก็เอาไปลบ
0: เอาไปลบเสร็จปั๊บ
8: ลบเสร็จปั๊บก็เอาวางไว้เสร็จปุ๊บพอเลิกเรียนเขายอมเก็บกลับบ้านผมก็เก็บกลับมา
0: เก็บมาจะคืนเขา
8: ไม่คืน
1: อันนี้คือตั้งใจหรือว่าบังเอิญ

0: ตั้งใจค่
1: ะตั้งใจ
2: อย่างละก้อนนั้นมันสวยมากเอามาดม
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
3: ขอโทษนะคะแล้วพี่สองคนเคยโกงกันบ้างไหมคะ
1: โอ้ตายเลย
2: โกงมีแค่โคศกแล้วบ้างอ่ะโคศกเลิศ
1: โกงเงินเนี่ยไม่เคยเคยโกงลอกข้อสอบการโกงข้อสอบนี่คือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผิดจะให้โกให้ลอกหรือถูกลอกก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วผิดเอางี้เดี๋ยวเรามาถามสมาชิกกันก่อนดีกว่าว่าเคยลอกกันบ้างกันหรือเปล่า
2: เคยค
1: ่ะท่านเอิญครับ
3: เคย
1: นั่งดีๆค่ะเคยยังไงคะ
3: หนูวันนั้นหนูไม่มาโรงเรียนหนูก็หนูทำไม่ได้อ่ะแล้วหนูก็เก่งว่าหนูเราทำไม่ได้ขอเล่าหน่อยเขาก็หนูไม่ให้เราไม่ให้เราจนเขาเปิดเผยหนูก็
1: แอบมอง
3: แอบเปิดสมุดเอามาลอกอ่ะเอามาลอกสมุดเขาบอกว่าตัวเราทำได้หรือยังหนูก็โกหกเขาว่าได้แล้ว
1: โอเค
2: พูดถึงประธานนะโอ้โหห้องประธานนะจะบอกว่าเป็นห้องที่มิตรภาพเหนียวแน่นเหลือเกิน
1: ครับ
2: ผัดจะมีแต่งตั้งหนึ่งแต่งตั้งคนหนึ่งเป็นต้นฉบับ
1: แสดงว่าคนนั้นเก่ง
2: วิชานี้คนนี้เป็นต้นฉบับวิชานี้คนนี้เป็นต้นฉบับ
1: ครับ
2: แล้วก็โปรยไปทั้งห้องส่งต่อในชั่วโมง
1: น่าภูมิใจโรงเรียนนี้มากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่
2: ฟังก่อนสิคนนี้เป็นต้นฉบับคนนี้เป็นสำเนา
1: ครับ
2: แต่สำเนาเนี่ยสำเนามีสติเพื่อนผมสำเนาไม่มีสติวิชางานบ้านเขาต้องเขียนแบบชื่อคนในครอบครัวอย่างชื่อพ่อผมไหม
1: ครับชื่ออะไรครับ
2: ไปอ่านก็เขียนไปชอบกินอะไรเป็นอาหารหมูอะไรไอ้นี่มันก็ลอกของผมมันเขียนชื่อของพ่อผมไปเลย
1: ลอกยันชื่อพ่อเลย
2: แล้วมันไม่ใช่แค่ชื่อพ่อมันลอกทั้งครอบครัวเลยคือมันไม่มีสติ
1: โอเค
2: พูดถึงการโกงอีกหนึ่งรูปแบบนะคะมันก็คือการติดสินบน
1: โอ้โห
2: ใครรู้จักการติดสินบนบ้าง
1: เอา
2: ท่านเอิร์ธ
1: เอาท่านเอิร์ธการติดสินบน
3: ติดสินบนคืออย่างเช่นเพื่อนหนูมี2คนอีกคนนึงทะเลาะกับอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงก็บอกว่าให้เงินหนูสมมุตินะให้เงินหนูแล้วก็บอกว่าให้หนูอยู่กับเขา
1: ครับ
3: แล้วก็นั่นคือการติดสินบนเพื่อไม่ให้หนูไปยุ่งกับอีกฝั่งนึง
1: การติดสินบนกับการซื้อเสียงเนี่ย
2: มันเป็น
1: เหมือนกันมั้ย
4: คือการติดสินบนก็คือแบบว่ามีคนขายยาบ้านี่ใช่มั้ยครับ
1: มีคนขายยาบ้าแล้วนะ
4: ครับแล้วถูกตำรวจจับใช่มั้ยครับ
1: ครับ
4: แล้วเขาบอกว่าเขาอยากให้ถูกตำรวจจับเขาก็เอาเงินมาให้ตำรวจก็ไม่เอา
1: แล้วตำรวจก็ไม่เอา
4: ไม่เอา
5: ไม่รับสินบน
4: อันนี้คือไม่รับสินบน
2: คือการติดสินบนเนี่ย
1: อันนี้เกือบจะติดก็ถ้าตำรวจรับเนี่ยแสดงว่าจะ
2: เกิดการติดสินบนขึ้น
1: แต่ว่าอันนี้ถือว่าโชคดีไปแล้วการซื้อเสียงอะไรครับท่านโฟกัส
4: การซื้อเสียงคืออย่างเช่นสสลงพื้นที่ว่าอยากให้ตัวเองได้คะแนนเยอะเขาก็เอาตังไปล่อซื้อเสียง
1: เอาตังไปแจกซื้อเสียงซึ่งจริงๆแล้วการซื้อเสียงกับการติดสินบนเนี่ยเหมือนกันไหมเรารู้สึกว่าเหมือนกันไหม
4: เหมือนกัน
2: เหมือนกันคือมันต่างกันในแง่ว่าวิธีของการโกงแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการโกงเหมือนกัน
1: โอเคเราก็ได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนว่าเขาเนี่ยเคยโกงแล้วก็มีประสบการณ์ในการโกงกันหรือเปล่า
2: ใช่
1: ไปชมกันเลยครับ
2: ไปเลยครับ
6: เด็กๆ เคยโกงกันบ้างหรือเปล่า
3: ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหนูเคยทำลงไปหรือเปล่าบางทีอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวก็ได
7: ้ค่ะเคยครับตอนนั้นกำลังไปซื้อติ่มครับแล้วก็แซงน้องเข้าไปเลยทำเนียนไปเลย
8: แซงน้องว่าไงคร
7: ับ น้องก็บอกอ้าวเฮ้ยมาจากไหน
8: นั่นแหละคร
7: ับ ก็บอกเปล่าพี่มานานแล้ว
9: ไม่เคยเพราะว่าการโกงมันแบบมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรที่จะทำมันเป็นสิ่งไม่ดีอะค่ะเพราะถ้าไม่ทำก็จะดีกว่า
10: ก็มีค่ะก็แบบว่ายืมตังค์เพื่อนมาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้เพื่อน
11: ก็เคยบ้างครับผมบางครั้งก็ยืมสอเพื่อนแล้วก็แบบไม่คืนครับผมก็ทำให้เพื่อนคนอื่นหายเรียกว่าผมขโมยครับนี่แหละครับ
12: แล้วจริงๆคือ
11: ผมก็ไม่แน่ ใจครับผมขโมยแล้วปล่อยแต่ผมก็เก็บไว้เลยผมไม่คืนเขา
12: เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะให้เติมคำศัพท์เข้าไปแล้วก็เขียนคำศัพท์ใส่กระดาษแล้วก็ขยำกิ้งไว้ให้เพื่อนอะไรเง
13: ี้ยเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วซื้อของทางอินเทอร์เน็ตนะครับคือเขาบอกให้เราส่งเงินไปของถึงจะได้เราก็ส่งเงินไปตอนนั้นมา 20,000 กว่าบาทผมจำไม่ได้เราซื้ออะไรไป 20,000 กว่าบาทเลยครับ1เดือนกว่าๆแล้วยังไม่ได้ของเลยก็เลยไปแจ้งตำรวจไว้ก่อนแล้วพอเข้าถึงสน.ก็มีหมายจับหน้าพวกนี้พอดีเลยก็เลยคิดว่าโดนแน่ๆโดนหลอกแล้ว
6: เห็นไหมครับว่าเด็กๆเขาก็เคยโกงและถูกโกงกันเยอะนะครับเรียกได้ว่าการโกงมันมีให้เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเนี่ย
1: เอาละครับเราก็ได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภาแล้วก็ในสภากันทั้งหมดแล้วเราจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าคือการโกงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพฤติกรรมที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
2: ใช่แล้วครับ
1: นะโดยที่ไม่สนใจประโยชน์ส่วนรวมเลย นะครับการโกงเนี่ยมีทุกยุคทุกสมัย
2: ครับ
1: เรียกได้ว่ามีทุกสังคมเลยก็ว่าได้แม้กระทั่งน้องๆหรือว่าสมาชิกเนี่ยก็ยังเคยโกงคือลอกกันบ้านเนี่ยถือว่าม
2: ี
1: ในโรงเรียนยังมีเลยอ่ะท่านประธาน
2: เข้าไปเรียนต่อไป
1: เข้าไปเรียนต่อไปเล
2: ยพูดถึงเรื่องการโกงปุ๊บเราจะนึกถึงอาชีพอะไรเป็นอันดับแรกเลย
1: โอ้โห
6: ท่านประธานเปิดประเด็นมาซะขนาดนี้ช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยนะครับความเห็นเด็ดๆรอคุณผู้ชมอยู่ครับ
14: แท็กซี
2: ่ทำไมครับ
1: ทำไมถึงเป็นอาชีพแท็กซี่
14: เขาโกงอ่ะโดยการแก้คำว่าถูมอนิเตอร์เสีย
2: ปกติเขาไม่รับส่งรถครับส่งรถครับแก๊สหมดครับแก๊สหมด
1: อาชีพในการโกงเนี่ยถือว่าเป็นโจร
2: แล้วคนที่โกงบ้านโกงเงินก็เป็นโจรปล้นชาติเลยสิคร
1: ับ โอ้โห
15: วิธีแก้ผมจะบอกให้อย่าให้หน่วยงานจับตัง
16: ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้เป็นรัฐมนตรีมีถมไป
2: เข้าไปเรียนต่อไป
1: เข้าไปเรียนต่อไปเลย
2: ถ้าพูดถึงเรื่องการโกงปุ๊บเราจะนึกถึงอาชีพอะไรเป็นอันดับแรกเลย
1: โอ้โหเดี๋ยวถ้าคิดถึงอาชีพนะพ่อค้าข้าวมันไก่นี่เลยนะฮะเมื่อเช้านี่นะครับพี่ต้อยนะครับไปซื้อข้าวมันไก่มา40บาท
2: โอ้โหแพงนะ
1: โดนพ่อค้าข้าวมันไก่โกงครับ
2: ครับ
1: โดยที่มีแต่ข้าวครับไม่มีไก่ครับท่านสมาชิกครับโดนโกงชัดๆเลยครับ
17: ไม่โกง
1: โดนดิมันโดนโกงดิมันกลับไปเอาคืนด้วยอันนี้เป็นมายากลที่ท่านประธานจะมาเล่นให้ดูใช่ไหมฮะ
2: โอ้โหท่านโฆษกครับเวลาท่านซื้อของเนี่ยท่านก็ดูดีๆก่อนสำรวจก่อนที่จะไปว่าคนอื่นเขาโกงเนี่ยเห็นไหมไก่เนี่ยไก
1: ่อ๋อสรุปว่าพ่อค้าเข้ามันไก่เนี่ยเขาไม่ได้โกงท่านพ่อค้าขอโทษนะครับ
2: มาเข้าเรื่องกันดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการโกงนึกถึงอาชีพอะไร
18: นายกรัฐมนตรี
1: ทำไมถึงนึกถึงอาชีพนายก
18: นายกรัฐมนตรีบางคนจนพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีรวย
2: แล้วเขาทำยังไงถึงรวยเพราะอะไร
18: ก็โกงไงครับ
1: คืออันนี้คือทุกคนมีความมีสิทธิเสรีภาพทุกคนมีความคิดอันนี้คิดถึงอาชีพนายกรัฐมนตรี
18: ครับ
1: ท่านเหนือครับท่านคิดถึงอาชีพอะไรครับว่าเป็นอาชีพที่โกงมากที่สุด
19: นักธุรกิจ
1: นักธุรกิจทำไมถึงว่าเป็นอาชีพนี
19: ้นักธุรกิจต้องทำธุรกิจใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับ
19: ถ้าเกิดเวลาเขาไม่มีเงินเขาต้องโกงเงินมาจากบัญชีเงินของบริษัทครับ
1: โอเคอ่าน
2: ท่านเอิร์ท
18: ตำรวจ
1: ทำไมถึงคิดว่าเป็นอาชีพตำรวจครับ
19: ก็เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหนูไปกับพี่ตรงข้ามบ้านแท็กซี่แท็กซี่ข้างหน้ามันดันจอดแล้วผู้โดยสารแล้วรถพี่หนูก็ต้องติดใช่ไหมแล้วอยู่ตำรวจก็เดินมาแล้วก็บอกว่าไปโรงพักไม่ฟังอะไรเลยตำรวจอยู่ๆก็บอกว่าไปโรงพักแล้วก็แบบทะเลาะถกเถียงกันอยู่บนโรงพักว่าเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไอ้คันข้างหน้ามันจอดเสร็จปุ๊บตำรวจก็บอกว่าไม่รู้จ่ายเดี๋ยวนี้พี่หนูก็โมโหของขึ้นมันเถียงอะไรไม่ได้ไงเพราะว่ายังไงตำรวจมันก็บอกว่าเราผิดอยู่ดี
1: โอเค ท่านตัวเม้งครับคิดว่าอาชีพอะไร

0: พี่
1: แท็กซี
2: ่มีฉันมาหน่อย
3: ทำไมครับทำไมถึงคิดว่าเป็นอาชีพแท็กซี่
4: อันนี้ไม่ใช่แท็กซี่แบบรถที่มันมีข้างในอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นแท็กซี่แบบนั้นนะครับ
3: เดี๋ยวสามล้อ
4: คือแบบเราก็ไม่รู้ไงว่า1กิโลเท่ากับกี่บาทเขาอาจจะโกง10กิโลเท่ากับ100บาทอะไรอย่างงี้ได้
3: คือเขาคิดราคาของเขาเองแล้วเขาก็บอกเราอย่างงี้ป่ะ
4: ใช่ครับ
2: คือมันไม่มีมาตรฐานกี่กิโลเท่านี้ใช่มั้ย
4: ถ้าไม่ใช่รถตุ๊กๆแบบถ้าไม่ใช่รถ3ล้อใช่ป่ะครับแล้วเขาโกงอ่ะโดยการแกล้งทําว่าโอ้มอนิเตอร์มันเสีย
3: อ๋อเหมือนมิเตอร์มันไม่ขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ
4: มันพังอ
3: ๋อ
4: ท
3: ําให้มันพัง
4: แต่ที่จริงแล้วมันไม่พัง
3: ถือว่ามีส่วนแบบเป็นความจริงเยอะเลย yeah. อืมเพราะว่าพี่ต้อยก็โดนประจำ
2: แหมแต่ผมไม่ค่อยโดนนะเพราะปกติเขาไม่รับส่งรถครับส่งรถครับแก๊สหมดครับแก๊สหมด
3: โอ้โหวันนั้นกว่าจะมาถ่ายรายการได
2: ้ผมเรียกไป13คัน
3: จอดทุกคันแต่ว่า
2: จอดทุกคันแก๊สหมดครับ
3: ไม่แก๊สหมดแล้วมันมาขับทำไมวะถัน
2: ส่งรถครับส่งรถครับ
3: ไอ้แก๊สจะหมดเนี่ยก่อนถึงบ้านพี่นะมีอยู่3ปั๊มแต่มันไม่เติมพอมันบอกว่ามันจะไปเติมแก๊สพี่ถามเลยว่าก่อนหน้านี้พี่ไม่เห็นปั๊มแก๊สเหรอบอกอ้าวเหรอ
2: 3ปั๊ม
3: รู้มันทำ
5: ถ้าเกิดพี่บอกว่าอ้าวก่อนหน้านี้ไม่เห็นปั๊มหมอบอกว่ามันติดนี่ฮะนาง
3: ร
5: ถมันติด
2: รถติด
5: เหลือนะรถติดเวลาเข้าปั๊ม
3: เยอะเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวถามแพนด้าอีกนิดน
2: ึ
3: งท่านแพนด้า
2: อาชีพที
3: ่อาชีพไหนที่ท่านคิดว่าเป็นอาชีพที่น่าจะโกง
5: ผู้รับเหมาสร้างบ้านค
3: ่
5: ะ
3: โอ้โหใช่เลย
5: หนูแค้นใจคนหนึ่งมาแล้ว
6: ครับ
3: อันนี้เจอกับตัวใช่ไหม
5: เจอกับตัว
3: ครับผม
5: พ่อจ้างผู้รับเหมามา
3: ครับ
5: บอกว่าจะสร้างบ้านใหม
3: ่ครับ
5: แต่
6: เขาไม่ยอมสร้าง
3: โอ้นี่แค้นมาก
5: เขาไม่ยอมสร้างให้
3: จ่ายเงินเขาหรือยัง
5: จ่ายแล้ว
3: อ๋อโอเค
5: พ่อให้เงินไปแล้วแต่ว่ามัน
3: ไม่ยอมสร้างบ้าน
5: ไม่ยอมเลยเห็นคราวนั้นมาภูมิใจมากเลยเห็นไม้นึงมาปักอยู่รอบอ่ะว่าเหมือนจะมาสร้างบ้านผ่านมา2เดือนแล้วยังอยู่แต่ไม้นั่นอยู่เลยอ่ะ
3: เขากำลังหล่อเสาเข็มอยู่หรือเปล่าฮะ
5: ปักอยู่งั้นน่ะเป็นรูปบ้านอ่ะแล้วผ่านมากี่เดือน
3: ไม่แล้วตอนนี้บ้านได้สร้างมั้ย
5: สร้างแล้วเป็นผู้รับเหมาใหม่อยากจะถ้าเราเป็นพ่อเราอยากชกหน้ามันมากเลย
3: โอ้ยไม่เอา
2: ท่านโฆษกเมื่อกี้เห็นท่านโฆษกมีเรื่อง
3: อย่ารุนแรงอย่ารุนแรง
2: เมื่อกี้ท่านโฆษกเห็นท่านโฆษกมีเรื่องอะไรนะ
3: อะไร
2: ผู้รับเหมาอีกแล้วเนี่ยท่านโฆษกเห็น
3: เดี๋ยวอาจจะเย็นไอ้ผู้รับเหมาของประสบการณ์เอามาต่อเติมห้องน้ำต่อเติมรับเหมามาแล้ว 200,000 ปั๊บเสร็จสับห้องน้ำอะไรสวยงามเสร็จจ่ายเงินเสร็จปั๊บโอ้โหเข้าไปนั่งปุ๊บกดชักโครกน้ำพุ่งพวด มันเอาชักโครกมาวางไว้เฉยๆ
2: จริงเหรอ
3: มันไม่ได้ขุดรูมันจะบ้าเหรอ
2: จริงจริงเหรอจริงปะเน
3: ี่ยจริงนี่แล้วผมโกรธมันมากเลย
5: แล้วไปอยู
3: ่มันจะอยู่ยังไงล่ะมันเงินได้เงิน 200,000 แล้วมันก็หนีไปแล้วอ่ะ อย่าเปลี่ยนเรื่องเลยไอ้เรื่องแท็กซี่กับเรื่องรับเหมาเนี่ยไม่เอาแล้ว
2: ท่านโฆษก
3: เดี๋ยวถาม
2: ท่านโนเอล
3: ท่านโนเอล
7: นักการเมืองค
3: ่
7: ะ
3: เอ้าอุ๊ยอันนี้มานิ่งๆทำไมถึงว่าเป็นนักการเมือง
7: ก็คิดว่าเวลาเขามาเก็บภาษีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ว่าจะเอาไปเป็นของตัวเองเขาจะไม่พัฒนาเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือเก็บไปเยอะ
7: เขาเก็บไปเยอะแต่ว่าแทนที่ว่าจะเอาไปทำที่สาธารณะอะไรแล้วก็ไปซ่อมถนนแต่ว่าเขาไม่ทำค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อโอเคเท่าที่เราฟังมาเนี่ยนะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองส.ส.นายกรัฐมนตรี
2: นักธุรกิจ
3: เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงบประมาณทั้งนั้นเลย
2: มาก
3: เราจะเห็นได้ว่านะฮะท่านประธานครับว่าอันไหนที่มันมีงบประมาณอันไหนที่มีการประมูลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการโกงเกิดขึ้น
2: สมมติเงิน 1,000 ล้านอย่างเงี้ยโกงไปสัก5ล้านอย่างเงี้ย
3: 200,000 ล้านมั้ย 200,000 ล้านมั้ย
2: 200,000 ล้านอ่ะ 200,000 ล้านอ่ะโกงไปสัก
3: แสนล้าน
2: อ่ะโอ้โห
3: แล้วก็บอกว่ามีอยู่ในโกดังอีก
2: อันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยไม่ค่อยได้ยิน
3: อ่ะงั้นเดี๋ยวเรา
2: ลองไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาเสียงไร้ดิงสันนอกสภากันบ้างดีกว่าครับ
3: เชิญครับ
8: พูดถึงคนโกงนึกถึงอาชีพอะไร
9: ค้าขา

0: าสมมุติไปซื้อของแล้วเขาก็โกงตาช่างอะค่ะ
1: โจรค่ะเขาไม่รู้จักทำงานจริตอะค่ะ
2: พวกตัดไม้ค่ะพ่อเขาแอบไปตัดไม้ในป่าค่ะรู้สึกว่าถ้าเขายิ่งตัดไปเรื่อยๆโลกเราก็จะร้องเรื่อยๆครับ
3: นันทองค่ะคือชอบมีคนไปเข้าไปเยอะแล้วจะซื้อทองกันใช่ไหมคะก็จะมีคนบอกขโมยมาโกงทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อาชีพนักการเมืองค่ะมันเหมือนว่านักการเมืองบางคนเขาก็โกงเงินรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดว่าค่ะเขาน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ของเขาอะค่ะ
5: รัฐบาลทำไมรัฐบาลถึงโกงก่อนนู้นเลยที่มันมีการกู้เงิน2 ล้านที่จะมาทำรถไฟความเร็วสูงผมว่าเขาน่าจะเอาภาษีที่ประชาชนจ่ายไปเนี่ยไปผ่อนมากกว่านั่นที่ผมเข้าอินเทอร์เน็ตไปดูเนี่ยที่เขามีลงความคิดเห็นเรื่องเงิน2 ล้านเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่ขึ้นไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ50,000 กว่าคนครับคงจะไม่มีใครขึ้นวันละ50,000 คนครับ
6: และความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50 ท่านที่พูดถึงการโกงแล้วนึกถึงอาชีพอะไรมากที่สุดปรากฏว่าอันดับที่1พวกเขานึกถึงโจรครับรองลงมาก็คือพ่อค้าแม่ค้าและอันดับที่3นักการเมืองอันนี้น่าสนใจครับเด็กๆ เขาคิดแบบนี้กันด้วยเหรอครับเนี่ย
7: เรามาสรุปกันอย่างนี้จากการที่เราได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสภาและก็นอกสภาแล้วนะครับว่าการโกงเนี่ยมันเกิดได้แทบจะทุกอาชีพพ่อค้าแม่ค้าก็ยังโกงพ่อค้าแม่ค้าโกงยังไงโกงตาช่าง
8: ปกติตาช่างมันจะมี2ด้านใช่ไหมครับให้คนซื้อดู
7: ครับ
8: เมื่อกี้ด้านนี้พังแล้วเขาก็ดูคนเดียวเราก็ไม่รู้ว่าครบไม่ครบหรือบางทีเข
7: ็
8: มไม่ตรงไม่ได้มาตรฐาน
7: แต่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็มี
8: ใช
7: ่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขามีความคิดความเห็นยังไงเกี่ยวกับอาชีพในการโกงว่าอาชีพไหนเนี่ยจะโกงมากที่สุด
8: งั้นไปดูกันเลยครับ
9: ไปดูกันเลยค่ะ
10: ถามว่าเกี่ยวข้องการโกงก็อาชีพไหนถ้าเราเป็นราชการก็หน่วยงานไหนที่ประมูลก่อสร้างมากที่สุดผมก็ไม่อยากพูดที่มันประมูลก่อสร้างมากที่สุดและโกงมากที่สุดไอ้ที่ไม่มีเลยเนี่ยก็น้อยที่สุดส่วนใหญ่ก็เกิดประมูลนั่นแหละนะไอ้ที่หนักๆเนี่ยประมูลรับเหมาทั้งนั้นแหละไอ้ที่ไม่ประมูลเนี่ยลำบากช่องทางมันน้อยแต่ก็มีไม่ใช่ไม่มีก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ประมูลเกิดจากการประมูลใหญ่ๆแล้วมันกินหนักแล้วแก้ได้มั้ยประมูลมีทางรู้2คน
11: จริงๆเรื่องการโกงในเรื่องในประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาในวันนี้มันโกงมานานแล้วนักการเมืองเนี่ยคือต้นเหตุหลักเพราะคนที่มาเข้าการเมืองมาใช้เงินเยอะเข้ามาใช้คนใช้40-50 ล้านบาทที่จะไปเป็นส.ส.แล้วถ้าจ่าย40-50 ล้านที่มารับเงินเดือนแสนหนึ่งเนี่ยก็เอาไปเป็นส.ส.ไปทำอะไรมันไม่มีประโยชน์หรอกให้เข้ามาก็ต้องหาผลประโยชน์จากตรงนั้นนั่นผมคิดว่านักการเมืองเป็นจุดเป็นหลักเมื่อนักการเมืองทำตัวอย่างนี้ปั๊บเนี่ยข้าราชการจะอยู่ใต้อำนาจของนักการเมืองก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วนะถ้าจะอยู่ได้ในการในแล้วราชการก็ต้องทำด้วยแล้วนักการเมืองที่มันเป็นมีอำนาจก็ไม่ว่าอะไรเขาไปก็อาจจะสับสนด้วยซ้ำช่วยกันไปเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นมาจากผมคิดว่ามาจากนักการเมือง
12: ก็เพราะนักการเมืองเกี่ยวข้องกับนุประมาณเกี่ยวข้องกับการ อนุมัติในเรื่องที่เป็นนโยบายเพื่อไปให้ข้าราชการประจำปฏิบัตินะครับข้าราชการประจำก็เป็นกระบวนการส่วนหนึ่งของนักการเมืองเมื่อนักการเมืองโกงข้าราชการประจำก็โกงเมื่อข้าราชการประจำโกงระบบมันก็โกงเมื่อระบบโกงทุกคนที่อยู่ในระบบนี้มันต้องโกง
7: เราก็ได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไปสัมภาษณ์มา
0: ใช่ครับ
7: นะครับเราก็จะสรุปประมาณนี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะอาชีพไหนๆนะครับก็เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ถือว่าอาชีพนี้อาชีพในการโกงเนี่ยถือว่าเป็นโจร
8: ใช่แหมอย่างนี้ถ้าคนที่โกงเป็นโจรหรือคนที่โกงบ้านโกงเมืองก็เป็นโจรปล้นชาติเลยสิคร
7: ับ โอ้โหโอ้ยท่านประธานแรงมากเลยครับท่านประธานครับแต่ว่าอันนี้โฆษกไม่เกี่ยวนะ
8: ไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะเขาเมื่อกี้ตอน
7: มาปนจงปนชาติอะไรครับ
8: เมื่อกี้ตอนพักแม่โฆษกยังบอกผมอยู่เลยนะว่า

0: โอ้โหเอาเรื่องตอนพักมาคุยตอนนี้ด้วยอ่ะ
1: อ๋อแต่ไม่เป็นไรครับงั้นเรามาเข้าสู่ประเด็นสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับ
0: ยังมีประเด็นสุดท้ายอีกเหรอ
1: ใช่ครับเมื่อมีคนโกงท่านสมาชิกทุกท่านอยากจะบอกอยากจะพูดอะไรกับคนที่เขาโกงอ่ะคนที่เขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาโกง
0: สมาชิกอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับ

0: ก็บอกว่าให้เขาเลือกโกง
1: ค่ะ
2: ก็ง่าย
1: ๆค
2: ่
1: ะ
2: สั้น
1: ๆค่ะ
2: ท่านหนุ่ยเม้งครับอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่โกงอยู่หรือว่ากำลังจะโกงเนี่ย
3: จะเดี๋ยวจะใช้บาซูก้ายิงหัวทะลุ
2: โอ้โห
4: ระวังนะครับท่านป่วยเม้งนะครับอย่าเอาบาซูก้าไปยิง
2: ท่านเหนืออยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่เขาโกงแล้วก็กำลังจะโกงอยู่
1: ถ้าเกิดคุณทำแล้วคุณรู้แต่อยู่แก่ใจว่าคุณน่ะทำแล้วมันบาปแล้วกรรมก็จะตามคุณไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณโกงแล้วมีใครรู้อ่ะแล้วคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าคุณทำไปอ่ะคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะเขาจะเสียใจแค่ไหนที่คุณทำแบบนี้อ่ะถ้าหัวสมองคิดได้อ่ะคุณก็ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดคุณทำไปแล้วมีคนรู้เขาจะเสียใจแค่ไหนว่าคุณทำอย่างนี้อ่ะ
2: โอ้ตัวคุณหน่อยแม่วันนี้ท่านเหนือมาแบบเหนืออีกทีนึง
4: อ้าวมาเฮียปิ๊บอ่ะจัดไปเฮีย
2: เฮียครับ
1: ปิ๊บอาจจะพูดสะกิดใจเขาไม่ได้ว่าให้มันไปถึงหัวสมองเขาไม่ได้ว่าอย่าเลิกเฮ้ยทำอย่างนี
2: ้พูดผิดเอาไป
1: ถ้าปีพูดได้ก็อยากจะบอกเขาว่าให้เขาเลิกทำโกงแบบนี้สักที
2: อ่ะท่าน
5: น
2: ิน
5: โย
2: ใช่ป
1: ะก็อยากจะบอกเขาว่าเขาอ่ะมีมันสมองหรือเปล่าเขามีอยากมีหัวหรือเปล่าวะเราไม่ควรโกง
2: โอเค
4: ทำไมชิคแพนด้า
2: ท่านแพนด้า
4: ช่วง
2: บอกอะไรกับคนที่โกงหน่อยครับในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเด็ก
1: อยากบอกว่าคุณเลิกมันเถอะมันเป็นสิ่งไม่ดี
2: ครับ
4: อันนี
1: ้สิ่งไม่ดีมากถ้าคุณอยากติดคุกหัวโตแล้วก็คุณทำไปเถอะ
5: มันหัวไม่โตหรอกมันแค่หัวเล็กลงเพราะมันไม่กินข้าว
2: ถ้าอยากติดคุกหัวโตก็ทำไป
1: ถ้าอยากอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องมีอะไรมากวนใจตัวเองก็เลิกเถอะ
2: โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรไปชมกันเลยครับ
6: อยากบอกอะไรกับคนโกง
7: อยากให้เขาหยุดโกงเพื่อประเทศชาติของเราค่ะเพื่อตัวของเขาเองด้วยค่ะ
8: ให้เขาเลิกเถอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวประเทศไทยของเราเนี่ยจะไม่เจริญก้าวหน้าค่ะถ้าขืนมีคนแบบนี้อยู่ก็ประเทศไทยเราก็จะล่มจมค่ะ
9: บอกว่าการโกงไม่ดีค่ะคือบ้านเมืองมันจะไม่เจริญถ้าเราโกงแบบว่าโกงบ้านโกงเมืองอะไรค่ะมันก็จะประเทศชาติบ้านเราก็จะไม่เจริญค่ะ
10: ก็บอกว่าห้ามโกงนะเดี๋ยวถึงมือตำรวจค่ะมันจะทำให้แบบว่าสังคมไม่ยอมรับค่ะ
11: บอกเขาว่าต้องทำดีต่อสังคมไม่งั้นชีวิตเราก็จะย่ำแย่ถ้าเราทำไม่ดี
12: ก็อยากจะบอกให้ทุกคนเป็นคนดีทำงานที่สุจริตไม่คดโกงบ้านเมืองแล้วก็เป็นคนดีสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันทำงานแค่นี้ประเทศไทยก็จะมีความเจริญค่ะ
13: ถ้าอยากจะลดการโกงอยากจะสร้างสำนึกสำนึกนั้นจะต้องเป็นรูปธรรมแล้วต้องมีแรงจูงใจให้คนเห็นว่าการเป็นคนดีนั้นมีความหมายและมีคุณค่าไม่อย่างนั้นคนก็จะรู้สึกโอ้โหทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้เป็นรัฐมนตรีมีถมไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคนก็จะไปเข้าใจว่าโอ้การเป็นรัฐมนตรีคือความดีทีนี้สังคมมันก็วิปริตผิดเพี้ยนไปนะคะที่ไอ้คนชั่วได้มีโอกาสขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นโตมันก็เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนไม่เชื่อมั่นในความดีไม่เชื่อมั่นในการไม่โกง
14: คือจริงแก้ผมจะบอกให้อย่าให้หน่วยงานจับตังค์สองมีคณะกรรมการแห่งชาติการประมูลรับเหมาต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยทุกชนิดประมูลไม่ให้หน่วยงานของรัฐไปพูดพิจารณาใครได้นะเสร็จแล้วการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานนั้นแต่หน่วยงานนั้นไม่มีอำนาจเบิกจ่ายเงินให้หน่วยงานอื่นที่เป็นกลางตั้งมาจากคณะกรรมการแห่งชาติที่ประมูลทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้จ่ายตังค์งบของหน่วยงานนี้แต่กรรมการอื่นเป็นผู้จ่ายตังค์แต่คณะกรรมการพิจารณาอีกชุดนึงนะอย่างนี้ไม่มีทาง
15: ประชาชนต้องไปอยู่เฉยแสดงจุดยืนของตัวเองว่าเรารับไม่ได้กับสิ่งพวกนี้เพราะถ้าอยู่เฉยไปนานๆเข้าเราก็จะคุ้นเคยกับมันแล้วรู้สึกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณโกงก็โกงไปเ

0: เราขอให้เราอยู่ได้มีข้าวกินนะก็พอแล้วเรากินนี้ไม่ได้ครับเราเป็นเจ้าของประเทศเราอยู่เฉยๆไม่ได้ครับเราต้องแสดงความเป็นเจ้าของประเทศออกมาให้ได้
1: แนวทางการแก้ปัญหาการโกงนี่ก็มีหลากหลายนะครับอยู่ที่ว่าทุกคนทุกฝ่ายจะตระหนักในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคงไม่มีใครอยากให้พฤติกรรมการโกงอยู่กับสังคมเราไปนานๆจริงไหมล่ะครับ
2: ครับคุณผู้ชมครับเราได้บทสรุปอย่างนี้นะครับทั้งความคิดเห็นของสมาชิกในสภาและก็นอกสภานะครับกับประเด็นที่ว่านี่นะฮะอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคนโกงนี่นะครับ
3: ครับ
2: อันดับแรกเลยนะครับให้คิดใหม่กับตัวหยุดโกงนะครับในสภาเนี่ยนะครับ8เสียงนอกสภา21เสียงคิดเป็นร้อยละ58อันดับต่อไปครับจะแจ้งตำรวจจับนอกสภา6เสียงคิดเป็นร้อยละ12ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับให้ซื่อสัตย์นะฮะนอกสภา5เสียงคิดเป็นร้อยละ10ครับอันดับต่อไปครับให้เห็นแก่ส่วนรวมครับนอกสภา3เสียงคิดเป็นร้อยละ6เท่านั้นเองนะครับอันดับต่อไปครับบ้านเมืองจะล่มจมถ้าไม่หยุดโกงนอกสภา3เสียงคิดเป็นร้อยละ6ครับอันดับต่อไปครับเด็กจะเอาเป็นแบบอย่างอย่าทำเลยนอกสภาเนี่ย2เสียงคิดเป็นร้อยละ4เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับจะลงโทษขั้นสูงสุดโอ้โหไม่รู้ว่าลงโทษแบบไหนนะในสภาเนี่ย2เสียงคิดเป็นร้อยละ4เท่านั้นเองครับ
3: และเสียงของสมาชิกทุกท่านในสภาจะเป็นพลังสะท้อนสู่สังคมให้ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังเด็กๆมากขึ้นครับ
2: และยังมีอีกหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับที่เด็กๆพวกนี้นะฮะอยากจะพูดแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดนะครับอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับว่าจะเปิดใจเนี่ยรับฟังเขามากน้อยแค่ไหน
3: ครับ
2: นะครับกลับมาพบกับรายการสภาเสียงไร้เดียงสานะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับ
3: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภาสวัสดี
2: ครับ

0: อนศิล
1: ป์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับตอนนี้ในมือพี่โจครับขวดนมขนาดใหญ่เรียกว่าเพิ่งดื่มหมดไปครับหมดดื่มหมดเสร็จปุ๊บก็เอาไปล้างให้สะอาดนะครับและแน่นอนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเรานะครับก็ต้องมีไอเดียที่จะนำไปทำอะไรกับขวดนมเปล่าๆแบบนี้เราจะไม่ทิ้งไปเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับจำได้ว่าพี่โจเองก็เคยสอนน้องๆหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่ประดิษฐ์ขึ้นมาชิ้นงานที่ได้มาจากขวดนมนะครับมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้เราเอามาทำเป็นชิ้นงานได้หมดแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขวดแบบนี้นะครับจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้นี่ได้ยังไงนะครับเป็นเกมสนุกสนุกที่เรียกว่าเดี๋ยวเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ว้าวช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูว่าขวดตรงนี้นะครับเราจะเอามาใช้งานได้ยังไงนะครับเลือกตัดจากมุมนี้นะครับแล้วก็โค้งขึ้นมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นต่อลงมาว่าจะให้มันโค้งส่วนที่เราจะต้องตัดออกเป็นส่วนไหนบ้างเอาละครับตรงนี้คือเราจะไม่เอานะครับส่วนนี้ไม่เอานะครับพอตัดเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนะครับหลังจากนั้นครับนำแกนกระดาษทิชชู่มานะครับตัดครับไม่ใช้กรรไกรก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับขนาดให้มันพอดีพอดีก็ไปติดเทปกาวอะไรแบบนี้นะครับจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับขนาดจะเล็กลงเห็นไหมครับมันก็จะเสียบเข้าไปได้พอดีนะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งให้สวยงามนะครับสีที่ใช้ครับสีอะคริลิกนะครับที่สามารถระบายสีขาวหรือว่าใช้กระดาษกาวพันรอบก่อนก็ได้นะครับเอาละครับก็ระบายให้ทั่วนะครับแล้วก็อาจจะตกแต่งที่จับเพิ่มเติมก็ไล่สีลงมาพี่โจใช้เป็นสีชมพูอ่อนนะครับสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนแล้วก็เดี๋ยวรอให้แห้งประมาณนึงนะครับแล้วก็ตกแต่งขอบเพิ่มเติมนะครับพอแห้งเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่นะครับตรงปลายพี่โจเพิ่มเป็นสีเขียวเหลืองอ่อนนะครับสีเขียวเหลืองอ่อนตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลือง2ส่วนน้ำเงิน1ส่วนนะครับแล้วก็ขาว2ส่วนหลังจากนั้นเราก็มาตกแต่งลวดลายครับอาจจะวาดเป็นกิจกรรมเป็นเกมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับตัวก็วาดเป็นน้องหมาตัวเล็กๆวาดเป็นหน้าน้องหมาที่อยู่กับบรรดาเกมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นลูกบาสนะครับนี่ฮะก็วาดตกแต่งไปตรงขอบของลวดลายต่างๆนี้นะครับเอาละครับลวดลายต่างๆที่เราทำตรงนี้เนี่ยอ่ะก็วาดออกมาครบแล้วแล้วก็มาระบายสีกันตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีส้มสีลูกบาสนะครับสีแดง1ส่วนสีเหลือง1ส่วนนะครับจะระบายไปก่อนคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวตัดเส้นกันอีกทีนึงถ้าเกิดสมมติว่าเราระบายไปทับบนลวดลายต่างๆที่เราวาดไว้นะครับไปนะครับสีเนื้อหรือสีไข่ไก่นะครับใช้สีเหลือง3ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว3ส่วนครับต่อไปเป็นน้ำตาลแดงครับที่หูของน้องหมาของเราน้ำตาลแดงแดง2ส่วนเหลือง1ส่วนแล้วก็น้ำเงิน1ส่วนครับแล้วก็คราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายต่อไปเลยนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยสีแห้งออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับถ้าแห้งแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้สีสันต่างๆอาจจะตัดขอบตัดเส้นกันอีกทีนึงนะครับแล้วด้านในเห็นไหมครับมีลวดลายที่อยากจะใส่เพิ่มเติมก็ได้แล้วหลังจากนั้นลูกนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้เล่นอาจจะใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ขยำเสร็จปุ๊บทำเปเปอร์มาเช่ด้วยกระดาษทิชชู่หรืออยากจะทำเป็นเปเปอร์มาเช่เลยก็ได้นะครับแล้วก็ระบายสีซ้ำอีกทีนึงนะครับน้องก็ทำออกมา2ชิ้น ถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นขวดน้ำนะครับใช้เป็นนี่อันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่แบบหนานะครับแล้วก็ขวดนมหรือว่าขวดอะไรอีกแบบนึงอีกรูปทรงนึงก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บตกแต่งลวดลายนี่ลายตัวการ์ตูนต่างๆนะครับแกนกระดาษทิชชู่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบหนามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ววิธีการเล่น2อันนะครับโยนขึ้นมาปึ๊บครับแล้วอีกอันนึงเอารับนี่ก็รับไว้โยนขึ้นไปเสร็จปุ๊บอีกอันนึงก็รับนะแล้วแบ่งกับเพื่อนอยู่คนละฝั่งแค่นี้เองนะครับเราก็จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่ายิ่งโยนสูงมากเท่าไหร่อีกฝั่งนึงก็จะยิ่งรับยากเท่านั้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดเขตนิดนึงว่าจะโยนให้กันอะไรยังไงนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเล่นคนเดียวซ้อมกับเพื่อนๆก็ได้แข่งกันว่าใครโยนได้สูงกว่ากันแล้วต้องรับให้ได้ด้วยนะครับเอาล่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่บางทีมันอาจจะทำให้เราใช้ชิ้นงานใช้วัสดุเหลือใช้นะครับเอาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเกมที่ไม่ต้องพึ่งแค่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับที่เราจะต้องนั่งจ้องอยู่แบบนี้ตลอดบางทีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังแขนหรืออะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเกมแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือถ้าเล่นนานๆไปก็อาจจะเสียสายตาได้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราได้ออกแรงแล้วก็ได้สนุกกับเพื่อนๆด้วยของง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆนะครับกลายมาเป็นเกมสนุกแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆสามารถเอามาใช้เล่นกับเพื่อนๆเล่นกับใครอะไรยังไงก็ได้อย่างเช่นพี่โจทำชิ้นงานนี้เสร็จปุ๊บไปเล่นกับน้องๆผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้นะครับเอาละก็มาสนุกกันแบบนี้นะครับรอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าจะมีชิ้นงานอะไรน่ารักอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าใครส่งจดหมายมาหาพี่โจกันบ้างครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์

ตอนนี้มาดูที่ข้อความใน Facebook ก่อนดีกว่าครับตรงนี้น้องมีนมีนกับน้องมีย่าเข้าดูรายการพี่โจทุกวันเลยนะครับเห็นพี่โจประดิษฐ์ของจากจานกระดาษใช่ไหมครับเด็กๆที่บ้านก็เลยทำเป็นมงกุฎจานกระดาษมาให้พี่โจดูครับอันนี้พี่สาวอยู่ขวามือน้องมีนมีนนะครับเด็กหญิงพัฒพิมลนามเสนานะครับผมแล้วก็ซ้ายมือเป็นน้องมีย่าเด็กหญิงพิชานันทาพานะครับก็น่ารักมากแล้วก็เป็นมงกุฎของน่าจะเป็นเจ้าหญิงละกันนะครับเป็นเจ้าหญิงตัวเล็กๆนะครับแล้วก็สีสันสวยงามตัดผมหน้ามาทั้งคู่เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากที่มาดูที่จดหมายกันบ้างนะครับมีจดหมายจากน้องผู้หญิง1ฉบับน้องผู้ชาย1ฉบับนะครับน้องผู้ชายกันหน่อยดีกว่าผมชื่อเด็กชายลิปิกรจันทะเลียงนะครับชื่อเล่นชื่อโฟวิลนี่น้องโฟวิลอยู่ป.1/2ครับชอบดูรายการพี่โตครับวาดรูปมังกรไฟมาให้พี่โตดูด้วยครับพี่โตผมวาดมังกรไฟสวยไหมครับนี่ดูไฟแบบโอ้โหแล้วก็ขาสีฟ้าเป็นปล้องๆแบบนี้แล้วก็มีช่องมาให้พี่โตติ๊กด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับชอบครับนี่แล้วที่สำคัญนะครับตรงมังกรไฟตรงแก้มนี้นะครับมีเครื่องหมายไม่เท่ากับด้วยนะครับไม่รู้แปลว่าอะไรหรือว่าเป็นลวดลายอะไรต่างๆของตรงข้างๆตรงหูของมังกรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าชอบมากนี่ดูเป็นภาพวาดที่ดูมีพลังมากครับเอาละคราวนี้ของน้องโฟวิลเสร็จเรียบร้อยน้องผู้ชายไปแล้วคราวนี้มาที่น้องผู้หญิงบ้างสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตรดาเผยโคกสูงชื่อเล่นชื่ออ้ายนะครับทำที่ขั้นหนังสือมาให้พี่โจดูค่ะอันนี้ไม่ใช่ที่ขั้นหนังสือแต่อันนี้เป็นรูปที่ขั้นหนังสือนะครับที่ขั้นหนังสือจริงๆอยู่อันนี้นี่น่ารักมากๆเลยนะครับแล้ววาดเหมือนเป๊ะเลยอ่ะวาดเหมือนชิ้นงานที่ทำออกมาเลยเห็นไหมครับโอ้วาดเป็นพี่โจหน้าตาน่ารักมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องอ้ายหรือว่าน้องโฟวิลแบบนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับใครอยากจะส่งมาแบบน้องมินมินกับน้องมีย่านะครับfacebook.com/sonsinclub และอีกหนึ่งช่องทางสำหรับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าน้องๆข้างบ้านก่อนดีกว่าท่าทางจะร้อนวิชาเพิ่งทำชิ้นงานเสร็จเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนชะชะ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีทำได้

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมครับเพื่อคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้ใจเข้าถึงลูกหลานนะครับก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าเด็กเจนอัลฟาที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะกระโดดข้ามไปนะครับ 5-6G เนี่ยผมบอกเลยว่าอีกไม่นานแล้วนะครับและเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไม่หยุดยั้งนะครับเป็นสื่อเข้าถึงผู้ใช้บนโลกไซเบอร์สื่อต่างๆนะครับจะสร้างวิธีการหาเงินจากผู้ใช้ครับไม่เพียงแต่รายได้จากโฆษณานะครับยังสร้างเนื้อหาสร้างแอปเกมมาให้ลองเล่นเมื่อเล่นปั๊บเล่นเล่นติดฮะพอติดแล้วยังไงฮะก็จะกระตุ้นให้เกิดการจ่ายค่าแอปฮะเพื่อเลี่ยงโฆษณาหรือเพื่อเข้าไปสู่ด่านต่อไปนะครับหรือว่ามีไอเทมเทพนี่คำนี้ไอเทมเทพนะครับเพิ่มโอกาสเพิ่มคะแนนสะสมเด็กเล็กไม่สามารถนะครับจ่ายเงินเองได้ก็อาจจะรบเร้าผู้ปกครองนะฮะซื้อให้ก็เหมือนรุ่นเรานะฮะบางทีก็อยากได้พวกตุ๊กตาหุ่นยนต์ไว้เล่นไว้อวดเพื่อนแต่เด็กสมัยนี้ไม่เอาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาอยากได้ไอเทมอยากได้ NFT นั่นไงครับมันกลายเป็นของเล่นเป็นความเท่ของเด็กๆที่แสดงแบบเวอร์ชวลบนโลกดิจิทัลกันนะครับผู้ปกครองอย่างเรานะฮะเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เด็กๆ เหล่านี้ครับเขาก็จะคิดว่านี่ก็คือของเล่นสำหรับพวกเขาดังเช่นเล่นตุ๊กตาหรือหุ่นยนต์นั่นเองครับเอาละครับเราจะสื่อสารยังไงนะฮะกรณีที่สิ่งของเหล่านั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกหลานของเราหรือมูลค่าที่มากเกินเด็กไปนะฮะรายการของเรานะครับมีแนวทางตัวอย่างพร้อมกับความคิดเห็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมารวมกันเพื่อบอกเล่าเนื้อหาจากเกมนะครับเรามาเรียนรู้สิ่งดีๆจากเกมในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์กันนะครับเอาละครับเราไปเข้าสู่การแข่งขันกันนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะมีทีมแข่งขัน2ทีมด้วยกันนะครับแต่ละทีมนะครับจะมีสมาชิกน้อง1คนนะครับและจะเป็นพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองก็ได้นะครับอีก1ท่านนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับและถ้าได้มากที่สุดในสัปดาห์นั้นเขาจะเป็นทีมที่เรียกได้ว่าเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่แรกประจำสัปดาห์นี้ได้เลยเขาคือทีมเบสิกครูคุณแม่พลอยและน้องนิปุนครับนี่น้องนิปุนคนนี้คุณแม่คือคนนี้คุณแม่พลอยนะครับมาแนะนำตัวกันสักนิดนึง1 2 3
1: ทีมเบสิกครูทีมธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
0: โอ้ยมันไม่ไม่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคุณแม่พลอยฮ
2: ะ
0: น้องนิปุนเขาเป็นคนยังไงฮะ
2: เขาเป็นคนร่าเริงค่ะแล้วเขาก็เป็นคนตลกด้วยเนาะมีอารมณ์ขันใช่ไหมลูก
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าวันนี้ให้พี่หอยท้องแข็งเลยนะให้พี่หอยแบบว่าว้ายต้องออกจากโครงการตลกไปเลยดีไหมดีไหมครับลูกเขาชอบทำอะไรเป็นพิเศษฮะ
2: ก็ปกติเขาจะชอบเล่นเกมค่ะ
0: งานเกม
2: เขาจะเป็นชอบเล่นกีฬาแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมค่ะ
0: กีฬาชอบกีฬาอะไร
1: เทควันโด
0: อ่ะทุ่ม
2: โชว์หน่อย
0: อ่ะโชว์หน่อยทุ่มนี้ครับเขาพี่นี่ชอบเรียนเทควันโดอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมอยากเป็นเหรอโอ้ยอย่างนี้เขาเคยบอกคุณแม่ไหมฮะว่าอยากเป็นนักกีฬา
2: เคยบอกค่ะเคยบอกค่ะอาชีพใฝ่ฝันของเขาก็คือเป็นนักเทควันโดทีมชาติ
0: มีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอลมีใครเป็นไอดอล
3: เทควันโด
0: มีไหม
1: ไอดอลแบบว่า
0: ไอดอลไอตัวอย่างไอดอลอ่ะไอดอลแบบว่าพี่ที่เราอยากทำตามอ่ะที่พี่เจเป็นทีมชาติมีไหม
2: หนูอยากแข็งแกร่งเหมือนใคร
0: แข็งแกร่งเหมือนใคร
1: ครู
0: ชื่ออะไรกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนไม่ใช่ใครใครครูชื่ออะไร
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ครูก็เป็นทีมชาติไหม
2: น่าจะคุณครูเขามาจากเกาหลีค่ะ
0: อ๋อเป็นเกาหลีเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ปาร์คจีซองไม่ใช่หนูวันกรรมไม่ใช่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาจะชื่ออะไรน่ารักมากคู่นี้นะครับทีมแรกของเรานะครับเบสิกครูครับ
4: ขอบคุณครับ
0: เป ไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับเขามีชื่อทีมว่ามีคุณสปายแวร์คุณอาร์แทมมี่และน้องมีคุณครับเอาตรงๆนะอยากจะกืนกินเข้าไปไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกกระเดี่ยวเลยขอกินน้องมีคุณหน่อยได้ไหมครับกินได้ไหมเอาแขนก็ได้เอาแขนแขนกัดงั้งกัดได้ไหมไม่ได้นะครับคุณแม่แทมมี่
3: คุณอาแทมมี่
0: คุณอาอ๋อไม่ใช่คุณแม่อันนั้นเข้ามาคุณแม่อันนี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่คุณแม่
0: อันนี้คุณอาคุณอาคือน้อง
3: น้องของคุณพ่อน้องมีคุณ
0: น้องมีคุณนะครับมีคุณครับวันนี้คุณแม่ไม่มาคุณพ่อไม่มาหรอครับไม่มามากับใครอ่ะ
1: อากับปู
0: อากับปูปูที่มีก้ามาหรอครับ
1: ปู
0: ปูเน้นเลยว่าปูไม่ใช่ปู นี่สนิทกันมากไหมครับ
3: สนิทค่ะ
0: สนิทกันขนาดไหนคุณแม
3: ่ก็เราอยู่บ้านเดียวกันแล้วเราก็เล่นกันประจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เป็นคนมีสไตล์ผมว่าอายุก็น่าจะไม่ได้เยอะมากดูจากสไตล์การทำผมแล้ว สีมันตกหรืออะไรฮะ
3: สีมันตกหรือดีก็ไปจุ่มจุ่มสีครั้งนึง
0: น้องคุณครับน้องมีคุณอยากทำสีแบบนี้ไหมไม่เอาด้วย
3: เอาไหนบอกวันนั้นอยากทำสีเหมือนอาร์แทมมี่ไง
0: เอ้าทำไหม
3: เพราะอยากสีอาร์ต
0: สีอะไรดีสีน้ำเงินสีฟ้าไม่เอารักอาร์แทมมี่ไหมแค่ไหนทำมือดิทำมือโอ้โหแสดงว่าเยอะเลยนะครับแล้วน้องมีคุณเขามีนิสัยเป็นไง
3: น้องก็จะเป็นเด็กเฟรนลี่มาก
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ชอบเล่นกับคนในบ้านแล้วก็โดยเฉพาะชอบเล่นกับพี่เขามีพี่ชาย1คน
0: ชื่อว่า
3: ชื่อพี่มาวิน
0: วันนี้พี่มาวินไม่มาเหรอครับ
1: ไม่มาร
0: ักพี่มาวินไหมครับ
1: รัก
0: เหรอเคยเอาของอะไรให้พี่มาวินไหมครับ
1: เคย
0: เอาอะไรให้ครับ
1: ก็ขนมอะไรให้
0: อ้าวแล้วเราไม่เก็บไว้กินเองเหรอครับ
1: แบ่งกัน
0: แบ่งกันเราได้เยอะหรือพี่เขาได้เยอะ
1: ท
0: ั้
1: งค
0: ู่ทั้งคู่โอ้ยน่ารักจังเลยโตขึ้นอยากเป็นอะไรน้อยบ้างน้องมีคุณอยากเป็นอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หมอ
0: เป็นหมอหมออะไรรักษาอะไรรักษาคนไข้ พี่หอยไม่สบายฝากเนื้อฝากตัวคุณหมอมีคุณด้วยนะครับได้ไหม น้องคงบอกพี่หอยเล่นอะไรนี่นะอ่ะเรามาสโลแกนทีมสักหน่อยหนึ่งอ่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
1: มีคุณสปายแวร์ตามจอแจทุกมุมว่าง
0: ผมอยากจะกืนกินเด็กคนนี้ลงไปและนี่คือทีมมีคุณสปายแวร์ครับขอบคุณครับเอาละสู้ๆนะน้องคุณนะเชิญอ้าวหายไปไหนละเราก็ตกใจนึกตอนแรกยืนนั่งอยู่นี้เอาละครับตอนนี้เป็นคู่เรียกว่าแม่ลูกกับอาหลานแล้วกันนะครับเอาละครับผมบอกอย่างนึงว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวไม่ได้ระมัดระวังไม่ให้เครื่องอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เชื่อมไปสู่บัญชีการเงินลูกๆอยากได้ของอยากได้ค่าแอปค่าไอเทมบนออนไลน์ก็มาอันเธอมีอยากได้มีไหมมีไห
3: มมีแต่อยากได้หุ่นยนต์
0: อยากได้หุ่นยนต์ในยุคนั้นหอยเลยรู้ได้หุ่นยนต์นะฮะอ่ะจริงๆเด็กๆก็มีไหมมาลบเล้าไอเทมมีไหม
2: มีค่ะแต่ว่าเราจะตกลงกันไว้ก่อนว่าอะไรที่เสียตังค์เราจะยังไม่โหลดให
0: ้อ๋อไอเทมได้แต่เป็นไอเทมฟรี
2: ใช่ค
0: ่ะนะครับบางทีจริงๆบางคนก็ต้องโดนนะฮะลูกหลานมาลบเล้าให้ผู้ปกครองซื้อให้นะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะฮะมาพบกับภารกิจแรกของเราเลยก็คือไอเทมเทพจอมดู
1: ซอมบี้
0: ซอมบี้

0: เล่นเกมเฉยเลยยิงเฉยเลย
1: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับคือกติกาของเกมแรกนะครับภารกิจแรกของเรานะครับเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองครอบครัวนี้นะครับเราได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เราไปทำการสำรวจนะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆครอบครัวนะครับไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องกันเลยครับ
2: บ้านหินสวยๆครับพอจะมีเงินบริจาคเติมเกมให้ลูกนกลูกกาหน่อยได้ไหมคะ
3: เล่นเกมในมือถือต้องเสียเงินด้วยเหรอพี
2: ่พี่ดูนักแคสเกมใน YouTube ครับเขาบอกว่าถ้าซื้อสกินนี้อ่ะมันสามารถเพิ่มดาเมจและสามารถฆ่าคนได้รวดเร็วและง่ายดายครับ
3: แล้วอย่างนี้ต้องซื้อมากขนาดไหนอ่ะพี่ถึงจะชนะนะลูก
2: ก็ต้องซื้อไปเรื่อยๆอ่ะครับเพราะมันมีหลายด่าน
3: ฟังป้านะแปลว่าพี่ก็ต้องมาขอเงินป้าหญิงหรือคุณพ่อคุณแม่เพื่อเอาไปเติมไอเทมในเกมทุกวันเลยเหรอลูกพี่ต้องเรียงลำดับความสำคัญดีๆนะลูกพ่อแม่เราอ่ะเขาทำงานเหน็ดเหนื่อยอดหลับอดนอนทำงานดึกดื่นเพื่อให้พี่มีข้าวกินได้ไปโรงเรียนดีๆพาพี่ไปเรียนพิเศษแต่พี่เอาเงินไปเติมในเกมที่อยู่ที่แค่3วันพี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตเราไหมลูก

0: ว่าเจ๊ฟตกใจหมดเลยน้องรถมาทำอะไรตรงนี้คะเนี่ย
1: เจ๊ฟช่วยเราซื้อไอเทมนี้ในเกมหน่อยสิคะ
0: ไหน
1: ครบชุดครบเซตเลยค่ะ
0: โหแล้วอย่างเงี้ยอาต้องออกไปซื้อที่ร้านไหนอ่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะซื้อในเกมนี้ค่ะ
0: หืม
1: โรสไม่ได้ให้อาเจี๊ยบซื้อให้ฟรีๆโรสเก็บเงินค่าขนมไว้แล้วค่ะนี่ค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่คือน้องโรสจะให้อาเนี่ยเอาไปเติมในเกมใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วพอเติมเสร็จก็คือน้องโรสจะเอาเงินเนี้ยไปซื้อของในเกมใช่ไหม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โหตั้งหลายร้อยแน่อาว่านะถ้าเราเอาไปซื้อข้าวซื้อขนมหรือว่าเติมเน็ตบ้านอะได้หลายเดือนอะแล้วถ้าสมมติว่าหนูเอาไปซื้อไอเทมในเกมอะมันอยู่ได้กี่วัน
1: มันก็เป็นไอเทมชั่วคราวค่ะอยู่ได้3วัน
0: 3วันโหน้องโรสคุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ให้เงินน้องโรสมาเนาะแล้วก็น้องโรสใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยจะเอาไปซื้อไอเทมจริงหรอ

0: ไซเบอร์สตอรี่นะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่อง A นะครับเรื่องที่สองคือเรื่อง B นะครับอันไหนเอ่ยที่จะทำภารกิจสำเร็จคราวนี้แหละครับเอาล่ะต้องเลือกแล้วอย่าลอกกันนะเป็นความคิดต่างไม่เป็นไรเลยนะฮะให้น้องๆได้คิดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราต้องเลือกกันนะครับคุณอาแทมมี่คุณแม่พลอยก็ต้องเลือกนะครับน้องนิปุ่นเลือกได้นะครับเรื่องที่1คือเรื่อง A เรื่องที่2คือเรื่อง B นะฮะอันไหนจะทำภารกิจสำเร็จถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกครับความคิดต่างไม่เป็นไรนะครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละครับคุณอาทิตย์เลือกข้อ B นะครับน้องมีคุณเลือกเหมือนกันข้อ B เหมือนกันส่วนครอบครัวนี้ไอ้ตาต่างครับแม่พลอยนะเลือก A น้องนิปุ่นก็เลือก A ฮะเอาสิครับจะต้องมีใครได้เหรียญไปสักทีมหนึ่งนะฮะเพราะจะต้องมีคนถูกแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใครถูกโอเคแต่ผมถามนิดนึงแทมมี่ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
1: ข้อ B เนี่ยเพราะว่าดูลักษณะของตอนที่คุณอาเขาให้เหตุผลนะคะให้เหตุผลกับ
0: ซื้อข้าวดีกว่า
1: ซื้อข้าวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงอาจจะแบบว่าม
0: ี
1: ชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบอกอุ้ยเพราะว่าเงินก็เป็นเงินที่เขาเก็บมาเองด้วยมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นเงินที่แบบได้มาเลยทันท
0: ี
1: ใช่ได้เป็นของง่ายๆฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอีกนิดนึงน่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชื่อ
0: ครับผมนี่สิครับน้องมีคุณฮะเลือกข้อ B เพราะอะไรฮะชอบข้อ B เหรอฮะชอบอ่ะทำไมถึงชอบอ่ะทำไมแบบเวลาลูกเขามาแบบขอไปซื้อไอเทมแล้วแบบของตังแม่เขาเลยแม่เขาบอกซื้อข้าวดีกว่าเคยมีขออาร์เทมี่ไปซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคย
0: ไม่เคยเล่นเกมเป็นไหม
2: ก็บางทีก็เล่น
0: เกมเล่นอะไรส่วนใหญ่เราเล่นเกมอะไรน้องมีคุณ
2: เล่นเกมพวกปืนอะไร
0: ปืนเหรอมันก็ต้องมีไอเทมดิแล้วเคยขอไหมเขาเคยขอเราไหม
1: จะขอไปซื้อกันดั้ม
0: เฮ้ยเอาล่ะเด็กสมัยนี้อาน้อยเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในต้นรายการคือเดี๋ยวนี้เขาจะเอาคุณอาอยากได้ไอเทมเทพหรือไม่ก็แบบ NFT อันนี้ไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: ครับขอกันดั้ม
1: ขอกันดั้ม
0: อันนี้เด็กยังไม่รู้ว่าแบบจะเอาไปทำอะไรไอเทมเทพ
1: ช
0: อบเป็นหุ่นยนต์มาดูฝั่งนี้ฮะคุณแม่พลอยฮะเมื่อกี้เลือกข้อ
1: A
0: ทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
3: คือเพราะว่าปกติแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสมมติเวลาน้องปุ่นมาขอซื้ออะไรแบบนี้เราก็จะให้เหตุผลประมาณนี้ค่ะว่าแบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแม่หาเงินมาให้นิปุ่นเอาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
3: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเคยบอกเขาไว้ว่าถ้าเขาเก็บเองเนี่ยเขาอยากจะซื้อเราให้นะคะ
0: ก็ซื้อเธอเก็บเป็นเงินเพราะว่าในข้อนั้นเป็นเงินของเขา
3: ใช่ใช่
0: แล้วเก็บเองพอซื้อเขาจะรู้ว่าค่าของเงินเนี่ยมันยังไงกว่าจะได้เงินมาแล้วไปซื้อไอเทมพวกนี้จะโอเคไหม
3: ใช่ใช่ครับ
0: น้องญี่ปุ่นครับโทษทีเลือกข้อ A เราเคยไหมเคยขอแม่ไปซื้อไอเทมไหมไม่เคยเหรอฮะแล้วชอบเล่นเกมไหมอ่ะ
2: ชอบ
0: ครับเกมอะไรญี่ปุ่น
2: โปเกมอนอยู่ไหน
0: เป็นคำถามหรือคำตอบเนี่ยถามพี่หอยเหรอว่าพี่ไม่รู้นะในฉากเรามีโปเกมอนป่าวะมีป่ะไม่มีนะโปเกมอนอยู่ไหนคือเป็นเกมใช่ป่ะเป็นเกมแล้วแบบว่าเรามาหาใน
2: เกมแล้วต่อสู้
0: เกมต่อสู้ก็มีเราเคยไหมเราเก็บเงินซื้อไอเทมไหม
2: ไม่เคยซื้ออะไรในเกมเลย
0: ไม่เคยซื้อเยี่ยมมากเลยลูกสองคนนี้เยี่ยมมากไม่ขอซื้อไอเทมซื้อกันดั้มดีกว่าเอาละเรามาดูคำตอบการเฉลยกันนะครับว่าข้อไหนจะเป็นการที่ทำภารกิจสำเร็จครับ
2: ผมไม่ได้ขอเงินคุณป้าทุกวันหรอกนะครับผมแค่เติมเต็มครั้งนี้ครั้งเดียวได้ไหมครับสงสารหลานถ้าทำดำเถอะนะครับ
4: เดี๋ยวป้าเติมเงินในเกมมือถือให้พี่ก็ได้นะลูกแต่พี่ต้องอย่าไปบอกพ่อกับแม่นะเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้บ่นป้าแย่เลย
2: ค่ะคุณคะป้าหญิงสุดสวย
5: น้องโรสคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ให้เงินหนูมาแล้วหนูต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเก็บได้หลายร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเอาไปซื้อไอเทมในเกมครบ3วันปุ๊บเงินมันก็จะหายไปเลยนะแล้วอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่รวมถึงอาเองอะจะไว้ใจให้หนูอันเองเหรอ
6: นั่นสิคะโรสไม่ซื้อไอเทมแล้วค่ะ
2: ก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่า
5: โอ้โหเก่งมากหลานอาง
2: ั้นโรสขอเงินอาเจี๊ยบมาเก็บเพิ่มไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ได้ไหมคะ
5: ซื้อบ้านเลยเหรอ
2: ค่ะ
5: ซื้อบ้านเหรอได้เดี๋ยวอาให้สองหลังเลย
2: โ
5: หแต่เป็นบ้านตุ๊กตานะ
2: ก็ได้ค่ะ
6: เยี่ยมยอดมากครับคำตอบที่ทำภารกิจสำเร็จคือข้อ B นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับตอบถูกต้องและก็ตอบตรงกันด้วยได้คะแนนรวมไปเลย300เหรียญครับ
0: เฉียบขาดมากครับผมส่วนนะครับเบสิกครูนะฮะตอบตรงกันแต่ไม่ถูกไม่เป็นไรเลยนะฮะ

0: ได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับตอนนี้นะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะนำอยู่นะครับไม่เป็นไรตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมแรกนะครับเรายังมีอีกโอ้โหอีก100เกมให้เล่นเลยรอเล่นนะฮะมันเยอะไปถ้าเล่นก็คงจะอีกสัก 2-3 วันไหวไหมเล่นกับน้องหอยอีก 2-3 วันอีก100เกมได้ไหม
1: ไม
0: ่ไหว
1: 2ล้านชั่วโมง
0: 2ล้านชั่วโมงเลยนะฮะไหวไหมเล่นกับน้องหอย100เกมเอานะ
1: ไ
0: หวอะไรนะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: หล
0: ับ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเด็กต้องการการพักผ่อนด้วยเอาละครับมาดูกันครับสู้ๆทั้งสองทีมเลยนะครับ
2: จากสถานการณ์จำลองทั้งสองนะคะสำหรับครอบครัวเอสอนได้ดีทีเดียวเลยค่ะแต่เด็กอาจจะเข้าไปไม่ถึงกฎทำให้ในที่สุดหยุดเด็กไม่ได้การสอนอาจจะยาวแล้วก็ยากเกินวัยไปนิดหนึ่งค่ะควรจะให้กระชับกว่านี้และที่สำคัญก็คือยืนยันว่ายังไงก็ไม่เติมเงินอย่างนุ่มนวลนะคะสิ่งที่ได้จากสถานการณ์นี้ก็คือเมื่อกฎไม่มั่นคงเด็กอ้อนได้สำเร็จสิ่งที่สอนก็จะไม่เป็นผลถ้าคิดว่าต้องการสอนต้องยืนยันว่าไม่ได้ค่ะอาจจะให้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพื่อสะสมแต้มหาช่องทางว่าเกมนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้เงินเก็บแต้มเอาจะเป็นไปได้ไหมหรือในที่สุดคือยังไม่อนุมัติด้วยกฎของอายุและวงเงินที่จำกัดสิ่งสำคัญก็คือผู้ใหญ่ผู้ปกครองควรเป็นผู้สอนให้ลูกเห็นค่าของความพยายามและรู้จักเก็บออมเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กใช้เงินปริมาณมากโดยไม่ควบคุมเด็ดขาดค่ะควรกำหนดขอบเขตของเงินที่ลูกสามารถใช้จ่ายได้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กฝึกจัดลำดับความสำคัญและอดทนต่อความต้องการรู้จักเลือกสิ่งที่จำเป็น
0: เอาละครับผ่านไปแล้วหลายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักวิธีการบล็อกหรือการแบนเว็บนะฮะแอปที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานนะครับในหลายๆแอปกันแล้วโลกไซเบอร์มักจะมีการสร้างสิ่งใหม่ๆทั้งเพื่อดึงดูดให้ผู้ชมได้เข้าไปเล่นนะครับผู้ปกครองนะครับคงไม่สามารถตามดูเด็กนะฮะตอนเล่นเกมชมวิดีโอได้ตลอดดูอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงมั้ย
3: ไม่ถึง24ชั่วโมง
0: ไม่ถึงนะฮะก็มีบางช่วงที่เขาอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่พลอยนะฮะกับนิปุนอยู่กันตลอดไหมฮะ
4: ก็ไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะแต่ก็ค่อนข้างเยอะ
0: ค่อนข้างเยอะ
4: อยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะ
0: อยู่กันตลอดนะฮะถ้าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้24ชั่วโมงเป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของครอบครัวเลยนะครับเรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันภารกิจที่2ของเรานั่นเองกับเกมที่ชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบน
5: กติกาการแข่งขันในรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันมากสุด3รอบโดยทีมผู้ชนะคือทีมที่ทำสำเร็จ2ครั้งจาก3ครั้งเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้อุปกรณ์รอบละ1ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้มาใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ตั้งค่าคู่หูไซเบอร์จะทำการตั้งค่ากำหนดเวลาการใช้งานและตั้งบล็อกแอปหรือเว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือภายในเวลา5นาทีเมื่อตั้งค่าสำเร็จจะได้คะแนน300เหรียญต่อรอบและทีมที่ทำสำเร็จได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก100เหรียญทีมที่ชนะได้2รอบก่อนจะได้คะแนนรวมสะสมสูงสุดถึง800เหรียญ
0: นั่นคือกฎกติกาของเกมนี้นะฮะน้องมีคุณสู้ป่ะล่ะ
1: สู้ครับ
0: น้องนิปุ่นสู้ป่ะล่ะ
1: สู
0: ้เอาล่ะสู้นะ
1: สู้ครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเตรียมตัว
5: หลายๆครอบครัวอาจจะเหนื่อยกับการที่ต้องคอยเตือนลูกหลานแม้ว่าจะตกลงกำหนดเวลาเล่นเกมได้กี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงแล้วเด็กๆอาจจะกำลังเพลิดเพลินลืมเวลาที่ตกลงหรือแกล้งทำเป็นลืมเวลาเล่นต่อไม่เลิกจะอธิบายต่อรองทุกๆวันก็คงจะไม่ไหวแน่ๆปัจจุบันนี้มีแอปมาช่วยผู้ปกครองดูแลอุปกรณ์สื่อสารซึ่งเป็นเครื่องเล่นเกมของเด็กๆแล้วครับนั่นคือแอป Family Sharing สำหรับระบบ iOS หรืออุปกรณ์ของ Apple และแอป Family Link ของ Google หรือใช้กับเครื่องที่เป็นระบบ Android โดยทั้ง Family Sharing และ Family Link สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของลูกหลานจากอุปกรณ์ของผู้ปกครองโดยสามารถจำกัดเวลาการใช้ต่อวันขึ้นอยู่กับข้อตกลงพักการใช้งานเช่นเวลานอนหรือเวลาเรียนบล็อกแอปต่างๆที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยเป็นต้น

0: สำหรับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนในรอบนี้จะได้แนะนำการใช้แอป Family Sharing ให้คุณผู้ชมได้รู้จักและลุ้นเชียร์ทีมโปรดกับการแข่งขันตั้งค่าจำกัดเวลาการใช้และการบล็อกแอปและโปรแกรมครับ
1: เอาแล้ว
2: โอ้ยหยิบไม่ได้
1: แล้วครับตอนนี้บวกกอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมิคุณน่าจะเขียนก่อนนะฮะนี่ปุณก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะ
0: คุณผู้ชมเลือกกันไม่ถูกกันเลยใช่ไหมครับว่าจะเชียร์ทีมน้องมีคุณหรือทีมน้องนิปุ่นดีน้องๆ น่ารักทั้งคู่เลยใช่ไหมล่ะครับเรามาลุ้นกันว่าใครจะถอดรหัสเลขคณิตกันได้ไวขนาดไหนคลั่งรักเด็กๆทีมไหนก็ส่งใจมาเชียร์ทีมนั้นกันได้เลยนะครับและถ้าใครจำไม่ได้ว่าการตั้งค่าจำกัดเวลาทำอย่างไรชมวิดีโอกันย้อนหลังกันอีกครั้งได้ในช่องทางออนไลน์ที่สะดวกแล้วพิมพ์ค้นหารายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์แล้วติดตามชมและมาช่วยลุ้นกับคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมว่าน้องๆแข่งขันเกมผลจะเป็นอย่างไรกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและร่วมด้วยช่วยคิดในตอนต่อไปด้วยนะครับ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
4: ่หนูดีทำได้
3: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้
3: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้
3: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได้
3: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
4: หนูดีทำได้
3: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพิธีกรหญิงของเรานะครับ
1: ใช่
0: เด็กชายธรรมนิตมีมากเลยน้องปูเลนั่นเอง
1: ปูเลสวัสดีครับยังลูก
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับยังสวัสดีครับลองวัดอ
0: ารมณ์ค่อนข้างเป็นศิลปิน มีความเป็นส่วนตัวสูง ปูเลสวัสดีคุณผู้ชมยังครับ
1: ดีครับปูเลสวัสดีครับอีกทีนึง
0: ทูจ้าหนึ่งสองสามสวัสดีครับ
1: ทูจ้าครับทูจ้าครับท
0: ู
1: จ้า
0: ครับเก่งมากปูเล่นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่มา
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ขวบ8เดือนแล้ว
0: 2ขวบ8เดือนจะ3ขวบแล้ว
1: จะ3ขวบแล้ว
0: พัฒนาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
1: ก็อยู่ในช่วงก่อนจะมีลูกใช่ไหมคะเหรออยากเป็นช่างภาพใช่ไหมลูก
0: ปีแล้ว
1: ปีแล้วไม่ร้องไม่ร้องดูลิงดูลิงก็จะเป็นช่วงแบบก่อนอนุบาล
0: ปูเล่
1: คือแบบว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาเห็นแสงสีไม่ได้ปรับตัวไม่ได้แล้วก
0: ็สงสัยจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามีความเป็นศิลปินสูงนะครับเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งจะพาเข้าเมืองนะครับเห็นแสงเห็นสีแล้วกลัวเดี๋ยวไปพักก่อนปูเล่ไปพักก่อน

0: เหตุการณ์เมื่อกี้ปุเร
1: เหงื่อแตกซิกเลยครับ
0: คือแบบว่าร้องโฮออกมาเลยเพราะว่าคือมาอยู่ในบรรยากาศแบบแปลกๆใหม่ๆซึ่งเขาไม่เคยแบบมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ไม่คุ้นก็อาจจะมีอาการแบบว่าต่อต้านร้องไห้ด้วยความกลัวงงแงค่ะ
1: นี่ปกติเป็นอย่างนี้บ่อยไหมครับพี่มา
0: ก็ถ้าไปเจอในที่ที่มันแปลกๆแบบนี้ก็อาจจะมีแบบว่าต่อต้านงงแงได้ค่ะ
1: นะครับแต่เราก็จะเห็นพัฒนาการของน้องปูเลเนาะ2ขวบกว่าแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในช่วง3เดือนแรกของลูกน้อยนะครับสิ่งที่ควรใส่ใจนั่นก็คือเรื่องของการกินการนอนแล้วก็การขับถ่ายเป็นปกติครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะให้ความสนใจในเรื่องของพัฒนาการค่ะว่าช่วงวัยไหนควรจะมีพัฒนาการเป็นอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมพัฒนาการในด้านไหนบ้างนะคะวันนี้รับรองว่าได้ข้อมูลเต็มอิ่มอย่างแน่นอนค่ะ

ในช่วง3เดือนแรกเด็กก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นการกินการนอนก็จะเป็นเวลามากขึ้นนะคะพัฒนาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นพอ 3-6 เดือนเด็กก็จะเริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นพลิกคว่ำได้พลิกหงายได้เริ่มกลิ้งการออกเสียงต่างๆทักษะทางสังคมเพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะก็จะมากขึ้นพอหลังจาก6เดือนไปแล้วก็จะมีเรื่องของทักษะทางด้านชาวปัญญามากขึ้นการเรียนรู้การรู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วยังมีอยู่ต่อไปเรียนรู้ที่จะกลัวคนแปลกหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่มากขึ้นการเล่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่างเช่นว่าตอนแรกเด็กก็จะเอาอะไรเข้าปากอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้แต่พอหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้นะว่าของเล่นชิ้นนึงเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรบ้างหรือว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยายังไงบ้างอย่างเช่นโยนแล้วมันมีเสียงดังนะโยนแล้วมันกระเด้งขึ้นมานะอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ

0: หวยค่ะอันนี้น้องกีตาร์เดินฝ่าแล้ว
1: ไม่เห็นเชียวนะเชียวนะหนูรู้จักแม่ไหมอ่ะ
0: มีคุยบ้างแล้วแล้วก็มียิ้มมีหัวเราะมีแบบเล่นกับเขาได้แล้วเริ่มมองอะไรเห็น

0: ุสาค่ะน้องวีค่ะตอนนี้อายุเกือบ2เดือนแล้วค่ะ
1: บิดได้ไหมล่ะครับตื่นแล้วหนูตื่นแล้วหรอลมดียังลูกกินนมแล้วลมดียัง
2: ตอนนี้เขาก็เริ่มจ้องหน้าแม่ละเหมือนจะจำได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มมองเห็นชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะเริ่มชันคอขึ้นแล้วก็เริ่มคุยเริ่มส่งเสียงบ้าง
3: ตื่นแล้วอ่ะลูกอารมณ์ดีหรือยังอื้อแล้วอ่ะ
2: อื้อแล้วอารมณ์ดีหรือยังคะ

ก็จะมีอย่างช่วงน้องจะนอนก็จะมีเปิดเพลงกล่อมอะไรกินนมอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกโมบายตุ๊กตาของเล่นให้เขาฟังเสียงให้เขาแบบเห็นอะไรที่มันเคลื่อนไหวอ่ะให้เขาพัฒนาสายตาที่จะมองพอเขาเริ่มเห็นที่จะชัดขึ้นแหละก็จะกระตุ้นเขาพวกเรื่องเสียงเรื่องของภาพที่มันเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ย

0: เด็กเนี่ยจะเกิดมาพร้อมประสาทสัมผัสทั้ง5ที่สมบูรณ์ดังนั้นการได้ยินการมองเห็นการรับรู้กลิ่นรับรู้รสก็จะสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่สามารถตอบสนองกับประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ดีเราถือว่าน่าจะปกติในระดับหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณแม่พูดคุยด้วยเด็กหยุดนิ่งเวลาที่ปลอบเด็กจากร้องอยู่หยุด
1: ถ้าตื่นมาแล้วถ้าเจอเรานะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าไม่เจอเราหรือว่าไม่มีใครอยู่ข้างก็คือจะร้องทันทีพอเราไปจับอุ้มขึ้นมาเขาก็จะนิ่งเงียบ
0: หรือว่าหันมาเอ๊ะสนใจทำเสียงโต้ตอบนะคะมองตามจ้องหน้าได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าน่าจะสมบูรณ์ในระดับนึงแต่ว่าลักษณะของการจ้องหน้าแล้วจ้องตอบมันจะไม่เป็นตั้งแต่แรกเกิดนะคะที่เราพบที่แบบเริ่มชัดเจนขึ้นก็คือตั้งแต่6สัปดาห์ขึ้นไปในช่วง 2-3 เดือนแรกอย่างที่ว่าสัมผัสการพูดคุยนะคะการจ้องหน้าสบตาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการที่ไวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่ลูกตื่นก็แนะนำว่าให้คุณแม่จับลูกนอนคว่ำซะนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในเรื่องของการชันคอ
1: ไปเล่นไปไป

ก็จะแบบไม่จ้องหน้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหมอจะตรวจหาก็คือว่ามันมีความผิดปกติทางกายภาพหรือเปล่าอย่างเช่นเขาเกิดมาพร้อมกับต้อกระจกค่ะต้อหินอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมาตั้งแต่แรกเกิดนะคะหรือว่าลักษณะภายในตาเขามีความผิดปกติที่จอประสาทตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ถ้าสมมติมันมีการแก้ไขก็จะดีขึ้นเด็กก็จะสามารถมองเห็นได้มากขึ้นหรือเด็กที่ไม่ตอบสนองต่อเสียงปกติเนี่ยเวลาที่เราเปิดประตูเสียงดังหรือว่าคุณแม่คุยด้วยเนี่ยเด็กจะเริ่มหยุดนิ่งหรือตอบสนองถ้าเด็กไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเราก็อาจจะต้องมาตรวจเรื่องของการได้ยินถ้าเราให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยผลลัพธ์จะดีกว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของสติปัญญาก็จะเริ่มในเรื่องของการคว้าจับของต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเกิดเนี่ยมือจะกำเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะคว้าของจับของไม่ได้เพราะสัก 2-3 เดือนมือจะเริ่มแบออกเวลาที่เราเอาของเล่นไปใส่มือเขาก็จะเริ่มคว้านะคะแล้วก็พอสัก6เดือน

0: เวลาที่เราเอาของเล่นมาอยู่ต่อหน้าเขาเขาก็จะเริ่มที่จะเอามือคว้าจับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งเสริมในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเราก็อาจจะเริ่มของเล่นที่มันมีเสียงอย่างที่เราเรียกว่ากลุ่มกลิ่นอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: จับแล้วเขย่ามันมีเสียงเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้าเขย่ามันจะมีเสียงนะเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยว่าจะต้องจับมันเอาไว
1: ้
0: นะคะแล้วก็อาจจะพอโตขึ้นกว่านี้สัก5เดือน6เดือนเด็กก็จะเริ่มเอามือมาจับกันตรงกลางเขาก็จะเริ่มจับมือที่จับของเล่นเปลี่ยนมือมาถืออีกมือนึงได้ค่ะก็คงจะต้องสังเกตอย่างที่หมอว่ามือมันคลายออกหรือยังนะคะถ้ามือมันยังไม่คลายออก3เดือนไปแล้วก็ยังกำอยู่แน่นอันนี้ถือว่าผิดปกติก็คงจะต้องมาตรวจทางด้าน

0: ตอนนี้เดือนที่4ยังเข้าเดือนที่5นะคะพัฒนาการตอนนี้ก็น้องก็เริ่มอมมือเริ่มจะเอามือคว้าของค่ะแล้วก็เริ่มจำหน้าจำเสียงของคนรอบข้างมากขึ้นค่ะ
1: โอ้ยผีเสื้อผีเสื้อ
2: จะบิน
1: ผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อ
0: หลักๆ ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแบบแม่เดินผ่านหรือพ่อเดินผ่านอย่างเงี้ยก็จะมองตามแล้วก็จะร้องเหมือนก็ร้องเรียกเหมือนเราเล่นกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราหยุดไปสนใจอย่างอื่นเขาก็จะร้องเรียกให้เรากลับไปเล่นกับเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ย

อย่างด้านอารมณ์น้องเดือนนี้ค่ะคือก็จะเห็นว่าน้องก็จะเล่นมากขึ้นคือเล่นจนเหมือนค้างสนุกค้างคือเราเลิกเล่นไปแล้วพอก็หันมาเจอหน้าใครก็ตามสมมติเจอหน้าเราเขาก็ยังแบบปวดร้อนแล้วก็เกรงแบบค้างเลยค้างแล้วก็เหมือนโมโหเหมือนมันเคี้ยวทำหน้ามันเคี้ยวมากๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบว่าถ้าเล่นกับเขามากๆแบบเล่นเล่นเล่นอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะรู้แล้วว่าสมมติเจอหน้าอาม่าแล้วแบบอาม่าชอบเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยิ้มโดยที่ยังไม่ได้เล่นทีมากแค่แบบทำหน้าจื้ออย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยใส่ยังไม่ให้เล่นเลยเขาก็หัวเราะเลยสำหรับพัฒนาการก็จะมีซื้อของเล่นมาให้เป็นพวกแบบว่าตุ๊กตาที่เป็นผ้าสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นพวกหนังสือที่เป็นหนังสือสำหรับเด็กที่เวลาเปิดแล้วมันจะมีเสียงก๊อปแก๊ปอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าจะมีสีสดใสเพื่อให้น้องเขามองแล้วก็สนใจว่ามันเป็นภาพอะไรแล้วเราก็จะคุยกับเขาไปด้วยแบบเออเนี่ยมันเป็นภาพอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นตัวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมดแดงอยู่ไหนสีแดงแดงอยู่ไหน1 2 3 4 5 6 7 8ดูพึ่งสีพึ่งนี่พึ่งพึ่งนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นปะสวยมากสวยไหมสวยไหมสวยไหม

0: ามอรุษพอมาถึงอายุน้องเนี่ย 4-6 เดือนคุณแม่หลายๆคนก็เริ่มที่จะให้อาหารเสริมแล้วนะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าจริงๆแล้วควรจะให้อาหารเสริมแบบไหนอย่างไรปริมาณที่เหมาะสมนั้นคือเท่าไหร่นะคะวันนี้คุณหมอมีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ
1: อาหารเสริมก็คืออาหารเหมือนอาหารผู้ใหญ่ครบ5หมู่แต่ลักษณะของอาหารจะแตกต่างไปให้พร้อมให้เหมาะกับเด็กใช่ไหมคะเพราะเด็กยังไม่มีฟันในช่วงแรกเด็กกินแต่นมมานะคะจนถึง6เดือนหลังจากนั้นค่อยเริ่มอาหารที่แข็งๆดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยข้าวบดนะคะแล้วเราก็มาผสมน้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูต้มไก่ต้มอะไรก็ได้ค่ะในช่วงแล้วก็อาจจะใส่ไข่แดงลงไปนะคะหรือว่าผักใบเขียวต่างๆแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราเริ่มอาหารเสริมหมอจะแนะนำว่าเวลาที่เราให้เราให้ทีละอย่างนะคะแล้วก็รอดูสัก 3-4 วันนะคะให้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆดูซิว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองที่น่ากังวลหรือเปล่าอย่างเช่นว่ามีผื่นขึ้นนะท้องเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะทำให้เรานึกถึงว่าเด็กแพ้อาหารได้ไหมนะคะเราก็จะได้รู้อย่างเช่นวันนี้อ่ะข้าวบดน้ำซุปดีละนะคะ 3-4 วันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เริ่มไข่แดงนะคะไข่แดงอ่ะไม่มีต่อไปเราค่อยเริ่มผักเริ่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ
2: ค่อยใส่
1: ค่อยๆใส่ไปนะคะคือกล้วยเนี่ยถึงจะเป็นของดีมีวิตามินมีประโยชน์เด็กชอบแต่ว่ามันไม่มีพวกธาตุเหล็กค่ะกับโปรตีน
2: ค
1: ่ะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำว่ากินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นกล้วยคู่แทนข้าวไปเลย1มื้อหมอก็ไม่แนะนำนะคะก็คิดว่ามันอาจจะเป็นอาหารเสริมเป็นเหมือนของว่างอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ว่าข้าวก็ยังอยากให้แนะนำ
2: ก็คือมองว่าก็คือข้าวนั่นคืออาหารหลักนี่เอง
1: ใช่
2: อาหารเสริมหลัก
1: ใช่
2: แล้วก็กล้วยก็แนมไป
1: เพราะเรากำลังจะสอนลูกให้รู้ว่าต่อไปนะเวลาที่ลูกโตขึ้นลูกต้องกินอาหารที่หลากหลายนะคะมีทั้งข้าวมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักอะไรเงี้ยค่ะ

วัสดีค่ะชื่อแม่หนึ่งนะคะนัทลินส่วนนี่น้องวาวาอายุ10เดือนค่ะในการศึกษาเรื่องของโภชนาการของเด็กนะคะก็จะเน้นหาอ่านจากในหนังสือบ้างนิตยสารบ้างหรือเสิร์ชดูจากในเว็บไซต์บ้างประมาณนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นหลักว่าในช่วงแต่ละวัยเนี่ยที่ควรเสริมให้เขาอะมีอะไรบ้างจริงๆหลักแนวคิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือพยายามดูว่ากินเหมือนของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นว่าให้มันครบ5หมู่แต่ว่าการครบ5หมู่เนี่ยไม่จำเป็นว่า1มื้อแล้วต้องครบ5หมู่เลยเพียงแต่ว่าเราขอแค่ว่าทั้งวันเนี่ยให้มันครบ5หมู่ก็พอเมนูที่ทำบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นบวชฟักทองอะค่ะก็คือใช้เป็นนมแล้วก็ฟักทองบางมื้อก็จะเป็นนมแล้วก็ฟักทองแล้วก็ไข่แดงค่ะนี่เขาจะชอบมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำเป็นเมนูซุปน้ำนมข้าวโพดนะคะเมนูนี้นะคะสำหรับน้องๆที่เริ่มตั้งแต่6เดือนเป็นต้นไปทานได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับเด็กที่เบื่อนมเราก็สามารถใช้เมนูนี้นี่แหละให้น้องทานได้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ใช่นมอย่างเดียวจะมีน้ำนมข้าวโพดรสชาติก็จะออกหวานเข้มข้นวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดอันนี้จะเป็นข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็ฝานเอาแต่เม็ดออกมานะคะแล้วก็นมอันนี้ก็จะเป็นนมแล้วแต่คุณแม่เลยนะคะก็คือมีตั้งแต่จะเป็นนมคุณแม่เองหรือว่าจะเป็นนมชงที่น้องทานอยู่แต่ว่าพวกนมกล่องก็ไม่อยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กบางคนอาจจะแพ้นมวัวหรือแพ้นมถั่วเหลืองถ้าให้ดีก็ใช้นมที่ลูกทานอยู่นะคะเราก็จะใส่ข้าวโพดที่ฝานแล้วลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำต้มสุกจากนั้นนะคะปั่นการปั่นก็ปั่นให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมากรองเอาแต่เฉพาะน้ำข้าวโพดอย่างเดียวนะคะจากนั้นนะคะจะมาใส่ตะแกรงกรองกันนะคะ

ี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกันนะคะโดยวิธีง่ายๆก็คือใช้นมชงนะคะหรือนมแม่จากนั้นนะคะตามด้วยน้ำนมข้าวโพดที่เราเพิ่งคั้นไปเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ช้อนเทดูนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ข้นอย่างที่เราอยากได้หรือยังอันนี้ทริคเล็กๆของคุณแม่ก็คือแม่จะเอานมเนี่ยไปตั้งน้ำก่อนให้เดือดจากนั้นเนี่ยค่อยใส่ตัวน้ำข้าวโพดลงไปแล้วก็เคี่ยวให้ข้นค่ะก็จะได้ความมันขึ้นมาอีกเมนูถัดไปนะคะจะเป็นต้มจืดตำลึงเต้าหู้ไข่นะคะซึ่งเมนูนี้ก็จะประกอบไปด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะคะมีตำลึงมีเต้าหู้ไข่มีหมูบดแล้วก็เราจะเพิ่มนิดนึงด้วยการใส่ตับแล้วก็แครอทเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้มีผักหลายๆสีน้ำซุปกระดูกหมูที่เราใช้อ่ะค่ะก็คืออาหารสำหรับเด็กเนี่ยเราจะเน้นว่าจะไม่ปรุงรสชาตินะคะก็คือความอร่อยตรงนี้มันก็จะอยู่ที่น้ำซุปหมูเคี่ยวให้มันจนข้นนะคะพอข้นปุ๊บเนี่ยน้ำในซุปกระดูกหมูก็จะมีความเค็มของมันอยู่ส่วนใส่ผักลงไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะให้น้ำเนี่ยมันออกหวานเค็มนะคะตั้งน้ำซุปเสร็จเนี่ยจะใส่ตำลึงอ่ะนะคะใส่หมูใส่ตับลงไปเมนูนี้ที่ใส่ตับเพิ่มลงไปเพราะว่าตับเนี่ยจะมีธาตุเหล็กปริมาณสูงซึ่งเด็กเล็กๆเนี่ยต้องการตับต้องการธาตุเหล็กเป็นอย่างมากแครอทนี่จะส่วนตัวนิดนึงค่ะเพราะว่าก็อยากให้ลูกได้เบต้าแคโรทีนเยอะๆขอแนะนำประโยชน์ของเต้าหู้ไข่นะคะเต้าหู้ไข่เนี่ยก็จะแทนเนื้อสัตว์ได้ซึ่งมีคุณค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์โดยที่น้องๆเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวกันเลยทีเดียวเด็กอ่อนเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เมนูเต้าหู้ไข่ก่อนค่ะพอ 8-9 เดือนก็ค่อยเริ่มเป็นหมูบดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราใส่หมูบดไปแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าต้องปั่นนะคะหรือไม่ก็บดให้ละเอียดเท่านั้นเพราะไม่งั้นก็มันจะติดคอน้องได้เวลาเราปรุงอาหารให้ลูกนะคะก็แอบชิมกันสักนิดนึงก็ดีอย่างเช่นตับอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราใส่ปริมาณมากไปมันจะคาวบางครั้งเนี่ยจะทำให้เด็กอ่ะไม่ทานแล้วก็อาจจะอ้วกได้เพราะโดยส่วนตัวในน้องวาวาก็ทานพอดีว่าใส่ตับมากเกินไปน้องก็อาเจียนออกมาค่ะปริมาณที่เราจะใส่ก็ดูปริมาณน้ำนิดนึงนะคะรอให้ข้าวนิ่มสักนิดนึงตามด้วยไข่แดงอันนี้ไข่แดงจะใส่ที่หลังสุดนะคะใส่เสร็จแล้วก็ต้องยีลงไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกินของลูกอะค่ะก็เราต้องสังเกตลักษณะนิสัยในการกินของลูกด้วยเช่นบางเด็กบางคนจะทานเหลวมากๆได้เด็กบางคนไม่ชอบทานเหลวเลยก็จะทานข้นขึ้นมาหรือเด็กบางคนอาจจะแบบเหลวข้นไม่ได้อาจจะเป็นหยาบเลยก็มีค่ะตรงนี้เราต้องสังเกตลักษณะการกินของลูกเราเพื่อที่ว่าเราจะได้จัดทำเมนูให้เขาได้ถูกต้องแล้วเขาก็จะได้เจริญอาหารตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็ได้เมนูต้มจืดเต้าหู้ตำลึงไข่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่า

0: ในการทำแต่ละครั้งนะคะแล้วแต่คุณแม่เลยค่ะว่าอยากทำเนี่ย1อย่างเนี่ยต่อ1ครั้งหรือว่าจะเป็นสำหรับ2ถึง3มื้อก็ได้ส่วนที่เหลือที่เราทำให้น้องกินนะคะก็เราก็แบ่งอาจจะใส่ถ้วยหรือแนะนำควรจะเป็นภาชนะสำหรับเก็บอาหารของเด็กอะค่ะก็คือเก็บใส่ในภาชนะแล้วก็เอาเก็บไว้ฟรีซไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็พอครั้งถัดไปเนี่ยพอน้องจะกินก็ค่อยออกมาทำละลายทีนึง
1: มามีอ้ามาว่าอ้า

0: คุณแม่หลายคนนะครับก็จะประสบปัญหาที่ว่าลูกเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้นะครับว่าลูกตัวเองเนี่ยแพ้อะไรเพราะฉะนั้นวิธีการของคุณหมอนะครับก็จะช่วยได้ก็คือว่าให้ผสมอาหารเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับอย
1: ่
0: าผสมพร้อมกันหมดนะครับพอเราค่อยๆใส่เข้าไปทีละอย่างทีละอย่างพอเห็นลูกกินนะครับเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อลูกเราแพ้อันไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้หลีกเลี่ยงอาหารชนิดนั้นครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างพี่มานี่เป็นยังไงบ้าง
1: บูเล่นี่ก็เริ่มกินอาหารเสริมตอนประมาณ6เดือนค่ะก็จะแพ้ไข่แดงค่ะสังเกตได้ง่ายๆคือเมื่อเขารับประทานไข่แดงไปเนี่ยบริเวณรอบๆปากเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบสีแดงเลยอะค่ะใช่ค่ะเป็นผื่นสีแดงแล้วก็

0: พอทิ้งช่วงก็จะยุบตัวลงค่ะแล้วสุดท้ายก็คือต้องงดไข่แดงไปก่อนในช่วงวัยนั้นแล้วพอเขาเติบโตขึ้นแล้วมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็ค่อยให้รับประทานไข่แดงต่อได
1: ้ทุกวันนี้กินได
0: ้กินได้แล้วค่ะ
1: ครับผม
2: เอาละครับได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรตอนหน้าจะขยับขึ้นมาเป็นพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบครับ
3: เริ่มเกาะยืนฟันขึ้น
4: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
2: ติดตามในเป็นพ่อเป็นแม่ตอนหน้าครับ

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันอังคารที่20เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้เป็นรายการสดเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ไม่ว่าจะผ่านช่องทางใดๆคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้วันนี้เรามีอาจารย์หมอ2ท่านอยู่ในรายการกับเรา1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะอาจารย์หมอท่านแรกค่ะอาจารย์หมอเอิงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์หมอแจ็คนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: วันนี้คุณผู้ชมหลายท่านยังคงตามเรื่องของโควิด-19ในประเทศไทยวันนี้ตัวเลขอาจจะน้อยลงกว่าเมื่อวานแต่ก็สงสัยกันใหญ่เลยติดเชื้อยังไงฉีดยาได้ไหมนู่นนี่นั่นวันนี้อาจารย์สองท่านมานี่เข้ากันได้ดีมากนะคะ คืออาจารย์หมอแจ็คก็จะเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อทั้งหมดนะคะวัคซีนเนี่ยทำได้นะคะแล้วในผู้ใหญ่หลายคนมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ใหญ่ก็กังวลใจเนาะโรคต่างๆทั่วไปก็อาจารย์หมอเอิง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้คำแนะนำได้รายการสดนะคะคุณผู้ชมสดมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมถามคำถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ไม่สะดวกสำหรับการเข้าไปถามเองในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะ023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเรามีไลฟ์สดซึ่งไลฟ์สดตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านน่ารักมากแชร์รายการให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้การรับชมรายการการเข้าถึงการใกล้ชิดกับอาจารย์หมอเนี่ยโอ้กระจายกันได้ทั่วถึงไม่เพียงแค่ในประเทศแต่ในต่างประเทศก็มีคุณผู้ชมถามคำถามมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะคำถามที่จะถามไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าในแฟนเพจคุณผู้ชมขาอย่างน้อยขอข้อมูลให้กับอาจารย์หมอเอิงอาจารย์หมอแจ็คด้วยค่ะข้อมูลที่อยากได้ประกอบไปด้วยนะคะตามนี้เลยอายุนะคะเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะอาการของโรคเป็นยังไงเล่าซีไหนเล่าหน่อยเป็นยังไงบ้างเล่าได้เท่าที่จะเล่าได้ละเอียดได้ยิ่งดีนะคะแล้วแพ้ยามีไหมแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้อาจารย์มีข้อมูลเพียงพอนะคะที่จะให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้เริ่มมีหลายคนนะคะเริ่มแชร์รายการแล้วแต่ว่าระหว่างรอคำถามไม่ว่าจะเป็นจากทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นจากทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะมีคำถามเก็บตกนะคะเรื่องโควิดนะคะโอ้โหโควิดนี่ตอนนี้ดังมากนะอาจารย์แจ็ควันนี้อาจารย์แจ็คอาจจะทำงานหนักหน่อย
2: ค่ะสู้นะคะ
0: ใช่สู้สู้นี่แล้วคุณผู้ชมชมอยู่บอกว่าอุ้ยทำไมคุณหมอไม่แบบไม่ป้องกันตัวเองคุณผู้ชมขานี่ต้องบอกนะคะว่าเราอยู่ในห้องกระจกนะคะคุณผู้ชม
2: เราแยกกัน
0: เราแยกกันโดยแบบสิ้นเชิงนะคุณผู้ชมเราไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้นะคะนี่เป็นการรักษาระยะห่างในเบื้องต้นที่คุณผู้ชมก็ควรต้องทำนะคะอ่ะคุณธงชัยอายุ46ปีน้ำหนัก67สูง169นะคะคุณธงชัยถามมาอย่างนี้บอกว่าสมมุติว่าถ้าบังเอิญโดนผู้ติดเชื้อโควิดจามใส่หน้านะคะบอกว่าสิ่งแรกที่เราควรทำคือกลั้นหายใจแล้วรีบเอาเจลแอลกอฮอล์ทาหน้าหรือเปล่าเดี๋ยว คือหลายคนเนี่ยจะ คือกังวลใจเนาะอาจารย์เราไม่รู้จะทำยังไงทำยังไงถ้าสมมติว่าเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาอาจารย์แจ็คขา
1: ครับคืออันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่
0: ฉุกเฉินมาก
1: ฉุกเฉินแล้วก็ถือว่าเสี่ยงมากเนื่องจากว่าเราทราบกันว่าถ้าแบบมีคนที่เป็นโควิดเนี่ยมาไอจามใส่เราเนี่ยโอกาสมีโอกาสติดสูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่แนะนำให้เอาแอลกอฮอล์เนี่ยมาทาล้างหน้านะครับแนะนำว่าน่าจะต้องหากระดาษหรือผ้าเนี่ยเช็ด
0: ไม่ถือว่าซับ
1: ซับหน้าใช่ครับแล้วก็พยายามล้างหน้าออกเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือง่ายๆก็คือว่าเป็นการลดเชื้อที่น่าจะติดมากับเรื่องของละอองเสมหะต่างๆเนี่ยออกไปโดยพยายามไม่ให้มือหรืออะไรของเราเนี่ยเปื้อนมารีบไปล้างหน้า
2: แล้วก็ล้างมือด้วย
1: ล้างมือด้วยใช่นะครับ
2: ใช้สบู่ล้างหน้าดีไหมคะอาจารย
1: ์แล้วก็ล้างหน้าด้วยน้ำล้างด้วยสบู่แล้วก็ล้างมือด้วยน้ำล้างด้วยสบู่อะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะว่าไม่น่าจะเอาแอลกอฮอล์เจลมาเช็ดไม่ใบนะ
1: ไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะครับนะจะมีการระคายเคืองอะไรนี้ได้คร
0: ับ ทีนี้คนที่โดนคนที่ติดเชื้อโควิดจามใส่หน้าเนี่ยสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเขา

0: ป็น
1: ครับครับ
0: อย่างนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแน่นอนต
1: ้
0: องล้างจากล้างหน้าอะไรเสร็จสับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปต้องทำตัวยังไงคะอาจารย์แจ็ค
1: คือโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ที่เราทราบข้อมูลกันนะคะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: คนที่มีความเสี่ยงสูงเลยก็คือมีโอกาสเป็นมากเลยก็คือคนที่อยู่ในที่ปิดที่เดียวกับคนที่เป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วก็คุยกันเกินประมาณ5นาทีอันนี้คร่าวๆนะครับคืออันนี้เป็นลักษณะเซตติ้งซึ่งเจอบ่อยมากอยู่ในที่ปิดคุยกันแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากาก
0: อันนี้เราก็จะเห็นตามร้านอาหารที่เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆที่ติดสถานบันเทิงเพราะว่าแน่นอนแบบไปแล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากเนาะจ้ะแล้วก็คุยกัน
1: แล้วก็ในบ้านอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราเจอถ้าคนใดคนนึงในบ้านเป็นเนี่ยที่เหลือมักจะเป็นหมดหรือว่านั่งมาในรถคันเดียวกัน
0: อ
1: ันนี้เป็นลักษณะที่คลาสสิกมากของตอนนี้คราวนี้คนนี้โดนจามใส่หน้าเนี่ย
2: แต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าใส่หน้ากากอยู่ไหมสถานที่ที่จามใส่คือที่ไหน
1: ใช่ครับแต่ท่านเดาเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นสถานการณ์ที่เขาน่าจะอยู่ใกล้กัน
0: นั่งคุยกัน
1: ใช่จะนั่งคุยกันเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นคนเนี้ยแน่นอนเลยว่าต้องกักตัว
0: นะ
1: ครับต้องกักตัวเลยเนื่องจากว่ามีโอกาสเป็นสูงมาก
2: ก็เริ่มกักตัวเองเลยอย่างน้อยสัก14วัน
1: ประมาณ14วันก็ลองดูว่าจะมีอาการไหมหรือว่าบางส่วนจริงๆก็ไม่ได้มีอาการอะไร
2: แล้วจำเป็นต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดไหมคะว่าเฮ้ยฉันจะได้รับเชื้อมาจากคนที่ไอจามใส่หน้าฉันหรือยัง
0: คนถามอย่างที่อาจารย์เอิงบ่อยมากเลยบางคนบอกหุ้ยตายแล้วฉันไปที่นั่นมามีคนติดโควิดด้วยเดี๋ยวนี้ทำไลน์มันกระจายเนาะจ้ะเนาะเขาจะมีแบบแจ้งทำไลน์เขาอุ้ยตายแล้วที่นั่นมีคนติดโควิดก็รีบไปเลยโรงพยาบาลบางคนไม่สบายใจไปตรวจเองก็มีอาจารย์จริงๆแล้วการไปตรวจโควิดมันควรจะต้องไปตรวจเมื่อไหร่ยังไง
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีระยะฟักตัวจริงๆแล้วมันได้ตั้งแต่2วันถึง14วันไม่เป็นเหตุผลที่เราอยากจะให้กัก14วันแต่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ5วันเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเนี่ยสมมติว่าถ้าไปแล้วอยากจะตรวจแล้วเจออย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณ5วัน
0: แต่ถ้ามีอาการก่อนหน้านั้น
1: ถ้ามีอาการก่อนหน้านั้นก็คือเราน่าจะตกอยู่ในกลุ่มที่ระยะฟักตัวเนี่ยมันสั้นหน่อยก็ไปก่อนได้ใช่แต่โดยทั่วไปถ้ายังไม่มีอาการอะไรเนี่ยอาจจะต้องประมาณสัก5วันเนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าคุ้มหน่อยคุ้มเข้าไปตรวจนะเพราะราคาก็มีราคาแพงแล้วก็อาจจะเจ็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: คือไปเร็วก็ยังไม่ตรวจ
1: ใช่ไปเร็ว
2: ยังไม่เจอเชื้อทั้งที่เราอาจจะได้รับเชื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการช่วยคุณหมอด้วยเพราะว่าตอนนี้ทราบว่าคุณหมอทางด้านของโรคติดเชื้อทำงานหนักกันมากนะคะต้องตรวจหาเชื้อกันตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงกักตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปตรวจเชื้อรอสัก5วันหรือว่าถ้ามีอาการแล้วก็ไปตรวจอันนี้นะคะจะช่วยในทุกๆอย่างนะคะแล้วก็มีคำถามมาเยอะมากนะคะคุณผู้ชมมีคำถามรีบถามเพราะว่าวันนี้แอบเก็บตัวอาจารย์ทั้งสองไว้1ชั่วโมงเต็มนะคะนี่คือรายการสดไม่เทปไม่แห้งคุณผู้ชมถามมามีคำตอบได้หมดทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ทางแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะซึ่งตอนนี้คำถามเริ่มทยอยเข้ามาแล้วไปที่คำถามของคุณแอมนะคะคุณแอมอายุ39ปีบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองคุณหมอที่รักษาเนี่ยแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนโควิด-19 พอลงทะเบียนจองในไลน์หมอพร้อมตอนเลือกเงื่อนไขเนี่ยพบว่าไม่แนะนำให้ฉีดเพราะว่ากินยากดภูมิคุ้มกันอยู่ทำการจองไม่ได้จึงไม่แน่ใจว่ากรณีแบบนี้ควรทำอย่างไรดีคะทางรามาเนี่ยมีบริการฉีดให้กับคนไข้เมื่อไหร่คะ
1: ครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากเนื่องจากว่าเราจะได้ยินว่าจริงๆแล้วคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่เสี่ยง
2: ค
1: ือหมายถึงว่าถ้าเป็นโควิดแล้วเนี่ยอาการมักจะรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจจะเป็นลักษณะของโรคแพ้ภูมิตัวเองแล้วก็ทานยากดภูมิเนี่ยเราคงที่อยากที่จะได้วัคซีนคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนึงตรงที่ว่าเวลาวัคซีนแต่ละตัวเนี่ยมันได้รับการ approve ได้รับการจดทะเบียนให้ฉีดเนี่ยในคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำการศึกษาในคนปกติ
0: ไม่ใช่คนที่
1: ภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยปัญหามันคือว่าฉีดไปแล้วภูมิมันจะไม่ค่อยขึ้นคราวนี้เนี่ยไม่มีบริษัทไหนที่อยากจะฉีดในกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วไปเนี่ยการศึกษาที่จะเอาไว้ยื่นเพื่อขอการ approve หรือเพื่อการจดทะเบียนในการใช้เนี่ยมันจะทำในคนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้วัคซีนที่ใช้อยู่อย่างเงี้ยอย่างประเทศไทยตอนนี้ครับอย่างเช่นตัว Sinovac เนี่ยก็คือจะศึกษาในคนอายุ18ปีถึง59ปีซึ่งเป็นคนภูมิปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปตอนนี้เขาก็เลยแนะนำให้ฉีดในคนที่ภูมิคุ้มกันปกติก่อนส่วนภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยตอนนี้มันก็เลยถูก

0: เรียกว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีการศึกษามาก่อนคราวนี้ถามว่าโดยทั่วไปวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายโดยหลักการแล้วเนี่ยฉีดได
1: ้
0: เพราะวัคซีนเชื้อตายเนี่ยตัวนี้มันก็เหมือนกับวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือฉีดไปแล้วภูมิมันอาจจะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ากินยากดภูม
1: ิ
0: เพราะฉะนั้น
1: ให้รอก่อนได้ไหมคะอาจารย
0: ์
1: คงได้ฉีดแน
0: ่ใช่น่าจะได้ฉีดแน่ครับใช่คือคิดว่าได้ฉีดแน่แต่ว่าโดยทั่วไปก็คงจะต้องรอการศึกษาเพิ่มเติมหน่อยว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจจะต้องฉีดมากกว่า2เข็มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าฉีด2เข็มอาจจะภูมิขึ้นไม่เท่ากับคนปกติอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถามเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยตัวซิโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยสามารถฉีดได้
2: ค่ะนะคะส่วนรามาจะฉีดให้กับคนไข้เมื่อไหร่อันนี้เท่าที่ทราบยังมันอยู่ที่การจัดสรรวัคซีนด้วยใช่ไหมคะ
1: มันอยู่ที่ส่วนกลางนะคะอนุมัติวัคซีนมาเมื่อไหร่เราก็พร้อมฉีดเมื่อนั้นคือคนเราอ่ะรอพร้อมจะฉีดให้อยู่แล
0: ้
1: วแต่ยังไม่มีวัคซีนลงมาถึง
0: คือถ้ามีก็จัดสรรแน่นอน
1: เลยใช่
2: ได้ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใจเย็นๆนะคะวันนี้มีคนสนใจเรื่องของวัคซีนเยอะวันนี้จะตอบคำถามคุณผู้ชมได้เนี่ยมีทั้งเรื่องของในโรคผู้สูงวัยความดันเบาหวานไขมันตับไตไส้พุงเลยก็ถามได้นะถ้าจะถามนะคะถามได้หมดแล้วก็โรคติดเชื้ออาจารย์หมอแจ๊กก็ถามได้นะคะทั้งโควิดไข้หวัดยงหวัดใหญ่นะคะงูสวงงูสวัดเลยถามได้หมดเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ023547105ส่วนวันนี้ในแฟนเพจคุณผู้ชมแชร์รายการกันเยอะขอบคุณมากๆนะคะนี่คือการให้อีกหนึ่งวิธีการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลตัวเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าตอนนี้ไม่กล้าไปโรงพยาบาลนี่คือรายการที่ทำให้โรงพยาบาลอยู่ใกล้คุณอยู่ใกล้หมอด้วยนะคะมีคำถามนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างค่ะ023547105คำถามจากคุณบุญรักษาอายุ54ปีนะคะคุณบุญรักษาบอกว่าปกติจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดเดือนเมษายนนะคะเห็นว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะหรือคือจะควรจะฉีดเลยไหมหรือว่าควรจะเว้นระยะกันไปก่อนวัคซีน2ตัวนี้คุณจะห่างกันแค่ไหนยังไงคะจันแจ็ค
0: ครับคือจริงสามารถคือจริงๆฉีดได้เลยคือตอนนี้มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือฉีดได้เลยแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยแนะนำว่าน่าจะห่างกันสักประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่ามีข้อมูลเหมือนกันว่าถ้ามันโควิดระบาดหนักเนี่ย2อาทิตย์ก็ฉีดได้ครับคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วสามารถฉีดใกล้กันได้อาจจะมีนิดหน่อยแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าให้ดีเลยก็คือประมาณ4อาทิตย
1: ์
0: แต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันระบาดหนักมากแล้วกลัวมากเนี่ยก็สามารถสปีดขึ้นมาเป็นฉีดใกล้กันประมาณ2อาทิตย์พอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือตอนนี้ฉีดเลยครับเพราะว่ากว่าจะได้เนี่ยมันน่าจะประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะคะ
2: ก็ได้รอบพอดีนะดังนั้นคุณบุญรักษาถ้าจะฉีดได้เลยนะคะตอนนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: ตอนนี้ตัว
1: ของรอบใหม
0: ่ของรอบใหม่กำลังเริ่มเข้ามาแล้วนะคะ
1: แต่สงสัยอันนึงค่ะอาจารย์ถ้าเป็นวัคซีนปอดอักเสบอะค่ะคนไข้ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขาครบกำหนดที่ต้องฉีดวัคซีนปอดอักเส
0: บ
1: แล้วถ้าเกิดว่าใกล้กับการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนกันไหมคะ
0: โดยทั่วไปถ้าเรามองว่าปกติแล้วเนี่ยวัคซีนที่เป็นเชื้อตายวัคซีนเชื้อตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคหรือว่าตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยมันจะถือว่าเป็นวัคซีนไม่ใช่เชื้อเป็น คือโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนที่เป็นเชื้อตายเนี่ยสามารถฉีดด้วยกันได้เลยนะครับหรือว่าจะฉีดห่างกันก็ได้คือโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าข้อมูลที่ทำการศึกษาเงี้ยมันอาจจะยังไม่มีว่าเอาโควิดไปฉีดคู่กับตัวอื่นแล้วเป็นยังไงนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยโดยหลักการก็น่าจะฉีดได้ครับ
2: มาที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลวันนี้คึกคืนมากคนดูเยอะมากอาจารย์วันนี้คนอยู่บ้านกันเยอะเวิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะเนาะแล้วก็บางทีก็สงสัยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไปหาหมอตอนนี้ทุกโรงพยาบาลบอกเลยเลื่อนได้เลื่อนนะคะไม่จำเป็นเร่งด่วนอย่าพึ่งมาเนาะคุณวีราพรบอกว่าคุณหมอคะนั่งทานข้าวกับเพื่อนค่ะประมาณ20นาทีเพื่อนคนนี้นะคะพี่ของเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนตัวเองนะแต่มีพี่เนี่ยเป็นโควิดเราอะจะติดไหมเรานั่งทานข้าวกับน้องของคนที่เป็นโควิดอะค่ะ20นาทีมีความเสี่ยงไหมกับการที่จะติดเชื้อ
0: โอเคอันนี้ก็มีคำถามที่ฮิตเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้บอกว่าเราจะแบ่งเป็นวงครับข้อแรกเลยคือถ้าเราอยู่วงที่1คือเราอยู่ติดกับคนที่เป็นแล้วเนี่ยอันเนี้ยกักตัวแต่ถ้าเรายังอยู่วง2

0: องเนี่ยรอก่อน
1: ก็คือถ้าเป็นสังเกต
0: ถ้าน้องสาว
2: อาจจะต้องกักตัวไหมหรือไม่ต้อง
0: วงสองยังไม่ต้อง
2: คือดูก่อนว่าน้องสาวเขาเป็นไหม
0: ใช่รอน้องสาวเขาเป็นก่อนแล้วเราค่อยกักอีกที
3: แต่ระหว่างนี้น้องสาวกักตัวได้แล้ว
0: น้องสาวกักตัวได้แล้วแล้วตัววงเนี่ยก็คือสังเกตอาการแต่ไม่ต้องกักตัวครับแต่ว่าเน้นก็คือใส่หน้ากากก็คือเน้นเหมือนคนปกติใส่หน้ากากล้างมือ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: นะคะดังนั้นตอนนี้สบายใจก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูเขาก่อนว่าเพื่อนเราอ่ะที่ไปทานข้าวด้วยกันเขาเป็นไหม
0: รอวงทำจากเราเนี่ยบวกก่อน
2: นะคะเอาไปที่คุณอรุณีส่งหัวใจมาทักทายอาจารย์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะแล
3: ้
2: วก็อีกหนึ่งคำถามจากคุณโป่งนะคะบอกว่าอายุ44นะคะเป็นเพศหญิงสูง160หนัก62ค่ะเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วอาการเริ่มออกเช่นมีอาการขาบวมท้องบวมคุณหมอจ่ายยาที่ชื่อว่าฟูโรซีไมด์นะคะเป็นยาขับปัสสาวะมาให้นะคะทานแล้วลดบวมลงมาบ้างค่ะแต่ที่มีอาการข้างเคียงก็คือมีผื่นคันขึ้นทั่วตัวผิวแห้งย่นมากๆตามัวนะคะเวียนหัวอันนี้เรียกว่าเป็นอาการแพ้ยาหรือเปล่าหรือเป็นผลข้างเคียงของยาหรือเปล่าจะไปหาคุณหมอก็กังวลเรื่องโควิดนะคะทางโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งเลื่อนด้วยแต่ว่าความกังวลใจคือตอนนี้เนี่ยกินยาตัวนี้แล้วมันมีอาการข้างเคียงแบบนี้ค่ะอาจารย์ทำยังไงดี
3: คือคนไข้เป็นโรค
2: เป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว
3: แล้วก็อาจจะเริ่มมีอาการของหัวใจล้มเหลวถึงได้มีน้ำเกินในร่างกายการได้รับยาฟูโรเซมายก็คือเพื่อขับไอตัวน้ำและเกลือที่เกินนี้ออกนะคะซึ่งไอผิวแห้งตัวแล้วก็ตัวเหี่ยวเนี่ยอันนี้เป็นปกติ
2: คนข้างเคียงจากยา
3: ใช่เป็นปกติเพราะว่าเดิมเนี่ยตัวเราบวมน้ำอยู
2: ่
3: เหมือนเราเอาน้ำส่วนเกินออกหนังเราก็เหี่ยวไปตามปกติแล้วก็ผิวแห้งอันนี้เป็นได้นะคะแต่ถ้าเป็นผื่นคันเนี่ยทีนี้ต้องดูละว่าผื่นคันเนี่ยเป็นบริเวณไหนถ้าเราจะโทษว่าเอ๊ะเป็นเพราะแพ้ยาหรือเปล่าเนี่ยผื่นคันมันน่าจะกระจายทั่วๆแต่ถ้าผื่นคันเนี่ยมันเป็นเฉพาะที่เช่นบางคนคันอยู่ในร่มผ้ามันอาจจะเป็นเรื่องเชื้อราได้ไหมเป็นเรื่องอื่นนะคะหรือว่าผื่นคันนั้นอาจจะเป็นผื่นแพ้อะไรบางอย่างซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแพ้ยานะคะบอกว่าอาจจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ว่าผื่นคันที่ว่าเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะลองสังเกตดูก่อนว่าถ้าอาการเหนื่อยบวมดีขึ้น
2: ค
3: ุณหมอปกติเขาจะลดยาไม่จำเป็นต้องทานไอ้ฟูโรเซมายเท่าเดิม1เม็ดเท่าเดิมไปตลอดอาจจะลองลดเหลือครึ่งเม็ดหรือวันเว้นวันแล้วลองดูอาการอีกที
2: บอกว่ามีตามัวด้วยเวียนหัวด้วยมันเป็นผลข้างเคียง
3: มันอาจจะเป็นได้ในแง่ว่าพอน้ำมันออกไปเยอะๆเหมือนเราปัสสาวะออกไปเยอะๆอะค่ะอาการหน้ามืดเนี่ยอาจจะเป็นได้ถ้าเราแบบ
0: เพราะว่าน้ำมันลดลงความดันตกลูกนิดๆอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ใช่แล้วเราลุกขึ้นยืนบางทีมันเหมือนหน้ามืดนะคะนะคะเพราะอยู่ดีๆน้ำที่เกินเนี่ยมันปุ๊บปั๊บขับออกกลายไปเป็นปัสสาวะแล้วขับออกเยอะด้วย
2: ค่ะอันนี้พอเห็นเรื่องผิวแห้งเราไม่แน่ใจคืออันนี้ถ้าเราลองทาครีมทาโลชั่นช่วยมันจะช่วยให้แบบผื่นคันอะไรเงี้ยไม่มีด้วย
3: ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือคันเพราะว่าผิวแห้งก็มีเหมือนกันไม่ได้เป็นเรื่องแพ้ยาอะไร
2: ค่ะนะคะยังไงคุณโป่งลองดูว่าเออมีอาการแบบนี้ไหมนะคะแล้วก็ลองหาโลชั่นมาทาดูแต่ว่าอาการที่เล่ามาเนี่ยคือเป็นผลของการที่น้ำในร่างกายเราออกนะคะมาที่คำถามจากคุณแม่ของคุณคำถามนี้ก็ฮิตมากอาจารย์ช่วงนี้นะถ้าเราไปตามร้านขายยาที่เป็นร้านแบบที่มีเภสัชอยู
3: ่
2: ที่ขายดีคือฟ้าทลายโจรอาจารย์แล้วคำถามเนี้ยมีมาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีโรคประจำตัวนะคะเช่นเบาหวานความดันอยากจะทานแคปซูลฟ้าทลายโจรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมก่อนอื่นเลยก่อนจะไปที่คำถามนี้ถามว่ามีคนถามว่าการทานฟ้าโจรมันช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ไหมคะอาจารย์ยากเหมือนกันนะคำถามเนี่ย
3: จริงๆถ้าเกิดฟังเมื่อกี้อาจารย์สุรศักดิ์ในช่วงก่อนอาจารย์เพิ่งพูดไปเพราะอาจารย์ก็พูดเรื่องฟ้าทลายโจรกับโรคไต
2: อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้
3: นะคะหลายคนอาจจะพลาดที่ไม่ได้ฟังในช่วงชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คืออาจารย์บอกว่ามันมีงานวิจัยแต่เป็นระดับทำในห้องแลบว่าเอาฟ้าทลายโจรกับกระชาย
2: กระชายขาว
3: ไพรไทยนี่แหละมาทำในห้องแลบว่ามันจะสามารถยับยั้งเชื้อโควิดแต่ว่าในหลอดทดลองได้ไหมก็พบว่ามันอาจจะยับยั้งได้บ้างแต่ว่าถ้าไปถึงขั้นว่ามนุษย์ทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยกับโควิดไหมยังไม่

0: งานวิจัยตรงนั้น
1: คือเป็นหลอดที่อยู่ในห้องทดลองในแล็บ
0: ทำให้เชื้อมันอาจจะอิดไม่กล้าเพิ่มจำนวนได้นิดหน่อยแค่นั้นค่
1: ะ
0: จะถามถึงขั้นว่าโอ้โหมนุษย์ทานไปรักษาได้ป้องกันได้อันนั้นคือเราคิดเกินงานวิจัยไปแล้วนะคะ
1: ทีนี้แหละคุณบอกว่าเฮ้ยเพื่อความสบายใจอ่ะไม่รู้ว่ามันได้ป่ะแต่แบบอยากทานคือตอนนี้ขาดตลาดมากนะอาจารย
0: ์
1: มันจะมีผลอะไรต่อร่างกายไหมสำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ดีเป็นความดันก็ดีอย่างเงี้ยอาจารย์
0: คืออาจารย์เขากลัวแค่เรื่องไต
1: มันจะไปมีสะสมอยู่ในไต
0: ใช่เพราะว่าตับกับไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ขับสารพิษของร่างกายเรานะคะซึ่งฟ้าทลายโจรเนี่ยถึงแม้เราจะบอกอ้าวสมุนไพรมันเป็นสารพิษได้ยังไงคือมันก็มีสารเคมีออกฤทธิ์เหมือนกันแหละไม่งั้นมันจะมีผลกับร่างกายได้ยังไงเนา
2: ะ
0: แล้วถ้าเกิดเราทานในปริมาณที่ไม่เหมาะสมหรือเราก็ไม่รู้ว่าเราทานมากไปน้อยไปยังไงเพราะมันไม่ได้มีงานวิจัยว่าค่าไหนถึงเหมาะสมด้วยซ้ำแล้วถ้าคุณเป็นโรคประจำตัวอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันคุณก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคไตเหลือรังด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ทานเข้าไปแล้วกลายเป็นของเสียจากข้างกลายเป็นว่าไตอาจจะทำงานแย่ลงก็ได้หรือว่ามีโรคไตอยู่เดิมกลายเป็นของเสียข้างเพราะว่าไตไม่สามารถกำจัดไอตัวสารเคมีออกฤทธิ์ในแคปซูลฟ้าทลายโจรได้เพียงพ
1: ออ
0: าจจะมีผลเสียได้อาจารย์เลยไม่แนะนำว่าไม่ควรทานสมุนไพรอะไรที่ใครเขาว่าดีนะคะช่วยเรื่องโควิดอะไรทั้งสิ้นในคนไข้ที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคไตจะเกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่หวังว่าจะได้รับนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้ากลัวโควิดก็อย่าไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยง
0: เน้นการป้องกัน
1: ตัวเองให้ดีอันนี้จะดีกว่าการหาอะไรเข้าไปอยู่ในร่างกายเน้น
0: การลงมือทำว
1: ่
0: าไม่ใช่แค่แบบหยิบเอาอะไรง่ายๆเข้าปากเนา
1: ะ
0: เช่นไอ้พื้นฐานเลยการกินการนอนการออกกำลังกายดูแลสภาพจิตใจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวพื้นฐานของการสร้างสุขภาพดีอยู่แล้วสมมติเชื้อโควิดเกิดหลุดลอดมาที่เราโอกาสที่มันจะทำให้เราเกิดการเจ็บป่วยก็น้อยลงนะคะในระหว่างรอวัคซีนใช่ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะที่023547105นะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ83ปีแล้วน้ำหนัก40สูง150มีโรคประจำตัวคือทาราซีเมียหัวใจเต้นน่าจะเต้นผิดจังหวะเนาะแล้วก็กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะคะ 13.5 มิลลิกรัมต่ออาทิตย์เหมือนจะเป็นริดสีดวงยื่นออกมาประมาณ 2-3 นิ้วนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเหรียญ10บาทโอ้โหแล้วก็ยืดได้หดได้ด้วยโผล่ค้างอยู่ข้างนอก2วันนะคะตอนนี้มีอาการเจ็บพอไปหาคุณหมอก้อนเนี่ยปรากฏว่ามันหุบเข้าไปข้างในนะคะคุณหมอให้เบ่งออกมาเจอหัวประมาณ3หัวคุณหมอให้กินตัดไฟเบอร์แต่ไปซื้อยามาเน็บเองนะคะยาชื่อนี้นะคะอาจารย์เน็บไป1คืนกินยาสมุนไพรด้วยเพชรสังฆาตเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดตอนนี้กินไป6เม็ดแล้วคุณแม่มีอาการเจ็บควรไปหาหมอหรือควรกินยาต่อไปเพราะโควิด-19แล้วก็ถามอีกหนึ่งคำถามว่าแล้วยาสมุนไพรเพชรสังฆาตมีผลต่อยาละลายลิ่มเลือดไหม
0: คือคาดว่าคนไข้คงต้องทานวอร์ฟารินอยู่แล้ววอร์ฟารินเนี่ยมันเป็นยาละลายลิ่มเลือดที่มีผลข้างเคียงแม้กับยาด้วยการสมุนไพรหรือแม้แต่อาหารที่รับประทานค่อนข้างเยอะนะคะมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยเฉพาะแบบเลือดออกมากอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่าน่าจะหยุดก่อนอันดับหนึ่งคือเพชรสังฆาตเนี่ยนะคะเพราะมีโอกาสที่จะส่งผลต่อ
2: ตีการทำให้วอร์ฟารินมันสูง
0: หรือระดับยาสูงกลายเป็นมีความเสี่ยงเรื่องเลือดออกและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยแล้วถ้าลิ้นสีดวงนั้นแตกขึ้นมาแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะคะแต่ในระหว่างนี้หมอว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าอ่ะยาเน็บอาจจะใช้ไปก่อนนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยทำยังไงให้คุณแม่ไม่ท้องผูกไม่ต้องเบ่งการรับประทานไฟเบอร์ผักผลไม้ให้เพียงพอนะคะทำยังไงให้การขับถ่ายดีขึ้น
1: อาจารย์คะการทานไฟเบอร์มีข้อควรระวังไหมคะอะไรก็บอกอุ้ยทานไฟเบอร์แล้วแต่ว่าไม่เห็นขับถ่ายเลยจริงๆแล้วการทานไฟเบอร์
0: ไฟเบอร์ที่ว่านี่น่าจะเป็นผง
1: ละลายน้ำเยอะๆไหมคะ
0: คือต้องดูด้วยว่าน้ำคุณดื่มพอไหมคือเราทานผงทางกะเข้าไปแต่ว่าน้ำเราขาด
1: ไฟเบอร์ที่แน่นอยู่ในท้อง
0: ใช่มันเลยกลายเป็นแบบก้อนแข็งแทนค่ะอันนี้กลายเป็นผลเสียของการทานไฟเบอร์แทนถ้าคุณดื่มน้ำไม่พอนะคะนอกจากไฟเบอร์

0: ครบผักผลไม้ตามธรรมชาติที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายอาจจะทานเพิ่มน้ำต้องดื่มให้พอ 8-10 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้อาจจะลองแช่ก้น
1: แช่ก้นยังไงคะอาจารย
0: ์ก็คือว่าใช้อ่างขณะที่ก้นคุณแม่สามารถแช่ได้ซึ่งคุณแม่รู้สึกจะรูปร่างเล็กน
1: ะ
0: ไม่จำเป็นต้องใช้กะละมังใหญ
1: ่มันจะช่วยการแช่ก้นเนี่ยจะช่วยให้เรา
0: ให้อาการปวดเจ็บอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยหรือเกร็งของตรงหูรูดทวารหนักเนี่ยมันคลายตัวลง
1: ต้องเป็นน้ำอุ่นหรืออะไรไหมคะ
0: น้ำอุ่นค่ะแช่ก้นด้วยน้ำอุ่นประมาณสัก10นาทีนะคะเช้าเย็นในระหว่างนี้รอดูก่อนเนา
1: ะ
0: แล้วก็แก้เรื่องท้องผูกดูก่อนลองสังเกตอาการดูก่อนยังไม่ได้รีบว่าต้องรีบไปเอาหัวออกต้องรีบไปรัดต้องรีบไปผ่าตัดซึ่งอันนี้คือรอได้แต่ถ้าลิ้นสีดวงนั้นเกิดแตกเลือดไหลไม่หยุดนี่คือต้องรีบมาโรงพยาบาลเลยรอไม่ได
1: ้
0: เพราะคุณแม่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่เลือดโอกาสที่จะหยุดเองได้ยากอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่สองถ้าเกิดว่าก้อนนั้นอ่ะมันยื่นค้างแล้วปวดมากดันยังไงก็ไม่เข้าอันนี้ต้องรีบมาก่อนละมันอาจจะมีเกิดผลข้างเคียงของลิ้นสีดวงพวกลิ้นสีดวงพวกอุดตันหลอดเลือดดำในนั้นอุดตันทีเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรีบมาก่อนวันนัดค่ะ
1: ค่ะโหนี้หลากหลายคำถามนะคะมีคำถามจากคุณพนาพัฒน์เข้ามานะคะนี่ถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะวันนี้อยากจะบอกอาจารย์จะเลยว่ามีคนดูเยอะมากนะคะมีคนแชร์รายการเยอะมากเลยนะคะ
0: ค
1: ุณพนาพัฒน์ถามมาอย่างนี้ค่ะบอกว่าแพ้ยาเพนิซิลีนนะคะฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหมคะอาจารย์หมอแจ็คคะ
2: ครับ
1: ยาตัวนี้มันคือยาอะไรอาจารย์
2: คือมันคือยาฆ่าเชื้อ
1: ค่ะ
2: เป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสามารถฉีดได้ครับก
1: ็
2: คือในวัคซีนโควิดเนี่ยไม่ได้มีส่วนประกอบของ
1: เพนิซิลิน
2: ก็คือฉีดได
1: ้อันนี้กังวลใจนะคะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างป้าวีค่ะป้าวีอายุ72ปีแล้วน้ำหนัก45/158ป้าวีบอกว่าตรวจสุขภาพมานะคะค่า HGP ได้35มันคือค่าอะไรคะอาจารย์เอิงคะอันนี้ค่าตัวนี
0: ้อันนี้น่าจะเป็น HCT นะคะฮีมาโตคลิตหรือเปล่าคะ
1: คิดว่า
0: คนรับสารอาจจะฟังไม่ชัดเจนน่าจะเป็นความเข้มข้นของเลือดฮีมาโตคลิต35ซึ่งก็ต่ำกว่าเกณฑ์นิดหน่อยเกณฑ์ในผู้หญิงก็36
1: แล้วก็บอกว่า
0: MCSC ก็คือขนาดของเม็ดเลือ
1: ดเกล็ดเลือดปกติค่า pH ของปัสสาวะ 5.5 นะคะแล้วก็ SPGR
0: น่าจะเป็นความเข้มข้นของปัสสาวะ
1: 1พอดีเราอยากทราบว่าทำไมมันต่ำกว่าปกติเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วค่าปกติมันคือต้องอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าหมายถึงว่าถ้าค่าเกล็ดเลือดหรือค่าเม็ดเล
0: ือ
1: ด
0: ก็คือความเข้มข้นของเลือดตามปกติก็น่าจะ36ในผู้หญิงค
1: ่
0: ะ39ในผู้ชาย39ถึง40ในผู้ชายทีนี้คืออ่อนมานิดนึงทีนี้ต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
1: มีเลือดออกหรือเปล่าหรืออะไรบ้าง
0: ใช่บางคนอาจจะขาดสารอาหารอะไรบางอย่างนะคะ
2: สารน้อยอะไร
0: ขาดธาตุเหล็กขาดหลายอย่าง B12 ขาดโฟลิกหรือบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างเลยทำให้มีเลือดจางกว่าปกตินิดหน่อยซึ่งตรงนั้นก็ยังไม่ต้องแก้เพราะไม่ได้จางอะไรมากไม่น่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของหัวใจหรือว่าปอดอะไรนะคะส่วนเรื่องปัสสาวะว่าทำไมจางอันนี้จะต้องไปดูว่าดื่มน้ำเยอะไหมวันที่มาตรวจถ้าวันที่มาตรวจเนี่ยดื่มน้ำมากเลยความเข้มข้นของปัสสาวะเนี่ยก็จะเจือจาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แค่นั้นแต่ถ้าคิดว่าดื่มปกติทีนี้ต้องไปดูแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าอันนี้มันต้องไปตรวจละเอียดอีกเนาะว่ามีอาการอะไรหรือเปล่าเกลือแร่ในเลือดเป็นยังไงบ้างก็จะมีกลุ่มที่ไตมันขับน้ำออกมาเยอะในปัสสาวะเนื่องจากฮอร์โมนอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติอะค่ะแต่ถ้าไม่มีอาการอะไรหมอว่าลองสังเกตการดูก่อนได้นะคะยังไม่ต้องรีบมาหาสาเหตุหรือว่าแก้ตัวแรกของแลบที่ไม่ได้ผิดปกติมากอะไรเหล่านี
1: ้ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณสมศักดิ์นะคะนี่ถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะที่เราไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้คุณสมศักดิ์บอกว่าสมมุติว่าถ้าคนที่เป็นโควิดแล้วกินยาหายเองที่บ้านคือหมายความว่าอาการอาจจะไม่ได้หนักนะคะแล้วเหมือนเป็นหวัดเป็นไม่สบายแล้วโดยที่ไม่ได้ไปตรวจก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโควิดหรือเปล่าแต่มาตรวจอีกทีในระยะหลังจะเจอเชื้อโควิดในตัวไหมและจะเจอภูมิต้านทานที่มันเกิดขึ้นเองไหมครับวงล้อของคนที่ ที่ไม่สบาย

0: สมมติว่าติดเชื้อโควิดแต่ไม่ได้หนักไม่ได้ลงปอดเนี่ยค่ะอาจารย์แจ็ค
1: ครับ
0: เวลาหายไปเองแล้วสมมติว่าถ้าไปตรวจอีกทีมันจะเจอเชื้ออยู่ในร่างกายไหมคะ
1: ครับคือสถานการณ์ก็คือสมมติเราติดเราอยู่กับคนที่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ไม่อยากมาไม่อยากตรวจเราก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วเราก็ได้ยินมาว่าโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ
0: ่
1: หายเองหรืออาการน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเป็นได้ก็คืออาจจะไม่มีอาการอะไรเลยหรือมีอาการเล็กน้อยแล้วก็หายเองได้โดยที่อาจจะไม่ได้ทานยาเลยคราวนี้ทั่วไปเนี่ยถ้าคุณสมศักดิ์เนี่ยมาตรวจนะสมมติตรวจวันที่14อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถามว่าถ้าลองแยงจมูกดูอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อาจจะพบเชื้อได้เพราะโดยทั่วไปเนี่ยเชื้อเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นประมาณวันที่5แล้วก็ค่อยๆลดลงไปเนี่ยประมาณสักวันที่14แต่วันที่14เนี่ยอาจจะยังเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นถามว่ามีโอกาสเจอแต่ว่าอาจจะเจอน้อยนะครับอันนี้พูดถึงกรณีที่เราแย่จมูกสวอปเนี่ยนะครับแล้วก็ตรวจดูว่ามีเชื้อไหมอีกอันนึงก็คือถ้าเราตรวจเลือดดูถ้าคุณสมศักดิ์ติดจริงเนี่ยร่างกายเรามันจะมีแอนติบอดีขึ้น คือร่างกายเราเนี่ยมันจะสลัดตรงที่ว่าถ้ามีเชื้ออะไรที่ผิดปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่เคยติดเลยเนี่ยมันจะไม่มีแอนติบอดีคือตัวต้านขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นแล้วเนี่ยมันก็ตัวต้านขึ้นเพราะฉะนั้นมันขึ้นก็แปลว่าติดครับใช่นั่นก็เป็นการพิสูจน์ว่า
2: เราเคยได้รับเชื้อมาแล้ว
1: ใช่จริง
0: ค่ะทีนี้คำถามนะคะจันคนที่เคยเป็นแล้วหายแล้วติดเชื้ออีกจะแบบรุนแรงไหมหรือมันติดเชื้ออีกได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นแล้วเป็นอีกได้ไห
1: มครับจากข้อมูลจนถึงณบัดนี้ก็คือเป็นแล้วเป็นอีกได้น
0: ะ
1: ครับแต่ว่าแน่นอนว่าหลังจากที่เราเป็นปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสักระยะหนึ่งอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนอะไรเง
0: ี้
1: ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยในช่วงที่หลังจากเพิ่งเป็นเสร็จเนี่ยไม่น่าจะเป็นนะครับยกเว้นว่าผ่านไปนานๆละหรือว่าเป็นการติดเชื้ออีกสายพันธุ์หนึ่งคือมันมีการเชื้อมันแปลงพันธุ์ไป
0: หลายแบบ
1: ใช่มันเปลี่ยนสายพันธุ์ไปนิดนึงจนกระทั่งว่าภูมิที่เราเคยได้ครั้งแรกเนี่ยมันกันไม่ได้ฉะนั้นสามารถตอนนี้ข้อมูลยังเป็นได้อยู
0: ่มันก็คล้ายๆไข้หวัดใหญ่ไหมคะที่มันก็มีหลายสายพันธ
1: ุ์ใช่ใช่ครับใช่อย่างนั้นครับ
0: วันนี้มีคำถามหลากหลายมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอิงต้องเตรียมท่าออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะไม่ใช่มาถามวันนี้นะคะแล้วก็คนแชร์อะไรกันเยอะมากไปที่คำถามจากทางหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเมืองเอิญก็สอดคล้องกับที่ถามมาในแฟนเพจด้วยนะคะในแฟนเพจถามมาอย่างนี้บอกว่าการตรวจหลังกินยาเป๊ปใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: นะครบ28วันเมื่อไหร่ชัวร์สุดแล้วก็ในหมายเลขโทรศัพท์ถามมาเหมือนกันบอกว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์มากินยาเป๊ป28วันครบแล้วตรวจเชื้อ HIV 136เดือนแต่ไม่พบเชื้อควรต้องไปตรวจตอนครบ1ปีไหมกลัวติดโควิดตอนนี้อยากวางแผนครอบครัวนะคะมันคำถามใกล้เคียงกันไหมคะอาจารย์ในเพจบอกว่าการตรวจหลังกินยาเป๊ปครบ28วันตรวจเมื่อไหร่ถึงชัวร
1: ์ครับก็อันนี้ยาเพ็ปหรือยาเพ็ปเนี่ยอาจจะได้ยินกันเยอะขึ้น
0: มันคือยาอะไรคะ
1: มันคือยาที่เอาไว้กินเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับซึ่งอาจจะเกิดในกรณีอย่างเช่นแบบอาจจะกรณีว่าเราเป็นมีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดอาจจะไม่ได้ใส่ถุงยางนะครับหรือว่าถุงยางแตกหรือว่าเกิดกรณีที่มันจำเพาะจริงๆเนี่ยเขาก็จะมาปรึกษาคุณหมอโรคติดเชื้ออย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะได้รับยาต้านไวรัสเป็นยาต้านไวรัส HIV ซึ่งเราจะเรียกว่าเป๊ปนะครับแล้วก็ให้กินเนี่ยประมาณ1เดือนนะครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยก่อนที่จะกินเนี่ยเราก็จะต้องตรวจก่อนเลยว่าไม่เป็นนะ
0: แต่ถึงดูเชื้อก่อนว่ามี
1: ว่าเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเรากำลังจะกินเพื่อป้องกันแต่จริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยก็คือเป็นแล้วเป็นไปแล้วก็จะได้เข้าสู่การรักษาไปเลยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เป็นเนี่ยเราก็จะให้กินประมาณ28วันจนครบนะครับแล้วเราก็จะมีการตรวจเลือดซ้ำ
0: ค่ะ
1: โดยทั่วไปถ้าเกิดติดเชื้อจริงๆแล้วเนี่ยสมมติวันนั้นเป็นวันที่เราผิดพลาดเราติดเชื้อจริงๆนะโดยทั่วไปผ่านไปประมาณสักในปัจจุบันเนี่ยชุดตรวจมันค่อนข้างดีนะครับก็คือผ่านไปสักเดือนนึงอย่างเงี้ยโดยทั่วไปถ้าติดเนี่ยมันน่าจะตรวจเจอละนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราต้องการป้องกันการผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะตรวจซ้ำที่3เดือนก็ได
0: ้
1: 6เดือนก็ได้โดยทั่วไปถ้าผ่านไปสัก3เดือน6เดือนเนี่ยไม่ติดคือไม่ติดละยกเว้นในกรณีที่ความเสี่ยงยังเป็นอยู่นะคือเราก็ต้องคือเพราะฉะนั้นช่วงที่กินเป๊ปเนี่ยเราขอแนะนำว่าหยุดการมีสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันใช่ครับถ้าเราเริ่มมีความเสี่ยงเมื่อไหร่เราก็ต้องเริ่มนับศูนย์ใหม่เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าผ่านไป1เดือน3เดือน6เดือนแล้วเราไม่มีความเสี่ยงเพิ่มโดยทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะเป็นแล้วครับการตรวจที่1ปีก็อาจจะไม่ได้จำเป็น
0: ไม่จำเป็นเนาะเพราะว่านี่ตรวจมาแล้วครบเลยอ่ะ1เดือน3เดือน6เดือนไม่พบเชื้อนะคะอันนี้ก็สบายใจได้นะคะไปที่

0: เอาคุณบุญรักษาฝากขอบคุณอาจารย์มาด้วยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะแล้วก็มีคำถามมานะคะบอกว่าคนเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะคะฉีดวัคซีนได้ไหมคะวัคซีนหมายถึงว่าโควิด-19เนี่ยนะคะอาจารย
1: ์ก็ต้องดูด้วยว่ามีโรคประจำตัวอื่นอะไรบ้างไหม

0: ม่ได้มีข้อห้ามอะไร
1: แล้วมันมีข้อห้ามอะไรบ้างไหมคะสำหรับวัคซีนโควิด-19ว่าถ้ามีแบบนี้ยังไม่ควรฉีดอะไรแบบนี้ค่ะ
0: คือจริงๆตอนนี้นะครับถ้าเราพูดถึงวัคซีน2ชนิดในประเทศไทยเนาะนะครับก็จริงๆว่าจะมีซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาซึ่งจริงๆแล้วคือวัคซีนทั้ง2ชนิดเนี่ยถือว่าเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยนะครับไม่ได้เป็นวัคซีนเชื้อเป็นเพราะว่าปกติวัคซีนเนี่ยมันจะมีเชื้อเป็นกับเชื้อตายเชื้อเป็นเนี่ยต้องระวังในกรณีที่เราจะไปฉีดในคนที่เขากินยากดภูมิหรือภูมิกันบกพร่องเพราะว่ามันเป็นเชื้ออ่อนพอให้ไปปุ๊บมันอาจจะไปขยายตัวเกิดติดเชื้อจริงๆในคนได
2: ้คือเรียกได้ว่ามันสามารถแตกตัวสร้างเชื้อใหม่
0: ใช่ไปแบ่งตัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อภูมิไม่ดีแต่วัคซีนซิโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายเพราะฉะนั้นโดยทั่วเป็นวัคซีนที่ปลอดภัยมากแล้วเรามีข้อมูลในการใช้เนี่ยเทียบเคียงกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นระยะเวลานานนะครับส่วน AstraZeneca เนี่ยมันเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนที่เอาตัวอะดีโนไวรัสเป็นไวรัสนะครับแล้วก็ใส่ตัวโปรตีนของโควิดเข้าไปเพื่อเขาจะเอาอะดีโนไวรัสตัวนี้มันจะพาไอ้โปรตีนตัวนี้เข้าไปในร่างกายแล้วไปให้ตัวโปรตีนของโควิดเนี่ยมันกระตุ้นภูมิอีกทีคราวนี้เขาบอกว่ามันจะไม่แบ่งตัวมันจะไม่แบ่งตัวเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าปลอดภัยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อห้ามในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอาจจะได้ยินช่วงนี้นะตัวซิโนแวคเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยก็จะมีเรื่องของตอนนี้จะมีเรื่องของลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนว่าจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะมีหลายๆคนที่รู้สึกค่อนข้างกังวลนิดนึงว่าเกี่ยวกับเรื่องในคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นลิ่มเลือดเยอะอยู่แล้วเงี้ยก็อาจจะระวังนิดนึง
1: หมายถึงคนที่เป็นรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: อาจจะต้องลอง
0: กลุ่มนี้ก็อาจจะกังวลหรือชะลอใจนิดนึงอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: สืบสวนให้เสร็จก่อนว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
0: ใช่ๆ
1: ค่ะ
2: ค่ะแต่ว่าสำหรับวัคซีนตอนนี้นะคะก็ฉีดกันไปในหลายพื้นที่แล้วก็หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยได้ฉีดแล้วสบายใจพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายนะอาจารย์แถวบ้านแค่บ้านคุณเทียนอะไรอย่างนี้ฉีดกันครอบคลุมนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมก็ไปลงทะเบียนกันได้นะคะทีนี้วันนี้นะคะมีคำถามอย่างนี้บอกว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้มีโอกาสติดเชื้อโควิดง่ายกว่าคนอื่นไหมครับเพราะอาการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอย่างคนที่มีกรุ๊ปเลือด A จะติดง่ายกว่ากรุ๊ปอื่นจริงไหมอันนี้เป็นหมายถึงว่าเขาแชร์ต่อๆกันมาเนาะมันจริงไหมครับอาจารย์
0: คนที่เป็นภูมิแพ้ใช
2: ่
0: ไหม
2: ครับ
0: จะเป็น
2: เหมือนกับภูมิแพ้สูตรว่าเวลาอากาศไม่ดีมันก็จะมีแบบฟึดฟัดจมูกมีอาการระบบทางเดินหายใจนะอาจารย์เนาะแต่ในนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติไหมคะ
0: คือคิดว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีโอกาสในการติดเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถามว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยอาจจะถ้ามันติดแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่าอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆโดยทั่วไปถ้าไม่ได้ภูมิแพ้แบบรุนแรงมากหรือว่าไม่ได้ทานยาหรือว่ากดภูมิอะไรมากมายเนี่ยจริงๆเราไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่แต่ถามว่าเหมือนกับคนที่เป็นภูมิแพ้ทั่วไปเวลาเป็นหวัดเป็นอะไรมันก็จะค่อนข้างเรื้อรังกว่าเป็นมากกว่าคนอื่นนี่ก็น่าจะจริงนะครับส่วนเลือดกรุ๊ป A เนี่ย
2: จะติดง่ายคนอื่นไหม
0: ครับ
2: นี่เราฟังเลยนะคุกเอเหมือนกัน
0: ก็คืออันนี้ก็คือคงต้องคือโดยทั่วไปนี่ต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีข่าวมาเยอะเน
2: า
0: ะ
2: เยอะมากค่ะเราแชร์กันเยอะมาก
0: คน
1: ความเชื่อนั้น
0: คือมันเกิดจากการ
1: เดี๋ยวราศีนะราศีนี้จะไปมากกว่าราศีนั้น
0: เราจะติดตามดูครับว่าสมมติว่าตอนนี้ในทั้งโลกเนี่ยมันมีจักเป็นหลักล้านเนี่ยเขาก็จะไปพยายามดูความสัมพันธ์
2: ไปโฟกัสเน
0: า
2: ะ
0: อย่างเช่นน้ำหนักเท่านี้จะเป็นเยอะหรือว่ากินอันนี้เป็นเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆนะโดยทั่วไปมันมีความสัมพันธ์กันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มันอาจจะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญได
2: ้
0: กรุ๊ปเลือดจริงๆก็ยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นกรุ๊ปเลือด A กรุ๊ปเลือด B กรุ๊ปเลือด O เนี่ยจะเป็นเยอะกว่าอะไรเงี้ยยังไม่ขนาดนั้นครับไม่อยาก
1: ยังไม่มีข้อมูลในปัจจุบ
0: ัน ใช่ยังไม่มีครับยังไม่มี
1: เพราะฉะนั้นใครกรุ๊ป A ก็อยู่บ้านอย่างสบายใจไปก่อนอย่าไปกังวลว่าตายแล้วเกิดมากรุ๊ป A ทำไงดีอะไร
2: คิดไม่กล้าออกเนาะบ้านไม่กล้าทำอะไรเลย
1: แต่เข้าใจนะถ้าคนเป็นภูมิแพ้จมูกอะค่ะ
2: มันจะฟุดฟัดเร็วนะจ๊ะ
1: นอกจากจะมีอาการเหมือนน้ำมูกแล้วแถมบางครั้งยังไม่ได้กลิ่นอีก
2: ใช่
1: แล้วเขาก็จะวิตกวันนี้ฉันเป็นโควิดหรือยังเนี่ย
2: อันนี้เข้าใจได้เลยว่ามันจะคงจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราเป็นหรือยังคำถามหลายคนชอบแบบอาจารย์เนี่ยทุกวันนี้นะหลายคนตื่นมาต้องเลยส

0: กระจกเอ๊ะตาเราแดงไหม
1: มีผื่นขึ้นอะไรหรือเปล่า
2: เจ๊จะมองฉันได้กลิ่นไหมอะไรอย่าง
0: นี้นะคะอยู่แบบมีสติค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆอย่างที่อาจารย์หมอเราจะแนะนำกันอยู่เสมอๆเนี้ยไม่เป็นไรแน่นอนนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแจ็คนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอิงนะคะคำถามที่คุณผู้ชมถามได้ครอบคลุมในทุกเรื่องทุกโรคนะคะเราดีถ้าใครสนใจเรื่องโควิดก็ถามได้เลยทั้งหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ในแฟนเพจด้วยมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่02-354-7105คุณหนึ่งบอกว่าอยากทราบว่ายากดภูมิโหมีกี่ประเภทถามไปนี่เพื่ออะไรเอ่ย จริงๆยากดภูมิที่เราจะใช้ในคนไข้ที่เป็นอะไรยังไงบ้างคะจันจ๊ะ
3: คือยากดภูมินี่ก็คือมันเป็นยาที่กดภูมิคุ้มกันของเราเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยเราจะใช้ในบางกรณีอย่างเช่นผู้ป่วยที่อย่างเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างเงี้ยอย่างเช่นก็คือโรค SLE ถ้าเคยได้ยินก็คือเป็นกลุ่มโรคนึงซึ่งภูมิคุ้มกันเนี่ยแทนที่จะเอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคเนี่ยมันกลับมาทำร้ายตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะกินยากดภูมิเพื่อกดไม่ให้มันทำร้ายเราน
1: ะ
3: ไม่ไปทำลายอวัยวะต่างๆของเรานะครับอีกกลุ่มนึงซึ่งจะเป็นผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับอวัยวะเข้ามาปลูกถ่ายอวัยวะพวกตับไตหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยร่างกายเราก็ฉลาดอีกภูมิกันมันก็จะสลัดเพราะฉะนั้นเราต้องกินยากดภูมิเพื่อกดมันไว
1: ้
3: เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นกลุ่มหลักๆเลยแล้วก็จะมีโรคบางกลุ่มซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องใช้ยากดภูมิบ้างเนื่องจากว่ามันมีการอักเสบอะไรในร่างกายเนี่ยค่อนข้างมากฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยยากดภูมิถามว่ามีกี่ประเภทเนี่ยมันต้องค่อนข้างลงลึกนิดนึงขึ้นกับว่าภูมิคุ้มกันแบบโรคแต่ละโรคเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่มากที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นยาเนี่ยยากดภูมิคุ้มกันก็จะดีไซน์ออกมาเพื่อที่จะกดเฉพาะลงไปในแต่ละภูมิคุ้มกันแต่ละขาใช่เพราะฉะนั้น
2: เพราะแต่ละโรคก็มีความเฉพาะของเขา
3: ว่าตอนนี้
2: มาก
3: เป็นยาจะภูมิคุ้มกันตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะมียาที่ดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับภูมิกันชนิดนั้นๆเลย
2: ซึ่งจริงๆแล้วคนไข้ที่เขาได้ยากดภูมิเนี่ยเขาต้องรู้ตัวอยู่แล้วถูกไหมคะว่าเขาอะกำลังได้ยากดภ
3: ู
2: มิเขาต้องระวังเรื่องการติดเชื
3: ้
2: อต่างๆแต่โดยทั่วไปก็ส่วนใหญ่ยากดภูมิที่เจอบ่อยๆก็สเตียรอยด์เนี่ยแน่นอน
3: ใช่คร
2: ับ ค่ะ
3: ใช
2: ่
3: สเตียรอยด์
2: แล้วก็มียาอื่นอี
0: กหลายตัว
3: ใช่
2: ซึ่งหมอว่าถ้าเกิดบอกรายละเอียดไป
0: มันเยอะ
3: เยอะมาก
2: อาจจะทั้งฟังอาจจะยากแล้วก็มีความเข้าใจยากนิดนึงเหมือนกัน
0: มาเรื่องเข้าใจง่ายๆแต่แฟนรายการเราอ่ะอยู่ในวัยนี้เยอะมากนะคะมีคำถามจากคุณสมรมาบอกว่าฝากถามอาจารย์หมอเอิงแสงสุรีอยากได้ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมหน่อยค่ะจากคุณหมอคิตตี้ค่ะ
2: โอ้นี่เพื่อนฉันแอบมาก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อเข่ากับข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยโดยทั่วไปก็คือถ้าจะไปวิ่งแอโรบิกเนี่ยทำไม่ไหวแน่นะคะสิ่งที่จะการออกกำลังกายที่แนะนำก็คือต้องเป็นอะไรที่มันไม่ได้ลงน้ำหนักที่บริเวณข้อนั้นๆซึ่งถ้าว่ายน้ำได้เนี่ยจะดีมากนะคะเป็นกีฬาที่ดีมากทั้งในแง่เรื่องถนอมข้อนะคะแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการพยุงน้ำหนักทำให้ตัวน้ำหนักเนี่ยมันไม่ลงมาที่ข้อต่างๆที่มีปัญหาถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเดินในน้ำก็ยังดีค่ะหรือการออกกำลังกายเบาๆในน้ำแอโรบิกในน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ดีกับคนที่มีปัญหาโรคข้อแต่ถ้าข้อที่เป็นเนี่ยยังพอใช้งานได้ไม่ถึงขั้นปวดจนลุกไม่ไหวเนี่ยเขาก็แนะนำว่าการเดินช้า
1: ๆ
2: ก็ยังมีประโยชน์อยู
1: ่
2: นะคะรวมจนถึงบางคนถ้าปั่นจักรยานได
1: ้
2: ปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็จะช่วยได้ในคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเนาะแล้วก็บวกลบข้อสะโพกถ้าเขาปั่นแล้วเขาไม่ได้มีอาการปวดนะคะก็ยังเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมส่วนเรื่องท่ายกขาเนี่ยอาจจะเป็นท่าที่ช่วยได้ในคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าซึ่งจริงๆคุณหมอทางด้านเกี่ยวกับเรื่องกายภาพบำบัดเนี่ยสอนหมอมิวเนี่ยสอนหลายคนแล้วไอ้เรื่องยกขาขึ้นมาตรง
0: ๆ
2: กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วก็ค้างไว้นับ1ถึง10
0: หรือไม่ก็เอาผ้ามาคล้องไว้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ทำสลับกันนับ1ถึง10ข้างขวาแล้วก็สลับกันข้างซ้ายถ้าเกิดเก่งขึ้นก็อาจจะหาตุ้มน้ำหนักหรือถุงทรายอะไรมาถ่วงน้ำหนักที่ขาที่ข้อเท้าทำให้ การเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมากขึ้นสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่าเมื่อกล้ามเนื้อ

0: แข็งแรงขึ้นตัวข้อเนี่ยก็จะได้รับอานิสงส์นั้นทำให้มันซัพพอร์ตคอการใช้งานคอก็จะปวดน้อยลง
1: ค่ะนะคะดังนั้นคุณหมอคิตตี้ได้คำตอบเรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วคือเดาว่าคุณหมอคิตตี้อาจจะอยากให้อาจารย์ทำท่า
2: ให้ดู
1: เอามาที่คำถามของคุณปริตานะคะถามมาในแฟนเพจรามาชาแนลกำลังทำความเข้าใจกับคำถามคุณปริตาอยู่นะคะบอกว่ายาวัคซีนโควิดใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสของโควิดได้อย่างไรหรอคะอาจารย์เข้าใจคำถามไหมคะ
3: อะไรนะคะ
1: เนี่ยถามบอกว่ายาวัคซีนโควิดใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วจะป้องกันเชื้อไวรัสของโควิดได้อย่างไรไม่แน่ใจว่าคุณปริตาอาจจะได้ข้อมูลที่แบบที่สับสนมาหรือเปล่า
3: ครับ
0: วัคซีนฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
3: คือโควิดเป็นไวรัส
1: นะครับเป็นเชื้อไวรัส
3: ใช่ใช่ครับซึ่งตอนนี้เราใช้ยาต้านไวรัสอยู
1: ่
3: นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจคำถามเหมือนกันแต่ว่าแต่คนไข้ที่เป็นโควิดเนี่ยเวลาหนักๆแล้วเนี่ยอาจจะมีแบคทีเรียซ้ำเติมได้อันนี้จะเป็นระยะ2ก็คือเป็นช่วงที่หนักมากๆอยู่ ICU นานๆแล้วนะปอดอักเสบมากๆเนี่ยแน่นอนว่าแบคทีเรียเนี่ยมันชอบซ้ำเติมก็คือติดเชื้อซ้ำขึ้นไปอีกแล้วก็ใช้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยได
1: ้คือนอกเหนือจากติดไวรัสโคโรนา
3: ครับ
1: แล้วมันก็ยังมีตัวแบคทีเรียมาซ้ำอีกรอบนึงท
3: ี
1: นี้คนสมมติว่าการรักษาอย่างเข้าไปในโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลที่เวลาที่เราต้องไปแอดมิดเวลาที่ติดเชื้อโควิดการรักษาเขาใช้ยาอะไรรักษาคนไข้ในกลุ่มที่ติดเชื้อคะอาจารย
3: ์ครับคือตอนนี้ถ้าเป็นนะเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อยมากๆเลยนะครับกลุ่มนี้จะใช้เป็นลักษณะแบบมันใช้ยาบรรเทาเอาอย่างเช่นมีไข้นิดๆหน่อยๆก็กินยาแก้ไข้หรือว่ายาเจ็บคอลดน้ำมูกอะไรก็กินไปนี่จะยังไม่ได้ยาต้านไวรัสน
1: ะ
3: ครับแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่อาการค่อนข้างมากแล้วมีปอดอักเสบแล้วอะไรเงี้ยก็จะได้รับยาต้านไวรัสนะครับไอ้กลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจำเพาะก็คือเป็นกลุ่มที่ถึงแม้อาการอาจจะไม่ค่อยมีแต่มีความเสี่ยงอย่างเงี้ยเราอาจจะทราบว่าปัจจุบันมันจะมีออกมาว่าใครเป็นความเสี่ยงมากอาจจะแบบน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะอายุค่อนข้างมากโรคประจำตัวค่อนข้างมากกลุ่มเหล่านี้เราจะไม่รอเขาจนกระทั่งเป็นปอดอักเสบเราให้ยาต้านไวรัสเลยเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปง่ายๆก็คือว่าถ้าอายุน้อยไม่มีความเสี่ยงอะไรเนี่ยอาการน้อยๆจริงๆเนี่ยไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสอะไรนะครับก็จะเป็นการให้ยาลดไข้แก้อาการปวดเมื่อยอะไรอย่างนี้ไปนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะที่023547105บอกว่าอายุ69ปีนะคะเป็นโรคประจำตัวภูมิแพ้กินยาความดันยาต้านเกล็ดเลือดด้วยได้ยินมาว่ามีกลุ่มเสี่ยงให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดอยากทราบว่าถ้าฉีดจะมีผลข้างเคียงไหมสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคความดันแล้วก็กินยาต้านเกล็ดเลือดซึ่งอันนี้ตอนต้นๆรายการเนี่ยเราพูดคุยเรื่องนี้ไปบ้างพอสมควรเนาะอาจารย์แจ็คเนาะ
3: ค่ะก็จริงๆถ้าดูจากโรคที่เป็นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีข้อห้ามกินยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็สามารถฉีดวัคซีนได
1: ้
3: นะครับคราวนี้โดยจากอายุเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าอายุ69ปีคือเกิน60ปีเนี่ยก็จะต้องใช้วัคซีนตัวของ AstraZeneca นะครับซึ่งเพราะว่าวัคซีนตัว Sinovac เนี่ยมันทำการศึกษาในคนอายุถึงประมาณอายุ60ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคนที่เกินอายุ60ปีขึ้นไปตอนนี้ก็เลยแนะนำว่าให้ฉีดตัว AstraZeneca ซึ่งมีการศึกษาในคนที่อายุมากกว่า60ปี
1: ค่ะ
3: นะครับคราวนี้จริงๆถามว่าฉีดได้ครับผลข้างเคียงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากนะครับก็อย่างที่พูดไปเรื่องของลิ่มเลือดอะไรซึ่งก็ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะครับก็สามารถฉีดได้ครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณไฟนอลนะคะบอกว่าชอบมีแผลขึ้นที่หลังเท้าบ่อยๆจู่ๆก็เกิดขึ้นมาเองครับเริ่มจากเป็นรอยแดงๆแล้วค่อยเป็นตุ่มหนองเล็กๆขึ้นมาเป็นหายๆแบบนี้อยู่บ่อยๆซ้ำๆในตำแหน่งเดิมอย่างนี้เรียกว่าภูมิแพ้หรือเปล่าครับหรือเป็นโรคอะไรได้บ้างตุ่มขึ้นเดิมๆเป็นหายๆ
0: ที่เดิมที่หลังเท้าด้วย
1: ก็อันนี้คุณต้องไปพบแพทย์ผิวหนังไหมคะอาจารย
3: ์คือโดยทั่วไปถ้าเป็นโรคแพ้ภูมิหรือภูมิแพ้ตัวเอง
1: เขาบอกว่าเป็นโรคถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ทำร้ายตัวเราเองหรือเปล่า
3: ครับคืออย่างนี้คือชื่อภาษาไทยมันจะค่อนข้างงงนิดนึงคือภูมิแพ้ก็คือเหมือนแพ้อากาศอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: แต่ถ้าแพ้
3: ภูมิตัวเองเนี่ยก็คือจะเป็นโรคคล้ายโรค SLE คือโดยทั่วไปง่ายๆเลยหลักการของโรคแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันแพ้ทั้งร่างกายดังโดยทั่วไปเนี่ย
1: มันจะไม่ขึ้นแค่ที่ใดที่หนึ่ง
3: เฉพาะที่ใดที่หนึ่งส่วนใหญ่มันมักจะเป็นสองข้างหรือมันมักจะมีอาการอื่นเริ่ม

0: ด้วยนะครับคือถามว่าถ้ามันเป็นข้างเดียวตอนนี้มันอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของแพ้ภูมิตัวเองก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าคิดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยทั่วไปมันน่าจะยังไม่ใช่เนื่องจากว่ามันเป็นข้างเดียวอาจจะแพ้อาจจะไม่แน่ใจว่าแพ้รองเท้าหรือแพ้อะไรอย่างนี้ได้เฉพาะที่อย่างเงี้ยได้ครับ
1: ค่ะวิมีคำถามได้อีกสักหนึ่งคำถามไหมคะได้มาได้เนาะนะคะบอกว่าเรียนถามคุณหมอนะคะคุณมาริวันอายุ47ปีนะคะมีอาการไข้อยู่ที่ 37.5 นะคะแล้วก็จนถึง 38.3 เลยมีผื่นขึ้นตามตัวแต่ไม่คันนะคะเป็นโรคอะไรได้บ้างไม่เคยสัมผัสกลุ่มเสี่ยงนะคะอาการมัน
0: ครับคือไข้ออกผื่นเนี่ยเป็นอะไรที่เจอเยอะมากแล้วเราจริงๆแล้วถือว่าปราบเซียนผื่นคนเราว่าไข้ออกผื่นเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อมากนะครับโดยทั่วไปเนี่ยไข้ออกผื่นคือเกิดจากเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นโควิดนะครับสามารถเป็นได้จากไวรัสหลายชนิดเลยโดยเฉพาะถ้าไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยยังไม่อยากให้กังวลจนเกินไปอยากให้ดูก่อนว่าไข้ออกผื่นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะหายเองได้ด้วยไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะ
2: ให้คุณมริวัน
1: อย
2: ู่
1: บ
2: ้
1: าน
2: แล้วก็สังเกตอาการทานยาลดไข้พวกพาราเซตามอลพลางๆก่อนทุก 4-6 ชั่วโมง
0: ครับ
2: ค่ะแล้วถ้ามีอาการน้ำมูกไออ
0: ะไรอย่างเงี้ย
2: จมูกไม่ได้กินหอมเหนื่อยอันนี้ก็มาโรงพยาบาลนะคะมาตรวจละเอียด
1: ค่ะวันนี้คำถามเยอะมากคุณผู้ชมถามไม่หมดนะคะนี่พยายามใช้เวลาแบบถามไม่แบบอย่างรวดเร็วแล้วแต่ก็ไม่หมดจริงๆแต่ว่าที่แน่ๆเลยวันนี้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านอาจารย์หมอเอิงแล้วก็อาจารย์หมอแจ็คนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ช่วยกดไลค์และกดแชร์รายการวันนี้ข้อมูลมีคนติดตามรายการเยอะมากแล้วก็มีคำถามเข้ามาเยอะมากด้วยสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทางRama Channelวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากดิวาเดวาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3 คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: แจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าค่ะ

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: อนุบาลชาญสมอง
0: รายการนี้นะครับจะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองมาสร้างสรรค์จินตนาการวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้และทุกครั้งครับเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูเด็กๆพร้อมจะดูกันไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันดีกว่ามีเส้นแนวนอนลากไปก่อนเลย1เส้นนะครับแล้วก็มีเส้นเฉียงเอียงไปเอียงมาอีก3เส้นนะครับระหว่างนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากตามแบบนี้ให้น้องๆด้วยนะครับให้เวลา1 2 3อ้าวแล้วเรามาดูกันว่าเด็กๆทั้งบ้านนะจะคิดต่อเติมเป็นรูปอะไรได้เด็กๆอาจจะพลิกแบบนี้ตะแคงแบบนี้ก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้ได้หมดเลยนะครับเด็กๆอนุบาลชาญสมรพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วรีบวิ่งไปประจำที่เลย

อนนี้พี่เซฟอยู่กับน้องอั่งอั้งนะครับตอนนี้น้องอั่งอั้งพอได้เส้นมาปุ๊บลากเส้นของตัวเองนะรอบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเลยกำลังดูอยู่นะครับว่าเป็นรูปอะไรน้องๆทั้งบ้านล่ะครับตอนนี้วาดถึงไหนกันแล้วครับคุณพ่อคุณแม่อย่าช่วยน้องนะครับลองปล่อยให้เขาทำเองคิดเองนะครับ

0: น้องๆทางบ้านวาดใกล้เสร็จหรือยังครับตอนนี้ต้องรีบระบายสีแล้วนะครับเพราะว่าพี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะเริ่มที่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายมากเลยหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแล้วก็มาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ อนุบาลกันนะครับผลงานของน้องเชียงใหม่นะนี่น้องเชียงใหม่ครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: เรือโจรสลัดค่ะ
0: เรือโจรสลัดไหนอธิบายหน่อย
1: ตรงนี้ก็คือแกะใต้เรือของเรือเพื่อทำให้เรือไม่จม
0: โอ้
1: อันนี้ธงค่ะ
0: ธงเป็นรูปอะไร
1: โจรสลัด
0: เป็นรูปอะไรเนี่ยใครดูออกรูปอะไรเนี่ย
2: กระดูก
0: โครงกระดูกเหรอน่ากลัวไหมกระโหลกน่ากลัวไหม
1: น่ากลัว
0: น่ากลัว
1: โจรสลัดน่ะป้นในน้ำล่องเรืออยู่ตามทะเล
0: โอ้ล่องเรือตามทะเลใครรู้อย่างอื่นอีกบ้าง
3: สลัดไปหาสมบัติ
0: โอ้โจรสลัดเขาจะไปหาสมบัติด้วยนี่คือจินตนาการของน้องเชียงใหม่ที่จินตนาการจากเส้นเริ่มต้นที่มีให้กลายเป็นรูปเรือโจรสลัดนะครับปรบมือหน่อยปรบมือตัวเองด้วยมาดูต่อเลยกับน้องคนที่สองนะครับน้องพันธ์ครับภาพนี้ชื่อว่าอะไรครับ
4: สวนดอกไม้ค่ะ
0: สวนดอกไม้นะครับไหนชี้แล้วอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับ
4: ประตูทางเข้าสวนดอกไม้ค่ะ
0: โอ้นี่ประตูทางเข้า
4: ดอกเดซี่ค่ะ
0: ดอกเดซี
4: ่ดอกทานตะวันค่ะดอกกุหลาบค่ะ
0: ครับทำไมถึงจินตนาการจากเส้นที่มีให้กลายเป็นสวนดอกไม้ล่ะครับน้องพันธ์เห็นอะไรเอ่ย
4: เห็นมันเป็นช่องๆของสวนดอกไม้ค
0: ่
4: ะ
0: โอ้มองเห็นเส้นนี้เป็นช่องๆนะครับแบ่งไปตัดกันไปตัดกันมาเหมือนแปลงดอกไม้ใช่ไหมครับนี่คือความคิดของเด็กอนุบาลตัวน้อยน้องพันธ์นะครับปรบมือให้หน่อยวางไว้ก่อนมาดูผลงานของน้องอั่งอั้งนะครับนี่คือผลงานของน้องอั่งอั้งตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: สวนสัตว์ครับ
0: สวนสัตว์นะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
5: อันนี้คือสวนสัตว์แล้วมีช้างด้วย
0: มีช้างด้วยนะครับแล้วอะไรอีกครับ
5: แล้วก็ม้าลายครับ
0: ม้าลายแล้วอะไรอีกบอกให้หมดเลย
5: เสือครับ
0: เสือ
5: แล้วก็ฮิปโปครับ
0: ฮิปโปนะครับน้องข้า
5: วแล้วก็งูครับ
0: มีงูด้วย
5: มีกอริลลาครับ
0: กอริลลาอีกนะ
5: แล้วยีราฟครับ
0: มียีราฟด้วยนะครับน้องอั่งอั้งมองเห็นเส้นที่ตอนต้นมีให้เนี่ยนะครับตอนแรกมีให้เป็นรูปอะไรอะครับ
5: ตอนแรกที่เห็นเป็นรูปทีวี
0: เป็นรูปทีวี
5: คล้ายทีวี
0: ตอนแรกเห็นเป็นคล้ายทีวีนะครับแต่ว่าพอมาดูอีกทีนึงแล้วเราคิดว่าเหมือนกับอะไรครับ
5: เป็นกรงสัตว
0: ์โอ้นี่แหละครับบางทีอาจจะคิดตอนแรกเป็นแบบนึงแต่พอจะวาดเอ๊ะเปลี่ยนใจดีกว่านี่คือผลงานนะครับสวนสัตว์ของน้องอั่งอั้งนะครับปรบมือให้หน่อยมาถึงน้องคนที่4นะครับน้องข้าวฟ่างนะครับมาดูผลงานน้องข้าวฟ่างกันดีกว่านี่คือผลงานของน้องนะครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
6: บ
0: ้านสวนดอกไม้เหรอครับเอาไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อย
6: มีบ้านแล้วก็มีคน
0: ครับ
6: มีดอกไม้
0: มีดอกไม้
6: แล้วก็หญ้า
0: ต้นหญ้าน้องเข้าฟังจินตนาการจากลายเส้นที่มีเป็นบ้านยังไงไหนอธิบายหน่อยสิ
6: ตรงนี้เป็นบ้าน
0: ตรงนี้เป็นบ้านแล้วข้างบนนี้ล่ะครับ
6: เป็นหลังคา
0: เป็นหลังคาไหนชี้หน่อยดอกไม้นี่ดอกอะไรเนี่ยดอกใหญ่มากเลย
1: น่าจะเป็นดอกทานตะวัน
0: อ้าวน้องพันธ์ล่ะครับสีอะไรครับ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองนี่คือผลงานที่จินตนาการลายเส้นของเราให้ออกมาเป็นบ้านนะครับเป็นผลงานของน้องข้าวฟ่างครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยคนสุดท้ายนะครับมาพบกับหนุ่มน้อยของเราอีกคนนึงน้องต้นน้ำครับผลงานนี้น้องต้นน้ำวาดรูปแล้วตั้งชื่อภาพว่า
7: หุ่นยนต์กำลังจะเดินไปนอน
0: หุ่นยนต์กำลังจะเดินไปนอนด้วยอ้าวต้องอธิบายแล้วล่ะไหนหุ่นยนต์อยู่ตรงไหน
7: อยู่ตรงนี้ครับ
0: ไหนอธิบายหน่อยครับอะไรเป็นอะไรเนี่ย
7: อันนี้เป็นที่ป้องกันเผื่อมีคนยิงหุ่นยนต์
0: ที่ป้องกันนะครับแล้วมีอะไรอีกครับ
7: อันนี้เป็นปุ่มทำให้หุ่นยนต์หลับ
0: อ๋อมีปุ่มทำให้หลับด้วย
7: อันนี้ทำให้หุ่น ยนต์ต่อสู้
2: อ๋อครับแล้วมีอะไรมีแขนมีมือไหมครับหุ่นยนต์ตัวนี้มือเป็นอะไรอะครับ
7: มือเป็นเอาไว้หนีบคน
2: โอ้ครับ
0: ทำไมถึงจะไปนอนล่ะครับ
7: เพราะว่าหุ่นยนต์เพิ่งไปต่อสู้ตอนกลางคืนแล้ว
2: นอกจากต่อสู้ได้แล้วเนี่ยทำอย่างอื่นได้อีกไหม
7: ทำ
2: อะไรได้บ้างครับ
7: ทำอาหาร
2: ทำอาหารได้ด้วยทำอะไรได้อีก
7: แล้วก็ทำส้มตำ
2: โอ้ทำส้มตำ เดี๋ยวๆทำส้มตำยังไงครับอืดตึงอืดตึงต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงกว่าจะตำเสร็จเนี่ยเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เก่งมากเลยนี่ตั้งชื่อไว้หรือยัง
7: ตั้งชื่อแล้ว
2: ชื่ออะไรครับ
7: อะตอม
2: ชื่ออะตอมโอ้โหชื่อเท่มากเลยหุ่นยนต์อะตอมนะครับอ้าวนี่คือเจ้าหุ่นยนต์อะตอมกำลังไปนอนนะครับของน้องต้นน้ำปรบมือให้น้องต้นน้ำด้วยทุกคนปรบมือหน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากเลยตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดจากลายเส้นที่เรามีให้เห็นไหมครับว่าเด็กๆคิดกันได้หลายแบบมากเลยนะฮะตั้งแต่ที่จะเป็นทีวีก็ได้ใช่ไหมเป็นกรงสัตว์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเรือโจรสลัดก็ได้แล้วสุดท้ายก็ยังคิดเป็นหุ่นยนต์ได้อีกนะครับน้องๆที่บ้านล่ะครับคิดเป็นรูปอะไรได้บ้างเอามาให้ดูกันบ้างนะครับคราวหน้าอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอกับเรานะครับในรายการอนุบาลชาญสมองบายบายแอดแอดแอดแอด

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac

0: www.thaipbs.com.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม่
5: การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นทิศได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
0: ไม่ทราบกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะ

เรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนับสนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: ค่ะพวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ที่ว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจนี้แชร์ไปถึงเพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
8: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
9: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
10: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
9: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในเนี้ยใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐนะคะหรือหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: ลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ู
6: โหวต
4: ไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ฉันมาแล้ว
1: ก็ได้นายหาเรื่องเองนะโดน
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: เ
0: ฮ้ยย้ายลูกเซิร์ฟหาฝน
1: ทำอะไรได้ฮะเฮ้ยเทนนิสเขาเซิร์ฟทีละลูกไฟ
0: เฮ้ยเฮ้ยหลบเฮ้ยฮึเฮ้ยฮึเฮ้ยฮึเฮ้ยฮึ
1: ฮะหายไปไหนแล้วอ่ะ
0: หาไม่เจอละสิพลังพลางตัวของหนังสือเดินป่า
1: ฮะเฮ้ยเฮ้ยชะแค่นี้จะทำอะไรฉันได้เฮ้ย
0: เฮ้ยหมอกพริกไ
1: ทยน้อยชิน้อยแกชิแกคิดว่าชิคิดว่าชิ
2: ว้าวต้นกล้าเก่งขึ้นมากจริง
3: ๆนั่นสิใช้พลังหนังสือต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและประสานความสามารถต่างๆได้ต่อเนื่องด้วยอ่ะ
1: โอ้ยหน่อยแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะนายจะทำยังไงเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหน่อยอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวรู
3: ้โอ้โหต้นกล้านายเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะยิ่งกว่าตอนที่สู้กับพวกฉันอีกนะเนี่ย
0: นี่ละคือสิ่งที่นายช่างสงสัยพยายามจะบอกไม่ใช่ว่ามีความรู้แล้วก็จบแต่ถ้าเราขัดเกลาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปได้อีก
3: เฮ้ยอะไรอีกละเนี่ย
2: ฝีมือพวกล่าลอสแลนด์นะสิอย่างนี้นี่เอง
0: ฮะ
1: นึกอยู่แล้ววันนั้นต้องรีบเข้ามาช่วยพักพวก
0: น้อยเล่นสกปรกนี่นะทำอะไรฉันไม่ได้เลยหันมาเล่นงานคนอื่นแทน
1: จะเล่นบทพระเอกแสนดีไปทำไมถ้าต้องแพ้แผนการน่ะไม่ได้วัดที่ความหล่อแต่วัดที่ความสำเร็จรู้ไว้ด้วยผู้กล้าแห่งโนลัน
0: เร็วไปมั้งถ้าจะคิดว่าชนะแล้วนะกิ่งไม้รกๆต้องตัดแต่งซะบ้างสวนของท่านจะได้สวยงามและไม่เป็นที่อาศัยของสัตว์รบกวน
4: เย้เก่ง
1: ไม่ถูกจะตาซะเลยวิ่น้อยฉันไม่เชื่อหรอกว่าอัจฉริยะอย่างฉันจะเอาชนะไอ้พวกกระจอกอย่างนายไม่ได
5: ้เออเหรองั้นต้องลองพิสูจน์กันดูแล้วล่ะว่าอัจฉริยะกับคนมุ่งมั่นใครจะเจ๋งกว่ากัน
1: ไม่มีทางอ่ะเพราะฉันนี่แหละเก่งที่สุด
0: นี่ไปอีกอ่ะได้เลย
1: พ
0: ่อกลัวย่อมไม่กลัวไฟ

0: ไม่จริงฉันต้องเก่งที่สุดฉันต้องเก่งที่สุด
1: นี่พวกกล้าทุกคนตอนนี้พวกกล้าแห่งลอสแลนด์กำลังเสียสมาธิแล้วรีบลงมือเถอะ
2: แต่เหมือนจะยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมนะครับ
1: พลังของจินตนาการน่ะจะกล้าแกร่งได้ต้องใช้สมาธิสูงรีบอาศัยจังหวะนี้ล่ะหยุดพลังแห่งความชั่วเลยทิ้งหนังสือนิทานแห่งลอสแลนด์มาให้ได้ถ้าไม่มีหนังสือนิ

0: ผู้กล้าก็จะใช้พลังแห่งจินตนาการไม่ได
1: ้ครับ
2: ไม่เล่นรุมเหรอแล้วฉันไม่ได้หรอก
3: ไม่รอดแน
2: ่นี่ยังไงฉันก็ไม่ยอมให้พวกนายเก่งไปกว่าฉันหรอก
4: พวกเราไม่ได้อยากเก่งไปกว่านายหรอกนะ
3: แต่ขอโทษทีที่เราก็ยอมให้นายชนะไม่ได้เหมือนกัน
2: ฉันจะเอาชนะพวกนายด้วยพลังที่ฉันมีทั้งหมดนี่ละฉันจะเผาพวกนายให้เป็นจุด
3: จังหวะนี้แหละความหมัก
5: ได้แล้วเห็นแล้วพวกเรา
3: ยาต้นกล้าอันตราย
6: โอ้ไม่นะคุณต้นกล้าครับ
7: ไม
8: ่เขาไม่เป็นไรฉันรู้สึกได้ดูนั่นสิ
1: ต้นกล้า
8: ไหวไหมต้นกล้าลอสแลนด์
7: ทำไมพวกนายถึงชนะฉันได้ในเมื่อฉันมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะ
8: แค่พลังไม่ช่วยให้ใครยิ่งใหญ่ได้หรอกคุณค่าอันดีงามจากสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นต่างหากคือสิ่งที่ทำให้คนคนนั้นยิ่งใหญ
9: ่ลูกรู้ไหมมีหมู่บ้านกันดารแห่งหนึ่งมีภูเขาลูกใหญ่ขวางอยู่นะทำให้ต้องเดินทางอ้อมไปไกลมากเพื่อจะไปถึงตัวเมืองได้ต่อมามีคนคนหนึ่งไปช่วยจัดการให้มีการขุดภูเขาลูกนั้นให้กลายเป็นถนนทำให้ชาวบ้านมีชีวิตที่สบายขึ้นมากเลยละ
10: ฮะโอ้โหคนคนนั้นต้องเก่งหน้าดูนะครับถึงทำให้มีการขุดภูเขานั้นได้อะ
9: คนเก่งคนร่ำรวยนั้นมีมากมายนะลูกแต่คนที่มีหัวใจที่ดีงามและยิ่งใหญ่เท่านั้นถึงจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นได
10: ้ผมอยากเป็นคนเก่งและยิ่งใหญ่แบบนั้นบ้างจังอ่ะ
7: คนเก่งและยิ่งใหญ่
0: พลังความชั่วร้ายที่ปราดแห่งเงาครอบงำเจ้าอยู่ถูกทำลายลงแล้วด้วยความดีที่เริ่มพอโตขึ้นในใจของเจ้ายินดีด้วยนะผู้กล้าแห่งลอสแลนด์ไม่ใช่สิผู้กล้าที่แท้จริง
3: แล้วนายชื่ออะไรล่ะผู้กล้าที่แท้จริง
7: ฉันชื่อเก่ง
11: ใช้ความเก่งของเธอมาต่อสู้กับความชั่วร้ายด้วยกันเถอะนะ
12: หมดเวลาซึ่งกันแล้วล่ะ
10: ปราดแห่งเงา
12: ถึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้ว

0: เจ้าจะใช้น้ำมุกไมเมอร์มาทำอะไร
1: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้แล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

ดราซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้

0: ฮะเป็นไปได้ยังไงเนี่ย
1: ไวส์แลนด์นี่น่ากลัวกว่าลอสแลนด์อีกนะเนี่ย
0: ไม่จริง
1: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: ฮะเฮ้ย
1: โหนั่นมันอะไรอ่ะ
3: ปราณแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันแน่
0: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
1: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราณแห่งเงาแล้วนะครับ
0: จอมปีศาจ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สอนศิลป์
1: แบบเฮ้โอ้ยได้คะแนนยังอยู่ในนี้อยู่ได้คะแนนอยู่เอาล่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่พี่โจประดิษฐ์อุปกรณ์การเล่นเกมใหม่ๆเอาไปเล่นกับหลานๆน้องๆข้างๆบ้านนะครับจะบอกว่าน้องเคยเล่นกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับลูกคางนะครับที่มันจะหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วเราก็เอามาหมุนบนกระดานที่มีแถบสีอยู่แบบนี้นะครับก็แล้วแต่วิธีการเล่นแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องๆเคยลางแบบนี้กันบ้างหรือเปล่ามีลูกคางแบบนี้อยู่ที่บ้านกันบ้างหรือเปล่าครับคิดว่าบางคนมีแต่บางคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาอะไรนะครับพี่โจประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับนี่เลยนะครับเพียงแค่เรามีนี่ครับลูกปิงปองแล้วก็ฝาของกระป๋องหรือว่าขวดที่เป็นฝาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มารวมร่างกันให้มันกลายออกมาเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเอาละเดี๋ยวมาดูดีกว่านะฮะว่ามันจะรวมร่างกันออกมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงสำหรับสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับตรงนี้ในมือพี่โจนะครับมีลูกปิงปองกับฝาตรงนี้อยู่นะครับเริ่มด้วยการลากเส้นที่ลูกปิงปองของเราก่อนนะครับลากเส้นแบ่งครึ่งลูกตรงนี้นะครับของลูกปิงปองนะครับพอลากเส้นเสร็จเรียบร้อยไปตัดครับนี่อันนี้เราก็รอไว้ก่อนคราวนี้มาระบายสีครับใช้สีแอคริลิกนะครับจะใช้สีเหลืองระบายไปบนฝาตรงนี้นะครับระบายไปเรื่อยๆจนสีแห้งสนิทระบายทับอีกสักชั้น2ชั้นนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับระบายด้านในด้วยนะครับคราวนี้มาระบายลูกปิงปองกันบ้างพี่โตใส่สีแดงเข้าไปแล้วกันอย่างสีแดงตรงนี้นะครับเอาละตรงนี้นะครับตอนที่ระบายไปเนี่ยสีมันอาจจะดูแวววาวเงาเงานิดนึงแต่พอสีแห้งปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นสีประมาณนี้ครับด้านๆออกมานิดนึงนะครับแล้วก็มากะระยะประมาณดูตรงนี้นะครับทากาวแปะแต่ก่อนที่จะทากาวแปะนะครับพี่โตตกแต่งลวดลายไปก่อนเลยดีกว่านะครับคราวนี้วิธีการตกแต่งลวดลายจะใช้สีสันต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นจุดๆนี้นะครับก็สีชมพูอ่อนสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนก็ใช้สีส้มนะครับเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนเอาละประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้นำฝาหรือว่าปลอกของปากกาเมจิกของเราเนี่ยที่หมดแล้วนะครับไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาปากกาเมจิกของเราตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดฝาออกแบบนี้ใช่ไหมครับทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยถ้าเราเอาฝาเขามาใช้งานเนี่ยเดี๋ยวพอไส้ปากกาโดนลมไปนานๆมันจะแห้งครับมันจะแห้งแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นพี่โตแนะนำว่าให้ใช้ปลอกปากกาจาก

0: ปากกาที่หมึกหมดแล้วนะครับจะมีอาชีพบุคคลแล้วอันนึงนะครับตอนนี้ก็มาทากาวแปะกันดีกว่าแปะให้ถ่วงน้ำหนักให้อยู่ตรงกลางกลางคราวนี้ก็มาทากาวที่ฝาด้านล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็แปะลงไปครับแปะลงไปตรงกลางๆเหมือนกันนะครับเรียบร้อยหลังจากนั้นครับรอให้กาวแห้งครับผมพอกาวแห้งเสร็จออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละตัวลูกข่างของเราเสร็จเรียบร้อยคราวนี้มาทําจานรองกันดีกว่านะครับใช้กระดาษลังครับใหญ่หน่อยนึงนะครับแล้วก็ให้น้องๆหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ใกล้ๆตัวของพี่ตัวก็มีฝาของกล่องหรืออะไรแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับลากเส้นรอบวงมาแบบนี้นะครับก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับคราวนี้เราก็มาทำวงเพิ่มเติมนะครับน้องก็อาจจะไปหาจานหรืออะไรก็ได้ที่เป็นกลมๆนะครับขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ทำเพิ่มอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นชั้นที่เล็กลงมาตรงเส้นขอบในการตัดเส้นให้คะแนนกันตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาสีสันอะไรยังไงมาระบายให้เป็นวงกลมตรงนี้นะครับจะระบายทับลงไปก็ทับลงไปแนวแถบตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงนี้คะแนนเยอะสุดใส่สีแดงเข้าไปข้างในสีชมพูนะครับคราวนี้เป็นสีน้ำเงินเอาละครับก็ระบายให้ทั่วทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ที่พี่โจเว้นไว้เนี่ยตอนนี้ระหว่างช่วงสีแดงกับสีชมพูก็แห้งดีแล้วนะครับสีมันก็จะไม่มาผสมกันกลืนกันแล้วสีน้ำเงินเดี๋ยวเราก็ระบายให้เต็มวงเสร็จปุ๊บพอแห้งปุ๊บเราก็อาจจะใส่สีในรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปว่าอยากจะใส่เป็นสีอะไรนะครับพอแห้งเสร็จระบายเรียบร้อยครบทั้งหมดออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ลองนำลูกข่างของเรานะครับมาลองหมุนดูนะครับว่ามันจะอยู่ในสีไหนอะไรยังไงได้คะแนนเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราออกแบบเพิ่มเติมให้มันแบบดียิ่งขึ้นเนี่ยอย่างเช่นนี่ครับโจใช้เป็นแผ่นซีดีครับผมนี่แล้วใช้ลูกปิงปองแปะลงไปนะครับกับตรงกลางด้านล่างนี้แล้วก็เป็นฝานะครับนี่เห็นไหมครับตัวทำมาอีกอันนึงคราวนี้ไม่ได้ระบายสีด้านในแต่ระบายสีด้านบนตรงนี้นะครับสีที่ใช้ตรงนี้เนี่ยกลายเป็นแทนที่จะเอาสีมาแต้มเติมเข้าไปใช้เป็นเชือกครับเชือกที่เป็นสีต่างๆนะครับนะครับเทคนิคการเล่นต่างๆตรงนี้นะฮะแค่อุปกรณ์ง่ายๆที่มีอยู่รอบๆตัวเราแค่นี้นะครับก็สามารถนำมาทำเป็นเกมนะครับแล้วเอาไปสนุกกับเพื่อนได้จริงๆน้องๆไม่จำเป็นต้องไปพึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายนะครับบางทีเนี่ยอุปกรณ์เหล่านั้นทำให้เราลืมวิธีการที่เราจะทำงานศิลปะแบบง่ายๆที่มีอยู่รอบๆตัวนะครับเอาละครับใครที่มีไอเดียอะไรเจ๋งๆอะไรยังไงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอามาอวดกันอยากจะมาให้พี่โจแล้วก็ทีมงานสอนศิลป์ได้ดูหรือแม้แต่สมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นได้ดูนะครับส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันว่ามีใครส่งชิ้นงานหรือว่าผลงานอะไรมาอวดกันในช่วงหน้าครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์มาดูจดหมายของน้องเด็กชายเหนือชนเงินขาวนะครับป.3/2เขียนลายมือสวยมากเลยนะครับลายมือเป็นระเบียบมากๆเลยนะครับบอกว่าชอบดูทุกวันเมื่อถึงตอนเย็นนะครับชอบดูสอนศิลป์บอกรายการที่ทำให้เด็กๆมีจินตนาการในการวาดภาพอีกด้วยนะครับปั้นดินน้ำมันพับกระดาษรู้สึกสนุกมากๆครับเนี่ยแล้วก็มีผลงานมาอวดพี่โจเลยนะครับจากเด็กชายเหนือชนเงินขาวป.3/2โรงเรียนพัฒนาการศึกษานะครับนี่เป็นรูปทะเลนะครับท้องทะเลของตัวน้องเหนือชนชื่อเท่มากเลยนะครับเด็กชายเหนือชนสวยงามมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเหนือชนนี่เก่งมากเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับตรงนี้นะครับอันนี้เด็กลงมาหน่อยเมื่อกี้ป.3/2ใช่ไหมคราวนี้เป็นอนุบาล1/3นะครับชื่อน้องยาหยีครับน้องยาหยีเด็กหญิงวฤทธรพุทธิชาตินะครับโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์นะครับหนูชอบดูรายการสอนสิงห์มากๆเลยค่ะนะครับแล้วก็ส่งเป็นรูปกระต่ายนะครับเป็นรูปกระต่ายตัวน้องยาหยีถือรูปกระต่ายมาบังหน้าตัวเองแต่ว่าก็แอบเห็นฟันยื่นมานิดนึงแล้วว่าเป็นยิ้มยิงฟันน่ารักเชียวแหมกำลังโชว์ชิ้นงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจนะครับขอบคุณน้องยาหยีด้วยนะครับอนุบาล 1/3 เองนะครับวาดมาน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับ email address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายที่ส่งมาอวดชิ้นงานแบบนี้นะครับเหมือนกับน้องเหนือชนที่ส่งมาก็ตู้ป.น.12 ป.น.ฝ.ประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปท้าชนกับน้องๆหลานๆข้างๆบ้านก่อนจริงๆเวลาที่เราได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆกับน้องๆแบบนี้เนี่ยพี่โสดรู้สึกว่าเด็กๆมีพลังเยอะดีนะครับไม่รู้ว่าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราจะมีพลังในการทำงานศิลปะพลังในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างนี้เยอะหรือเปล่าถ้ามีล้นเหลือวันนี้เวลาหมดแล้วรอติดตามพรุ่งนี้แล้วก็วันถัดๆไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการสอนศิลป์วันนี้พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้ของใครมีกระป๋องแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะ
1: งั้นเราจะเอามาทำยังไงเหรอคะ
0: เพราะวันนี้เราจะใช้กระป๋องแบบนี้แหละไปประดิษฐ์ของเล่นกันแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
2: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: ลูกเทนนิส
0: จานสี
1: กระป๋อง
0: พวกกัน
1: สี
0: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยที่เราจะทำเนี่ยก็คือแบบนี้นะประวานเอากระป๋องมาระบายแล้วก็ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยมาเล่นเป็นเกมปากระป๋องกันอ่ะมาขั้นตอนแรกต้องทาสีรองพื้นให้กับนี้ก่อนนะเริ่มแรกเลยพี่จะรองพื้นด้วยสีขาวทาสีขาวให้ทั่วทาด้านข้างแล้วอย่าลืมทาด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ทาให้ทั่วทั้งกระป๋องเลยนะหลังจากนั้นก็รอให้แห้งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ
1: แห้งแล้วเรามาระบายสีกัน
0: โอเคค่ะประวานจะต้องทำเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: นก
0: นกของพี่ก็ตูเป็นรูปกระต่ายแบบนี้นะคะก็เริ่มจากการวาดรูปก่อนสีแห้งแล้วนะคะพี่ก็ตูจะวาดเป็นรูปกระต่ายแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาทาสีกัน

0: ะเสร็จแล้วล่ะอันนี้พี่ตูช่วยจับแล้วประวันทาสีเลยโอเคหมุนให้
1: ใบสีมันสีขาวหมดก่
0: อ
1: นนี่แต่งสีสูงกว่าอีกนี่ไงเสร็จละ
0: โอเคเดี๋ยวประวันระบายสีน้ำเงินนะ
1: นี่ตูมีอันนี้โซ่สีแล้วก็จะกลายเป็นสีดำเหรอ
0: โอเคระหว่างนี้นะคะเราก็รอให้นกของประวานเนี่ยแห้งก่อนเราก็มาทำกระต่ายกันก่อนเลยแล้วก็สามารถวาดเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่น้องๆชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามาเล่นเกมกันคราวนี้นะคะเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเส้นกันประวานตัดเส้นของประวานเลย

0: ีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้เหลือเราจะมาเล่นเกมปลากระป๋องค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอบอกกติกาหน่อยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีลูกเทนนิส2ลูกนะคะผลัดกันคนละ1รอบปาแค่2ครั้งนะคะแล้วดูว่าใครทำกระป๋องลมมากที่สุดค่ะ
0: โอเคนี่เราวันนี้มีเส้นมีเขตด้วยเดี๋ยวให้ระวันโยนก่อนดีไหม
1: โอเค
2: แค่1 3หมด
1: โอเคนะ
0: 1 2 3
1: เหลือกี่อันครับ
0: เหลือ1อันโอ้เมื่อกี้ประวันโดนเก่งมากเลยโดนไปทั้งหมด5กระป๋องอ่ะโอเคเดี๋ยวปาที่เข้าตูเล่นบ้างเลย
1: ประวันช่วยนับนะประวันนับนะ
0: เล่นยากจังเลยประวัน
2: 1 2 3
0: โอ้ยประวันต้องมีเทคนิคแน่เลยเดี๋ยวตาประวันบ้างแล้วปาประวัน1 2 3ว่าโยนไป2ครั้งประวันได้6กระป๋องคุยแต่ว่าพี่ตัวยังไม่ได้สักกระป๋องเลยอ่ะ
1: ประวันนับเร็ว
2: 1 2 3โอ้ได้เท่ากับได้2
0: ได้กี่อันคะได้กี่อัน
2: 3
0: 3อันสรุปวันเกมนี้ครับเนี่ย
2: ประว
0: ันชนะเย้หลังจากเราเล่นเกมกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะได้ดาวพัฒนาการกี่ดวงประวันหมุนเลยวิว

0: เย้ได
1: ้ดูซิได้กี่ดวง
2: ได้สี่ดวง
1: ได้สี่ดวงบ๊ายบายนะพี่บอลลูนอ้าวไปให้คุณหมอติดดาวให้สิครับโอ้โหวันนี้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงเลยให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมวันนี้ถึงได้ดาวพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงๆเกมนี้ก็ดีมากนะคะเพราะว่าเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาทำเป็นการเล่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กได้มากๆเลยคือด้านอารมณ์สังคมคือเด็กรู้สึกสนุกรู้สึกหนุกมันกับการเล่นกับพี่ข้าวตูนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือว่าได้เคลื่อนไหวได้วิ่ง
1: อ๋อได้วิ่งได้โยน
3: ได้โยนค่ะในเรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคะสติปัญญาตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราฝึกในเรื่องของการนับเลขขณะที่เรากระป๋องมันล้มไปกี่อันแล้วเอามาบวกกันก็ได้ในเรื่องของสติปัญญาอันนี้ก็จะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือในเรื่องของการทำกิจกรรมศิลปะการใช้มือต่างๆค่ะก็เลยได้ครบ4ดาวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วตอนวาดยากไหมครับยากมากเลยแต่เมื่อวานก็ทำสำเร็จออกมาเป็นรูปคุณนกเลยนะคะแล้วอีกคำถามนึงจากทางบ้านค่ะคุณหมอเขาบอกว่าช่วงนี้ค่ะเด็กๆ เนี่ยเขามักจะติดเกมจากในมือถือในแท็บเล็ตค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเลยที่ประสบปัญหานี้คุณหมอจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพ่อแม่ก็จะก้มหน้าเด็กก็จะก้มหน้านะคะแล้วก็จริงๆอย่างแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องทราบก่อนว่าถ้าเวลาเด็กเล่นมือถือแท็บเล็ตเยอะๆเนี่ยผลเสียคืออะไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ขาดโอกาสเขาจะขาดโอกาสมากขณะที่สมมติเราไปนั่งร้านอาหารแล้วเขาต้องนั่งเล่นมือถือเนี่ยเขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยอ่านเมนูซิเมนูเป็นยังไงเอ๊ะลองฝึกที่จะสั่งอาหารกับพี่ที่เป็นคนเสิร์ฟอาหารหรือว่าได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับการเล่นเกมที่ซ้ำๆเดิมๆงั้นเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ขาดโอกาสค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือขาดโอกาสที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ของเขา
1: ค่ะ
3: เรื่องแรกคือคุณพ่อแม่ต้องรู้ก่อนว่ามันมีประโยชน์น้อยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าอุ้ยนี่คุณหมอลูกนะเก่งมากเลยไม่ต้องสอนเลยเปิดอะไรเนี่ยลูกสามารถเปิดได้เองหมดเลยจริงๆความสามารถพวกนี้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่ผิวเผินใช้คำนี้แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยก็คือให้เกิดความสมดุลเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยยังอาจจะติดเล่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยอย่างแรกคือหากิจกรรมให้หลากหลายค่ะอาจจะต้องวางแผนนิดนึงว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี่ยว่างทั้งวันเดี๋ยวเราจะทำอะไรกับลูกดีเด็กๆจริงๆเขาชอบนะ
1: ชอบออกไปข้างนอกชอบเล่นกิจกรรมที่เขาได้เคลื่อนไหวร่างกาย
3: ใช่ค่ะจริงๆพาเขาไปวิ่งเล่นอย่างเงี้ยเขาชอบตอนเช้าพาไปสวนสาธารณะไปขี่จักรยานหรือว่าตอนบ่ายๆไม่มีอะไรทำก็ทำอย่าง
1: น
3: ี้ก็ได้ค่ะ
1: เล่นเกม
3: ทำกิจกรรมศิลปะแล้วทำเป็นเกมเล่นเด็กก็จะรู้สึกว่าสนุกกับชวนลูกมาช่วยล้างจานชวนลูกมาช่วยหนีบผ้าอะไรต่างๆ
1: เมื่อวานเคยทำมั้งไหมเนี่ยเคยโอ้โหล้างจานล้างจานเลยเหรอแตกไหมครับแตกไหม
2: ไม
1: ่แตกด้วย
3: งั้นอย่างแรกนะคะเพิ่มกิจกรรมให้หลากหลายในครอบครัวนะคะอย่างที่สองเลยเนี่ยมันคงยากมากในสังคมปัจจุบันเพราะว่าเด็กก็คงอยากจะเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ให้เด็กเล่นตัวอย่างเช่นว่าเราตกลงกันไว้ก่อนเดี๋ยวพอหนูทำการบ้านเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นเดี๋ยวพอหนูล้างจานเสร็จเดี๋ยวเราได้เล่นแล้วก็อาจจะเล่นสั้นๆอาจจะแค่สัก20นาทีพอค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ลงมาเล่นกับเขาค่ะสนุกร่วมกันไปกับเขาคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ทักษะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะจริงๆปัจจุบันเนี่ยผู้ใหญ่เราก็จะขาดทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความว่องไวในเรื่องการเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ขาดงั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้เรียนรู้จากเด็กตรงนี
1: ้ก็เหมือนจะได้เป็นหูเป็นตาด้วยว่าเขาเล่นเกมอะไรเล่นแบบไหนค่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นกับเพื่อนในวัยเดียวกับเขาด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์หลากหลายด้านมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กล่องกระดาษค่ะแกนกระดาษไม้สครีมเหรียญยางคัตเตอร์กระดาษกาววงเวียนกาวกรรไกรกระดาษสีสก็อตเทปใสไหมพรมอยากประดิษฐ์ถังเล่นที่ทั้งสนุกแล้วก็ง่ายแบบนี้แล้วก็อย่าลืมติดตามเราสองคนได้ในรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์วันนี้เราจะมาประดิษฐ์กีตาร์จากกล่องขนมอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: คัตเตอร์กรรไกร
2: กลาง
1: ก้าวดินสอ
2: หนังยาง
1: กระดาษสีแกนกระดาษ
2: ไม้เด็ก
1: วงเวียนหรือว่าวัตถุทรงกลมค่ะ
2: ไม้พรม
1: รู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะและวันนี้เราจะมาทำ
2: กีตาร
1: ์มาทำกีตาร์โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะช่วยกันทำนะประวันเริ่มจากการที่เราเอากล่องนะคะเป็นกล่องขนมหรือว่ากล่องใส่ของก็ได้แล้วเราก็มาห่ออ่ะประวันห่อครับกระดาษ
2: จะใช้สกอตเทปมาแปะ
1: ใช่แล้วประวันเคยห่อของขวัญไหมครับ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: นี่วันนี้เราจะมาลองเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ เด้งออกมาครับปึ๊บติด
2: ตรงไหนคร
1: ับ ตรงนี้ค่ะใช่แล้วใช่แล้วติดได้ตรงกลาง
2: น
1: ี่ถูกต้องติดอีกอันนึง
2: ตรงไหนครับ
1: ตรงนี้ครับอ่าติดไปอีกครับโอเค
2: อีกครับ
1: ติดตรงนี้ครับโอเคเช็คกรรไกรตัดส่วนที่เกินออกทั้งสองด้านไปทำขนาดนี้อยากเล่นกีตาร์แล้วแน่เลยอันนี้อีกอันนึงครับ
2: วางใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วโอเคอีกด้านนึงมาวันลองห่อสิคะเป็นห่อยังไงนะ
2: ห่อหนัก
1: นี่เอาสกอตเทปแปะก่อนไหมพี่นุ่มนั่นแหละโอเคได้กล่องแบบนี้แล้ว
2: ของขวัญ
1: ยังเป็นของขวัญแต่เราจะทำเป็นกีตาร์นะถ้าเกิดว่าเป็นพี่ข้าวตูเนี่ยจะใช้วงเวียนอย่างนี้ในการวาดวงกลมตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆยังไม่มีวงเวียนนะคะเอาเป็นวัสดุที่มีทรงกลมๆแบบนี้มาทาบก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนน
2: ะ
1: ถ้าประวันโตขึ้นอีกนิดนึงประวันจะได้ใช้เขาเอาไว้เรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนี่วงเวียนมันจะมีรูเจาะตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็กางแล้วก็อย่างนี้
2: ดินสอ
1: ใช่มันจะมีดินสออยู่นี่อย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะเจาะรูตรงกลางให้ก่อนนะอันเนี้ยมันต้องใช้คัตเตอร
2: ์
1: คัตเตอร์หน้าตาน่ากลัว
2: หน้าตา
1: เด็กๆอย่าเพิ่งใช้ให้พี่ข้าวตูใช้ก่อนเจาะรูลงไป

ัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ขั้นตอนนี้เด็กๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ซึ่งคมมากมีโอกาสที่จะบาดเด็กๆได้คราวนี้ค่ะเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องใส่แกนกระดาษเข้าไปเหมือนเป็นด้ามของกีตาร์นี่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาเจาะรูด้านบนนะคะเพื่อที่จะเอาแกนกระดาษแบบนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะเจาะได้รู2รูแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ปวานตกแต่งกีตาร์ของเราก็ใช้กระดาษสีแบบนี้นะคะเราก็ใช้เหรียญขนาดต่างๆเนี่ยมาทาบแล้วก็ตัดออกมาจะได้เป็นแบบนี้เต็มเลยนี่เป็นแบบนี้เป็นกระดาษสีหลายๆสีนะคะตัดเป็นวงเล็กวงใหญ่ต่างขนาดกันหรือน้องๆที่ใช้วงเวียนได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นวงเวียนได้

0: โอเคเสร็จแล้วนี่พี่ก็ต้องไปปาดเผื่อมาแล้วปาดมาให้ด้วยให้ประวันตกแต่งกันกีตาร์ของประวันเลย
1: ที่ไหนคู่กันไหมคะ
0: ต้องเอาแบบที่มีหลายๆขนาดหลายๆสีเขาถึงจะสวยเนี่ยประวันหยิบอันไหนก็ได้ไปติดเลย
1: อันนี้ไงสวยแน่นอนเลยเพราะว่ามีหลายๆสี
0: มีหลายๆสี

0: ได้กล่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาใช้แกนกระดาษแบบนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าก่อนจะใส่มากประวานเอากาวแล้วก็ติด
1: เลยอ่ะ
0: นี่ติดแบบนี้นี่ใช่ไหมมันก็ติดปึ๊บ

0: ่ะโอเคประวานเสร็จแล้วใส่เข้าไปข้างในครับปึ๊บโอเค
1: ต่อไปก็แค่ใส่หนังกระติก
0: ใช่แล้ว
1: กับเชือก
0: หนังยางเอาไปหนังยางใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ยึดด้วยสกอตเทปหน่อยประวานนะช่วยพี่ตัวจับก่อนครับโอเคได้แบบนี้แล้วเอาหนังยางมาดึงเดี๋ยวตัวจับช่วยจับด้วยนิดนึง
1: แล้วตัวเชือกขึ้นหน่อยครับ
0: นั่นโอเคได้แบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำสายคล้องกีตาร์กันมาพี่ตูจะตัดโอเคประวาไปผูกตรงนี้ตรงคอกีตาร์มาผูกตรงนี้นะใส่เข้าไป
1: ตรงนี้

ก่งอู้สุดยอดมากมาลองวัดพลังสิครับวันนี้ได้กี่ดาวเอ่ย

0: ห็นน่ะ
1: กี่ดาวครับวันนี
2: ้4
1: ดาวว้าสุดยอดไปเลย
0: ซื้อดาวให้กันไหมเนี่ย
1: ไปให้คุณหมอ10ดาวให้สิครับวันนี
3: ้โอ้ได้4ดาวอีกแล้วเก่งมาก
1: อ่ะมาพี่สุถือให้
3: โอเค
1: ได้เยี่ยมไปเลยวันนี้ประวันได้ไป4ดาวเลยโอ้โหได้4ดาวแบบนี้กับนักดนตรีของเราเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้ครบทั้ง4ด้านเลยคะ
3: ค่ะก็จริงเอาง่ายที่สุดเลยนะคะก็เห็นน้องประวันมีความสุขตอนเล่นนะคะเขาก็จะหัวเราะมีความสุขแล้วเขากระโดดโลดเต้นไปด้วยเพราะว่าเราเอากิจกรรมศิลปะเนี่ยมาประยุกต์ให้เด็กได้ออกกำลังกายใช้ร่างกายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ได้ทั้งในเรื่องของอารมณ์สังคมมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยด้านร่างกายกระโดดโลดเต้นสนุกแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะด้านสติปัญญาก็จะเห็นว่าเขามีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วก็ตอนที่เจอปัญหายากๆเช่นตอนผูกเชือกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามจะทำแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาก็จะได้ในเรื่องของสติปัญญาไปด้วยเพราะวันนี้ก็ได้ครบหมดทุกอย่างเลยค่ะ
1: อ๋อโหเก่งมากเลย อยากทราบอีกเรื่องนึงค่ะว่าดนตรีเนี่ยมีส่งผลดีต่อเด็กยังไงบ้างคะ
3: อืมค่ะจริงๆเด็กเขาชอบดนตรีอยู่แล้วนะคะเวลาที่อยู่บ้านเราเปิดเพลงอะไรเราจะเห็นเลยรู้สึกว่าเด็กเขาจะชอบแล้วเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงเพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นโดยธรรมชาติที่เด็กจะชอบอยู่แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กเขาฟังจังหวะดนตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเขาใช้ร่างกายกำกับร่างกายไปด้วยเนี่ยแล้วจังหวะเร็วเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายเร็วจังหวะช้าลงปุ๊บเขาก็เคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงตรงนี้ค่ะมันจะเป็นความสามารถของเด็กที่จะเชื่อมโยงระหว่างการฟังเพลงแล้วก็กำกับร่างกายไปด้วยอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของพัฒนาการทั้งหมดไปพร้อมๆกันที่สำคัญเลยเนี่ยการปลูกฝังในสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านเพลงเนื้อเพลงที่มีประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างเช่นว่าเพลงเมืองอันเนี่ยจะมีจังหวะเบาๆสบายเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คลื่นสมองของเด็กเนี่ยค่อยๆสงบแล้วก็เรียบเรียงได้ดีเด็กก็จะมีสมาธิจดจ่อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดในบ้านเราเปิดเพลงที่มีเนื้อหาในทางที
1: ่ไม่เหมาะสม
3: ตรงนี้ค่ะเวลาเด็กได้ยินพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมเข้าไปในตัวเด็กแล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นจริงๆตรงนี้อยากจะเตือนโดยเฉพาะในโรงเรียนต่างๆนะคะบางครั้งเปิดเพลงในการแสดงต่างๆแล้วผู้ใหญ่ชอบแต่จริงก็อยากจะให้เลือกเนื้อเพลงที่มันมีความเหมาะสมด้วย
1: ค่ะเรียกว่าดนตรีเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับเด็กและกิจกรรมของเราวันนี้ก็ทำให้น้องประวันเนี่ยพัฒนาการครบทั้ง4ด้านเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ตอนต่อไปเราจะไปทำมังกรน้อยจากถาดไข่สิ่งของที่น้องๆต้องเตรียมก็คือสีอะคริลิกกระดาษสาหลายๆสีจานสีและผู้กันกาว
5: กระดาษสีสีเมจิก
4: ถาดไข่
1: ติดตามเราสองคนในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ที่ช่อง
0: มหิดลคิดถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
0: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์สำหรับวันนี้เราสองคนต้อง

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงชะเง
2: เฮเอาเฮเฮ
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮเอาเฮเฮ
1: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เอาเฮ่เฮ
1: ่แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ่เอาเฮ่เฮ
1: ่ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ่เอาเฮ่เฮ
1: ่แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
1: ่พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
1: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
1: ่แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
1: ่พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
1: ่ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
1: ่แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
1: ่แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
1: ่พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
1: ่พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ่เอาเฮ่เฮ
1: ่ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ่เอาเฮ่เฮ่
1: หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

านเกษตรไม่ได้เป็นงานที่ต้องลำบากต้องอยู่ในไร่ในนายากจนไม่ใช่ครับการที่ทำให้ประเทศไทยกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งคือการเกษตรที่เราถนัดเราไม่มีทางสร้างรถยนต์ได้เราไม่สร้างเครื่องบินได้เราไม่มีทางสร้างอะไรได้เลยแล้วเก่งกว่าคนอื่นในโลกนี้แล้วสามารถขายคนอื่นนี้เราต้องสร้างนวัตกรรมด้านการเกษตรเท่านั้น

พูดถึงเกษตรหลายคนคงรู้สึกนึกถึงอะไรที่ไม่ทันสมัยและไม่น่าสนใจแต่กลับมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับการเกษตรซึ่งอาชีพนั้นก็คือ